0: กันได้ที่แอปวันดีด้วยครับ
1: ค่ะทักทายเราสองคนกันได้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยขอเริ่มกันที่เรื่องของเตือนภัยสแกมเมอร์ยังคงมีอยู่นะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงแล้วก็ล่าสุดเห็นข้อมูลก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่ม Gen Z กลุ่มนักศึกษาใช่ไหมคะล่าสุดโดนไปเนี่ยน้องอายุ19ปีค่ะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแล้วน้องเนี่ยโอนเงินสูญไปแล้ว 800,000 บาทจังหวะกำลังจะโทรขอเงินพ่อแม่ตามที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกอีก1ล้านบาทโชคดีเดชบุญเป็นจังหวะที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือน้องได้ทันค่ะ
2: คุยกับใครอ
3: ยู่อย่างนี้มา 3-4 วัน
2: ใช่นี่แหละ
4: ตอนนี้เราไปช่วยแล้ว
2: ใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพี่ให้คุยกับแม่คุยกับพ่อนะครับ
5: ดีแล้วดีแน่เนี่ย
3: เดี๋ยวหลอกเงิน
2: ใช่หลอกเงินไม่เป็นไรหลอกคืนได้เงินไม่เป็นไรเราทำอาหารกินได้นะอันนี้เอาไว้เราปลอดภัยก่อน
3: เขาเอาไปหมดแล้ว
5: เท่าไหร
2: ่ไม่เป็นไร
3: 800,000
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไร
3: โอนไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคำสั่งศาลมีเพิ่มให้
2: ไม่มี
4: แล้วตอนที่เขาโทรมาเนี่ยก็จะให้
3: เขาบอกว่าเป็นคดีพิเศษ
2: ใช่มันใช้วิธีการอย่างนี้แหละ
1: เนี่ยค่ะตำรวจก็ต้องพยายามอธิบายให้น้องเข้าใจเพราะตอนแรกน้องยังปักใจเชื่อว่าเป็นตำรวจจริงๆที่ปลายสายแล้วก็วิธีเหมือนเดิมอะค่ะจะหลอกให้น้องมาเปิดห้องส่วนตัวแล้วใช้วิธีวิดีโอคอลตลอดเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถโทรเข้ามาติดต่อน้องได้
0: กล่อมอะ
1: กล่อมค่ะแล้วก็ให้น้องเนี่ยตกใจกลัวอ่ะก็เป็นนาทีที่ตำรวจเนี่ยมาพูดให้น้องเข้าใจนะคะว่าปลายสายที่น้องคุยด้วยตลอดที่มาเปิดโรงแรมแห่งนี้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเผยเคสช่วยเหลือนักศึกษาสาวล่าสุดก็คือน้องวัย19คนนี้นะคะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแต่เจอว่าน้องเนี่ยมีคดีติดตัวเด็กเนี่ยอยากไปเรียนต่อต่างประเทศแล้ว1 2คือตกใจไอ้คำว่ามีคดีติดตัวเนี่ยค่ะจากนั้นมิจฉาชีพก็โอนสายต่อนะคะให้ตัวละครตัวที่2แน่นอนเป็นตำรวจปลอมอยู่แล้วนะคะใช้จิตวิทยากดดันบอกถ้าไม่ทำตามคำสั่งนะมีความผิดแล้วอย่าบอกเรื่องนี้กับครอบครัวเด็ดขาดหลอกให้โอนเงินในการอ้างว่าน้องโอนมาก่อนเป็นการตรวจสอบว่าน้องบริสุทธิ์ใจจริงๆบัญชีทรัพย์สินมีอะไรโอนมาให้หมดเด็กอะค่ะความกลัวโทรศัพท์ไปนะคะคือจ่ายเงินไปแล้ว 800,000 ล่าสุดคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกต้องโอนเงินมาอีกไปขอเงินจากพ่อแม่มานะแล้วน้องก็พยายามจะโทรหาพ่อแม่ไม่ได้เล่าความจริงด้วยนะคะไอ้จังหวะ 800,000 จ่ายไปแล้วนะขอพ่อแม่ไปแล้วไอ้1ล้านที่เหลือเนี่ยเดชาบุญตำรวจเนี่ยเขาเข้าช่วยเหลือได้ทันไม่งั้นเสียรู้แน่นอนนะคะแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกับครอบครัวเนี่ยผู้ปกครองอยู่ปลายสายได้ยินเสียงลูกสาวฝั่งผู้ปกครองก็ร้องไห้นะคะเด็กก็ร้องไห้ลูกสาวก็ขอโทษกับพ่อแม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งของเจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้ทราบว่าทั้งหมดน้องตั้งสตินะ มันคือกลลวงของมิจฉาชีพน้องไม่ได้มีคดีตามที่ถูกกล่าวอ้างค่ะ
2: แม่คุยผู้กับเจ้าท่านครับ
6: ปลอดภัยก็ดีแล้วปลอดภัย
2: นี่น้องยุ้งกับผีผู้กับแล้วซึ่งเราคุยอย่างนี้ตั้งแต่แรกแต่ฟังตายไม่พอดีเลยนะ
3: ฟังได้อยู่ค่ะ
2: คุยกับแม่ยังไม่ต้องเสียใจยังไงปลอดภัยแล้ว
3: หน
2: ู
3: ขอโทษเ
7: มียว
3: หนูขอโทษนะ
7: ไม่เป็นไร
2: บอกลูกไม่เป็นไรค่อยว่ากันเราปลอดภัยก่อน
3: ให้หน
2: ู
3: เก
2: ิน
3: ก็ตลอดเวลาหน
2: ู
3: เลยไม่กล้า
2: ไม่กล้า
3: พูดอะไรไม่กล้าพิมพ์อะไรเลยพิมพ์เขาก็บังคับให้แชทส่งกับคนที่หนูตลอดเวลา
7: เลยไม่เป็นไรลูกประสบการณ์ชีวิตลูกไม่เป็นไรเงินที่หายไปไม่เป็นไรเลย
1: โอ้คุณแม่น่ารักมากๆเลยเอามาเตือนกันนะคะเพราะว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC เปิดคดีในรอบ7วันเขาจะเก็บข้อมูลทุก7วันอย่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนเนี่ยมีคดีแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์ถึง 5,863 คดีความเสียหายคุณผู้ชม241ล้านบาทตามหน้าจอทีนี้ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนซึ่งมีการแจ้งความก็คือช่วง23ถึง29สิงหาคมอะค่ะคดีเนี่ยเพิ่มขึ้น84คดีแม้มูลค่าความเสียหายมันจะลดลง19ล้านบาทก็ตามแต่จะเห็นว่าการหลอกลวงมันยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเราแยกตามประเภทคดีเราพบว่าหลอกซื้อขายสินค้าและบริการเนี่ยเยอะมากที่สุดประมาณ 4,349 คดีคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 74.2% ของคดีทั้งหมดแต่ถ้าสร้างความเสียหายสูงสุดคือการแอบอ้างบุคคลอื่นอันนี้เสียหาย69ล้านบาทหรือประมาณ 28.7% ส่วนกลุ่มอายุค่ะ21ถึง30ปียังคงเป็นเหยื่อสูงสุดต่อเนื่องนะคะนี่โดยเฉพาะการหลอกซื้อขายสินค้าแอบอ้างบุคคลอื่นแล้วก็หลอกด้านการจ้างงาน นะในวัยจัดหางานเนี่ยนะคะเราอยากจะได้งานกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เร่งสกัดเครือข่าย Ghost Driver หรือว่าคนขับรถรับจ้างขนคนข้ามชาติด้วยตามข้อมูลเห็นว่ามีการลักลอบนำชาวจีนผ่านเข้าไทยแล้วก็ใช้รถรับจ้างขนต่อไปยังชายแดนส่งต่อไปยังตึกที่มีการเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ในเมียนมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวน้องอาร์มจะขยายผลเรื่องนี
0: ้
1: ส่วน ACSC ย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกลูกหลานหรือว่าน้องๆดูอยู่นะตำรวจจริงเนี่ยเขาไม่ใช้วิธีโทรมาข่มขู่แน่นอนค่ะเขาไม่ส่งหมายจับผ่านไลน์นะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นหมายเรียกมาที่บ้านหรือถ้าเกิดว่าอยังไงซะตาครุฑเดี๋ยวนี้ก็หลอกเหมือนกัน
0: เออใช่
1: อันตรายเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าบอกว่าแอบอ้างชื่อเราเนี่ยไปที่สถานีตำรวจด้วยตัวเองเลยไปคุยกับตำรวจเลยนะคะไม่มีการที่เขาจะจับใช้วิธีช่องทางออนไลน์แบบนี
0: ้
1: เอาเป็นว่าสมมติถ้ามีใครติดต่อมาแล้วเราคาใจว่าเราโดนหลอกหรือเปล่าหมายเลขที่คุณสามารถติดต่อได้1441
0: ครับ
1: ท่องจำเอาไว้ตอนนี้ทุกคนเจอหมดแหละหลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าเราจะตั้งรับได้รู้เท่าทันเขามากแค่ไหน
0: มีสติถ้าเบอร์แปลกอย่าไปรับนะฮะในพูดถึงเรื่องของขบวนการสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์กันแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับทางกลาโหมกับกระทรวงการต่างประเทศได้มีโอกาสในการเชิญสื่อไปในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมถ้าย้อนกลับไปต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จากการปะทะกันเนี่ยไทยเราเข้าไปยึดมาได้เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรายงานว่าจุดนี้แหละที่เอาไว้ในการปล่อยโดรนมาโจมตีฐานไทยซึ่งโดรนต่างๆก็หนึ่งอาจจะมาจากแก๊งทหารหรือนะครับมาจากเหล่าบรรดานี่แหละฮะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กังวลใจว่าถ้าไทยปะทะหรือบุกเข้าไปเนี่ยจะทำการยึดอาคารเขาได้120ขออภัยครับ150กว่าอาคารที่เรายึดได้ในพื้นที่500ได้คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะเป็นอาคารแบบนี้29อาคารแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนกับเป็นออฟฟิศอะพี
1: ่ค่ะ
0: คือมีการจัดเรียงพื้นที่มีเฟอร์นิเจอร์สำนักงานนี่มีการติดป้ายมีตู้เซฟมีห้องหัวหน้าผู้บริหารรวมไปถึงด้านล่างอันนี้ฮะห้องใต้ดินเอาไว้กักขังเหล่าขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่ได้เป้าตามที่ต้องการไม่ใช่แค่นั้นครับคุณผู้ชมครับในอาคารต่างๆที่น่าตกใจก็คือว่ายังไปพบนี่ฮะเสื้อผ้าชุดตำรวจของทุกฝ่ายนะครับหลายประเทศรวมถึงครับมีห้องผ่าตัดนะคุณผู้ชมครับมีห้องผ่าตัดมีเครื่องมือทางการแพทย์มีห้องคลอดนะครับแล้วระบุได้ซ้ำว่าอาจจะเป็นการลักลอบค้าอวัยวะเถื่อนด้วยไปดูภาพบรรยากาศกันสักหน่อยครับ
5: เป็นห้องทำงานของเขานะครับกลุ่มสแกมเมอร์เขาจะนั่งทำงานรวมกันนะครับเมื่อมีการหลอกลวงได้สำเร็จนะครับก็จะมีการกล่าวคำปลุกขวัญ นะครับแล้วก็เชียร์กันว่าใครทำยอดได้ดีก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่เขาได้ตกลงกันไว้ในระเบียบนะครับแต่ถ้าทำยอดไม่ได้
0: ซึ่งในการพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะสื่อของฝั่งไทยนะครับยังมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT จากทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียลงพื้นที่เดินทางไปจุดนี้เนี่ยเครื่องบินไปแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆนั่งรถอีก2ชั่วโมงกว่าๆไปถึงกว่าจะลงพื้นที่ดูแต่ละตึกอันนี้เฉพาะบางอาคารเท่านั้นก็ต้องตกใจว่านี่เป็นเสมือนกับเมืองเล็กๆที่บอกว่ากัมพูชาเป็นแหล่งรวมของเหล่าบรรดาสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งจุดนี้ถามว่าปลอดภัยหรือยังยังนะฮะทุกวันนี้ทางกองทัพไทยก็ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเรายึดได้มาแค่บางส่วนเท่านั้นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมตามอีกเรื่องนึงค่ะดูข่าวกันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไม่ได้อ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วอนาคตของสื่อบนทีวีตอนนี้กระส่ำอยู่บนเส้นได้จริงๆนะคะแล้วล่าสุดสภาองค์กรผู้บริโภคก็เปิดโต๊ะหารือเลยค่ะเรื่องของอนาคตของทีวีดิจิตอลไทยหลังจากที่บอร์ดการประชุมกสทช.เนี่ยมันล่มต่อเนื่อง8ครั้ง
0: ค
1: ือมันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนักลงทุนนะเขาก็ไม่กล้าจะลงทุนก็ต้องถอยไว้ก่อนนะคะบรรยากาศขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคเปิดโต๊ะหารืออนาคตทีวีดิจิตอลไทยหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ล่มต่อเนื่องถึง8ครั้งค่ะทำกลางข้อพิพาทเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.จนทำให้วาระสำคัญของชาติเกือบ200เรื่องต้องใช้คำว่าครั้งเติ่งอ่ะมันเดินต่อไม่ได้อ่ะค่ะโดยเฉพาะแผนรถแมปทีวีดิจิตอลขณะที่ใบอนุญาตผู้ประกอบการจะทยอยหมดอายุในเดือนเมษายนปี2572แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จริงๆไม่กี่ปีแล้วนะคะ
0: ครับ
1: 69 70 71 72คุณผู้ชมดูสิ3ปีโดยประมาณน่ะ
0: 3ปีกว่า3ป
1: ีเราไม่รู้เลยว่าทิศทางอนาคตเราจะไปยังไงอะค่ะทางด้านสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเตือนว่าขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายเริ่มชะลอการลงทุนลดต้นทุน แล้วก็ลดการผลิตรายการใหม่ด้วยเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ชัดเจนแน่นอนว่าต่อไปสิ่งที่เราเจอก็คือกระทบทั้งอุตสาหกรรมคุณภาพข่าวสารที่ประชาชนจะได้รับย้ำนะคะบ้านเมืองและผู้บริโภคเนี่ยรอไม่ได้เพราะ

0: ตทีวีดิจิตอลกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ค่ะ
1: วันนี้เราก็เริ่มได้เห็นนะครับหลายๆสถานีเริ่มลดกำลังคนลดกำลังการผลิตของข่าวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับนับจากนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแต่มันก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆสถานีนะครับในวันนี้นะครับเริ่มส่งผลแล้วข่าวบางช่วงหายไปนะครับบางรายการนะครับสั้นลงนะครับบางรายการนะฮะผู้ประกาศหายไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นนะครับที่มันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนว่าผลกระทบนี้ก็มาจากการที่ไม่ขับเคลื่อนของกสทช.นะครับที่เราไม่สามารถที่จะตอบอุตสาหกรรมตอบอีโคซิสเต็มได้เลยว่าอนาคตของทีวีดิจิทัลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องวิงวอนกสทช.บอกว่าวันนี้ทั้ง6ท่านนะครับที่ยังอยู่ในหน้าที่ได้โปรดประชุมนะครับ
0: ขณะที่สภาผู้บริโภคบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ประกอบการนะคะแต่มันกระทบสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรียกร้องให้กรรมการกสทช.ทั้ง6คนที่เหลือเดินหน้าประชุมไปเลยค่ะแล้วก็ให้สำนักงานกสทช.เร่งจัดประชุมโดยเร็วด้วยเรียกร้องให้ในแพทย์สาธารณะยุติการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อเปิดทางให้การทำงานเดินหน้าต่อได้ค่ะ
2: แล้ววันนี้ครับตามสัญญาครับเรามีภาพความสนุกจากงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากทุกคนกันครับ
3: ความสนุกจากเหล่าศิลปินจากช่องวัน31ที่ยกทัพไปมอบความสุขให้แฟนๆยังคงเสิร์ฟให้อย่างต่อเนื่องแบบใกล้ชิดที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์กับมหกรรมความสุขครั้งใหญ่แห่งปีวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569ตลอด4วันเต็มศิลปินผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมอบความสุขให้แฟนๆชาวบุรีรัมย์ได้ม่วนจอยคึกคืนและเต็มอิ่มด้วยเสียงเพลงและพิเศษสุดๆยังมีกิจกรรมเล่นเกมรับของรางวัลพิเศษภายในงานพร้อมบูธสินค้าคุณภาพที่ขนโปรโมชั่นดีๆไปให้ช็อปกันถึงที่และยังได้อิ่มอร่อยไปกับร้านเด็ดร้านดังเมนูฮิตขึ้นชื่อมากมายให้ดีเลือกช็อปเลือกชิมอิ่มหนำกันทั่วหน้าอีกด้วยใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจเพราะครั้งหน้าวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569จะบุกไปเสิร์ฟกิจกรรมความสนุกสร้างรอยยิ้มแบบนี้ให้กับแฟนๆกันที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตลาสเปลในวันที่17-20กันยายนนี้แล้วเจอกัน
2: เจอกันอีกครั้งคราวหน้า17กันยายนนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ำป่าทั้งในพื้นที่สุโขทัยครับรวมไปถึงที่เชียงรายที่แม่สายเองฝนตกกระหน่ำครับจนกระทั่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำป่าไหลเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันครับนี่ฮะที่แม่สายรวมไปถึงที่แม่ฮ่องสอนครับผลกระทบจากที่น้ำป่าไหลหลากเมื่อวันก่อนความเสียหายตอนนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้จริงๆกลับมาตามกันต่อเต็มๆช่วงหน้าครับ
4: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
6: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
8: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เทสบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
10: วแก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
11: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
12: ไลค์เตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your originalOriginal Number One Brand Thailand 300 ml และซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
13: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
1: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
2: เ
0: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสียดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
7: Magic Clean
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
9: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: มองเฟลอร์โอมิรอล
11: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ไอเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไอเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: time now
1: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
2: เสร็จแล้วครับ
1: เร็วจังไม่แพงด้วย
3: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
10: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
12: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีดอ
13: นาฬิกา20นาทีกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักจริงๆหลายพื้นที่นะครับขณะเดียวกันพอฝนตกหนักแล้วสุโขทัยครับน้ำป่ามันหลากเข้ามาแล้วหลากเข้ามาจำนวนมหาศาลครับ
14: น้ำกำลังไหลจากดอยเลยนะครับฝนตกหนักตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้นะครับวันที่7กันยายน2569ครับรอบ2แล้วนะครับน้ำตรงนี้ไหลเที่ยวจริงๆนะฮะเราเดินไปนี่แทบจะไม่ได้นะฮะ
15: เข่าบาดเลยก็นี่ตายเด้อ
16: ไหลเขาดิ้นลุ้มลุ้ม
15: ตาย
13: ที่ชาวบ้านเขาบอกว่ารอบ2รอบแรกที่สุโขทัยเนี่ยประมาณที่20สิงหาคมตอนนั้นก็มีน้ำป่าหลากลงมาเพราะว่าฝนตกหนักถ้ายังจำกันได้ครับมารอบนี้คือชาวบ้านเขาบอกว่าคือนึกว่ามันจะมาครั้งเดียวนี่รอบ2แล้วนะครับเอามาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับที่ตำบลบ้านตึกศรีสัช

0: ชนาลัยครับหลังจากที่มวลน้ำป่าจากสีนะครับจากบนเขาเนี่ยแหละครับไหลลงมาตั้งแต่ช่วงเย็นตั้งแต่6โมงเย็นที่ฝนตกลงมานะครับก็มีรายงานว่าฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่แล้วก็มีปริมาณน้ำป่าเข้ามาท่วมขังในพื้นที่ตัวเมืองบางจุดนะครับทะลักเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายครับขณะที่ท่านปภ.เองก็มีการส่งข้อความคือฝนตกตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นแต่ข้อความเนี่ยเป็นเซลบอร์ดแคสต์มาประมาณสัก3ทุ่มฮะรอบที่2ก็มาประมาณสัก5ทุ่มกับเกือบเที่ยงคืนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาในตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงนะครับชาวบ้านหลายคนบอกว่าโอ้ยตอนที่ส่งมาเนี่ยขนแล้วนะฮะรู้แล้วละครับมาตั้งแต่ต้นแล้วขณะที่หมู่3หมู่11ที่บ้านปลายนาที่ตำบลบ้านตึกเองก็มีการเปิดเผยว่านี่เป็นรอบที่2ของช่วงเดือนที่ผ่านมากันแล้วนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเองได้มีการสั่งการให้อำเภอศรีสัชนาลัยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอส.ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึกเนี่ยฝนจะหยุดตกแล้วแต่ยังเห็นภาพที่มีน้ำป่าหลากลงมาเพิ่มเติมนะครับทั้งในพื้นที่หมู่10หมู่3และหมู่11ผลกระทบค่อนข้างหนักประมาณ300หลังคาเรือนนะครับโดยเมื่อตอนประมาณสัก4ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3กรมชลประทานก็ลงพื้นที่ไปเปิดประตูระบายน้ำฝายสีเฉลียงครับเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตำบลบ้านตึกลงไปสู่แม่น้ำยมซึ่งเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากมวลน้ำป่าแล้วก็เนี่ยฮะพวกเศษกิ่งไม้ต่างๆที่มาจากในป่าเพื่อความปลอดภัยนะครับในอำเภอเสียชนาลัยก็มีการสั่งการทั้งฝ่ายความมั่นคงอส.เฝ้าระวัง24ชั่วโมงเบื้องต้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ที่สุโขทัยนะครับ
1: ดูเชียงรายกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็คือน้ำสายเนี่ยเพิ่มระดับเกือบจุดวิกฤตแล้วนะคะคือท่วมสูงเลยค่ะแล้วก็ทะลักรั่วบิ๊กแบ็กเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่หลายชั่วโมงกระแสน้ำไหลเชี่ยวน่ากลัวมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ชาวบ้านในอำเภอแม่สายก็ต้องยอมรับแหละกลัวแล้วก็กังวลด้วยนะคะหลังจากมวลน้ำในลำน้ำหลากทะลักอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะลำน้ำสายค่ะแล้วไหลแรงมากไปแตะระดับใกล้จะวิกฤตเห็นความรุนแรงของมวลน้ำเนี่ยสุดท้ายแล้วไปพังกำแพงกั้นน้ำของฝั่งท่าขี้เหล็กเสียหายนี่นะคะระยะทางประมาณ20เมตรก็ทำให้น้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าพื้นที่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำที่แม่สายกลายเป็นว่าต้องเฝ้าระวังกันอีกครั้งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ส่วนพื้นที่ชุมชนเกาะทรายหมู่7ตำบลแม่สายค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแนวบิ๊กแบ็กที่หลังตึกแม่สายคอมเพล็กซ์มันมีช่องเปิดแบบนี้แล้วก็มีรูรั่วหลายจุดด้วยกันนะคะถ้าจำได้จุดนี้เคยมีชาวบ้านบางคนเนี่ยก็แอบรื้อแนวบิ๊กแบ็กออกเพื่อจะเปิดทางอาคารมันกลายเป็นช่องทางน้ำให้สามารถจะไหลทะลักเข้ามาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาบิ๊กแบ็กเข้าไปอุดช่องแล้วก็เสริมแนวป้องกันปิดกั้นถังน้ำนะคะเพื่อจะไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของแม่สายระดับน้ำเมื่อวานต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างเร็วจริงๆค่ะแล้วมันมาพร้อมกับสิ่งต่างๆที่ไหลมาตามน้ำนะคะเศษขยะใบไม้แล้วว่ากิ่งไม้นะคะโดยเฉพาะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาหน่วยงานต่างๆก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเป็นความร่วมมือกันก็ว่าได้นะคะเรื่องประสานข้อมูลระดับน้ำแล้วก็แนวทางการรับมือค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดก็เร่งประสานรับมือเตรียมพร้อมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางถ้าสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ปัจจัยภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองศาสตร์แล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้ทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์การ
1: ผู้ว่าเชียงรายก็บอกว่าฤดูน้ำหลากเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องทำแนวป้องกันน้ำสายกันต่อไปส่วนอาคารราชพัสดุที่กีดขวางทางน้ำตอนนี้ก็คือเห็นชอบให้มีการรื้อถอนแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนของเอกสารขณะที่ตอนประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาพอจะมีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าสถานการณ์น้ำสายเนี่ยลดลงนะคะช่วงเช้าปรากฏว่ามันก็ดีดเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยดูบรรยากาศที่เกาะทรายแม่สายเช้านี้กันหน่อยเพราะว่าในพื้นที่ปรากฏว่าฝนกลับตกลงมาหนักอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นต้องอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังอีกครั้งค่ะ
3: เช้าวันที่8กันยายนสายฝนตกลงมาหนักเลยนะครับหรือว่าเมื่อวานจะเป็นเพียงแค่ออเดอร์เพราะว่าวันนี้ก็ใกล้เข้าสู่ครบรอบอย่างนี้นะครับปี67น้ำท่วมใหญ่เช้าวันที่8กันยายน2569นั้นสายฝนตกลงมาอย่างหนักก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง

0: นะครับพี่น้องชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำสายนะครับตอนนี้สายฝนตกลงมาหนักเลย
1: ขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันที่แม่ฮ่องสอนกันสักหน่อยนะครับที่แม่ฮ่องสอนเองเนี่ยก็มีผลกระทบจากมวลน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนนะครับจากป่าที่มันไหลหลากทะลักเข้ามาในพื้นบ้านของชาวบ้านนะครับนี่คือภาพอาคารแล้วก็รวมไปถึงถนนหนทางต่างๆนะครับอันนี้บริเวณบ้านห้วยทรายขาวนะครับก็มีดินโคลนและก้อนหินจำนวนมากไหลลงมาล่าสุดได้มีการเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่นำรถเครื่องจักรหนักเข้าไปเคลียร์ทั้งดินโคลนและก้อนหินนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการประกาศให้ชาวบ้านระมัดระวังเพราะว่ายังคงมีรายงานฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจจะมีดินโคลนถล่มหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเข้ามาซ้ำเติมกันได้นะครับที่ห้วยเสือเท่าที่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวเองก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้มีภาพที่เป็นการเปิดเผยครับว่ามีดินโคลนเนี่ยเข้าไปในชุมชนจำนวนมากแล้วก็ทำให้หลายคนมองว่าพอมันเป็นแบบนี้จุดที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจจะต้องทำการฟื้นฟูกันยกใหญ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งรายงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวม
2: อากาศก็ต้องเตือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะเจอฝน 8-13 กันยายนนี้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะวันที่ 9-11 กันยายนนะคะอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนระวังเรื่องของฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค
1: ่
2: ะ
1: หลักๆก็คือทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับ
2: เจอฝนกันต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ครับสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับหลายๆคนที่ชื่นชอบวิมานอากาศครับหรือว่า Sky Castle Thailand ครับบอกเลยว่ากำลังมาถึงโค้งสุดท้ายที่ทุกครอบครัวไม่มีใครยอมใครและความลับของแต่ละคนก็ถูกเริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับเกมการแข่งขันครับทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกร้อนแรงขึ้นครับโดยเฉพาะเมื่อโค้ชพิมพ์เดินเกมควบคุมกดดันตัวเพชรนะฮะขณะที่ความจริงเรื่องของพ่อของจินแล้วก็เพชรก็ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันการแข่งขันอนาคตของเด็กๆแต่ละคนก็เดินหน้าต่อครับทั้งเรื่องของการเป็นทีมชาติเรื่องข้อสอบการช่วงชิงโอกาสจนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในวันเกิดของ AJ ครับทำให้หลายคนที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆ2ตอนล่าสุดสัปดาห์นี้บอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆนะครับใครที่ยังดูไม่ทันก็ติดตามชมย้อนหลังก็ได้เต็มๆครับกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังที่เดียวผ่านแอปวันดีเท่านั้นครับเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคนอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีครับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะครับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากปกติเดือนละ149บาทลดลงมาเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสมัครกดเลยดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับรวมถึงช่วงหน้าติดตามกันหน่อยครับเพราะว่าการประชุมสภาที่เกิดขึ้นนะครับไปกันที่คุณเพ้งเลยนะครับผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามการจัดสรรงบประมาณปี70เห็นบอกว่าจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ทำไมพอแหวกดูแล้วเอ๊ะ 90-95% มันมาจากงบปีก่อนต่อเนื่องคุณกังฟูก็เช่นเดียวกันนะครับตั้งคำถามที่ว่างบประมาณที่แท้จริงต้องการเพียงไรเพราะสุดท้ายแล้วจัดสรรมาแค่นี้มันจะเพียงพอหรือไม่ขณะที่อาการวีระธีรพัฒน์ธนนท์บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ข้าราชการจะคงเงินเดือนแบบนี้ต่อไป 1-2 ปีช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวอย่าง
2: เดียวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

0: พลังสมุนไพรอุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวรส
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
2: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้ Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
6: ่แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
4: ่มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
5: ลองเลยวันนี้
6: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
7: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี้เอสโทเดเอ็นแฟนคอน
8: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก

0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการพูดคุยแล้วก็ถกเรื่องของงบประมาณประจำปี70นะครับซึ่งตัวแทนจากคณะกรรมการเองก็จะมาอธิบายว่ามันจำเป็นต้องใช้อะไรยังไงแต่หลายคนบอกไม่ค่อยได้ติดตามอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีการขึ้นตัวเลข
1: อ๋อจริงๆเขาเป็นอภิปรายงบปี70นะคะแต่หลายคนแซวว่าการโต้ไปโต้มาของฝ่ายค้านรัฐบาลมันกลายเป็นเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปซะงั้น
0: จริงครับแล้วตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคเองก็มีการใช้ตัวเลขแปลกๆบางคนก็ติดอกไว้บางคนก็เอาตัวเลขเป็นป้ายมาวางเอาไว้อย่างอันนี้ฮะเนี่ย229แล้วเป็นสีน้ำเงินแต่มันไปอยู่เดี๋ยวนะฮะนี่คุณเท่าพิภพเมื่อกี้นี้อันนี้คุณปาล์มมันอยู่ฝั่งพรรคประชาชนเหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินล่ะบางคนก็อ๋อ229นี่อย่าบอกว่าหมายถึงตัวเลขหัวสวอุ๊ยใช่ไหมครับพี่หรือเปล่า
1: ไม่พูดดีกว่า
0: อันนี้ก็เป็นทางด้านของฝากฝั่งพรรคประชาชนนะครับขณะเดียวกันเองพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น้อยหน้าคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเลข229นี่ฮะพรรคภูมิใจไทยเอ๊ะทำไมมีป้ายพื้นหลังสีส้มแล้วตัวเลข44
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะหรือจะหมายความว่าตัวเลข44สสอดีตของพรรคก้าวไกลยังไม่พอคุณผู้ชมครับยังมีเลข143พื้นหลังสีส้มซึ่งอาจจะเป็นการสื่อถึงอะไรฮะคุณผู้ชมหลายคนบอกอ๋อหมายถึง143เสียงที่โหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีตอนทำ MOA กันก่อนหน้านี้หรือเปล่ากับอนุทิน1ยังไม่จบครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีตัวเลขเหมือนกันแต่ตัวเลขดังกล่าวคือ7157เอ๊ะหลายคนบอก7157คืออะไรอ๋อหมายถึง7เสือกกตหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: 157นี่อย่าบอกว่ามาตรา157นะพี
1: ่มาตรา157ก็แรงเลยนะ
0: โอ้โหนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นตัวเลขกันด้วยขณะเดียวกันก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาดูเนื้อกันหน่อยดีกว่าคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็ลุกขึ้นมาอภิปรายตั้งคำถามในการจัดทำงบประมาณปี70หลังจากที่รัฐบาลบอกว่าจะมีการเซตเขาเรียกว่าเซต0ก็คือเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยแต่ปรากฏว่าพอไปเปิดดูงบประมาณแล้วไปพบว่าโครงการกว่า 90-95% เป็นโครงการที่ยกมาจากปีก่อนตั้งคำถามว่างบประมาณครั้งนี้มันตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้จริงหรือไม่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและการใช้เงินนอกงบประมาณด้วยยกตัวอย่างเช่นโครงการ THAI Passport ที่เขาเปลี่ยนชื่อกันแล้วเป็น AI Pass นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นการใช้เงินงบประมาณเข้ามามันตรวจสอบได้ไหมมันมีส่วนร่วมของประชาชนไหมเอาเป็นว่าเรามาเซต0กันใหม่ตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยดีหรือเปล่าครับ
2: อย่าลืมนะครับความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินในงบประมาณอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรายังมีเงินนอกงบประมาณผมยกตัวอย่างเช่นโครงการ THAI Passport ในกองทุน DE ครับที่มีการตั้งคำถามว่ากำลังถูกล็อกสเปคหรือไม่ใน GOR ครับแต่วันนี้ผมอยากได้คำยืนยันจากตัวแทนของรัฐบาลครับขึ้นมายืนยันให้พวกผมสบายใจนิดนึงครับเพราะถ้าท่านยืนยันข้อเสนอต่อไปนี้ไม่ได้ผมเองคงให้งบประมาณไปยังสำนักงบแบบที่กรรมธิการวิสามัญพิจารณาผ่านมาแบบนี้ไม่ได้จริงๆเพราะมันตกตัวชี้วัดครับ
0: ขณะที่ท่านพรดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ก็ได้มีการชี้แจงและยืนยันแบบนี้ครับว่างบส่วนนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทแล้วก็จะเป็นงบในการลงทุนทั้งหมดหากมีการขอให้ปรับลดลงอีกอาจจะกระทบครับอาจจะกระทบทำให้สัดส่วนงบลงทุนไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจึงจำเป็นต้องขอให้คงวงเงินเหล่านี้เอาไว้ก่อนส่วนกรณีของเงินสะสมขององค์กรบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นเนี่ยคุณพระดอนบอกแบบนี้ครับว่าคือมันมีการพูดคุยกันว่าเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยมันมีระเบียบในการจ่ายเงินที่มันจะไปเข้ากับกฎระเบียบข้อจำกัดของคณะกรรมการกระจายอำนาจของแต่ละพื้นถิ่นมันจำเป็นต้องปลดล็อกให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้มีการหารือกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือมท.4ไปแล้วนะครับรวมถึงมีการพูดถึงวงเงินการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนคนไทย 15,500 ล้านบาททุนประกัน 75,000 ล้านบาทเรื่องนี้ทำเพื่อทุกคนจริงๆครับ
3: วันนี้รัฐบาลเห็นแล้วว่าในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องมาจ่ายเงินในส่วนของเยียวยาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลหลายหมื่นล้านมากคุณหมอบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้มากแบบนี้ถูกต้องครับในปี54ตอนสมัยเราเป็นผู้แทนด้วยกันน้ำท่วมใหญ่ปี54เงินก้อนนี้ใช้ไม่มากแล้วครับถามบอกเพราะอะไรถึงใช้ไม่มากเพราะเงินที่รัฐบาลใช้เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจำนวนน้อยกว่านี้แต่วันนี้ต้องไม่ลืมนะครับเราจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 9,000 บาทยังไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่จะต้อง
1: ถกกันหนักหลายเรื่องนะคะหนึ่งในไฮไลท์ก็คือสสกังฟูค่ะสสของพรรคไทยรวมพลังนะคะก็ออกมาพูดเรื่องของการตัดงบในส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็อยากจะให้เพิ่มงบในส่วนที่แกมองว่าจำเป็นคือต้องบอกว่าสสกังฟูเนี่ยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายร่างงบประมาณปี70นะคะที่ปรับลดงบประมาณในบางเรื่องที่ควรจะไม่ควรจะปรับลดแล้วก็ควรจะเพิ่มด้วยซ้ำซึ่งความต้องการงบประมาณที่แท้จริงประมาณ 1,300 ล้านบาทสสกังฟูบอกว่ามติครม.จัดสรรงบให้เพียง425ล้านบาทตัวเลขมันต่างกันเยอะนะ 1,300 กับ425เท่ากับว่ายังขาดงบประมาณอีกเกือบ900ล้านบาทมีการปรับลดอะไรที่คุณกังฟูมองว่าไม่ควรจะปรับเช่นการลดคลุพันเทคโนโลยีที่จำเป็นในพื้นที่ชายแดนค่ะวิทยุสื่อสารโดรนและงบซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ทั้งๆที่มองว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลทั้งสิ้นสสกังฟูยกตัวอย่างถ้าทหารอยู่แนวหน้าต้องการติดต่อครอบครัวถนนเกิดขาดขึ้นมาการเดินทางเข้าออกใช้เวลา 1-2 วันพ่อแม่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าลูกชายเขาปลอดภัยหรือเปล่าไหนจะเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่จำเป็นต้องได้ยังไม่รวมเงินเยียวยาแล้วสสกังฟูบอกว่ามีทหารอีกหลายนายที่ยังไม่รับเงินเยียวยาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: ถามว่าเป็นความตั้งใจที่ผมมาพูดเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือไม่นะครับในวาระที่1ที่ผมได้อภิปรายงบประมาณไปมีนะครับสัดส่วนของฝากฝั่งรัฐบาลบอกว่าผมมาทำคอนเทนต์นะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ครับผมเอาความเดือดร้อนมาของทหารตัวเล็กตัวน้อยหน้าแนวมาแจงในสภานะครับแต่การจัดงบประมาณแบบนี้แล้วจัดไม่ถูกกับทหารตัวเล็กหน้าแนวนะครับอยากฝากไว้นะครับหน้ากากรักชาติยังสวมอยู่หรือไม่นะครับอย่าเพิ่งรีบถอดไปทำต่อครับขอบคุณครับ
1: อีกไฮไลท์หนึ่งที่น่าสนใจค่ะอาจารย์วีระธีรภัทรานนท์นะคะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณก็คือเรื่องของการฟรีซเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนเอาว่าง่ายๆหรือว่าไม่มีการปรับปุ๊บข้าราชการ 13,000 ล้านนะคะคืออาจารย์บอกว่าก็ไม่สามารถตัดได้จริงตามเกณฑ์ข้าราชการแต่เสนอให้ตัดทั้งก้อนเลยไหมเพราะตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติราชการก็ควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอาจารย์ย้อนไปตั้งแต่วิกฤตปี27จนถึงวิกฤตปี40นะคะข้าราชการหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดอะไรเลยปีหน้านะคะในมุมอาจารย์วีระบอกเสนอให้ฟรีซเงินเดือนเลยและการขึ้นเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีจะได้เหลือพื้นที่ที่ใช้เงินมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ให้เงินก้อนนี้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนว่าพูดไปข้าราชการบางคนอาจจะไม่พอใจแต่อาจารย์ยืนยันว่าผมพูดความจริงค่ะ
4: ปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริงบริษัทที่กำลังล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างนะครับรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตเนี่ยคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็ต้องเสียสละด้วยนะครับ
1: เอาจริงๆเมื่อคืนนี้อภิปรายร่างงบประมาณ70ดุเดือดนะคะดุเดือดกันหลายขั้นเลยคือถ้าตัดมาเนี่ย2ชั่วโมงก็อาจจะไม่พอแต่ท่านนายกอนุทินหลายคนถามหาอยู่ไหนนะคะไอ้บทสัมภาษณ์ที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ก่อนร่วมประชุมสภานะคะก็แล้วก็กลางคืนท่านไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์ละนักข่าวก็ถามว่าสภาอภิปรายหลายวันเลยแต่ว่านายกไม่อยู่เนี่ยเป็นห่วงอะไรไหมนายกบอกโอ้ไม่ต้องห่วงผมติดตามการประชุมตลอดและไม่ห่วงเพราะว่าท่านเดิมค่ะคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังขุนคลังเนี่ยแหละนะคะในฐานะประธานกรรมธิการร่างพรบ.งบประมาณจะอยู่คอยชี้แจงทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ
5: เดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิตินิติธันประภาสท่านก็อยู่ที่อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวรอคำชี้แจงแล้วกันนะคะว่าคุณเอกนิติก็จะมีคำตอบให้กับฝั่งที่ตั้งคำถามรัฐบาลยังไงบ้าง
0: ท่านนายกจะไม่อยู่คุณสนธิเลยจะมาเอาประเทศคืนหรือเปล่าเอาเรื่องนี้มาตามกันหน่อยครับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับเมื่อวานมาตามประกาศครับมาพร้อมกับ

มวลชนมาทวงคืนบอกว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาเดินหน้ากดดันรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลแก้ปัญหาทุนต่างชาติสีเทาย้ำว่าต้องการเอาประเทศไทยของเราคืนมาครับนี่คือภาพที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวรอบใหม่ที่บ้านพระอาทิตย์นะครับระบุเรียก

0: ดยเบื้องต้นประกาศกันแบบนี้ก่อนว่าเดี๋ยว10กันยายนก็คือพฤหัสนี้ทั้งเจ้าตัวเองนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยจะเดินทางยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้ละเอียดนะครับว่ารายงานหรือว่าเอกสารดังกล่าวจะระบุถึงเรื่องใดนะครับแต่บอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ต้องการล้มรัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลนั้นกลับมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดครับ
1: รัฐบาลไม่ทำอะไรพูดออกมากว้างๆว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยแต่คำถามว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าในการป้องกันคนพวกนี้ไม่ให้มารังแกประชาชนคนไทยพวกคุณได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าที่จะให้เขาไม่สามารถจะใช้นอมินีกว้านซื้อที่ดินจีนเทาล่ะภาคตะวันออกแถวบ่อวินใครเคยไปภาคตะวันออกแล้วลงแวะไปดูมีภูเขาขยะพิษเต็มไปหมดประชาชนที่เดือดร้อนนะทั้งหมดคือประชาชนที่ผมกำลังเป็นตัวแทนเขาคุณอนุทินนี่คือประชาชนที่ผมเป็นตัวแทนเขาไม่ใช่ประชาชนที่คุณร่ำรวยจากการช่อฉนช่อโกงทุกอย่าง
0: ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของฝั่งคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกของเราครับก็ถูกทีมข่าวถามถึงกรณีที่คุณสนธิออกมาพูดถึงการลงสนามหรือว่าลงถนนเอาคืนประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับท่านตอบง่ายๆสั้นๆว่าเรื่องนี้ไม่ได้ฟังครับขณะที่ทีมข่าวถามต่อด้วยครับว่าเห็นบอกว่าจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวหลังวันที่14กันยายนหากกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.ท่านนายกตอบว่าอ๋อครับขณะที่คำถามหนึ่งครับบอกว่าอีกฝ่ายก็คือคุณสนธิเนี่ยท้าดีเบตผ่านช่องทางออนไลน์ท่านนายกหันมาตอบสั้นๆว่าอะไรลองฟังกันดูครับ
2: มันมีอะไรแล้ว
3: ไม่ทราบได้ฟังคุณสนธิแถลงข่าวด้วย
4: ครับท่าน
3: นายกไ
4: ม่ได้ว่
3: าเป็นไรมีการประกาศลงคดีบอกว่าจะวันหลังวันที่24จะยกระดับอะค่ะถ้าเกิดเรื่องวสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงอะค่ะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตบรรยากาศร่วมกัน
0: ก็จริงๆแล้วท่านนายกก็ตอบแล้วนะครับแต่เหมือนกับเป็นการตอบรับเฉยๆนะครับขณะเดียวกันทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีบางคดีที่บางฝ่ายอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่คืบหน้าอย่างเช่นกรณีคดีเขากระโดงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรฟท.ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว24คดีรวม108แปลงเนื้อที่ประมาณ800ไร่และมีการนัดพิจารณาครั้งต่อไป22กันยายนนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดลองฟังเสียงกันดูครับ
5: ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าการชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธินะครับที่สามารถจะทำได้รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนประเด็นเรื่องหัวสว.ก็ต้องเรียนครับว่าวันนี้ในการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของเราเมื่อเราถูกกล่าวหาเราก็มีหน้าที่คือชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลหน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
0: ย้ำทิ้งท้ายเรื่องของคดีสว.ว่าอย่ากดดันการทำงานของกกต.นะครับ
6: ค่ะเมื่อสักครู่คุณสนธิตั้งคำถามรัฐบาลจัดการอะไรกับชาวต่างชาติซึ่งทำผิดกฎหมายแล้วเอาเปรียบคนไทยหรือเปล่าจริงๆมันก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ในประเทศก็ไป1รายแล้วใช่ไหมคะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นรายที่2แล้วก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสต้องบอกว่าทั้งคู่มีความเกี่ยวโยงกันเพราะเป็นคู่กรณีกัน
0: อ๋อที่สวนสัตว์
6: ใช่โดนในประเทศกันไปทั้ง2รายแต่ว่าเรื่องของข้อหาดีเทลมันก็จะมีการแตกต่างกันนะคะท่านนายกอนุทินค่ะในฐานะที่นั่นก็สวมหมวก2ใบเนาะอีกหมวกนึงก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประเทศชายชาวฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นการในประเทศชาวต่างชาติรายที่2และติดกันเลยนะคะคำสั่งบอกว่าอย่างรายที่2เนี่ยมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายและขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นก่อนศาลจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรปรับ 10,000 บาทลดเหลือ 5,000 บาทเนื่องจากว่ารับสารภาพกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยก็เลยสั่งในประเทศเจ้าตัวมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน7วันท่านนายกบอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนประเด็นคนที่โดนในประเทศรายแรกชาวอิสราเอลที่ถูก รายแรกก่อนหน้านี้ในประเทศไปแล้วอะค่ะขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือยื่นอุทธรณ์จากฝั่งนู้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะยื่นก็ต้อง

0: ู่ทอนกับตัวท่านนายกเพราะว่าท่านนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและท่านย้ำว่าใครประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศอีกต่อไปค่ะ
1: คิดในการทอนเนี่ยก็คงต้อง
2: คิดเป็นรายจ่ายให้ลูกหลาน
1: เพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มากันมาที่นายก
3: สองสามรายการ แรก
1: ใน
3: ล
1: ิ
3: สต์นะคะ
1: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม
0: ่สำหรับชายชาวฝรั่งเศสรายนี้เนี่ยเป็นสามีของเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยนะคะก็คือหญิงชาวไทยเนี่ยแหละมีปัญหากับชายสัญชาติอิสราเอลซึ่งถูกนายเทศไปก่อนหน้านี้คือเข้าไปใช้บริการถูกคุกคามนายกก็ลงนามในประเทศสัญชาติอิสราเอลไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นถ้าจำกันได้ภรรยาก็โอ้โหโพสต์ชื่นชมเลยขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรับรู้ได้ถึงความเป็นธรรมยุติธรรมในประเทศไทยรับฟังทุกปัญหาเห็นไหมช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆปรากฏเมื่อวานท่านนายกลงนามในประเทศสามีอะค่ะชายชาวฝรั่งเศสเธอโพสต์เลยว่าอิสราเอลอยู่ไทย10ปีเรื่องไม่ทันจบจะเอาคนที่ปกป้องเธอออกนอกประเทศจากนี้ไปใครจะดูแลเธ
1: อ
0: สมมุติถ้าเธอโดนข่มขืนโดนคุกคามใครจะรับผิดชอบนะคะก็อย่างที่บอกแหละทั้งคู่จริงๆเป็นคู่กรณีกันแต่ว่าการในประเทศพฤติการของคดีแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ความผิดเดียวกันนะคะทีนี้ด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าคือทั้งสองฝ่ายมีพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมายไทยมองว่ามันกระทบกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทีนี้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติแล้วเนี่ยขอไปแตะเรื่องของสุสานชาวต่างชาติที่บางคลาฉะเชิงเทราเป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะคะคุณพลพีก็ชี้แจงว่าตรวจสอบแล้วมีการขออนุญาตตั้งแต่ปี64อนุญาตไปในปีเดียวกันขอ64ก็ได้64เลยแต่พอ66เนี่ยค่ะใบอนุญาตหมดอายุ2ปีถัดจากนั้นก็มายื่นขอต่อใบอนุญาตแต่พอลงไปสำรวจปรากฏว่าการก่อสร้างมันผิดมาตรฐานเพราะนั้นเขาก็เลยไม่มีการต่อใบอนุญาตให้เดี๋ยวเตรียมจะย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ร่างออกจากพื้นที่คือชาวบ้านเขาได้สบายใจอยู่ใกล้แหล่งน้ำเขากังวลนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบสุสานย่านเจริญกรุงว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี่คือจุดที่2ที่ผุดมาแล้วนะเจริญกรุงนะคะบางคลาฉะเชิงเทราเนี่ยจบไปเจริญกรุงกำลังจะมานอกจากนี้15วันจะตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างชาติอีกประมาณ 14,000 แห่งถ้าพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินคดีทันทีค่ะ
4: ครับไหนๆพูดถึงเรื่องของกฎหมายนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้านหน้าสน.ทองหล่อคุณผู้ชมครับคือวันนั้นเนี่ยที่ผมเข้าใจคือว่าคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยจะไปแจ้งความแล้วปรากฏว่าขณะที่กำลังรอพร้อมกับทีมสื่ออาจารย์สมชัยเนี่ยปั่นจักรยานมาพอดีแล้วมีเหตุการณ์นี้ฮะเหมือนกับทีมข่าวตกใจเหมือนกันมันมีการกระทบกระทั่งกันฝ่ายนึงก็อ้างว่าเนี่ยฮะอาจารย์สมชัยบอกเนี่ยคุณเห็นเลยนะมันมีคลิปภาพเนี่ยเหมือนกับเห็นภาพเลยว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยผลักจนกระทั่งเขาจักรยานล้มแล้วลงไปกองกับพื้นแล้วมีการชี้หน้าต่างๆนานาการทีมข่าวถึงขั้นที่ว่าต้องแบบพี่ใจเย็นๆ
0: เนี่ยต้องชื่นชมนักข่าวหญิงพีพีทีวีนะคะสุดยอดเลยอ่ะ
4: คือใจเย็น
0: ใช่แล้วก็พยายามจะกันไม่ให้เกิดความรุนแรงใดๆเกิดขึ้น
4: นะครับแล้วก็เป็นการพยายามที่จะให้เขาคามดาวคุณบอกพี่เป็นนักกฎหมายนะแต่บางช่วงบางตอนเนี่ยก็เหมือนกับทางด้านคุณณัฐวุฒิเองก็นึกขึ้นได้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วภาพที่เราเห็นกันคุณณัฐวุฒิบอกแบบนี้ว่ามันเป็นการใช้ AI ตัดต่อดูกันเรื่องทีละเรื่องนะคุณผู้ชมนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรื่องนี้กรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้มีการแจ้งความนะครับแต่เบื้องต้นทางด้านของคุณณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยนะครับได้มีการไปแจ้งความบอกว่ากรณีก่อนหน้านี้คุณสมชัยได้มีการโพสต์ Facebook รับบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกกต.ดำเนินคดีตนเองเนี่ยก็คือคุณณัฐวุฒิเองได้มีการเห็นใจโอนเงินไปช่วยบัญชีละ 1,000 บาท2บัญชีปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเค้าก็อ้างแบบนี้ว่าอาจารย์สมชัยไม่ได้มีการระดมทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายมันเข้าข่ายช่อโกงประชาชนก็เลยไปแจ้งขณะที่คดีทำร้ายร่างกายก็ยืนยันกับทีมสื่อแบบนี้ว่าคลิปที่เห็นเนี่ยมันเป็นลีลาของตัวเองบางช่วงบางตอนบอกว่าแฮนด์จักรยานมันมาโดนเอวพอโดนเอวมันจักกะจี้คุณเข้าใจไหมผมจักกะจี้อ่ะผมก็เลยผักไปนะครับประเด็นนี้ก็คือกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาขณะเดียวกันเองอาจารย์สมชัยก็บอกว่าคือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทั้งฝ่ายเขาเนี่ยก็แน่นอนว่าไปจ่ายเอาไว้เขาเรียกว่าประกันตัวออกไป 40,000 กว่าบาทแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องเพราะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวตนเองจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ปรากฏว่ามันมีโพสต์ออกมาของคุณณัฐวุฒิวงเนียมบอกว่าอาจารย์สมชัยไปที่ไหนผมจะไปที่นั่นเข้าข่ายการข่มขู่คุกคามหรือไม่จะไปขอตำรวจถอนการประกันตัวเดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันต่อยาวๆก็แล้วกันนะครับ
0: ค่ะอีกประเด็นร้อนหลายคนมองว่าเป็นมหากาพย์แน่นอนเลย
4: น
0: ะคะทนายตั้มเขาเรียกว่าตั้มบ้าพลังใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโอ้โหเอาเรื่อง

0: คุณการจอมพลังแล้วแฉยับเลยเมื่อวานนี้ก็ลีลาเด็ดขี่มาน
1: ี่เอ้ย
0: เจ็ตสกีบนบกก็คือมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแกทำเหมือนเลยนะ
1: เหมือน
0: ที
1: ่เราติดหนวดด้วยนะ
0: ติดหนวดนะคะใส่ชูชงชูชีพเหมือนเลยตอนไปช่วยน้ำท่วมเป๊ะเลยค่ะนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเดินหน้านะคะนี่ล่าสุดไปยื่นหนังสือต่อ DSI ละแล้วคุณผู้ชมดูแกก็เนียนเหลือเกินสวมชูชีพแว่นดำติดหนวดขี่เจ็ตสกีนะคะมาหน้า DSI ถ่ายรูปกับสื่อสักพักหนึ่งไปเปลี่ยนชุดอีกคุณผู้ชมออกมาในชุดสูทสีแดงเลือดหมูเข้มก็จะเป็นลักษณะการแต่งกายคล้ายคุณกันจอมพลังอีกอะค่ะคราวนี้ไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการระดมทุนแล้วการใช้จ่ายของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้บอกว่าผมเนี่ยขี่เจ็ตสกีผ่านช่องแคบพอมูสนะบางคนมองว่าเป็นคอนเทนต์แต่อยากให้ประชาชนสนใจแค่ 30% ก็พออยากจะให้สนใจที่เนื้อหามากกว่าและแกก็เข้าประเด็นค่ะช่วงหนึ่งทนายตั้มบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเงิน10ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อชุดเกราะสิ่งของบริจาคแล้วมีทิ้งท้ายหมัดเด็ดว่าเขามีคลิปลับที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการทำงานและเส้นทางการเงินของคุณกันค่ะ
2: คลิปลับเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเขานะครับว่าเวลาคนมาทำงานเนี่ยเขาจะต้องมีการผมบอกว่าทีมเขาเนี่ยเขาจะเยอะมากนะครับออกจากบ้านทีมีรถ3คันเดี๋ยวให้ DSI ตรวจสอบครับแล้วเดี๋ยวเรียกพยานมาผมยังบอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีการข่มขู่พยานแล้วร้านทองบางแสนกันจอมพลังจำได้หรือเปล่าร้านทองบางแสนอะนะครับนะเดี๋ยวบอกไปแค่นี้ก็ขี้แตกแล้วครับนะนอกจากเรื่องของชนพัฒน์นักสู้แล้วเนี่ยนะเอาเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเครียดอะ
0: ทีนี้ฝั่งคุณกันจอมพลังเจ้าตัวยังไม่ตอบโต้อะไรเมื่อวานเนี้ยค่ะไปส่องเหมือนกันนะเราก็อยากจะรู้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรมีแค่การโพสต์คลิปตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมหัดใหญ่ตอนที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะปริ่มที่ชั้นหนึ่งอะค่ะแกก็โพสต์บอกว่าแกทำงานเพื่อสังคมนะ
1: ครับทนายตั้มนี่ก็ทำคลิปออกมาไม่หยุดเลยนะ
0: ไม่หยุดเลยค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ชมครับมาดูกรณีของ Data Center ต้องบอกก่อนแบบนี้ว่าไปตรวจแล้วนะครับไม่ได้พบปริมาณของสารหรือก๊าซไข่เน่าเพิ่มเติมแต่ก็ยืนยันแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าไปตรวจตาให้ดูครบ7วันแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับได้มีการรายงานว่าคือมีการตรวจพบว่าน้ำในท่อระบายน้ำในพื้นที่คลองเตยยานาวาพอตักขึ้นมาเป็นแบบนี้ฮะคือมันเจอน้ำมันครับแล้วคุณผู้ชมครับถึงขั้นที่ว่าบางช่วงบางตอนมีการตักน้ำมันหรือว่าเอาตัวผ้าเนี่ยลงไปชุบน้ำมันแล้วขึ้นมาจุดไฟติดฮะก็เลยตกใจถึงขั้นที่ว่าอาจารย์ชัดชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ไปพบว่ามันมีปริมาณของน้ำมันลอยอยู่บริเวณเหนือน้ำในท่อระบายน้ำจริงนะครับและปริมาณมากพอสมควรรัศมีมากถึง100เมตรครับตรงไหนกันบ้างท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนถนนเชื้อเพลิงพื้นที่คาบเกี่ยวเขตคลองเตยยานาวาซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านของอาจารย์ชัดชาติเองรวมถึงผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกันเพราะว่าเบื้องต้นครับได้มีการฉีดโฟมเข้าไปในท่อระบายน้ำเพื่อไม่เกิดการระเหยรวมถึงมีการเติมจุลินทรีย์ในการจัดการน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเพราะว่าประชาชนบอกว่า 2-3 สัปดาห์มาแล้วที่ได้กลิ่นน้ำมันระเหยขึ้นมาแบบนี้แล้วพอไปเปิดฝาตักจุดไฟติดจริงครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ึกว่าข้าวของที่เราซื้ออาหารจานเดียวแพงขึ้นไหมคะหรอรู้สึกใช่ไหมบางคนบอกไม่รู้สึกจริงๆแล้วมันมีข้อมูลว่าเพิ่มขึ้น 5-10 บาทนะ
1: อู้จริงป่ะ
0: เฉลี่ยต่อจานแต่ว่าเราใช้จ่ายบางทีเราไม่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะไทยช่วยไทยพลัส
1: เออมันช่วยไง
0: มันช่วย
1: พอมันช่วยมันก็เหมือนลดลงมา
0: เราเลยไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจริงๆมันเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเงินเฟ้อตอนนี้พุ่งนะคะคุณผู้ชมรัดเข็มขัดกันให้ดีเพราะว่าเป็นข้อมูลจากผอ.สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์

0: ค่ะกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่าเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.53% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็สูงกว่าที่คาดการไว้นะคะแล้วถือว่าสูงสุดในรอบ3เดือนด้วยปัจจัยสำคัญที่เรากำลังคุยกันเช้านี้อาหารจานเดียวสัดส่วนในตะกร้าเงินเฟ้อ 15% ปรับขึ้นราคาประมาณเฉลี่ยจานละ 5-10 บาทถ้าสมมุติ7เมนูที่เรากินข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวราดกระเพราโอ้โหเป็นราคาที่มันขยับขึ้น
1: เ
0: กือบ1ใน3
1: จริงพี่
0: แล้วเป็นเมนูที่คนไทยกินกันเยอะมาก
1: แล้วพอมันขึ้นมันไม่ลงนะ
0: แล้วมากที่สุดคือขึ้นอาหารจานละ50เป็น60
1: โอ้โห
0: สำรวจมาแล้วนะคะส่วนอาหารสดไข่ไก่ผักสดผักผลไม้อันนี้ปรับสูงขึ้นแต่นี่กำลังจะคุยกันว่าอาหารจานเดียวซึ่งคนทำงานมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่กินกันปรับขึ้นราคาแบบบางครั้งเรายังไม่ทันรู้ตัวเลยนะคะ
1: แล้วพอมันขึ้นมาแล้วมันไม่ลงจริงๆนะ
0: แล้วเงินเฟ้อกันยายนมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางมันยังยืดเยื้อกันอยู่ค่ะ
1: ครับอ่ะคุณผู้ชมมาเตือนกันหน่อยดีกว่าคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอาจจะเป็นการประกอบอาชีพสุจริตก็ได้แต่คุณยายเขาบอกว่าถ้ามาแม่งๆแบบเนี้ยมันแปลกๆอ่
0: ะ
1: คือยายเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็มีช่างภาพคู่สามีภรรยามาบอกว่ายายถ่ายรูปไหมเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันปีที่แล้วก็มาก็ถ่ายไปปกตินี่แหละแต่ปีนี้มันถ่ายมาให้พอทำภาพมาให้ยายบอกว่านี่ยายเหรอดูภาพฮะ
2: ลูกเสียลูกคือระยะอยู่แล้วอันนี้แต่ว่าจริงไหมแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: ต้องใจอยู่แต่ว่าปาก
4: ทำไมตอนนั้นคิดยังไงเห็นรูปตัวเองที่เขาทำมาให้นะ
2: คิดว่าย
1: ายบอกเนี่ยขำก็ขำตอนแรกดูภาพเป็นตัวเองเหรอวะหรือว่ากูตายไปแล้ววะเนี่ย
0: ขำคุณยายอ่ะภาพเหมือนคนตายคุณยายก็ช่างเปรียบโถคุณยาย
1: แล้วเนี่ยดูสิมันเหมือนกับด้วยความเคารพนะยายนะเหมือนกับเอาภาพยายไปแหละแต่ใช้ AI ทำหรือเปล่าคือสร้างภาพเบื้องหลังเขาบอกแบบนี้ว่าถ่ายเหมือนเดิมนะยายแต่ปีนี้พิเศษนะเดี๋ยวผมทำให้ยายเนี่ยเสมือนกับไปอยู่หน้าพระประธาน
0: พี่ว่าถ้าใช้ AI มันจะดีกว่านี
1: ้เอาเหรอ
0: มันควรจะออกมาดีกว่านี้
1: ไม่ได้ไปโรงเรียนพร้อมนะสิเนี่ยอ้าวยายบอกแบบนี้ว่าก็เอามาเล่าขำๆก็แล้วกันคือจริงๆแล้วก็เป็นช่างภาพคู่สามีภรรยาปีที่แล้วก็มาแต่ปีนี้มายายก็อุดหนุนเขาอีกก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาตั้งใจทำให้แบบนี้หรืออันนี้ก็เลยเอามาเตือนกันนะครับว่าลูกหลานใส่ใจคุณยายกันหน่อยที่บ้านบางทีเขาเข้ามาเจอมาหาอย่างคุณยายเนี่ยเขาอยู่ที่นี่นะฮะเขาบอกว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ
0: บุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์แล้วบอกว่าเนี่ยค่าทำภาพ300บาทเบี้ยผู้สูงอายุ700
0: โอ้คุณยาย
1: นะ
0: อยากจะมีรูปสวยๆเก็บไว้เนาะค่ะต้องให้น้องชมพู่จัดการแล้วมั้งเนี่ยเรื่องแบบนี้
1: อย่าง
0: น
1: ี้ได้ไหม
5: ดิฉันจัดการเก่งดิฉันใช้ฟิลเตอร์เก่งมากค่ะกว่าจะลงแอปอะไรทีเนี่ยโอ้โหผ่านเยอะมากก็ไปจัดการให้นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อนะค
0: ะ
5: ฝั่งนี้เดี๋ยวจัดการให้เหมือนกันคุณผู้ชมกับราคาดีๆโปรตรงจากโรงงานนะคะวันนี้หยิบรังนกมาลดราคากันอีกแล้วจะเป็นยังไงไปฟังกับพี่ปอกันค่ะ
6: สวัสดีครับพี่บูครับ
0: สวั
6: สดีสองท่านด้วยนะครับสวัสดีแฟนข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยเหมือนที่ผู้บอกครับเช้าวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเนาะเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการช่องวันครับรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าอะไรครับว่าเป็นยาอายุวัฒน
0: ะ
6: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยาวพี่พูดแต่หลายคนไม่ค่อยกินรังนกทุกวัน
0: ใช่ค่ะ
6: จริงๆหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันนะพี่พูดเอาตรงๆร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นก็คนจีนโบราณก็เลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะคือยิ่งกินอ่ะร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยาวหลายคนไม่ค่อยซื้อบ่อยพี่พูดสังเกตวันนี้หลายคนมักจะรอซื้อรังนกเฉพาะเทศกาล
0: ใช่ค่ะ
6: ปีใหม่ทีวันแม่ทีโอ๊ยกระเช้ารังนกขายดีแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันหลายคนไม่กินทุกวันเพราะราคาแพงอ่ะกล้องจับหน่อยถามพี่พูดถามชมไปพร้อมกันนะรังนกเนี่ยเรียกว่ารังนกแท้แล้วเป็นรังนกสีทองสูตรพรีเมียมแบบนี้ส่วนตัวพี่พูดถ้าเป็นสูตรพรีเมียมแบบนี้เคยเห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: อันนี้เคยซื้อแล้วก็ไม่กล้าซื้อทุกวันจริงเพราะมันประมาณ100กว่า120ได้เลย
6: ประมาณ120เนาะจะซื้อทุกวันก็ไม่พูดโทษนะเอาตรงๆเงินกินข้าวดีกว่าแต่แล้วคนรู้แล้วว่ารังนกสีทองแบบนี้ยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินร่างกายยิ่งกระพี้เป่าบำรุงปอดและให้ความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณก็เลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนาะกลับที่เฟรมเดิมปกติเหมือนที่ผู้บอกขวด120บาทเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ใช่ค่
6: ะเอาพูดกันตรงๆแต่เช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองตอนนี้8โมงอีก6นาทีวันนี้8กันยายนนะท่านผู้ชมครับปกติขวดนึงเป็น100ขวดนึงประมาณ120บาทเนาะกล้องจับนี่เซตดังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำคือ1440บาทวันนี้ขออนุญาตนะพี่ผู
0: ้
6: ถ้า 1,440 บาทลดเท่าไหร่พี่ผู้ถึงจะเอาฮะ
5: โอ้ยถ้าสูตรสีทองอันนี้นะ1,200ก็ได้แล้วค่ะ
6: จาก 1,400 เหลือ 1,200
5: 1,200 ก็โอ้โหดีแล้ว
6: แต่เช้าวันนี้ใครโทรก่อน 8:15 น. ผมให้แค่ 1,000 เดียว
5: อุ้ย
6: ให้แค่ 1,000 เดี๋ยวทีมงานว่าไง
5: 1,000 เดียวเองเหรอ
7: ทางนี้ขายค่ะขาย820
6: เดี๋ยวๆๆ
5: ขาย
6: นะให้820แล้วกลับมาที่เฟรมเดิมหน่อยครับเดี๋ยวๆเท่าไหร่นะ
5: จริงมั้ย
6: 820เดี๋ยวๆๆๆๆๆคุย
5: กันก่อนนะ
6: พี่พูดปกติขวดละ120ใช่มั้ย12ขวดคือ 1,400
5: ค่ะ
6: 1,200 ก็เอาแล้ว
5: 1,200 ก็เอาแล้วถ้า
6: 1,000 เอาไม่พูด
5: เอาสิ
6: อ่ะทีมงาน820บาทเนาะงั้นเดี๋ยวแก้เพจโปรนะ820บาทแป๊บนึงนะ
5: สูตรสีทองนะ
6: สูตรสีทองนะกล้องจับใหม่นั้นยืนยันที่820บาทเนาะอันนี้โอเคเนาะ
5: ชัวร์นะ
6: อ่ะกลับที่เฟรมเดิมแล้วของแถมได้เหมือนเดิมมั้ยฮะ
7: ให้เหม
6: ือ
7: นเด
6: ิ
7: มค่ะ
6: อ่ะงั้นเบอร์ของแถมมาเลยครับผู้ชมยืนยันที่820บาทอ่ะให้เหมือนเดิมพี่พู
5: ได้ของแถมด้วย
6: 820บาทให้เหมือนเดิมอ่ะสายตาก็ให้เหมือนเดิมใช่มั้ย820บาทให้หมดนี่พี่ผู้รู้ว่าลงตรง 1,200 เอาไหมหมดนี
5: ่เอาแล้ว
6: 1,000
5: เอา
6: แต่นี่820บาท
5: มันไม่ถูกมาก
6: ถูกนะนั่นทีมงานแก้เพจโปรเนาะแก้เสร็จแจ้งด้วยเนาะอ่ะช่วงรอแก้เพจโปรยืนยันหมดเนี่ย820บาทพ
5: ี่
6: ผู้เอาตรงๆนะรังนกขวดนึงประมาณ120บาท
5: ค่ะ
6: 24ขวดยังต่ำเกือบ 3,000 บาทวันนี้ยืนยันที่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีอีก3ชิ้นกินได้อีก3เดือนหมดเนี่ย820บาทให้ส่งฟรีเหมือนเดิมมั้ยฮะอ่ะให้ส่งฟรีเหมือนเดิมเนาะอ่ะพี่พูดส่งฟรีด้วยอ่ะพี่พูดถามความรู้สึกนิดนึงช่วงที่รอทีมงานแก้เพจโปรอ่ะ
5: คุณผู้ชมรีบโทรนะเพราะเดี๋ยวชมพู่โทรเองแน่ๆเลยเพราะว่าซื้อฝากคุณพ่อประจำแล้วเราซื้อบ่อยไม่ไหว
6: ถูกต
5: ้องอย่างเงี้ยซื้อตุนได้เลย
6: อุ๊ย820บาทได้หมดเนี่ยเอาส่วนประกอบเรานกขวดทองหน่อยช่วงรอแก้เพจโปรนะ
5: ค่ะ
6: ตัวเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวเนี้ยความพิเศษของขวดทองอันหนึ่งอย่างแรกเลยเวลาคุณเห็นอะไรที่เป็นสีทองทุกอย่างนะมันพรีเมียมขึ้น
5: ใช่ค่ะ
6: มันพรีเมียมขึ้นมันมีคุณค่าขึ้นและสูตรนี้คือรังนกสูตรสีทองรังนกทองตลาดปกติมันจะมี2สูตรสีแดงคือสูตรปกติสีทองคือความว่าพรีเมียมขึ้นและสูตรนี้มันพรีเมียมยังครับ1สูตรนี้เพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าใครเคยกินอะไรมาก็ตามสูตรนี้มันจะใส่เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิมยี่ห้ออื่นถึง2เท่าเวลากินก็ทุกอย่างก็ได้ดับเบิ้ล2เข้าไปและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยดังนั้นใครกลัวเรื่องของน้ำตาลตัวนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตัวนี้เพิ่มวิตามินดี3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีนะต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายและตัวนี้ใส่นานะปกติคือเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหลายคนอยากเห็นเอ้ยลด820บาทอะโรงงานเป็นยังไงอ่ะให้ดูโรงงานของเราหนึ่งเอาตรงๆท่านผู้ชมครับเรามาตรงจากโรงงานและเป็นโรงงานระดับมหาชนในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนที่พูดกับท่านผู้ชมดูนะทุกขวดบนหน้าจอเราไม่ดีไปถันจริงทุกขวดบนหน้าจอเราใส่ใจจริงๆแล้วทุกขวดบนหน้าจอมาตรฐานระดับนี้คือมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนนั้นคุณมั่นใจคุณภาพได้อ่ะขออินเสิร์ตลงพี่ผู้ปกติขวดหนึ่งอ่ะเอาตีต่ำๆอ่ะตีสักร้อยหนึ่งแล้วกัน24ขวด2โหลอย่างต่ำก็มี 2,400 นะเช้าวันนี้ยืนยันทีมงานแจ้งมาแล้วคือ820บาทเนาะ820บาทแล้วส่งฟรีอ่ะพี่ผู้ถามความรู้สึกอีกหนึ่งรอบว่าหมดเนี้ย820บาทเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คือโรงงานมาขายของเองได้ราคานี้คือถูกมาก
6: ถูกจริง
5: โรงงานมาเองแล้วถูกจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าช็อปผ่านหน้าจอแล้วได้ราคานี้ส่งฟรีค่าส่งก็300แล้ว
6: แล้วส่งฟรีด้วย
5: ใช่ค่ะ
6: พี่ผู้เอาเฉพาะของแถมแล้วก็820บาทกล้องจับหน่อยแล้วอันนี้คือแถมเลยนะไม่ได้ขายนะพี่ผู้คือปกติเวลาคนเราอายุมากขึ้นหลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาที่มันตามมาคือตาแห้งตาผ้าตามัวแล้วปล่อยวันระยะยาวสังเกตว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาไม่ดูแลสายตามันมีผลต่อการมองเห็นเนา
5: ะ
6: และยุคสมัยนี้รุ่นเราพี่ผู้หรือรุ่นอายุต่ำกว่าเราอ่ะหลายคนมีปัญหาเรื่องสายตาเยอะเพราะมันมีเรื่องของจอพวกโทรศัพท์มือถือมันมีแสงสีฟ้าไอแพดมีแสงสีฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันมีแสงสีฟ้าตัวนี้ปกป้องและดูแลสายตาเพราะอะไรครับขอเสริมประกอบขึ้นหน่อยเพราะนี่คือ RCL ตรานัดที่มีส่วนผสมของลูทีนที่นำเข้ามาจากอเมริกาโกจิบูรีและบิวรีคือช่วยดูแลและถนอมสายตา1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันได้1เดือนให้ไป3กล่องกินได้3เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งเนาะเก็บกล่องไปที่โรงงานพี่พูดถามตรงๆเวลาเอากล่องไปมันทำอะไรฮะ
5: ทิ้งค่ะ
6: อันนี้ขออนุญาตส่งเป็นกระปุกแล้วกันเนาะเพราะกล่องมันมีต้นทุนอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมและยืนยันที่820บาทผมถามทีมงานก่อนเพจโปรเรียบร้อยเนาะอ่ะแก้เป็น820บาทแล้วพี่พูดพร้อมช็อปนะ
5: พร้อมค่ะ
6: ต้องพร้อมแล้ว820บาทเป็นพยานพร้อมกันนะขอโปรรอบที่1ขึ้นมาเลยครับทุกยมยืนยันแล้วว่า820บาทอ่ะตามนี้ทีมงานพร้อมแล้วว่าแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วรังนกยืนยัน24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 ถึง 3,000 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาท CL ตาดนัดครับดูแลรักษาสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทครับ02 06 5888ยังครับรังนกปกติขวด100อย่างต่ำนะส่วนสีทองยังต่ำมันร้อยกว่าแล้วแหละแต่เราตีต่ำร้อยหนึ่งจะได้เห็นภาพครับ24ขวด2โหลยังต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาท CL ตาลัดครับใครตาแห้งตาผ่าตามัวเอาไปกินฟรี3กระปุกนะหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางให้โทรก่อน 8:15 นอีก15นาทีใกล้แล้วนะตัวนี้ 8:11 นอีก11นาทีวันนี้มาสดนะครับ02 06 5888ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่พี่ผู้ 1,200 เอาไหมหมดนี
5: ่เอา
6: 1,100 เอาไหมฮะ
5: เอาค่ะ
6: แต่820บาทบวกส่งฟรีอาจถามความรู้สึกจริงๆว่ารังนก24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลสายตากินอีก3ชิ้นกินได้อีก3เดือน820บาทความรู้สึกจริงๆเป็นไงบ้างฮะ
5: เอา2ชุดเลยค่ะเอาจริงๆเดี๋ยว จะซื้อให้พ่ออยู่พอดีหมดพอดีค่ะคุ้มมากๆแค่ของแถมก็คุ้มแล้วคุณผู้ชมนี่แหละโรงงานมาขายของเองได้ราคาดี

0: จริง
1: ๆแล้วขวดสีทองอ่ะพี่พูดยังต่ํา120บาท
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ชมเอาเครื่องคิดเลขตั้งนะ120บาทคูณ24ขวดอ่ะยังต่ําเกือบ 3,000 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทและสูตรนี้ดับเบิลเนื้อรองนกมากกว่าสูตรต่างๆในท้องตลาดถึง2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยและเราให้ CL ตรนัดครับใครมีปัญหาเรื่องการมองเห็นให้มีกินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนใครตาแห้งตาพร่าตามัวเอาไปกินเลยนะหมดหน้าจอ820บาทและทั้งหมดทั้งมวลออกจากโรงงานมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพได้02ครับ265888ครับให้ดูโรงงานของเราหน่อยท่านผู้ชมครับเอาตรงๆนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทําราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วพอลดราคานี้ท่านผู้ชมให้เชื่อมั่นได้เลยเพราะโรงงานของเราเป็นมหาชนคือการจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ชื่อเต็มโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนรังนกปกติยังไงขวดก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วยิ่งขวดสีทองอ่ะยังต่ํา120บาทถึง150บาทวันนี้ตีลงต่ําประมาณ101อ่ะ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทวันนี้คุณได้แค่820บาทของแถมก็มีอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นไปครับช่วยย้ำนะครับตีราคาเรานกต่ําๆขวดละ100อ่ะ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรี3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทก็02 065 888ยังครับรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด200ยังต่ําต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกนะหมดหน้าจอ820บาท02 065 888ครับบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจเนาะเอาเฉพาะรังนกขวดทองครับขวดยังต่ําอ่ะเป็น100 24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกนะหมดหน้าจอ820บาท902 065 888ส่งฟรีเก็บเงินไปทางณเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะครับรังนก24ขวดยังต่ําต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้ยืนยันแล้วที่820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกนะหมดหน้าจอ820บาท902 065 888ยัง902 065 888อ่ะรังนก24ขวดปกติ 2,400 บาทเช้าวันนี้820บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกก็ได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ820บาทเบิ้ล2ชุดเอาของแถมมาด้วยให้โทรก่อน 8:00 นอีก15นาทีครับ02065 888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
0: มาบ่อยๆพี่ปอคุ้มมากๆเลยพี่ปอขอบคุณค่ะวันแรกหมดเวลาลงแล้วนะคะไปติดตามชมรายการทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาพิจารณางบปี70ก่อนเดินทางไปนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์ย้ำช่วงที่ยังอยู่ไทยจะร่วมลงมติรายมาตราพร้อมมั่นใจเอกนิติประธานกมธ.งบสามารถชี้แจงแทนได้และการพิจารณางบยังมีเวลาในวุฒิสภาสภาถกงบปี70เดือดพรรคประชาชนภูมิใจไทยเปิดศึกป้าย29944โต้กันกลางห้องประชุมรัฐบาลยันงบกลางรับมือวิกฤตพลังงาน 1.2 หมื่นล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงิน 400 ล้านพร้อมเตรียมปลดล็อกเงินสะสมท้องถิ่นและชูประกันภัย 1.55 หมื่นล้านบาทรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศกกพ.ปรับลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจากเดิมหน่วยละ6บาท80สตางค์ให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านทั่วไปโดย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มใบแจ้งหนี้เดือนกันยายนนี้คาดช่วยลดภาระประชาชนกว่า 40,000 ครัวเรือนจุลพันธ์ยืนยันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ตามกำหนดเดิมไม่มีเลื่อนหรือเตะทวงชี้การอุทธรณ์ศาลเป็นขั้นตอนกฎหมายย้ำเร่งเตรียมระบบและกติกาป้องกันช่องโหว่เพื่อให้เลือกตั้งโปร่งใสและไม่เป็นโมฆะภายหลังลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบ 4,000 ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเตรียมหารือเอกนิติวันนี้เพื่อขอรูปแบบส่วนลดค่าที่พักและคูปองท่องเที่ยวคาดเสนอครม.สัปดาห์หน้าตั้งเป้าเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปลายปีรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมีผล7กันยายนนี้ขณะที่เอกภพเพียรพิเศษลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเช่นกันโดยเตรียมเสนอชื่อเข้าที่ประชุมครม.วันนี้พิจารณาแต่งตั้งเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม
3: ่สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะฮะหลายคนบอกว่าช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเป็นตลาดของผู้ซื้อเราสามารถที่จะเลือกได้เพราะว่าโอ้โหมีของต่างๆมากมายในท้องตลาดนะครับ

0: แต่ผมอยากจะให้ฟังนะจากผู้รู้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดนะครับขอต้อนรับครับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เหยียนเพชรครับสวัสดีครับคุณวินครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรตินะครับเอางี้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะในสายตาของผู้ที่ติดตามเรื่องนี้
1: ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยทั้งสองฝั่งแล้วก
0: ันอย่าว่าแต่สองฝั่งเลยผมก็เหนื่อย
1: เหนื่อยทุกฝั่งเอาฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งของ developer หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: อย่างที่ทราบว่าในช่วงหลายปีมากๆที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเขาไม่สามารถปล่อยโครงการใหม่ๆออกมาได้มากเท่าที่ควรยอดขายลดลงกำไรก็อาจจะลดลงนะครับตรงนี้แหละมันจึงเป็นจุดที่ทำให้แบบคนพัฒนาเหนื่อยมากๆที่นี่ย้อนกลับมาฝั่งผู้ซื้ออย่างเราเป็นยูเซอร์ทั่วไปครับ
0: เ
1: หนื่อยเช่นกันครับเหนื่อยจากอะไรครับ1ช่วงแบบนี้เนี่ยมันช่วงเวลาที่หนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงถ้าดูจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยสูงมากนะครับ ดังนั้นการเข้าถึงสินเชื่อหรือการขอยื่นกู้ธนาคารเนี่ยยากมากปัญหาไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่มีรายได้นะแต่ว่าภาระหนี้เขาเยอะครับภาระหนี้เยอะดังนั้นวันนี้ภาพรวมตลาดสังหาซึมทั้งฝั่งคนขายคนซื้อเลยนะครับมันเลยเป็นเหตุที่เราได้ยินบ่อยๆว่าโอ้โหช่วงนี้สังหาริมทรัพย์มันซึมมากธุรกิจเซกเตอร์นี้มันเหมือนจะไปไม่ค่อยรอดในช่วงนี้นะฮะ
0: นี่คือภาพรวมแล้วมันจะซึมไปอีกนานแค่ไหนคาดว่า
1: ตอบได้ยากเลยครับเพราะว่าเซกเตอร์สังหาริมทรัพย์เป็นเซกเตอร์ใหญ่มันจะผงาดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังเหนื่อยแบบนี้ผมว่ามันก็ยังค่อยๆซึมต่อไปแบบนี้เรื่อยๆครับ
0: อย่างที่เราทราบกันนะครับมันอุปสงค์อุปทานเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: พอเวลาอุปสงค์มันขึ้นอุปทานมันน้อยราคาขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องแล้วความน่าเศร้าของช่วงนี้ครับก็คือในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อมันสูงมันทำให้ต้นทุนก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่กำลังซื้อเราเท่าเดิมหรือลดลงด้วยซ้ำไปวันนี้สิ่งที่คนไทยเจอครับคือราคาสังหาสูงเกินกว่าจะเข้าไปถือครองได้มันเลยเป็นเหตุผลนี่แหละครับที่ทำใหทั้งเซกเตอร์มันชะลอตัวลงไป
0: ถ้าอย่าง
1: น
0: ี้เท่ากับว่าตอนนี้อุปทานมันเหมือนจะเยอะกว่าอุปสงค์หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นราคามันก็ต้องลดลงสิมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าม
1: ันเป็นไปได้ยากครับเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์มันมีต้นทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนมากๆในตั้งแต่โควิดมาจนวันนี้วัสดุก่อสร้างขึ้นหลาย 10% มากๆปูนหินดินทรายซึ่งทุกอย่างเป็นฟาวเดชั่นของอสังหาริมทรัพย์หมดเลยครับรวมถึงค่าพลังงานน้ำมันที่เราเห็นว่าโอ้ขึ้นกันเป็นบ้าเป็นหลังทั้งหมดเนี่ยครับมันคือต้นทุนก่อสร้างซึ่งถูกนำมารวมกับราคาขายแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการลดราคาลดแลกแจกแถมเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากแบกต้นทุนนั้นไปแล้วเขาอยากปล่อยของ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องของราคาก่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดถ้าเปรียบเทียบกับอดีตเนี่ยมันต่างกันดิฟกันมากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ปัจจุบันและถ้าท่านตัดสินใจกำลังมองหาบ้านว่าเอ๊ะอยากจะซื้อควรจะดูอะไรประกอบการตัดสินใจพ
1: ัก
0: สักครู่ช่วงหน้าครับ
2: เงินทองของจริงอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
4: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
5: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
6: เงินทองของจริง
0: กลับมาต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงยังอยู่กับคุณวินนะครับเอาเข้าประเด็นเลยนะฮะ

0: กัสเรื่องราคาก่อนนะฮะราคาบ้านคอนโดถ้ามาเปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน
1: แตกต่าง
0: มันเยอะกว่าเดิมใช่ไหมแพงกว่าเดิม
1: คือในภาพรวมแพงกว่าเดิมแน่นอนครับเป็นเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยแหละที่มันทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ค่อยๆปรับเพิ่มแต่เราอาจจะไม่สามารถใช้ mindset เดิมที่เราเคยโดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับว่าซื้อไปเถอะอสังหาเดี๋ยวก็ราคาขึ้นมันขึ้นครับแต่มันไม่ได้ขึ้นเป็นนัยยะสำคัญแบบนั้นและมันอาจจะไม่ได้ขึ้นในทุกทำเลและในบางทรัพย์ราคาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้มันจะมีหลายปัจจัยมากๆยกตัวอย่างครับคอนโดชานเมืองที่เราเคยซื้อกันเมื่อสัก10ปีที่แล้วมาวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมราคามันไม่ปรับเพิ่มเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าหลักอุปสงค์อุปทานเหมือนเดิม demand supply นะครับในชานเมืองเช่นแบบโซนลำลูกกาลังสิตอะไรเงี้ยครับมันมีที่ว่างอีกเยอะดังนั้นหมายความว่ามันยังมีสามารถมีโครงการคอนโดใหม่ๆขึ้นมาได้อีกเยอะในเมื่อ supply มันเติมได้เรื่อยๆอ่ะมันจึงเป็นไปได้ยากที่ราคาของเราเนี่ยจะปรับเพิ่มเท่าที่ควรดังนั้นผมถึงบอกว่าไม่ใช่ซับทุกซับราคาจะเพิ่
0: ม
1: แต่ถ้าโดยภาพรวมโดยภาพเฉลี่ยอสังหาทั่วไปยกตัวอย่างเช่นบ้านที่ดินทาวน์เฮาส์ในระยะยาวเราคาดหวังได้ครับเซว่าปีละ 3%ล้อไปกับเงินเฟ้อพอเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าจะแบบโอ้โหฉันอยากจะได้กำไรสัก 10% ต่อปีจากการขึ้นของราคาแบบนี้อาจจะเป็นแค่บางทำเลจริงๆที่สามารถทำได้เช่น CBD กลางเมืองพวกนี้พอเป็นไปได้อยู
0: ่แล้วถ้าคนจะมองหาถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะบอกเอ๊ะกำลังมองหาบ้านในช่วงนี้เลยเนี่ยเขาควรจะตระหนักถึงข้อไหนเป็นหลัก
1: ผมคิดว่าตระหนักถึงเรื่องไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของเราเป็นหลักมากกว่า
0: อ๋อนั่นก่อนเลยใช่ไหม
1: ผมคิดว่าราคาเป็นของแถม อยากให้มองบ้านเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าทรัพย์สินดังนั้นแล้วมองเรื่องไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตมากกว่าว่าหนึ่งทำเลเนี้ยมันโอเคกับการใช้ชีวิตของฉันไหมราคามันเหมาะสมที่ฉันจะสามารถเข้าไปซื้อถือครองได้หรือเปล่าแบบนี้เป็นโจทย์สำคัญมากกว่าจะไปมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อแล้วเดี๋ยวมันจะราคาขึ้นนะซื้อตรงนี้โอ้ยอนาคตกำลังมาเลยถามตัวเองก่อนดีกว่าครับว่าทำเลนี้เนี่ยตอบโจทย์กับชีวิตอยู่หรือเปล่าจริงๆหลักคิดไม่เหมือนกันนะซื้อบ้านอยู่กับซื้อบ้านลงทุนใช้สมองคนละซี่กันเลยอ่ะ ใช้วิธีคิดคนละแบบแต่คนอาจจะชอบนัวนัวหมายถึงว่าเฮ้ยซื้อไปเถอะถือเป็นการลงทุนซื้อไปเถอะ
0: แต่นัว
1: ยูซื้ออยู่ไงยูเป็นที่ซื้อลงทุนเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันหลักเพราะหลักคิดไม่เหมือนแล้วยูผสมมั่วอย่างเงี้ยเลเทใช่ครับ
0: ผมชอบมากนี่ตรงประเด็นเลยนะฮะเลเทถ้าอย่างงี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกเอ้ยฉันมีเงินประมาณสัก 30,000 40,000 บาทต่อเดือนเนี่ยอยากจะมีบ้านสักหลังแรกพอเป็นไปได้ไหมและจะต้องทำไงเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านหลังแรกกับเงินเดือน 30,00040,000 ไม่เกินนี่คือคำถาม
1: okay.
0: แต่ผมจะไม่ตอบ EP นี้เพราะเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ
1: okay,
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องติดตาม EP หน้าแน่นอนเดี๋ยวคุณบุญมาตอบนะครับสำหรับวันนี้รายการเงินทองของจริงนะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:15 ทางช่องวัน31และเวลา 10:30 ทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวินนะฮะแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
7: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอน
8: ในฐานะคุณแม่ซุปตาอย่างณเดชน์คูกิมิยะก็ทำเอาแม่แก้วสุดารัตน์เปิดใจว่าที่ลูกชายเป็นขวัญใจมหาชนมาอย่างยาวนานส่วนหนึ่งก็เพราะพื้นฐานความคิดที่ดีของเจ้าตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการปลูกฝังจากคุณแม่รวมถึงความเชื่อแบบไทยๆที่แม่แก้วตอบน่ารักน่ารักว่าเวลาลูกชายเจอหน้าทีไรเป็นต้องอ้อนแม่แก้วให้ช่วยเป่ากระหม่อมให้ทุกทีค่ะ
9: เป่าหัวเป่ากระหม่อมตั้งแต่เด็กพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาคาดแคล้วปลอดภัยมีชัยทุกประการเพียงเพียงเพียงเพียงคาถาซุปตาเป่ามาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ยังก้มหัวให้แม่เป่าอยู่ไม่กล้าแม้เป่าลูกชายก็ได้ยาย่าเหมือนกันเรื่องนี้แม่ขาดไม่ได้เลยเรื่องชื่นชมกอดหอมในบ้านเรานี่ทุกครั้งตลอดวัน
10: GMM TV ส่งตรงคู่เพื่อนสีอย่างสกายวงระวีและนานิฮิรันกฤตมาเปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่กับงานสกายนานิ S to the N Fan Con ที่การันตีความสนุกแบบจัดเต็มทุกรอบการแสดงพร้อมกับคอนเซปต์สุดครีเอทีฟคือการผจญภัยที่เชื่อมโยงด้วยเข็มทิศโดยชวนแฟนๆทุกคนร่วมเดินทางเผชิญโลกกว้างและทิ้งความกังวลไปด้วยกันในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีสกายนานิแอบกระซิบว่าพวกเขาตั้งใจดีไซน์ทุกพาร์ทโชว์อย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สู่การเดินทางครั้งใหม่จากคนละทิศต่างเรื่องราวของ2นักผจญภัยจากต่างดินแดน

0: ที่เติบโตและสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเข็มทิศได้นำพาให้ความต่างโคจรมาพบกันแม้บัตรของทั้งสองหนุ่มจะโซเอาไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะแฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบใกล้ชิดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งใหม่ของสกายนานี้ไปพร้อมกันผ่านทาง thaiticketmajor.com นะคะ
1: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่
0: บรรยากาศ Sky Castle Thailand เมื่อคืนนี้ทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นเมื่ออารมณ์ที่สะสมมานานระเบิดออกมาเป็นสมรภูมิเชื้อเฉือนระหว่างเพชรและจินที่ต่างซัดกันด้วยสายตาและคำพูดแบบไม่มีใครยอมใครแต่เบื้องหลังฉากเดือดนี้สองนักแสดงอย่างเปล่าและพูดถึงกับเอ่ยปากเมาค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่สนุกและเป็นการเปิดประสบการณ์การถ่ายทำของทั้งคู่เลยล่ะค่ะ
2: ครูถามป่าว่าเธอเคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมฉันทำไม่เป็นบอกว่าฉันก็ไม่เคยเหมือนกันเธอ
3: เป็นการเป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่เลย
2: ครั้งแรกของเราทั้งคู่เพราะเราไม่เคยมีซีนแบบปะทะฟาดฟันกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนถูกกระทำมากกว่าอะไรพอมันปะทะกันทางร่างกายมันก็มีแบบผมอาจจะบังหน้าอันนี้ ไม่ได้บ้างช็อตนี้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบโอเคเดี๋ยวเทคก่อนแป๊บนึงแล้วก็ปัดผมให
3: ้
2: แล้วก็ฟาดต่อ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569ล่าสุดเปิดออดิชั่นรอบแรกเพื่อเฟ้นหาเสียงร้องคุณภาพชิงถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทโดยมีเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกด้วยคลิปจากเยาวชนทั่วประเทศกว่า 2,000 คนซึ่งแม้จะเป็นการออดิชั่นผ่านคลิปวิดีโอแต่เหล่าผู้สมัครล้วนจัดเต็มทั้งเทคนิคการร้องและความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นศิลปินอาชีพค่ะ
4: สำหรับครั้งที่3นี้ก็เป็นเพลงไทยร่วมสมัยเรามีความคาดหวังสูงมากนะครับที่เราน่าจะได้ศิลปินรุ่นใหม่โดยเฉพาะจากเพลงไทยร่วมสมัยจากโครงการนี้ในฐานะของตัวแทนจากค่ายเพลงรวมถึงสถาบันในการพัฒนาศิลปินของ GMM Grammy นะครับอยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนหมั่นฝึกซ้อมหมั่นวอร์มเสียงนะครับแล้วพบกันในวันแข่งขันครับ
0: สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะคะ
5: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไม่มีงานทำหรือไงถึงได้มาเดินตามไอ้หมอนี่แบบเนี้ย
1: แม่พูดอะไรอ่ะลิตาแค่จะไปทำธุระกับคุณเมธเขา
0: เพิ่งรู้จักกันจะไปทำธุระอะไรกัน
1: แม่ไม่ต้องรู้หรอกค่ะ
0: นี่ถ้าแกไม่บอกฉันว่าแกจะไปทำธุระอะไรแกไม่ต้องไป
1: พี่นายเล็กเขาบอกให้ไปช่วยดูคุณสมศรีที่บ้านเพราะว่าเขาติดต่อไม่ได้
0: ยายป้านั่นเนี่ยมีบ้านก็เหมือนกับไม่มีฉันเห็นอยู่ออฟฟิศตลอดแกไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเองแหละ
1: ก็พี่นาเรศคอยไปตามแม่จะขัดทำไมเนี่ยไปกันเถอะค่ะแม
0: ่ฉันบอกว่าไม่ต้องไปไง
1: แม
2: ่ไม่เป็นไรครับคุณลิตาอธิบายทางให้ผมแล้วผมไปเองได
0: ้แม่ปล่อยฉันไม่ให้แกไปยุ่งกับเขา

0: จยังล็อกประตูรั้วอยู่เลย
1: ในบ้านก็เงียบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยค่ะ
0: คุณสมศรีครับอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับ
2: คุณสมศรีคะพี่นเรศให้มาตามค่ะ
0: หรือว่ามาแล้วกลับพุนาราไปแล้วเรากลับพุนาราดีกว่า
2: ค่ะ
0: ผมโทรบอกนเรศก่อนดีกว่าโอ้ยเจอคุณสมศรีที่บ้านอะ
2: อะไรอะคะ
0: เลือดยังสดๆอยู่เลยอะมันมีอะไรถูกลากไปตรงนั้นผมจะไปดู
2: ฉันไปด้วย
0: งั้นตามผมมาแต่อย่าเหยียบโดนเลือดเด็ดขาด

0: รู้คำตอบแล้วสินะคะว่าใครคือไอ้โม่งที่ยักยอกเงินคุณนราไป
1: ยังติดต่อคุณสมศรีไม่ได้เลยครับ
2: คุณนเรศกำลังให้คุณโกเมศไปดูที่บ้านคุณสมศรีอยู่ค่ะ
1: ว่าไงเมศเจอคุณสมศรีหรือเปล่า
3: เจอแล้วว่ะแต่เจอเป็นศพ
1: ฮะ
2: เกิดอะไรขึ้นคะ

0: ูดอีกทีสิ
1: ฉันเจอศพของคุณสมศรีถูกทำร้ายทิ้งศพไว้ที่ป่าข้างทางห่างจากบ้านไม่กี่เมตร
2: มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวฉันรีบตามไป

0: เดี๋ยวร้องไห้อะไรกันเนี่ย
1: มีใครตายหรือไง
2: พี่สมศรีพี่สมศรีตายแล้ว
3: ไหนแกบอกว่าเก็บนางสมศรีไม่ได้ไงล้อเล่นเหรอวะ
4: ล้อเล่นอะไรครับ
3: นางสมศรีมันตายแล้ว

0: ีคนพบศพมันที่พงหญ้าข้างทางแกทำดีมาก
1: ผมไม่ได้เป็นคนฆ่า
0: แกไม่ได้ทำแล้วใครเป็นคนฆ่ามันวะ

0: มีอะไรใครตายอีกล่ะ
1: มีคนที่พูดนาราตายอีกคนแล้วค่ะ
0: ตายแล้วนี่ฉันพูดเล่นๆมีคนตายจริงๆเหรอเนี่ยใคร
1: ยายป้าสมศรีค่ะได้ยินว่าถูกทุบซะจนเละเลยค่ะ
0: น่าสงสารจังเลยอ่ะใครมันกล้าทำกับป้าแก่ๆได้ลงคอ
1: เราไปดูศพกันไหมคะ
0: จะบ้าเหรออยากไปดูก็ไปดูคนเดียวสิชวนไปดูศพ
1: แต่เรื่องใหญ่โตขนาดนี้เราจะไม่ไปเห็นกับตาตัวเองเลยเหรอคะไปเถอะนะคะคุณนิชา
0: ฉันบอกว่าฉันไม่ไปไงฉันจะรอฟังข่าวอย่างเดียว
1: ลิซ่าก็อยากเห็นหน้าฆาตกรเหมือนกันค่ะอยากรู้ว่าหน้าตามันจะเหมือนคนหรือเปล่าทำไมจิตใจมันถึงได้โหดเหี้ยมอมหิตเลวทรามขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะ

0: ันนิชา
1: อย่างคุณนิเนี่ยนะจะฆ่าใครเป็น
0: จอมพลถ้าแกเห็นท่าแท้ของมันเมื่อเช้าเนี่ยแกจะไม่พูดแบบนี้เลยนะเว้ยนี่มันคงสมนางรัศมีไปซ่อนเพราะว่าอยากจะเล่นงานฉันมันเองก็อยากจะได้ภูนาราเหมือนกัน
1: พี่จะปล่อยไว้ทำไมก็บอกตำรวจให้จัดการมันไปเลย
0: ถ้ามีหลักฐานน่ะฉันจัดการมันไปแล้วแต่นี่ฉันไม่มีไงถ้าฉันเล่นงานมันไปมันแฉฉันกลับจะทำไงวะมันบอกว่ามันรู้เรื่องของฉันทุกเรื่องมันรู้ว่าฉันกำจัดกันมาบ้าง
1: นี่มันคงแอบซุ่มดูเรามานานหลายปีเจนี่มันตัวอันตรายชัดๆ
0: ไม่ใช่แค่นางนิชาหรอกทุกคนรอบข้างตัวเรามันอันตรายทั้งนั้นแหละไอ้นเรศก็เหมือนกันมันเอาเพื่อนที่เป็นตำรวจมาแฝงตัวอยู่ในนี้คงให้ช่วยส่วนเบื้องไอ้นาริน
1: ผมว่าละมันพกปืนยิงสู้โจรแบบนั้น
0: ถึงมันสงสัยเรามันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกตราบใดที่มันยังหาหลักฐานมัดตัวเราไม่เจอ

0: าไม่เป็นไรนะ
1: ทำไมคนดีๆอย่างคุณสมศรีต้องมาตายอย่างนี้ด้วยคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตทำงานเพื่อภูณรายอย่างซื่อสัตย
0: ์ยังไม่นานหรอกไอ้ฆาตกรมันต้องชดใช้เวรกรรมไม่มีวันปล่อยให้มันรอดไปได้
2: ไม่น่าเลยเพิ่งจะคุยกันอยู่แท้ๆ
3: ไม่เป็นไรนะครับพี่หลับให้สบายนะครับ
2: พี่สมศรีถ้าเกิดลิซ่าเคยทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้โหสิกรรมให้ด้วยนะคะ

0: ไอ้เมธพอจะรู้ไหมใครเป็นคนร้าย
1: ยังไม่เจอหลักฐานอะไรเลยอาวุธที่คาดว่าน่าจะเป็นไม้หรือของแข็งอะไรสักอย่างก็ไม่เจอมันทิ้งไว้แถวนี้เลย
0: มันอาจจะเอาไปทิ้งไว้ในป่าลึกๆคงไม่ได้เอากลับมาด้วย
1: ไม่แน่มันอาจจะเอาไปทิ้งที่อื่นเพื่อทําลายหลักฐานก็ได้ที่เด็ดกว่านั้นนะคือไม่เจอรอยนิ้วมือคนร้ายที่ศพเลย
2: เป็นไปได้ยังไงคะนี่มันลากคุณสมศรีมาถึงตรงนี้เลยอ่ะ
1: เป็นไปได้ว่ามันใส่ถุงม
2: ือมีถุงมือมาด้วยแสดงว่าพวกมันเตรียมตัวมาดีมากอ่ะ
0: ไม่ใช่โจรปล้นธรรมดาแน่ๆ
1: ใช่เพราะกระเป๋าเข้าของของคุณสมศรียังอยู่ดีมันไม่เปิดหรือค้นเอาเงินไปเลยแม้แต่โทรศัพท์มือถือมันก็ตีซะแตกยับแล้วก็โยนทิ้ง
3: เพื่อนคุณนเรศนี่เขามาทำอะไรทำไมพูดจาท่าทางกับเป็นตำรวจอย่างนั้นอะ
4: ไม่รู้ก็มาพร้อมๆกันเนี่ย

0: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
4: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
5: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
9: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
8: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
9: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
8: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
9: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
8: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
9: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
8: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร
14: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: ป้าเขาจะมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: มีมี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders

0: ชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคาดการหารือจะมีการหยิบยกเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลในประเทศไทยซึ่งมีหลายประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนั้นจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
3: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าตาม
2: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
4: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ใต้ล่า
2: เริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
7: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
8: กระแสเธอมันโผล่จับ
9: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
10: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
11: ตลกมีทุกรสชาติ
12: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
13: แอบน้ำตาคลอด้วย
14: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
15: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
16: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี
17: ้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนนึงคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
18: มันจะช่วยเธอ
19: โฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียว
20: เธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้ววะ
21: ก็ยังเอาผิดอะไรโพสต์พิมพ์ไม่ได้เลยอะ
22: เธอเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเอาโพสต์พิมพ์เข้าคุกได้ไหม
17: ถ้าคนทั้งโรงเรียนรู้ว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอล์กออฟเดอะทาวน์ขนาดไหน
23: อยากตายหรอ
17: จะฆ่าฉันหร
16: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 20:30
2: ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันด
5: ี
2: วิมานอากาศ
5: Sky Castle Thailand
2: วันจันทร์อังคารเวลา 20:30
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
24: เดี๋ยวซีนต่อไป
25: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส

0: ชัดเจนว่าคนร้ายเจตนาจะมาฆ่าไม่ประสงค์ต่อทรัพย์สินยังอยู่ครบหมวดไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะตามตัวคนร้ายปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุด
1: ขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับ
2: หมวด
1: ผมยังพักอยู่ที่ภูนาราถ้าต้องการหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแจ้งผมมาได้เลยครับผมจะประสานกับคุณนเรศกับคุณชายให
0: ้ได้หมวดหลังจากชันสูตรศพคืบหน้ายังไงแล้วเนี่ยผมจะติดต่อไป
3: ผู้กองครับเจอของบางอย่างครับ
0: เจออะไร
3: กระดุมครับ
4: กระดุม
3: ลักษณะคล้ายกระดุมเสื้อสูท
4: อะไรของเธอเนี่ย
2: เฮ้ยเหมือนกันแน่เลยอ่ะ
5: เหมือนอะไรลิซ่าก
2: ระดุมเสื้อสูทคนอีกค่ะ
4: พูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยอะไรมันเหมือนฉันได้ไงวะ
1: ก็หายมาอยู่นี่ไงครับ
4: คุณอย่ามากล่าวหาผมนะ
1: กล่าวหาตรงไหนครับก็กระดุมมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วกระดุมเสื้อของคุณก็ดันหายไปพอดีที่สำคัญมันเหมือนกันเป๊ะ
4: มันไปตกอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะ
1: แล้วว่ายอม

0: ับใช่ไหมครับว่ากระดุมเม็ดนี้เป็นกระดุมเสื้อของอา
1: อาไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นอะอาไม่เคยมาที่นี่นะและกระดุมแบบนี้ใครก็ใช้กันอาจจะมีใครเข้าไปทำตกไว้ในนั้นก็ได้
2: เดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งไป
1: อะไรของคุณแค่กระดุมเสื้อเม็ดเดียวเนี่ยคุณจะมากล่าวหาผมเป็นฆาตกรไม่ได้นะ
3: คุณปล่อยเขาไปทำไมคะทำไมไม่พาไปสอบสวนก่อน
2: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอากระดุมเม็ดนี้ไปตรวจหาลายนิ้วมือและรวบรวมหลักฐานอื่นๆจนชัดเจนแน่นหนาว่าเขาเป็นคนฆ่าคุณสมศรีจริงๆแล้วผมจะไปขอหมายศาลเชิญเขามาสอบปากคำแน่นอนครับถ้าทางเขาสู้ไม่หนีไปไหนหรอกครับ
3: ใช่อาอิฐจริงๆเหรอคนอย่างอาอิฐจะฆ่าใครได้คะนั่นน่ะสิคะคนเก่าคนแก่จะฆ่าคุณสมศรีไปเพื่ออะไรกันน่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องยักยอกเงิน

0: มาแล้วตั้งหลายร้อยอย่างฆ่าคนมาแล้วตั้งหลายคนไม่เคยถูกจับได้รอดไม่ได้ทุกครั้งแต่ตอนนี้ฉันกลายมาเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนที่ฉันไม่ได้ฆ่าแต่ยำไหม
1: น่าแปลกกระดุมมันไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไงครับ
0: ก็นั่นไงสู่ตัวเนี้ยฉันเพิ่งตัดมานะใส่วันนี้เป็นวันแรกด้วยกระดุมมันจะหายไปได้ไงวะ

0: ำรวจเจอกระดุมเสื้อคุณอิดตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
1: กระดุมเสื้อคุณอิดตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วคุณอิดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
0: หุยยืนหัวโดอยู่เลยล่ะค่ะแล้วเสื้อสูทที่คุณอิดใส่นะคะกระดุมแขนเสื้อค่ะมันหลุดไปเม็ดนึงจริงๆลิซ่าเป็นคนเห็นแล้วก็ชี้บอกตำรวจเองเลยค่ะ
1: เธอนี่มันตาแหลมคนจริงๆเลยนะอย่างนี้คุณอิดจะแย่น่ะสิ
0: หุยไม่เรียกแย่หรอกค่ะเรียกว่าหายนะเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณอิดแกตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าป้าสมศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ผู้ต้องสงสัยฆ่ายายสมศรี
0: ใช่ค่ะ
1: คุณอิดถูกจับไปหรือยัง
0: ยังค่ะคุณอิดแกไม่ยอมแกปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องที่ป้าสมศรีตายอะค่ะตอนนี้ตำรวจก็เลยปล่อยตัวไปก่อนเพื่อรวบรวมหลักฐานค่ะ

0: พนติดต่อญาติพี่สมศรีที่ต่างจังหวัดแล้วค่ะเขากำลังเดินทางมาพบตำรวจแล้วค่ะ
1: เออเรื่องค่าเดินทางค่าทำศพแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพไปที่ต่างจังหวัดนะครับแจ้งพวกเขาด้วยนะครับทางเราจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
0: เพนบอกไปแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: แต่ตอนนี้ใครพอจะบอกทรายได้บ้างคะว่าเราจะเข้าไปดูไฟล์ที่คุณสมศรีทำไว้ทั้งหมดได้ยังไง
3: นี่ยังเข้าไม่ได้เหรอครับคุณทราย
2: คุณสมศรีตั้งรหัสล็อกหน้าจอไว้อะค่ะต้องมีรหัสถึงเข้าไปดูได
1: ้มีใครพอจะรู้พาสเวิร์ดไหมครับ
3: งั้นเราลองมาเดาดูไหมครับว่าพี่สมศรีเนี่ยเขาใส่รหัสไว้ยังไงครับ
0: เฮ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยใครจะเดาได
3: ้ลองเดาๆไปก่อนพี่เจ๊
0: เฮ้ย
2: งั้นวันนี้ก็คงหมดหวังแล้วล่ะค่ะที่จะได้รู้ว่าไอ้โม่งที่ยักยอกเงินไปอ่ะมันเป็นใคร
0: หรือว่าคนที่ฆ่าพี่สมศรีจะเป็นไอ้โม่งที่ยักยอกเงินไปคะมันรู้ตัวว่ากำลังถูกพี่สมศรีตรวจสอบมันก็เลย
3: ฆ่าปิดปากหรือว่าไอ้โม่งที่ฆ่าพี่สมศรีเนี่ยจะเป็นคุณอิดครับเพราะตอนนี้คุณอิดคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยนะครับ
4: รู้อย่างนี้แล้วทุกคนต้องระวังตัวกันนะครับถ้าคุณอิดเป็นคนที่ทำจริงๆเขาอาจจะทำอะไรที่พวกเราคาดไม่ถึงขึ้นมาอีกก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วคนร้ายตัวจริงแอบซ่อนอยู่มันจะยิ่งอันตรายกว่าเพราะเรามองไม่เห็นเขา

0: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
6: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
7: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
6: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
6: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์คุณเยอะจังครับด้วย
10: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
11: ฝุ่นคราบเยอะ
10: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
12: มาจิกคลีน
13: เมื่อไอมีเสมหะ
14: ละลายเสมหะขับออกง่าย
13: บรรเทาไอ
14: ใช้โซงแมท
15: มีคาร์โบซิสเตอีน
16: อันตรายกว่าใช้ยา
17: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
7: ตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: น้ำค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: จะต้องมีคนตายอีกสักกี่คนพรุ่งนี้ใครจะเป็นรายต่อไป
1: จะเป็นผมก็ได้นะ
0: ไม่นะคะเรต้องไม่เป็นอะไรเรต้องอยู่ดูแลภูนราจนกว่าคุณนรินจะกลับมา
1: ถ้าอย่างนั้นสายก็ต้องอยู่กับเรตอยู่ดูแลภูนรารอพี่นรินไปด้วยกัน
0: แต่ถ้าเกิดทรายเป็นอะไรไป

0: ย่าแช่งตัวเองแบบนี
1: ้สายไม่ได้แช่งค่ะสายพูดเผื่อเอาไว้เผื่อ

0: ผมเตือนแล้วนะว่าอย่าพูดอ่ะ
1: เรดคะสายไม่ได้พูดเล่นนะคะคุณนรินทร์ทิ้งภูนาราเอาไว้ให้สายดูแลแล้วถ้าเกิดว่าสาย
0: สายจะเป็นอะไรได้ยังไงในเมื่อเรดอยู่ด้วยทั้งคนแบบนี้เราจะอยู่ดูแลภูนาราไปด้วยกันเข้าใจไหม

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
1: ุ
2: ณผู้ชมการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
2: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
2: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่อันนี้ครับเขา

0: จะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็น
0: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
1: ิน
0: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
1: เอาด่วน
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิบไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: สวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินน้อยเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้น เมนูต่อไปคุณ

0: ี่เห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอ้ย
0: ข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชั่น
0: ใช่ฟูออปชั่นทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำกับหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: ค
1: ุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ตอนที่เรศรอสายอยู่ที่เมืองนอกอะรู้ไหมว่าเรศคิดยังไงเรศอยากพาสายมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนให้ดอกกุหลาบเราก็กอดสายไว้ทั้งคืนเลย

0: โทษนะที่ทำให้รอเกอร
1: ์ขอโทษทำไมก็ตอนนี้เรดกันมันจะได้ทำแล้วไง
0: กอดสิทดแทนวันที่เรดรอเกอร์

0: จะต้องมีคนสังเวยอีกสักกี่คนถึงจะจับคนร้ายได้พี่นลินพี่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเปล่าผมต้องทำยังไงถึงจะหาพี่พบไม่ว่าจะเป็นหรือตายผมก็อยากเจอพี่ได้พาพี่กลับภูนาราบ้านของเรา
1: ใครอยู่ในบ้านแม่ใหญ่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นใครอ่ะ

0: ทำอะไรที่นี
1: ่อ่ะเลดมันเห็นคนอยู่ในบ้านนะ
0: เหรอแต่แม่ใหญ่ยังไม่กลับบ้านนี่หรือว่าเป็นคุณนรินทร์ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: ประตูก็ล็อกเลดว่าเลดคงเห็นเองอ่ะดึกแล้วเรากลับบ้านกันเถอะ
0: แต่อาจจะเป็นคุณนรินทร์กลับมาแล้วก็ได้นะสายว่าเราหาทางเข้าไปในบ้านกันดีกว่า
1: เฮ้ยสายอย่าที่ถ้าแม่ใหญ่รู้เข้าอ่ะว่าเราแอบเข้าไปในบ้านเขาอ่ะเขาเอาเราตายแน่อีกอย่างนึงไงถ้าพี่นรินทร์กลับมาแล้วจริงๆเขาต้องออกมาหาพวกเราเขาแจ็บอยู่ในบ้านทำไมยิ่งถ้าเขาเห็นทรายเขายิ่งต้องออกมาขับมาด้วยทราย

0: ือแม่อยากจะไปไว้ที่อื่นมาเจ๊
1: ไม่รู้อะหาต่อหาต่อโอ้ยฉันจะกรี๊ดออกมาดังๆไม่สมศรีก็ดันมาตายคอมก็เปิดดูบัญชีไม่ได้เอกสารก็ดันมาหายจ้อยไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะหาคนร้ายเจอได้ยังไงเน
0: าะบนรู้ไงเจ๊ลอยนวลอยู่ไงเจ๊
1: ลอยนวลเหรอฮะลอยนวลลอยหน้าไงฮะเอาอีกไหมใช้เวลาไหมเนี่ย
2: แม่อยากจะกลับแล้วเหรอครับ
3: ฉันก็ไม่ได้อาการหนักจะได้นอนป่วยเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลถาวร
4: อาการของแม่ใหญ่ดีขึ้นแล้วเหรอคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเหรอคะ
3: ถ้าหมอไม่อนุญาตหล่อนก็คงเห็นฉันหนีออกจากโรงพยาบาลเหมือนโจรสองคนนี้คงไม่ได้เข็นฉันออกจากโรงพยาบาลสวยๆแบบนี้หรอก
5: คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ค่ะแต่ว่าต้องมาตรวจตามนัดนะคะช่วงนี้ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะอย่าเพิ่งทำงานหนักหรือว่าออกไปไหนมาไหนนะคะ
2: แล้วแม่อยากจะให้ใครดูแลครับจะจ้างพยาบาลพิเศษไหมครับ
3: จ้างจ้างทำไมก็ในเมื่อฉันมีพยาบาลพิเศษดูแลอยู่แล้วที่ภูนารา
2: ใครครับ
3: ก็คนที่อยู่ข้างๆแกนั่นแหละ

0: แม่ใหญ่จะให้ทรายดูแลแม่ใหญ่เหรอคะ
1: ทำไมเธอดูแลฉันไม่ได้เหรอเงียบทำไมหล่อนก็พูดออกมาสิว่ารังเกียจฉัน
0: เปล่าค่ะคือทรายก็ต้องดูแลภูนารานะคะ
1: นี่ต้องมาย้ำฉันรู้ว่าลูกชายฉันน่ะฝากภูนาราไว้ให้หล่อนดูแลแต่หล่อนก็ไม่ได้ดูแลคนเดียวนี่ไอ้ลูกนายนเรศเขาก็ช่วยดูแลบริหารด้วยสองคนก็แบ่งงานกันทำสิแล้วเอาเวลาที่เหลือมาดูแลฉันหมั่นไส้มีง้อก็ได้อยากทำก็ไม่ต้องทำเข็น
0: ทำค่ะแม่ใหญ่เดี๋ยวทรายจะดูแลแม่ใหญ่เองค่ะเดี๋ยวทรายเข็นพาไปที่รถนะคะ
2: อันนี้ยาของคุณพิมพ์ทิวานะคะค่ะค่ะ

0: เจ๊
1: เสร็จแล้ว
2: อุ้ย
3: เข้าไปทำอะไร
0: เข้าไปเอาเอกสารครับ
3: เอกสารอะไรถึงได้ไปเอาในห้องคุณนรินทร
1: ์ไม่มีอะไรค่ะ
3: อย่ามาโกหกฉันถามว่าเข้าไปเอาเอกสารอะไร
0: เอกสารบัญชีเก่าครับ
3: แล้วไหนเอกสาร
1: ไม่เจอค่ะไม่รู้ใครเอาไปไหนแล้ว
3: นี่ใครให้มาคุณทรายเหร
1: อค่ะพอดีพี่สมศรีเสียคุณทรายก็เลยต้องลงมาดูบัญชีแทนนะคะจนกว่าจะได้หัวหน้าฝ่ายบัญชีคนใหม่

0: มันหาเอกสารบัญชีอะไรของมันอีกวะหรือว่าเป็นบัญชีที่ไอ้นายลินเคยคุยกับเราเวแล้ว
1: ขยันจังเลยนะคะคุณอิด
0: ขยันอะไร
1: ก็ขยันฆ่าคนตายไงเก็บรัศมีไปหยกๆถึงจะมาฆ่าสมศรีอีก
0: ฉันไม่ได้ฆ่าอย่ามาใส่ร้ายนะ
1: กระดุมเสื้อสูทคุณตกอยู่ในที่เกิดเหตุแฉตัวคุณเองชัดๆใครเขาจะมาใส่ร้ายโถเก่งแทบตายมาจนมุมกระดุมเม็ดเดียวอ่ะ
0: ฉันไม่ได้เป็นคนฆ่า

0: แกนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าสมศรีแล้วไม่โยนความผิดให้ฉัน
1: ตายตายคุณอิดนี่คุณเป็นหมาจนตอกถึงขนาดโยนขี้ให้ฉันเหรอ
0: แกนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าและเอากระดุมของฉันเนี่ยโยนไว้ที่ที่เกิดเหตุแกนั่นแหละที่เป็นคนทำ
1: กระดุมเสื้อแกจะมาตกอยู่ที่ฉันได้ยังไงอย่ามากล่าวหากันลอยๆนี่ฉันว่าตอนนี้แกรีบหนีออกไปจากปูนาราไม่ให้ไกลๆเลยนะเพราะตำรวจเขามีหลักฐานแน่นหนาเขาลากคอแกเข้าคุกแน่โทษฐานฆ่าคนตายฉันว่าแกติดคุกจนแก่แน่

0: กลับมาแล้วเหรอคะนี่กับลิตาว่าจะไปเยี่ยมอยู่เชียว
1: ผมดีใจจังเลยครับที่เห็นแม่ยายอาการดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็กลับบ้านได้แล้ว
2: เผอิญฉันกระโหลกหนาตายยากฝากไปบอกไอ้มือปืนนั่นด้วยนะว่าที่หลังถ้าจะมายิงฉันน่ะเอากระสุนที่มันแรงๆกว่านี้เนี่ย
0: จะไปบอกได้ยังไงล่ะคะพี่ใหญ่ก็ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยค่ะ
2: ก็เผื่อรู้จักไงฝากไปบอกมันด้วยแล้วกัน
1: จะไปรู้จักได้ยังไงล่ะครับแม่ใหญ่นี่ไม่อยากต้องการบอกอะไรเหรอครับ
2: หรอไม่รู้จักจริงเหรอจะกระจำเอาไว้ก็แล้วกันว่างานนี้มีไอ้ชั่วสั่งเก็บฉัน
0: ฮะจริงเหรอคะ
1: ใครกันครับแม่ใหญ
2: ่ก็คนในภูนารานี่แหละไม่แน่นะอาจจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้

0: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: รับชุดไหนดีครับ
2: เอาชุด
3: ออสตางค
4: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: พอเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
2: ้
1: น
2: เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีกสูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
10: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
12: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
13: เป็นฉลากคนใช้ยา
14: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
19: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
1: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโหลดละกรอบมาก
8: เลอาซาบูสมุนไพรเลอาซาวาระ
5: ประสานพลังสมุนไพรอ
10: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
0: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
7: เจ้าวรส
4: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
11: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
13: หนุ่มไร้นนภัทรพี่ใหญ่จากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตฝากแฟนๆติดตามพร้อมการันตีความฟินมีให้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ
15: ก็ฝากแฟนๆจูเลียตนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าติดตามคิดว่าคนน่าจะชอบได้จิ้นได้ฟินกันแน่นอนล่ะครับ
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
18: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
17: It's real

0: ใหญ่กลับมาแล้วเหรอคะนี่กับลิตาว่าจะไปเยี่ยมอยู่เชียว
1: ผมดีใจจังเลยครับที่เห็นแม่ใหญ่อาการดีขึ้นอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็กลับบ้านได้แล้ว
2: เผอิญฉันกระโหลกนะตายยากฝากไปบอกไอ้มือปืนนั่นด้วยนะว่าที่หลังถ้าจะมายิงฉันน่ะเอากระสุนที่มันแรงๆกว่านี้เนี่ย
0: จะไปบอกได้ยังไงล่ะคะพี่ใหญ่ก็ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยค่ะ
2: ก็เผื่อรู้จักไงฝากไปบอกมันด้วยแล้วกัน
1: จะไปรู้จักได้ยังไงล่ะครับแม่ใหญ่พี่ไม่อยากต้องการบอกอะไรเหรอครับ
2: หรอไม่รู้จักจริงเหรอจะกระจ้ำเอาไว้ก็แล้วกันว่างานนี้มีไอ้ชั่วสั่งเก็บฉัน
0: ฮะจริงเหรอคะ
1: ใครกันครับแม่ใหญ
2: ่ก็คนในภูนารานี่แหละไม่แน่นะอาจจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้

0: เดี๋ยวผมอุ้มแม่ใหญ่เข้าไปเองนะครับ
1: ไม่ต้องนี่ฉันโดนยิงที่หัวไม่ใช่ที่ขาฉันเดินเองได้
2: แต่แม่ใหญ่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะยังไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะมึนหัวบ้านหมุนหกลมได้นะคะสายว่าให้นเรศอุ้มเข้าไปดีกว่าค่ะ
1: ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเดินเองได้

0: ดารินลูกแม่กลับมาแล้วนะลูกกลับมารอแม่ที่บ้านใช่ไหม
1: ทำไมแม่ใหญ่ถึงคิดว่าคุณนรินกลับมาแล้วหรอคะ
0: กลับสินี่วันหาว่าฉันบ้าเหรอ
1: เปล่าค่ะทรายเองก็คิดว่ายังไงคุณนรินต้องกลับมาสักวันค่ะ
0: ไม่ได้คิดเองแต่นี่นรินบอกให้ฉันมารอที่บ้านแล้วเราสองคนเนี่ยก็ไม่ต้องไปบอกใครด้วยรับปากสิรับปากมาสิ
1: ค่ะ
0: แล้วแกล่ะรับปากสิไอ้ลูกมีน้อย
2: ครับผมรับปากครับแม่ใหญ่
0: นเรศไปชงชาให้ฉันหน่อย

0: ี่เขาจะเอายังไงกับเรดอ่ะ
1: เขาอาจจะอยากให้เรดดูแลเขาจริงๆก็ได้นะ
0: ให้ดูแลทรายเขาเกลียดเรดอย่างกับตัวอะไร
1: แต่ตอนนี้แม่อยากไม่เหลือใครแล้วนะนอกจากเรดคนเดียว
0: แต่เรดไม่ได้เป็นอะไรกับเขาทราย
1: เป็นสิเรดเป็นคนในครอบครัวของแม่ใหญ่ถึงแม้จะอยู่ในฐานะแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงสายไม่แน่ใจว่าจะเรียกอย่างนี้ได้หรือเปล่าอ่ะ
0: จะเรียกได้ยังไงสายในเมื่อเขาไม่เคยเลี้ยงเรดมาแต่ตอนนี้เรดต้องมาดูแลเขา
1: ใครกันนะที่พูดว่าผมจะอดทนเพื่อพี่นรินทร์ถึงจะฝืนใจแค่ไหนผมก็จะทำดูแลแม่ใหญ่ให้ดีที่

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: อยู่กับรายการสดของเราค่ะกับ Prodi Facel by O Shopping ค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้ลี่มีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ถูกต้องที่สุดครับลี่ครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางทีเรามีฝ้านะเนี่ย
2: นี่เลยฝ
1: ้
2: ากระจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้ต้องพอแล้วมั้ง
1: พอเหรอ
2: พอแล้ว
1: อย่างนี้คุณผู้ชม
2: เดี๋ยวให้
1: ด
2: ูนะ
1: อันนี้คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอร์เอ UV White C&E ดูนะนี่ๆๆๆ
2: ฝ้ากระขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
1: นี่
2: เฮ้ย
1: นี่แค่ปาด
2: ท่าเดียวนี่ๆๆมิดเลย
1: นี่ดูนี่ๆ
2: ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะด็อกเตอร์
1: ต้องบอกว่าเป็นแป้งกรบฝ้าโดยเฉพาะ
2: ฝ้าหายหมดเลย
1: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบๆๆๆแบบ
2: นี้กบมิดยังไม่พอด็อกเตอร
1: ์
2: มันดูไม่หนา
1: ถูกต้อง
2: ดูไม่เทา
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็อุ๊ยกระจ่างใสอ่ะทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วย
1: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลท์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
2: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
1: นี่นี่นี
2: ่ให้ได้โชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
1: เห็นแบบนี้เลยนะวันนี้วันเดียวนี่คุณผู้ชมนะโปรดีแฟตเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ดร.เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่เดอร์เอ UV ไวกรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบน
2: ี้
1: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ้า
2: บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือง่ายมากเลยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการ99เซตทั่วประเทศเท่านั้นผมบอกเลยว่าวันนี้แม่ได้ไปปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกลบไปเลยจ้ะ
2: ดร.จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเลี่ยเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
1: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
2: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้ลี่จะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือดเลย
1: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งที่ผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน
2: ่
1: าจะผ่องน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนมีแมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบัน

0: คือความสวย
1: ใช่แล้วนี่จะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่อีกอย่าง
0: ที่
1: แค่นี้ก็สวยแล้วนะเพราะมันมีวิตามินซีวิตามินอียิ่งทากลายเป็นฝ้ากะเรายิ่งจางแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวลี่ใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
0: สวยมากสวยมาก
1: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
0: มาดูกันต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้ลี่ทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากะจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลตแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โอ้โหลี่ผิด
1: กึ
0: ่งมากอ่ะทำไมสวยขนาดนี
1: ้สวยใสมากเลย
0: ช่างแต่งหน้ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบลัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
0: แน่นมาก
1: ฝ้าคือกลบได้แม่น
0: ถูกต้อง
1: แป้งเนี่ยคือกลบฝ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกลบเนียนแล้วยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฝ้ากะของเรามันจางลง
0: เพราะวิตามินซีสุดท้ายลงเร็วมากคุณลี่หลังจากที่โชว์พาเลตปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนทูน่าคายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
1: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า24 28เซตแล้ว
0: ดร.มาดูหน้าดร.
1: แต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
0: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
1: ฝ้ากะแน่นๆตรงหนกแก้ม
0: พอไหม
1: และหูยดร.พอแล้วพอแล้ว
0: พอแล
1: ้วไว้อันนี้มันยิ่งกว่าโหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยดร.
0: คุณผู้ชมดูนะ
1: กบอยู่จริงหรือเปล่า
0: ดูนะ
1: กบไหมกบมิดเลยหูยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วพองแล้วกบแต่ไม่เทา
0: พองไหม
1: โอ้โหแล้วเนียนมากเอาพูดตรงๆอัน
0: นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
1: เ
0: วลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนเหงื่อหน้าเราจะยิ่งเนียน
1: แล้วยิ่งใช้ฝ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวดร.โอ้โห
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: มันกรบนิดจริงๆในขณะเดียวกันฝ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
0: รอย
1: ไม่เทา
0: หน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
1: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสงขึ้นมา
0: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้นแป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรอบฝ้าหน้าผ่องจ้า
1: ดร.ค่ะแล้วกันน้ำไหมอ่ะก
0: ัน
1: น้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
0: จะบอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้ชมดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
1: ไม่หลุดเลย
0: การเหงื่อการหมองการแก่กลบฝ้ากะจุดด่าง
1: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วยโปรโมชั่นวันนี้ลี่ย้ำเลยนะ
0: เนี่ย
1: ตอนนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วได้หมดนี้เลยเท่าที่คุณเห็นแป้ง5ตลับนะดร.ได้เลือกสีได้ด้วย01สำหรับผิวขาว02ผิว2สี
0: 02ผิว2สีแบบดร.เอยังไม่พอครับยังได้แป้งกันแก่อีก1ตลับเสริมเข้าไปอีกพับสำรองให้เพิ่มสบู่เซรั่มถุงตะไคร้ขัดผิวได้ตีฟองครีมไข่มุกพัดเรตินอลยังไม่พอยังมีพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะนานๆมาทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ
1: 34บาทเท่านั้นจากแป้งตลับละ790เหลือ34บาท
0: ครับ
1: กลบฝ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัดเรตินอล
0: มา
1: ตัวเนี้ยเอาตรงๆนะถูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอ่ะก็ช่วยกลบฝ้าแล้วหน้าใสมาก
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป้องแบบคูณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
1: ่กระจ่างใสเลยแล้วยิ่งใช้ฝ้ายิ่งจาง
0: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
1: อ๋อใช้คู่กันได้เลย
0: ใช้คู่เลย
1: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นคราบ
1: อุ๊ยมันยิ่งกลบเนียนขึ้น
0: นี
1: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
0: ไบรท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจัดจุ่มลงไปเลย จุ่มลงไปเลยนี่เห็นไหม
1: มันไม่หลุดหรอ
0: เนี่ยไม่หลุดแล้ว
1: ขอดูขึ้นมาหน่อยค่ะขอดูหน่อยอ่ะซับให้ดูได้ไหม
0: มันไม่หลุดเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
1: ุ
0: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
0: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาเพียงแค
1: ่ 1,000 บาท
0: ส่งฟรีย
1: ังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: กด
1: 1252ค่ะ
0: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียน

0: เฟสเป็นอะไรคะ
1: เมื่อกี้เลดเลดเหมือนเห็นคนยืนมองเราอยู่ตรงนี
0: ้ใครอ่ะไม่เห็นมีใครเลยนี
1: ่สงสัยบ้านนี้จะทำให้เลดประสาทกินเลยเห็นอะไรไปเอง
2: สมศรีตาย
1: ครับแม่ใหญ
2: ่เรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่เมื่อวานค่ะ
2: แล้วใครเป็นคนทำ
0: ยังไม่แน่ชัดค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะ
2: กฤติภูมิตายฉันถูกยิงรัศมีหายตัวและนี่สมศรียังมาตายอีกเดี๋ยวนะเราสองคนก็เคยถูกไล่ยิงจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนฉันจำได้
0: ใช่ค่ะที่ตลาด
2: แต่ตำรวจยังจับมือใครโดนไม่ได้พวกเราคนรอบตัวเราโดนไปหมดโดยเฉพาะนรินทร์ลูกชายฉันลูกชายฉันเดินขึ้นลงเขาหลังปูนราตั้งแต่เด็กจนโตหลับตาเดินยังได้เลยแล้วนี่มาตกผาน้ำตกมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันต้องมีคนทำ
1: พวกเราสองคนก็คิดแบบนั้นครับแม่ใหญ่แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานสาวถึงตัวคนทำได
2: ้ลืมเรื่องหลักฐานไปเลยแล้วลองมาคิดดูว่าในหมู่พวกเราที่กำลังฟัดกันอยู่เนี่ยใครที่ยังไม่เคยโดน
0: คุณนี้ค่ะ
1: อาอิดครับ
2: อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนก็ได้
1: ที่จริงที่พี่สมศรีตายตำรวจก็สงสัยว่าเป็นฝีมือของอาอิดครับ
2: ฉันก็สงสัยเหมือนกันและฉันก็สงสัยมาโดยตลอดด้วยว่าที่เนรินตกผาน้ำตกตายเนี่ยฝีมือมันนั่นแหละ
1: แต่แม่ใหญ่อย่าเพิ่งทำอะไรอาอิดนะครับ
2: ฉันรู้จะตีงูมันต้องตีให้ตายต้องหาหลักฐานมัดตัวมันสักก่อน
3: เราสองคนหาจนทั่วห้องทำงานคุณนรินทร์แล้วนะคะไม่มีเอกสารบัญชีที่พี่สมศรีให้กับคุณนรินทร์ไว้เลยค่ะ
0: มันหายไปเองไม่ได้หรอกค่ะต้องมีคนเอาไปอ่ะ
4: อาจจะเป็นแม่ใหญ่ที่เอาไปเองหรือเปล่า
1: ถ้าแม่ใหญ่เอาไปอ่ะเรารู้ว่าใครเป็นคนยักยอกเงินก้อนใหญ่ของคุณนราไปเขาไม่อยู่เฉยๆเงียบๆแบบนี้หรอกคงต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปละตอนนี้เมื่อไหร่ตำรวจจะมีเบาะแสชี้ว่าใครเป็นคนร้ายสักที
4: ตำรวจยังหาหลักฐานสำคัญอาวุธที่ทำร้ายคุณสมศรีไม่เจอเลยมีแต่กระดุมเสื้อของคุณอิดแค่เม็ดเดียวจะเอามาเป็นหลักฐานสรุปว่าคุณอิดเป็นคนฆ่ามันดูอ่อนเกินไป
0: แต่ถ้าปล่อยไปนานไม่จับสักทีเขาอาจจะลงมืออีกครั้งก็ได้นะคะ

ับมารอที่บ้านแล้วแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาหาแม่

0: ายครับนารินรู้แม่กลับมาหาแม่แล้วครับ
1: แม่รู้แม่รู้ว่าลูกต้องรอดความตายอ่ะพรากลูกไปจากแม่ไม่ได้หรอก
0: ผมก็ไม่คิดว่าผมจะรอดจากความตายมาได้ครับแม่ความตายมันใกล้ผมมากเลยผมยังจำความโหดเหี้ยมของมันได
1: ้แต่แม่ก็อยากจะรู้นะว่าลูกไปตกน้ำตกที่นั่นได้ยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น
0: แม่ใจเย็นๆนะครับถ้าถึงเวลาเนี่ยผมจะเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแต่ตอนนี้แม่ต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับให้ใครรู้ไม่ได้เพราะผมกลับกับคุณนราแล้วให้ทุกคนคิดว่าผมตายไปแล้วแม่ทำได้หรือเปล่าแม่ต้องทำตัวเป็นปกติ

0: รับปากผมสิครับ
1: แม่รับปากแม่จะทำทุกอย่างที่ลูกบอกเลยแต่แม่ก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าทำไมลูกถึงต้องไม่ให้ใครรู้ด้วยอ่ะ

0: มอยากสืบให้รู้วันที่พ่อกับนัดดาวขับรถออกไปแล้วคว่ำมันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นการวางแผนฆ่าเหมือนกับผม
1: มันเป็นการวางแผนฆ่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่จริงๆมันเป็นอย่างที่แม่คิดมาโดยตลอดบอกแม่มาไอ้ชั่วช้าสารเลวคนไหนที่มาทำกับลูกแบบนี้บอกแม่มาแม่จะไปฆ่ามันได้บึ้งแม่บอกแม่มาแม่จะไปฆ่ามันได้บอกแม่มา
0: เย็นๆครับแม่แม่สัญญากับผมแล้วนะครับว่าแม่จะเก็บเรื่องของผมเป็นความลับไม่บอกเรื่องนี้กับใครผมต้องการที่จะกระชากหน้ากากของมันออกมาไอ้คนชั่วที่มาทำร้ายครอบครัวเราผมจะจัดการกับมันทุกคนแต่ถ้าเราพลาดแม้แต่ก้าวเดียวมันอาจจะเก็บพวกเราทุกคนได้นะครับแม่แม่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม
1: แล้วแม่ก็รับปากแม่จะควบคุมสติแล้วก็แม่จะทำทุกอย่างที่ลูกบอก
0: ผมขอโทษนะครับแม่ผมขอโทษที่ปกป้องแม่ไม่ได้ทำให้แม่ต้องถูกยิงจนเจ็บขนาดนี้ผมขอโทษนะครับแต่ผมก็ยังดีใจนะที่ยังมีทรายกับนาเรศช่วยปกป้องแม่แทนผมอยู่แต่ผมสัญญานะครับว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่ให้มันทำอะไรแม่อีก
1: แม่ก็จะไม่ยอมให้มันทำอะไรลูกแม่อีกเหมือนกัน

0: มีคนรักอยู่ในบ้านนี่มันดีอย่างนี้นี่เองเนาะ
1: ตื่นเช้ามาก็ได้เจอ
2: กาแฟค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เล็ดอย่าเพิ่งมาสวีทตอนนี
1: ้นิดนึงก็ไม่ได้หรอรีบขนาดนี้จะไปไหนแต่เช้าน
2: ี่เล็ดลืมไปแล้วเหรอว่าสายต้องไปดูแลแม่ใหญ่เล็ดเองก็ด้วยนะ
1: เล็ดลืมไปเลยอ่ะ
2: ไม่รู้ว่าป่านนี้แม่ใหญ่จะตื่นหรือยังอาจจะโวยวายเรียกหาเราแล้วก็ได้นะ
1: ถ้างั้นสายก็รีบไปเลย
2: เอาเล็ดนี่จะทิ้งกันเลยเหรอ
1: ไม่ไหวโทรบอกนะสาย

0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบรกกิ้งโซดา
7: แม่ไปหาหมอกัน
8: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต

0: คุ้นครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: คอนเทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
3: รักกูโลกเลย
4: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
2: คู่ต่อสู
5: ้ตลกมากอ่ะ
6: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
7: คุณโพลิส
8: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
2: คู่แค้น
9: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
10: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
2: คู่ตรงข้าม
11: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
12: อยากลองดีกับกูใช่
13: ไหมคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
2: คู่เพื่อน
14: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
2: คู่ใครกันแน
15: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
16: เฮ้ยฮัลโหล
17: บอกว่า
2: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
19: ้ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
20: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
19: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
20: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
21: Is that good

0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
4: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
3: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอกเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
4: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูก
5: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
6: ใช่ครีมตามสัญญา
7: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
6: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
8: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
7: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
9: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
11: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: อย่าเพิ่งไปสวีทตอนนี
1: ้นิดนึงก็ไม่ได้เหรอรีบขนาดนี้จะไปไหนแต่เช้าน
0: ี่เรดลืมไปแล้วเหรอว่าสายต้องไปดูแลแม่ใหญ่เรดเองก็ด้วยนะ
1: เรดลืมไปเลยอะ
0: ไม่รู้ว่าป่านนี้แม่ใหญ่จะตื่นหรือยังอาจจะโวยวายเรียกหาเราแล้วก็ได้นะ
1: ถ้างั้นสายก็รีบไปเลย
0: เอาเรดนี่จะทิ้งกันเลยเหรอ
1: ไม่ไหวโทรบอกนะทราย

0: ม่ใหญ่ทำทั้งหมดเองเลยเหรอคะ
1: อาหารเช้าฉันก็แค่ยกหูโทรสั่งให้พ่อครัวที่โรงแรมทำให้ไม่ต้องทำเอง
0: ทรายหมายถึงลุกเดินขึ้นลงบันไดอาบน้ำแต่งตัวอะไรพวกนี้นะคะแม่ใหญ่ทำเองไม่มีใครช่วยเลยเหรอคะพอดีเห็นว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ
1: ก็หล่อนอยากมาช้าฉันก็เลยต้องทำเองนะสิยะ
0: จริงเหรอคะไม่มีใครคอยช่วยเลยเหรอคะ
1: เลิกสาวซีเถอะนั่งลงมากินกาแฟกันเอ้าทำไมไม่นั่งกลัวหรือว่าเกลียดฉัน
0: เกรงใจมากกว่าค่ะ
1: เกรงใจแล้วนั่งทำไมนั่งเถอะฉันรอเล่นเรื่องสมศรีตกลงตำรวจเขาจัดการไปถึงไหนละสรุปได้หรือยังว่าในอิฐเป็นคนฆ่า
0: ตำรวจยังไม่สรุปมาเลยค่ะ
1: พวกนั้นทำงานหรือว่าคลานกันแน่ตุ้มเตี้ยมเหลือเกินรัศมีหายตัวไปก็ยังหาไม่เจอใครฆ่ากิตติภูมิใครส่งคนมาฆ่าฉันแล้วไหนยังคนที่ไล่ยิงหล่อนกับนายนเรศไม่มีคำตอบจากสวรรค์เลยทั้งที่กระดุมเสื้อของนายอิฐก็ตกอยู่เป็นหลักฐาน
0: สมมตินะคะว่าคุณอิฐคือคนร้ายตัวจริงแม่ใหญ่คิดว่าทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของคุณอิฐคนเดียวเหรอคะ
1: หล่อนคิดว่ามีคนร้ายคนอื่นอย่างนั้นหรอฉันก็คิดเหมือนกัน
2: คดีสมศรีคุณต้องช่วยผมนะ
3: ช่วยยังไงครับ
2: ก็ช่วยเข้ามาทำคดีนี้แทนไงแล้วให้กระดุมเม็ดนั้นมันเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ของผมแค่นี้ผมก็รอดแล้วง่ายๆแค่นี้เอง
3: มันไม่ง่ายนะครับ
2: คุณต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร
3: ่บอกผมมาได้เลยผมพร้อมจ่ายต่อให้คุณจ่ายเป็นล้านเนี่ยผมก็ช่วยคุณไม่ได้จริง
2: ๆนี่เกิดจะปอดแหกอะไรขึ้นมาตอนนี้เนี่ย
3: คดีนี้ไม่เหมือนคดีก่อนๆที่คุณเคยทำนะครับงานนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาทำคดีเองเพื่อนในนักเลงที่เป็นตำรวจที่มาจากกรุงเทพเนี่ยไปใช้เส้นสายผู้บังคับบัญชาคอยตามจี้คดีกดดันชุดสืบผมช่วยไม่ได้จริง
2: ๆแต่ผมไม่ได้ฆ่าสมศรีนางนิชาน่ะเป็นคนทำโถ่เอ้ยแค่กระดุมเม็ดเดียวเนี่ยมันทำให้ผมกลายเป็นแพ้แทนนางนิชาเลยหรือไง
3: ถ้าอย่างนั้นก็มีทางเดียวที่ทำให้คุณรอดได
2: ้ทางไหน
3: คุณต้องหาหลักฐานชี้ความผิดคุณนิชาให้ได้ว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่าคุณสมศรี
2: หลักฐานอะไร
3: อาวุธที่ใช้ฆ่าเสื้อผ้าถุงมือที่สวมใส่ขณะลงมือ

0: สวยอยู่หรอกนะคะเพราะว่าคนสวยอ่ะยืนอยู่นี่แล้ว
1: มันทำงานแต่เช้าเลยนะครับ
0: พอดีเป็นคนขยันนะคะก็เลยได้เป็นเลขา
1: แล้ววันนี้ระหว่างเลขากับเจ้านายใครมาทำงานก่อนกันเหรอครับ
0: ก็ต้องเป็นเลขาลิซ่าสุดแซ่บคนนี้สิคะวันนี้วันเสาร์ Saturday Morning แบบนี้คุณนี้ก็ยังไม่ลงมาหรอกค่ะคงจะลงมาประมาณ 10:00-11:00 โน่นนะคะ
1: อ๋องั้นผมขอตัวไปตรวจด้านนู้นก่อนนะครับ
0: จ้าตั้งใจทำงานนะแบบนี้บอกกับผับไปเที่ยวผับเวลาเมาไม่ขับจะได้มีคนแบกกลับบ้านเร็วดี

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าอยากผิวดีหน้าเด็กต้องมาฟังพี่สาวคนสวยคนนี้ค่ะพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะ
2: สวัสดีพี่ยาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกว่าหลายคนเห็นพี่ปุ้ยเนี่ยมักจะถามเสมอเลยว่าทำไมจะต้องทาครีมทำไมพี่ปุ้ยไม่แนะนำให้ไปแบบพบแพทย์เลยจบๆคืออยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะไม่เหมือนกันนะคะมันคนละทางเราจะไปทำอะไรก็ได้ให้ผิวหน้าเราเนี่ยมันคือให้หน้าเราเนี่ยมันกระชับแต่ถ้าผิวนุ่มผิวเด้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุณภาพผิวดีเนี่ยเราต้องกลับมาบำรุงกลับมาทาคือถ้าบอกเลยว่าถ้าพี่ปุ้ยไม่มีไทรเลจิน่ากระปุกแดงไม่มีทางได้มายืนพูดกับคุณผู้ชมปีนี้ปี2569
1: ค่ะ
2: 55คุณผู้ชมพี่ปุ้ยอายุ55ตอนที่เราทำงานเราก็นึกว่าคนอายุ55นี่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วเพราะว่าผิวคน55มันก็ผิวหญ้าผิวใยดีๆนี่เองค่ะคุณผู้ชมพี่ย่าขาเพราะว่าตัวพี่ปุ้ยเนี่ยตอนทำงานเป็นป้าปุ้ยอะ
1: ค่ะ
2: สมัยอ่านข่าวโอ้โหนี่หน้านี้เลยคือก็เคยหนักมาก่อนคุณผู้ชมคะหนักจนน้องทีมงานยังหันมามองหน้าว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคืออยากจะบอกว่ามีทั้งริ้วรอยทั้งรอยหมองคล้ำแล้วก็ตรงโหนกแก้มเห็นไหมคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยจุดดำจุดแดงจุดน้ำตาลนะว่าเอาออกยากๆง่ายๆเลยปัญหาที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแก่คำเดียวแต่ที่เลือกพูดถึงไทรเลจิน่ากระปุกแดงตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าเพราะไทรเลจิน่าอยู่มา18ปีกำลังจะขึ้นปีที่18นะคะคุณผู้ชมลองคิดตามนะถ้าเซรั่มในกระปุกเนี้ยมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นะคะแล้วเราจะเห็นขายไทรเลจิน่าเนี่ยหลายที่มากเลยแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีคนซื้อซ้ำใครมันจะพูดขายได้หลายครั้งหลายปีจริงนะคะคุณผู้ชมคะเอาง่ายๆเมื่อกี้เห็นหน้าป้าปุ้ยไปแล้วไปเห็นหน้าคุณพ่อโน่บ้างพ่อโน่สมัยก่อนก็ใช้ชีวิตสุดเลยค่ะเป็นแบบไปทำสวนทำไร่เนี่ยหน้าพ่อโน่ตอนนี้น่าจะยังไม่50แต่ว่าพี่โน่ก็เลือกใช้เซรั่มไทรเลจิน่าเซรั่มคนไทยนะคะซึ่งจริงๆพี่โน่จะใช้ของแพงแค่ไหนก็ได้เรารู้กันอยู่แล้วปีนี้พี่โน่61ดูผิวหน้าคน61ยังดูดีมากอยู่เลยนะแต่ว่าอย่างว่านะคะต่อให้พี่พูดนะตลอดหลายปี6ปีที่ผ่านมาพูดเรื่องไทรเลจิน่าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่เปิดใจลองสักทีไม่มีทางรู้เมื่อกี้เห็นหน้าป้าปุ้ยอ่านข่าวไปแล้วนะคะมีแต่คนเรียกป้าเพราะตอนนั้นมันแก่เกินอายุไปจริงๆค่ะแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาได้พูดคุยกับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าตอนนั้นโอ้โหป้าจริงๆตอนเนี้ย55ผิวตอนเนี้ยคุณผู้ชมขาช่องนี้เลยช่องตรงนี้เลยนะคะแฮปปี้แล้วแล้วมาคิดไม่ผิดเลยที่เมื่อ 5-6 ปีก่อนกล้าเปิดใจใช้ไทรเลจิน่าค่ะเพราะอยากจะบอกทั้งพี่ยาและคุณผู้ชมว่าริ้วรอยคนเราไม่ได้มีเฉพาะริ้วรอยแนวนอนนะคะเรามีแนวตั้งด้วยแนวนอนก็ใต้ตาตีนกาเส้นบนหน้าผากเนี่ยที่เป็นแนวนอนแล้วก็ขีดบนกลางหน้าผากนะคะร่องน้ำหมากร่องบนปากเขาเรียกริ้วรอยแนวตั้งไทรเลจิน่าเขาบอกเลยว่าเขาจะทำให้มันแลดูบางเบาและจางลงได้ภายใน2อาทิตย์หรือ14วันซึ่งตรงเนี้ยเขามีเอกสารรับรองค่ะคุณผู้ชมค่ะเลยอยากจะบอกคนไว้ใกล้ๆกัน40 50 60ไปยัน70นะคะผิวเรามันผิวคนแก่เรายอมรับเถอะค่ะแต่เราอย่ายอมแพ้นะคะคือมันพลาดไม่ได้ถ้าเจอของดีอย่างไทรเลจิน่าเนี่ยใช้ไปเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังเพราะพี่ปุ้ยเองก็เคยเผลอๆไปใช้ตัวอื่นมาก่อนเหมือนกันผิวเราไม่แข็งแรงไม่เด้งไม่ใสเหมือนเด็กแล้วนะคะกว่าจะเรียกกลับคืนมาให้เป็นผิวดีผิวละเอียดแบบเนี้ยยากมากค่ะเซรั่มไทรเลจิน่าไม่ได้เหมาะเฉพาะสำหรับคนมีสูงวัยเท่านั้นนะ30 40ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะเห็นวันนี้ใช้วันนี้ผิวชุ่มชื่นก่อนเลยวันนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใกล้9เดือน9แล้วพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้9เดือน9เป็นเลข9แบบเหมือนกันเลยโปรเนี่ยจัดหนักเลยเอาแบบไม่เคยมีมาก่อนเลย 3-4 ปีนี้รับรองคุณผู้ชมไม่เคยเห็นโปรนี้กล้าพูดได้เลยว่ามีแค่วันนี้รายการนี้วันเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมยกโทรศัพท์ขึ้นมากดจองนะคะต้องกดจองเท่านั้นที่1577หรือว่า LINE @trilatina brand เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้จะได้ทั้งหมด2กระปุกใหญ่แน่นอนและที่สำคัญคุณผู้ชมจะได้3พกพาไปเลยเป็นทั้งหมดนี้5กระปุกนะคะ5กระปุกแบบไม่เคยมีมาก่อนในไทรเลจิน่าแบรนด์เนี่ยนะคะ5ชิ้นนี้จาก 1,600 บาทคุณผู้ชมจ่ายราคาเดิมเลยค่ะ 2,990 บาทแล้วเอาไปใช้แบบครึ่งปีเลยเหมือนเราบำรุงผิวหน้าตอนเช้านี่หารมาให้แล้วนะ15บาทบำรุงหน้าก่อนนอนอีก15บาทเซรั่มเน้นๆสายเซรั่มเลยค่ะต้องตุนนะคะ5ชิ้นไม่มีโปรไหนได้เซรั่มเยอะขนาดนี้แล้วปีนึงเนี่ยก็ไม่น่าจะมี 3-4 ปีแล้วเพิ่งมีน่ะได้บอกเลยนะ
1: คะ
2: เพราะฉะนั้นปกติแถมเซรั่มขนาดพกพาเต็มที่นะเขาแถมกันแค่2กระปุกใครมาก็แถม2กระปุกแต่วันนี้เนี่ย9เดือน9ต้องบอกว่าเลขเบิ้ลให้ไปเลย5กระปุกเต็มๆเลยตุนได้ตุนโปรแบบนี้หายากมากเชื่อเถอะค่ะ โปรนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมต้องลองตอนนี้ต้องจองตอนนี้เลยนะคะ1577หรือว่า LINE @trilatina brand นะคะคุณผู้ชมคะให้แค่200บ้านเท่านั้น200เซตเท่านั้นที่จะได้2กระปุกใหญ่แบบนี
3: ้
2: แล้วก็ได้อีก3พกพาเป็น5กระปุก 2,990 บาทเซรั่มเน้นๆ5ชิ้นไม่มีโปรไหนได้เซรั่มเน้นๆ5ชิ้นนะคะส่งฟรีไปเลยค่ะรูดบัตรได้พร้อมถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายสแกนจ่ายก็ได้แต่ว่าต้องกดจองสิทธิ์นี้ที่1577
3: 30เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ปุ้ย
2: รันลดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงเพราะเหลือแค่30เซตสุดท้ายค่ะ
3: ค่ะจริงๆโปรนี้แรงมากนะพี่ปุ้ยคือปกติเนี่ยไม่ได้โปรนี้นะ
2: ไม่ได้
3: แล้วโปรวันอื่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบนะเขาขาดทุนนะวันนี้พี่ปุ้ย
2: ไม่ทันแล้วนะสายหมดค่ะ
3: ไม่หมดแล้ว
2: สายหมด9เดือน9เอางี้แล้วกันพี่ย่า
3: เพิ่มเลยไหมคะ
2: พอให้9เดือน9ต้องบอกเลยว่า9เดือน9เลขเบิ้ลพี่ปุ้ยให้อีก99แล้วกัน99ชุดสุดท้ายคือหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะ99ชุดใครเห็นก็ต้องจองโปรนี้เพราะไม่เคยโปรไหนที่ได้เซรั่มมากที่สุดเยอะที่สุดเท่าวันนี้แล้วคุณผู้ชมรีบกดจองก่อนเลยค่ะที่1577นะคะ1577หรือว่า LINE @trilatina brand นะ99เซตสุดท้ายจะได้2กระปุกใหญ่จะได้3พกพาเป็นเซรั่มล้วนๆ5กระปุกนะคะคุณผู้ชมค่ะ 2,990 บาทแล้วหาได้คุณผู้ชมแล้วเหมือนเราบำรุงผิวหน้าตอนเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นแล้วเซรั่มเน้นๆเนี่ย5ชิ้นไม่มีโปรไหนได้เยอะขนาดนี้แล้วนะคะ1ปีจะมีครั้งเดียวแต่พี่ปุ้ยว่าอันเนี้ย3ปีแล้วเพิ่งมีตอนนี
3: ้
2: 3ปีเพิ่งมีตอนนี้ต้องลองต้องจองตอนนี้ที่1577ส่งฟรีรูดบัตรได้พร้อมค่อยจ่ายแต่ต้องจองตอนนี้ที่1577หรือว่า LINE @trilatina brand ค่ะโปรวันนี้บอกเลยตั้งแต่เห็นโปรนี้มาไม่เคยมีให้5กระปุกมันเลิศมันคุ้มที่สำคัญมีจำกัดอย่าช้านะคะกดจองเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายที่หมายเลข1577เอาไปเลย5ชิ้น5กระปุกค่ะ
3: ค่ะใครอยากผิวดีนะเด็กแบบพี่ปุ้ยนะรีบจัดเลยค่ะโปรนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เธอจะไปไหนอะทรายเห็นแวบๆเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นนะคะเธอเห็นผีเหรอผีอะไรคะเอ้าถ้าไม่ใช่ผีแล้วอะไรเรานี่บ้านนี้ฉันก็อยู่คนเดียวนะฉันนอนคนเดียวฉันหลับคนเดียวแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาคนเดียวถ้าไม่ใช่ผีแล้วอะไรเรานี่ถ้าคืนนี้ฉันนอนไม่หลับนะฉันจะไปลากเธอมานอนเป็นเพื่อนแล้วให้เฝ้าทั้งคืนเลย
1: ใจคงคิดไปเองนะคะ

0: คุณอิดคุณมาทำอะไรของคุณออกไปนะอย่าเข้ามานะ
1: แกเป็นคนฆ่าสมศรีใช่ไหมยอมรับมา
0: ฉันไม่ได้ทำ
1: อีโก้แกเอาอาวุธที่ใช้ฆ่าสมศรีไปซ่อนไว้ที่ไหน
0: ฉันไม่รู
1: ้แกเอาอาวุธไปซ่อนไว้ไหนซ่อนไว้ไหนบอกฉันมาบอกฉันมา
0: ฉันโอ๊ยแกไปอีกไปแม่ทำไมเนี่ย
1: รีบไปเลย
0: พิตา
1: แกเอาอะไรฆ่าสมศรีแล้วเอาอาวุธไปซ่อนไว้ไหน
0: แกจะมาถามอะไรฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไง
1: แกต้องรู้เพราะแกเป็นคนฆ่าฉันจะมาทวงความบริสุทธิ์ของฉันคืน
0: ทวงความบริสุทธิ์อะไรในเมื่อคนอย่างแกไม่มี

0: วะ
1: นี่มันอะไรอะแม่อ้าเขามาหาอะไรที่ห้องเราอะ
2: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: อีต่อแหละแกนั่นแหละเป็นคนฆ่าสมศรี
1: แม่จะฆ่าคุณสมศรีได้ไงคะในเมื่อที่เกิดเหตุมีกระดุมเสื้ออาตกอยู่อะ
0: ก็แม่แกต้องการโยนความผิดให้ฉันไง
1: โยนความผิดยังไงคะอากำลังจะบอกว่าแม่ขโมยกระดุมเสื้อของอาแล้วไปโยนทิ้งไว้ที่ที่เกิดเหตุอย่างนั้นหรอคะ
0: เอออย่างนั้นแหละ
1: มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะอาแม่จะไปขโมยกระดุมเสื้ออาตอนไหนในเมื่อวันนั้นอะอาก็ใส่เสื้อสูทตัวนั้นอยู่อะ
0: ต้องเป็นเช้าวันนั้นแน่ๆที่แกไปดักรอฉัน
3: นี่คุณนิ่มมาทำอะไรแถวนี้ครับ
2: คุณยังจะมีหน้ามาเดินเล่นอีกเหรอรู้ไหมว่าพี่ใหญ่ฟื้นแล้วอาการครบ32ทุกอย่าง
3: ไม่ใหญ่อาการดีขึ้นก็ดีแล้วนี่ครับคุณนี่จะมาโวยวายผมทำไม
2: พอเถอะถอดหน้ากากของคุณออกได้แล้วฉันรู้หมดทุกอย่างว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรไว้บ้าง
0: จงใจพูดยุ่งฉันแกวางแผนมาแกตั้งใจใส่ร้ายฉันเพื่อกำจัดฉัน

0: ไอ้ปล่อยแม่นะ
1: บอกเจ้าบ้านเดี๋ยวนี้นะแกเอาวุ้นที่ข้าไว้ไหนออกมาเมียแกได้ตายตามผมสินะ
2: คิดว่าฆ่าฉันแล้วแกจะได้สวยสุขอยู่ในคูนาลายอย่างนั้นเหรอฮะ
3: อยู่มาทำร้ายคนอื่นเขาแบบนี
1: ้อาโดนใส่ร้ายอามาทวงความยุติธรรม
3: ใครใส่ร้ายอาครับ
1: ก็อีนิชานี่ไง
3: อันนี้ใส่ร้ายอาเรื่องอะไรครับ
1: มันเป็นคนฆ่าสมศรีและโยนความผิดมาให้อาแกยอมรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แต่เล่นอย่าไปฟังมันนั่นแหละเป็นคนฆ่าสมศรีแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวใส่ร้ายอาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนให้คนสงสัยและตัวมันเองก็หาทางหลบหนีด้วยการสร้างแพะให้มารับบาดแทนม
1: ันแพะอะไรเล่าแพะก็ยืนอยู่นี่ไงฉันนี่แหละกำลังเป็นแพะแกอยู
2: ่แพะอะไรในเมื่อกระดุมเสื้อของแกมันก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุมัดตัวแกเอง
1: ครับแกนั่นแหละเอากระดุมเสื้อฉันลงไปที่เกิดเหตุฆาตกรบ้าอะไรวะจะใส่สูตรไปฆ่าคนฉันไม่ได้โง่นะเว้ยนาเล่นถ้านาเล่นไม่เชื่ออานะไปเอาเสื้อสูตรของอาเนี่ยให้ตำรวจตรวจดูได้เลยว่ามันมีคราบเลือดหรือเปล่าน
2: าเล่นไปให้ตำรวจเนี่ยเอาเสื้อไปตรวจเร็วๆเลยนะแล้วก็ให้ไปตรวจห้องมันด้วยจะได้เจอหลักฐานมัดตัวฆาตกรสักที
1: เอาเลยอย่าค้นๆเลย
3: ได้ครับผมจะโทรบอกทีมสอบสวนให้รีบมาเดี๋ยวนี
1: ้ได้ถ้านาเล่จะค้นห้องอาต้องค้นห้องนี้ด้วย
2: จะค้นห้องฉันทำไมในเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ถ้าอันนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการให้ผมค้นห้องนี้นะครับ
1: ถ้าแกไม่ยอมให้ค้นแสดงว่าแกนั่นแหละเป็นฆาตกร
0: ฮุบปาก
4: แม่ถ้าเราไม่ได้ทำอ่ะเราก็ให้ค้นไปเถอะจะได้จบ
1: ๆถึงแกจะไม่ยอมให้ค้นแต่นาเล่ฐานะที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจมีสิทธิอนุญาตให้ตำรวจตรวจค้นแกรู้ไว้ซะด้วย
3: ขอโทษนะครับมาผมจำเป็นต้องใช้อำนาจจริง
2: ๆเอาเลยถ้าอยากเชื่อฆาตกรเนี่ยเชิญ
1: นิชานิไอ้ครับ

0: ญาตอยากจะค้นใครห้องไหนค้นไปเลยอย่าได้แคร์ฉันก็อยากจะรู้นักว่าไอ้ฆาตกรซ่อนแอบมันเป็นใครแล้วฉันก็อยากจะเช็ดล้างทำความสะอาดภูนราสักทีหมักหมมมานานตั้งแต่รุ่นพ่อ
1: ได้ยินแล้วนะคะเรศจัดการเลยค่ะ

0: ตำรวจหรือตีนแมวเนี่ยมาลับๆล่อๆแถมยังเข้าออกทางลับอีกอ่ะ
1: ก็ถ้าเขายกขยงเข้าไปทางด้านในโรงแรมแขกก็แตกตื่นกันหมดสิ
0: แล้วนี่ตำรวจมากันทำไมเยอะแยะอ่ะนี่ฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าม
1: าค้นห้องคุณอีกคุณนี
0: ้โอ้ my god นี่ค้นห้องคุณดีด้วยเหรอคือมาค้นห้องคุณอีกยังพอเข้าใจได้นะเพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยตีผ้าสุ่มสี่จนตายอ่ะแต่เขามาค้นห้องคุณนี้ทำไมอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: พูดตำรวจมากันแล้วครับคุณอิฐ

0: ำรวจมาแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับขออนุญาตตรวจค้นครับ
2: เชิญตรวจให้ละเอียดได้เลยนะครับแล้วผมก็เตรียมเสื้อสูทตัวที่กระดุมหายเอาไว้ให้ตรวจคราบเลือดแล้วด้วยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าสมศรีครับ
3: ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือ
0: เป็นคำสั่งของคุณซายค่ะให้เพนมาดูการตรวจค้นทั้งหมด

คุณเลศครับดูคุณนี่เขาชิวๆนะครับเหมือนแกไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ตำรวจมาค้นห้องครับแบบนี้ฟังคุณอิดเขาเดินอาการเดียวกันไหมครับเนี่ย

0: ำรวจเจออะไรบ้างหรือยังคะตัวเจ้าของห้องเขาไม่อีนางขังขอบอะไรเลยนะคะนั่งซดกาแฟซวบๆอยู่นั่นว่าแต่ตำรวจเขาหวังว่าจะค้นเจออะไรกันคะ
1: เสื้อผ้าอุปกรณ์และอาวุธที่ใช้ก่อเหตุตีคุณสมศรีจนเสียชีวิตครับ
0: แค่ฟังก็ขนแขนสแตนด์อัพแล้วค่ะ

0: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
1: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30

0: กี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นันไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: Nescafe Rich Aroma
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีก
5: เพิ่มกาแฟ
4: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบ็คเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
9: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
12: ทั้งใครจะรสดีกัน
13: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
14: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
15: ช้
14: าหร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
18: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
17: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
19: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
20: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
17: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
21: ์ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
22: จัดเต็ม
23: ว้าว
22: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
21: ผลผลิตดี
24: เต็มไป
22: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
25: งานเสร็จแล้ว
26: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
27: ได้ไหมครับ
26: Formos Omega 369
28: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
29: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
30: ดาวนี่ลักซ์
31: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
32: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
33: อ
32: ่
33: ะเค็มอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
34: ชิมซะหมดเลย
35: ของคุณป้าครับ
36: ป้าเหรอ
37: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
38: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
39: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
40: ปากเหม็นแน
41: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
42: เมื่อไอมีเสมหะ
43: ละลายเสมหะขับออกง่าย
42: บรรเทาไอ
43: ใช้โซแมท
42: มีคาร์โบซิสเตอีน
43: อันตรายก่อนใช้ยา
44: พบแล้วเด็กชายวัย3ขวบหลังหายตัวย่านประชาอุทิศแขวงทุ่งครุไล่กล้องวงจรปิดพบถูกชายวัย47ปีพาออกจากบ้านผู้ก่อเหตุปฏิเสธลักพาตัวอ้างพาเด็กไปซื้อขนมเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลตรวจร่างกายเด็กและพยานหลักฐานเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
45: นักตบวัดโคกปากเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรง

0: ออะไรไหมอ่ะ
1: จะรู้ได้ไงก็ยืนอยู่ด้วยกัน
0: แม่ยายเยอะ
2: สวัสดีค่ะแม่ใหญ
3: ่กินข้าวกันแล้วหรือยัง
2: กินกินแล้วค่ะ
3: ตามสบายนะนี่ดิ
4: ค่ะแม่ใหญ
3: ่ไหนล่ะไม่เห็นตำรวจสักคน
4: ตำรวจกำลังตรวจค้นบนห้องอยู่ค่ะ

0: เจออะไรแล้วหรือยัง
1: เดี๋ยวทรายโทรถามให้นะคะฮัลโหลเรศคะตำรวจเจอหลักฐานอะไรไหมคะ
2: ไม่เจอหลักฐานอะไรในห้องนี้เลยทรายตอนนี้ตำรวจเก็บของกำลังจะกลับแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ
3: ตกลงค้นจนทั่วแล้วใช่ไหมคะไม่เจอหลักฐานอะไรเหนื่อยแย่เลยนะคะคุณตำรวจฉันคิดว่าพวกคุณเนี่ยควรที่จะไปค้นห้องคุณอิดมากกว่าไปช่วยอีกทีมหนึ่งค้นหาฉันว่าเจอหลักฐานแน่นอนเพราะว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าคุณสมศรีไม่ใช่ฉันเข้าใจนะคะ
2: อ
3: ัน
2: นี้ครับถ้าอันนี้จะโกรธอ่ะโกรธผมดีกว่านะครับอย่าไปลงที่เจ้าหน้าที่พวกเขาแค่ทำตามหน้าที่ผมเป็นคนสั่งให้พวกเขามาตัวคนเอง
3: ใช่สิฉันมันก็เป็นแค่ญาติคนหนึ่งแต่ก็ช่วยนึกถึงบุญคุณกันบ้างนะฉันช่วยพ่อเธอทำงานเพื่อภูนารา
2: ผมไม่เคยไม่นึกถึงสิ่งที่อาทำเพื่อภูนารานะครับผมไม่เคยลืมว่าอาเป็นใครผมเคารพอาเสมอแต่ผมว่าตอนนี้อากำลังลืมว่าอาเป็นใครและผมเป็นใคร

0: ตาขอโทษแทนแม่จริงๆนะคะตอนนี้แม่กำลังหงุดหงิดอะค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าคุณสมศรีก็เลยอาจจะมีเหวี่ยงวีนไปบ้างอย่าโกรธเลยนะคะ
1: ไม่ต้องขอโทษแทนหรอกลิตาลิตาไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือขอตัวครับ
3: เชิญ
1: ขอบคุณครับเชิญครับ
4: เชิญทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปส่งเชิญครับ

0: อยากเจอต้องได้เจอตำรวจไม่กลับไปมือเปล่าแน
1: ่ๆสวัสดีครับเชิญตรงนี้หน่อยครับ
2: เจออะไรครับ
1: ไม้ก๊อฟติดคราบเลือดครับ

0: ันก็มันนี่เป็นของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับมันเลอะเลือดได้ยังไงขอผมดูหน่อย
2: ไม่ได้ครับห้ามแตะต้องหลักฐานทางคดีครับ
1: หลักฐานอะไรล่ะผมไม่ได้เป็นคนฆ่าสมศรีนะมันเป็นเลอะเลือดได้ยังไงมันอาจจะเป็นเลือดอะไรก็ได้ไม่ใช่เลือดของสมศรีหรอก
2: จะใช่เลือดของคุณสมศรีหรือไม่ใช่เดี๋ยวทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบเทียบกับศพของคุณสมศรีเองครับ
0: เก็บหลักฐาน
1: อย่าพูดออกไปขอผมดูก่อน
0: ไม่ได้ครับ
1: อะไรกันทำไมจะไม่ได้เล่านี่มันไม้กอล์ฟของผมนะและนี่มันก็ห้องผม
2: ใช่ครับหลักฐานชิ้นนั้นเป็นของคุณอยู่ในห้องคุณและคุณก็เป็นคนที่ร้องขอให้ตำรวจเข้ามาตรวจค้นเอง

0: โหลคุณทรายเหรอคะเจอแจ็คพอตในห้องคุณอิดแล้วค่ะ
1: อะไรนะคะเจอคราบเลือดติดอยู่ที่ไม้ก๊อฟในห้องคุณอิดเหรอคะค่ะขอบคุณค่ะพี่เพนนี่คุณอิดเป็นคนฆ่าพี่สมศรีจริงๆเหรอเนี่ย
2: เพิ่งสิมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของพี่สมศรีจริงๆก็ได้
1: ไม่ใช่ก็บังเอิญเกินไปแล้วพี่สมศรีถูกตีตายแล้วก็ยังมีคราบเลือดติดไม้ก๊อฟอยู่ในห้องคุณอิดอีก
3: ใช่มันบังเอิญเกินไปตีคนตายมีเลือดติดทำไมถึงไม่เช็ดออกทำไมถึงเอามาเก็บไว้ใกล้ตัวทำไมถึงไม่เอาไปทิ้งไกล
0: เรื่องนี้ก็มีเหงียนงำ
4: เงื่อนงำค่ะแม่ใหญ
0: ่ขมะฉันพูดอะไรผิด

0: ฉันว่าวันนี้แม่ใหญ่มาแปลกแปลก
1: นะแปลกยังไงนั่งวีลแชร์น่ะแปลก
0: ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าพูดจาแปลกๆอ่ะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะเหมือนไบโพล่ากินอ่ะนี่โดนยิงหัวมันมีผลต่อระบบสมองเปล่าวะ
1: เฮ้ยไม่มั้ง
0: ฉันว่าใช่แน่ๆเฮ้ยน่ากลัวคุณอารามีทั้งฆาตกรฆ่าคนมีทั้งคนบ้า
1: แล้วก็มีคนขี้นินทาปากปลาแตกอย่างเธอด้วยแหละ
0: มาใครกันนี่ๆๆมัน
2: ก็ไม่ต้องอยากรู้อะไรมากมาย
3: ตำรวจไม่อนุญาตให้ดูของจริงได้ดูรูปที่ฉันถ่ายไว้แทนก็แล้วกัน
4: ขอฉันดูบ้างชัดไป
3: ขอบคุณครับพอดีว่ากล้องมือถือผมมันชัด
4: ฉันหมายถึงคราบเลือดที่ติดอยู่ที่ไม้กอล์ฟมันชัดไป
3: แม่ใหญ่หมายถึงว่ามันดูจงใจไปใช่ไหมครับ
4: ถามเพื่อนคุณดูสิ
5: คือฉันแค่แปลกใจทำไมกอล์ฟนั่นคืออาวุธที่ใช้ตีคุณสมศรีจริงๆทำไมเขาถึงเอามาเก็บไว้ทำไมไม่เอาไปทิ้งไกลๆแล้วถ้าจะเอามาเก็บไว้จริงๆก็ควรจะทำลายหลักฐานด้วยการเช็ดออกให้หมดก่อน
3: การทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้ตัวเองผิดไม่จำเป็นต้องไปทิ้งไกลๆหรือเช็ดล้างทำความสะอาดอะไรหรอกมันมีหลายวิธีแล้วคนที่มีหลักฐานอยู่ใกล้ตัวก็อาจจะเป็นคนที่ทำหรือไม่ทำก็ได
0: ้หมายความว่าเรายังฟันธงไม่ได้ว่าคุณอีกคือฆาตกรหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
6: โอ้โหนี่เรื่องมันซับซ้อนอย่างกับดูหนัง007เลยนะคะ
4: ไม่ต้องห่วงคนที่ทำต้องได้รับผลกรรมอาจจะเป็นเธอ
0: นี่ค่ะสายว่าเรากลับบ้านพักผ่อนกันดีกว่านะคะ

0: มีเรื่องอะไรจะเมาอีกล่ะ
1: ตำรวจเจอไม้ก๊อฟติดคราบเลือดเส้นผมแล้วก็มันสมองของป้าสมศรีอยู่ในห้องของคุณอีกค่ะ
0: หรอไม่ได้เจอคราบเลือดอย่างเดียวยังเจอเส้นผมเจอมันสมองด้วยหรอเธออย่ามาใส่ไข่หน่อยเลย
2: พอดีอยู่รอบนอกอะค่ะมองไม่ค่อยชัดก็เลยเสริมให้มันได้อารมณ์อะค่ะแล้วคุณนี่รู้ได้ยังไงคะว่ามีแต่คราบเลือดติด
0: ฉันก็เดาเอาอะเห็นอาการเล่าของเธอแบบเนี้ยก็รู้แล้วว่าเล่นใหญ่แน่ๆแต่ก็เอาเถอะแค่ตำรวจเจอหลักฐานมาตัวฆาตกรอยู่ในห้องเนี้ยมันก็พอแล้ว
1: แต่ลิซ่าได้ยินคุณทรายกับคุณนเรศคุยกับเพื่อนตำรวจของเขานะคะว่าไอ้หลักฐานไมค์กอล์ฟเนี่ยมันทะแม่งไม่แน่นะคะคุณอิทอาจจะไม่ได้เป็นคนฆ่าป้าสมศรีก็ได้ค่ะ
0: มั่วเจอขนมตกอยู่ในที่เกิดเหตุเจอไมค์กอล์ฟที่ใช้ฆ่าอยู่ในห้องแบบนั้นน่ะจะไม่ใช่ใน

0: ว่าแต่คืนนี้นายอิดจะนอนหลับไหมนะ
1: ท่านอนิชาเป็นคนฆ่ายายป้าสมศรีจริงมันก็เก่งมากเลยนะครับที่แอบเอาไม้ก๊อฟมาไว้ในห้องคุณได
2: ้มันต้องมีคนในนี้เป็นขี้ข้าทำงานให้มัน
1: แล้วจะทำยังไงดีครับมีหลักฐานทั้งหลายอย่างว่าคุณเป็นคนฆ่า
2: ก็ฉันไม่ได้ฆ่าฉันไม่ยอมเป็นแพ้ให้นางนิชาหรอกฉันอดทนรอมานานขนาดนี้ฉันจะสู้ทุกอย่างเพื่อให้คุณดารามันเป็นของฉัน

0: คุณลิตตาผมกำลังคิดถึงคุณคุณก็มาหาผมพอดีเหมือนรู้ใจผมเลยนะครับคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับ
1: ลิตตาไม่สบายใจเรื่องคดีคุณสมศรีค่ะลิตตาอยากรู้ว่าแม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะทำไมอาอิดถึงบอกว่าแม่เป็นคนฆ่าคุณสมศรีอ่ะ
0: ผมไม่รู้หรอกนะครับแต่ลักษณะเหมือนเขาโกรธแค้นกันมากเลยนะครับคุณลิตตาน่าจะรู้ดีว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
1: ลิตตาไม่รู้เลยค่ะกับอาอิดเนี่ยลิตตาเห็นเขาตั้งแต่ลิตตายังเด็กๆก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะเคยทะเลาะกับแม่หรือมีปัญหากับแม่สักครั้งอ่ะแต่ทำไมวันนี้อยู่ๆถึงทำเหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ไม่รู้อ่ะ
0: มันต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นแน่ๆถึงได้ผิดใจกัน
1: ลิตาคิดไม่ออกเลยค่ะว่าเรื่องอะไรตอนนี้ลิตาคิดจนปวดหัวไปหมดแล้วอ่ะ
0: ก็อย่าไปคิดให้ปวดหัวสิครับคุณลิตาเปลี่ยนเป็นหาคำตอบด้วยการช่วยผมสืบเรื่องนี้แทน
1: สืบเหรอคะ
0: คอยจับตาแม่คุณกับคุณอิดไว้เขาอยู่ภายในภูนารายังไงเขาหนีกันไม่ได้หรอกครับต้องเจอหน้าต้องปะทะกันอีกแน่ถ้าคุณเกาะตามติดคุณก็อาจจะได้ยินกับหูของตัวเองว่าเขาโกรธแค้นกันเรื่องอะไรทำได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะลิตาจะลองดูนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ิดประตูหน้าต่างเอาไว้เองอ่ะอยากจะให้อากาศมันถ่ายเทบ้างสงสัยลมมันจะแรงอ่ะมันก็เลยทําให้ประตูกระแทกเสียงดัง
1: ให้ทรายไปปิดให้มั้ยคะ
0: ไม่ต้องอ่ะฉันอยากจะให้อากาศมันถ่ายเทบ้างบ๊ายบายกลับจากโรงพยาบาลอ่ะฉันขึ้นไปนอนเดี๋ยวฉันปิดเอง

0: 28ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภา

0: างและผมออฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31นะครับชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับทั้งทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube ของทางข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์เตือนภัยเลยค่ะยิ่งใครมีลูกเล็กคลาดสายตาไม่ได้นะคะมีกรณีของเด็กหายเกิดขึ้นและน้องเป็นเด็กชายอายุแค่3ขวบหายตัวออกไปแล้วมีคนเห็นเบาะแสว่ามีผู้ชายอายุ40กว่าปีพาน้องขึ้นมอเตอร์ไซค์หายไปเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตรวจสอบจนที่สุดเจอจริงๆเด็กอยู่กับผู้ชายคนนี้ใต้แฟลตแห่ง1นะคะปรากฏคนที่พาเด็กไปเขาอ้างว่าจริงๆไม่ได้คิดร้ายอะไรนะแค่พาเด็กไปซื้อขนมและตั้งใจจะเอาน้องไปเลี้ยงค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเปิดภาพกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์พาหนูน้อยคนนี้ค่ะอายุ3ขวบตามลูกศรเลยนะคะขี่ซ้อนท้ายหายออกจากบ้านที่ซอยประชาอุทิศ56เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะพ่อแม่เด็กออกตามหาไม่เจอก็รีบไปแจ้งความที่สน.ทุ่งครุในช่วงเย็นโดยครอบครัวก็ประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลด้วยช่วยกันแชร์จนมีพลเมืองดีและทีมบ้านในวังมาช่วยกันไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแกะรอยรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายจนได้ข้อมูลไปถึงคนรู้จักและเบาะแสว่าผู้ชายคนนี้พักที่ไหนหากันทั้งวันนะคะ2ทุ่มครึ่งเจอค่ะเด็กอยู่กับชายอายุ47ปีบริเวณใต้แฟลตเคหะสุขสวัสดิ์ซอยสุขสวัสดิ์38นะคะเอาไปดูภาพนาทีเจอตัวน้องกันค่ะ
2: เอาเด็กมาทำไม
3: ไม่ได้เอามาทำไมผมเข้ามาดูนะพี่ผมก็มาเลี้ยง
2: เด็กก็ดูผมขอโทษพี่
3: ผมขอโทษขอเด็กคืนค่ะเดี๋ยว
2: รอต
4: ำรวจอันนี้แม่เหรอ
2: แม่ลูกแม
1: ่อ๋อเออโอ้โหเนี่ยนาทีแม่ลูกโผล่เข้ากอดกันคุณแม่รีบอุ้มลูกเอาไว้แนบอกเลยนะคะคือนาทีนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอเด็กน้องที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยอยู่ใต้แฟลตกับผู้ก่อเหตุนะคะแล้วในมือเด็กนะมีขนมมีไอศกรีมด้วยเอานี่ยังถือไอศกรีมอยู่เลยความไร้เดียงสาเนี่ยค่ะขนมถุงเบ้อเลยนะคะทีนี้ทีมงานก็พยายามจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วความที่เด็กเขาไร้เดียงสา3ขวบเนี่ยเขาเล่าอะไรไม่ได้นะคะก็รีบประสานพ่อแม่กับตำรวจพาน้องไปที่โรงพักก่อนนะคะเด็กเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าลุงพาไปซื้อขนมไม่ได้ทำร้ายส่วนในเคนอายุ35ปีหัวหน้ากลุ่มบ้านในวังบอกว่าทีมงานช่วยกันตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางตั้งแต่เด็กถูกพาออกจากบ้านไปจนได้เบาะแสของผู้ก่อเหตุจนตามไปเจอเด็กขณะที่คุณพิมพ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพลเมืองดีบอกว่าหนูน้อยหายไปตอน11โมงเธอเองรู้เรื่องตอนบ่าย2ก็รีบช่วยออกตามหาเช่นเดียวกันค่ะ
5: เหมือนเป็นการสร้างภาพเหมือนก
6: ัน
5: ในความรู้สึกหนูนะเพราะว่าโจรเขาพูดกับหนูว่าเขาไม่มีเงินสักบาทเลยเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กอยากกินขนมเนี่ยแต่ไม่มีเงินก็เลยพาเด็กเนี่ยไปขอเงินคนอื่นเพื่อไปซื้อขนมจะขอสัก10บาทเขาพูดว่าเขากินแล้วก็มีสารเสพติด
7: กิน
5: อะไรB5แล้วก็มีสารเสพติดก
7: ็
5: เลย
7: คือตัวเขาพูดเอง
5: ตัวเขาพูดเขาบอกว่าเขามึนงงอยู่รู้ตัวอีกทีก็คือเด็กอยู่กับเขาจะเอาไปคืนบ้านก็เด็กเขาไม่ยอมกลับ
0: ส่วนชายวัย47ปีก็อ้างว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมีอาการมึนเมาและสับสนได้กินยาที่เกี่ยวกับระบบประสาทเข้าไปและยอมรับว่าใช้สารเสพติดอ้างว่าเข้าใจว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนและตัวเองเป็นคนชอบเด็กจึงตั้งใจจะพาไปเลี้ยงนะครับตอนที่ให้การกับตำรวจเนี่ยยังปฏิเสธด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ลักพาตัวเด็กนะอ้างว่าจะพาเด็กออกไปซื้อขนมเท่านั้นครับ
8: ผมก็ไม่ได้หนีไม่ได้หลบแล้วเขาก็ถามว่าไอ้รู้มึงเอาใครลูกผมเองอยู่ผมเบอร์ผมบอก
9: นายได้ดูดป่ะ
8: ผมเสพอยู
9: ่เออ
1: ไงเออ
10: จ้ะเสพแล้วเบอร์ไปเอาลูกเขามาว่างั้นเถอะ
0: เออนะก็คือเสพยานั่นเองนะครับส่วนพ่อของเด็กอายุ51ปีก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลับจากการทำงานและนอนพักอยู่ในบ้านได้ยินเสียงลูกพูดคุยกับใครบางคนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนบ้านก็ไม่ได้เอะใจจนเวลาผ่านไปนานผิดปกตินะครับก็ออกมาดูปรากฏว่าลูกหายไปแล้วก็รีบออกตามหาและไปแจ้งความส่วนตัวพ่อยืนยันนะครับไม่รู้จักชายอายุ47ที่พาลูกไปเป็นการส่วนตัวเคยเห็นหน้าผ่านๆเท่านั้นแต่แม่เด็กอายุ31ปีบอกว่าชายที่ก่อเหตุเป็นญาติกับแฟนเก่าของแม่เด็กที่เลิกรากันไปแล้วครับเออแต่ว่าลูกและสามีเนี่ยไม่รู้จักกับชายคนนี้มาก่อนทีนี้หลังจากเจอตัวลูกแล้วโอ้นี่กอดเลยอ่ะน้องก็ซบเลยนะฮะบอกว่าลูกเนี่ยเป็นหวัดและค่อนข้างซึมครอบครัวก็เลยนำตัวไปตรวจร่างกายคุณแม่ก็กล่าวขอบคุณทั้งตำรวจพลเมืองดีทีมงานทุกคน

0: ที่ช่วยกันตามหาลูกจนปลอดภัยครับ
1: หนูหลับอยู่ไงตอนนั้นน่ะแล้วทีนี้เขาบอกเขารู้จักกับพี่ชายหนูเขาก็เขาก็
2: รู้จักกันจริงไหม
1: รู้จักกันรู้จักแล้วเขาเป็นญาติของเป็นแบบว่าเป็นน้าของ
3: แฟนเก่า
1: ใช่ใช่
2: ก็คือคนที่เอาเด็กไปเนี่ย
1: เป็น
2: ญาติของแฟนเก่าแล้วพ่อเด็กก็รู้จักจากก
1: ับ
2: คน
3: แต่ทางนี้ไม่รู้จักเลย
1: เขาคิดว่าเขาจะพามาส่งเลยแต่ว่าเห็นว่าไปนานเลยบอกก็ยังไม่พาลูกกลับมาอย่างเงี้ย
2: อ๋อ
1: แล้วน้องเขาไม่สบาย
4: ดูแลลูกให้ดีขึ้น
5: ไห
4: ม
5: โอ้ยอย่างนี้ต้องกักแล้วพี่ไม่ให้ออกแล้วต้องดูให้ภรรยาล็อกแล้วอ่ะ
4: จะระวัง
5: แล้วอย่างว่าครับต้องมากขึ้นวันนี้วันนี้รอบครอบใครเข้าใครออกเราไม่เห็นแล้วซอยมันเล็กด้วยซอยเปียกเข้าได้
6: ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็พิจารณาในการแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุทั้งเรื่องยาเสพติดและพรากผู้เยาว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องนำตัวหนูน้อยไปตรวจร่างกายด้วยว่าจะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะทีนี้แน่นอนทุกครอบครัวเวลาเราสอนลูกสอนเด็กเนี่ยเราจะบอกอย่าไปกับคนแปลกหน้าแต่ว่าอย่าลืมยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้นะคะศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐระบุว่าเด็กอายุ 1-3 ขวบยังต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่อย่างใกล้ชิด4ขวบขึ้นไปสามารถเริ่มฝึกทักษะความปลอดภัยได้เช่นไม่ตามใครไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่รับของหรือขึ้นรถกับคนอื่นและหากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้ปฏิเสธตะโกนขอความช่วยเหลือและรีบไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้แต่จริงๆอ่ะ4ขวบ5ขวบก็ยังไม่ควรปล่อยหรอกค่ะ
0: ใช่ครับ
6: นะคะเอาเป็นว่าดูแลใกล้ชิดดีที่สุดแล้วก็อาจจะซ้อมเหตุการณ์ไว้ก็ได้นะคะฝึกลูกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองยังไงต้องร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรนะคะ
0: นะหรือจริงๆมีหลายวิธีมากใช่มั้ยฮ
6: ะ
0: ให้เด็กพกอะไรไว้แขวนอะไรไว้เหมือนที่เราเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเคราะห์ดีนะฮะเคสนี้น้องไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่เคสต่อไปอันนี้ขยับขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วเอามาเตือนทุกๆคนนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยบุกไปช่วยนักศึกษาสาวอายุเพียงแค่19ปีถูกแก๊ง call center หลอกครับอ้างว่าเป็นตำรวจข่มขู่จนน้องเนี่ยโอนเงินไปแล้วกว่า 800,000 บาทนะครับไม่พอครับน้องกำลังจะขอเงินพ่อแม่และโอนไปให้มันอีกเป็นล้านคุณผู้ชมครับโชคดีที่ตำรวจนั้นไปช่วยไว้ได้ทันครับ
7: อยู่อย่างนี้มา 3-4 วัน
8: ใช่นี่แหละตอนนี้เราไปช่วยแล้ว
7: เ
8: ราจะใจเย็นไม่เป็นไรไม
7: ่
8: ต้องเ
7: ครีย
8: ดเดี๋ยวพี่ให้คุยกับแม่คุยกับพ่อนะครับ
2: ดีละดี
7: แ
2: น่เนี่ย
7: เดี๋ยวหลอกเงิน
8: ใช่หลอกเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนได้เงินไม่เป็นไรเราทำอาหารกินได้นะ
0: โอ้เนี่ยคือน้องเจอตำรวจจริงปุ๊บปล่อยโฮเลย
6: ร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยอ่ะ
0: คือสูญเงินไป 800,000 แล้วไงฮะแล้วเกือบจะศูนย์ไปอีกเป็นล้านนะครับคุณผู้ชมนี่คือจังหวะที่ตำรวจจากศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์บุกเข้าไปช่วยนักศึกษาสาวอายุเพียงแค่19ปีครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกว่าน้องได้รับทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนอ้างว่าหนูมีคดีติดตัวนะลูกแล้วก็โอนสายให้ตำรวจปลอมใช้จิตวิทยาข่มขู่จนน้องกลัวและโอนเงินไปกว่า 800,000 บาทแถมกำลังหลอกให้น้องเนี่ยขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทคุณผู้ชมแต่เคราะห์ดีครับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือไว้ได้ทันทีนี้ระหว่างการช่วยเหลือครับผู้ปกครองถึงกับร้องไห้เลยฮะจังหวะที่ได้ยินเสียงลูกสาวเองก็ร้องไห้แล้วก็ขอโทษพ่อแม่ครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอธิบายให้ทั้งพ่อแม่และน้องรับทราบนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นกลลวงของมิจฉาชีพหนูเนี่ยไม่ได้มีคดีความจริงๆครับ
8: แม่คุยพุ่มกับเจ้าท่านครับ
9: ปลอดภัยก็ดีแล้ว
8: นี่น้องยุ้งครับผีพุ่มกับแล้วซึ่งเราคุยอย่างนี้ตั้งแต่แรกแต่ฟังตายไม่พอดีเลยนะ
7: ฟังได้อยู
9: ่
7: ค
9: ่
7: ะ
8: คุยกับแม่ยังไม่ต้องเสียใจยังไงปลอดภัยแล้ว
7: หน
8: ู
7: ขอโทษ
8: เดี๋ยว
7: หน
8: ู
7: ขอโทษนะ
10: ไม่เป็นไร
8: บอกลูกไม่เป็นไรค่อยว่ากันเราปลอดภัยก่อน
7: หนูเกินก็ตลอดเวลาหน
8: ู
7: เลยไม่กล้า
8: ไม่กล้า
7: พ
8: ูดอ่ะใคร
7: ไม่กล้าพิมพ์อะไรเลยพิมพ์เขาก็บังคับให้แชทส่งกับคนดูหนูตลอดเวลาเลย
10: ไม่เป็นไรลูกประสบการณ์ชีวิตลูกไม่เป็นไรเงินที่หายไปไม่เป็นไรเลย
0: โอ้โหคือคุณแม่สอนดีมากเลยนะแล้วน้องนี่คือร้องไห้ตลอดเวลาเลยคือนี่กฎเดิมเลยนะ
6: ค
0: ืออีกฝ่ายเนี่ยบังคับวิดีโอคอลตลอดเวลาแล้วน้องก็เลยไม่กล้าวางไง
6: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยกลโกงหรือว่ามิจฉาชีพที่มันใช้กลลวงเข้ามาเนี่ยนะคะ
0: ครับ
6: อยากเอกสารที่ส่งเนี่ย ปลอมมาจนแนบเนียนเช่นหน้าบุ๊กแบงค์ของคนที่เป็นเหยื่อที่อ้างว่าน้องไปพัวพันหรือเอกสารจากสำนักงานตำรวจที่มีตราครุฑหรือแม้กระทั่งชื่อตำรวจเนี่ยน้องบางคนก็ไม่ใช่ว่าไม่เอะใจมีน้องนักศึกษาบางคนเนี่ยบอกว่าเขาลองเอาชื่อตำรวจที่ทักมาที่คุยด้วยเนี่ยไปเซิ
0: ร์
6: ชก็เจอว่ามีตัวตนจริงๆเพราะมันเอาชื่อของตำรวจยศตัวจริงเนี่ยมาใช้หลอกแต่ไอ้คนที่คุยกับเราเนี่ยคือตัวปลอมหลักการง่ายๆที่บอกเด็กๆทุกคนนะคะตำรวจจะไม่ทักเราผ่านทางไลน์จะไม่ให้เราวิดีโอคอล24ชั่วโมงและไม่ให้เราโอนเงินของเราไปให้เขาตรวจสอบ
0: คือทั้งหมดเนี้ยตำรวจจริงไม่ทำ
6: ตำรวจจริงไม่ทำแล้วถ้าน้องไม่ได้กระทำความผิดไม่ต้องไปกลัวเลยค่ะ
0: แต่ว่าพวกนี้มันใช้จิตวิทยา
6: จิตวิทยานะเพราะนั้นเราต้องบอกหลักการไว้ก่อนเพราะอะไรสถิติมันเยอะมากคุณผู้ชมศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขาเปิดสถิติเอาแค่ว่า7วันแล้วกันพบแจ้งคดีออนไลน์ 5,863 คดีความเสียหายรวมเนี่ย241ล้านบาทนะคะแค่อาทิตย์เดียวนะเพิ่มขึ้น84คดีจากสัปดาห์ก่อนความเสียหายเนี่ยนะคะอาจจะลดลงคืออาจจะเข้าไปสกัดได้บ้างนะคะประเภทคดีที่พบมากที่สุดคือหลอกซื้อขายสินค้าและบริการ 4,349 คดีคิดเป็น 74.2% แต่ที่สร้างความเสียหายสูงสุดคือการแอบอ้างบุคคลอื่นที่มีมูลค่ากว่า69ล้านบาทหรือ 28.7% ค่ะ
0: และข้อมูลที่น่าสนใจนะครับตอนนี้กลุ่มที่เป็นเหยื่อสูงสุดฮะเราอาจจะคิดว่าเป็นคนแก่ผู้สูงวัยคนเกษียณไม่ใช่แล้วกลุ่มที่เสี่ยงสุดและเป็นเหยื่อสูงสุดตอนนี้คืออายุ 21-30 ปีนะฮะมิจฉาชีพสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยมาเล็งวัยรุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะคดีหลอกซื้อขายสินค้าแอบอ้างบุคคลอื่นและหลอกด้านการจ้างงานขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่เร่งสกัดเครือข่าย Ghost Driver ที่รับจ้างขนชาวจีนผ่านประเทศไทยก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ชายแดนและอาคารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ในเมียนมาอันนี้อีกขบวนการหนึ่งนะครับตำรวจฝากมาย้ำตามหน้าจอนะครับคุณผู้ชมตำรวจจริงจะไม่มีการโทรข่มขู่ไม่ส่งหมายจับทางไลน์ไม่สั่งให้โอนเงินตรวจสอบบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยว่าถูกหลอกให้โทร1441ทันทีนะครับยังไงแคปหน้าจอนี้ไว้คุณผู้ชมแล้วส่งต่อแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับจะได้ไม่มีลูกหลานของเราตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์อีกครับ
6: ค่ะมีหลายคนเสนอเลยว่าไอ้ต่อไปนี้เนี่ยหลักสูตรในสถาบันการศึกษาต้องมีแล้วหลักสูตรป้องกันมิด101ให้ลูกเราเรียนเพราะว่าเด็กเราต้องยอมรับบางคนเล่นเกมบางคนเข้าไปสนใจอย่างอื่นอาจจะไม่ได้ดูข่าวเสมอไปฝากทุกคนช่วยกันแชร์คลิปข่าวนี้ให้ลูกให้หลานของเรากันด้วยนะคะแล้วพูดถึงสแกมเมอร์เนี่ยความน่ากลัวเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูว่าล่าสุดเนี่ยเราพาเจ้าหน้าที่ไปดูอาณาจักรสแกมเมอร์ค่ะคุณผู้ชมชายแดนไทยกัมพูชาเนื้อที่ประมาณ500ไร่นะคะแล้วปรากฏข้างในมันไม่ได้เป็นแค่ศูนย์สแกมเมอร์ที่เซตฉากเอาไว้หลอกคนอย่างเดียวจำได้ไหมเรามักจะเล่าข่าวว่ามีคนที่รอดชีวิตมาแล้วเขาบอกว่าคนที่ถูกหลอกไปทำงานเป็นสแกมเมอร์เองหมดประโยชน์เมื่อไหร่ทำยอดไม่ได้บางคนถูกฆ่าบางคนถูกนำไปผ่าตัดเอาอวัยวะไปขายและล่าสุดมีการเปิดให้ดูที่อาณาจักรสแกมเมอร์เนี่ยถึงขั้นมีห้องผ่าตัดและห้องซ้อมทรมานเลยค่ะ
9: เป็นห้องทำงานของเขานะครับกลุ่มสแกมเมอร์เขาจะนั่งทำงานรวมกันนะครับเมื่อมีการหลอกลวงได้สำเร็จนะครับก็จะมีการกล่าวคำปลุกขวัญ นะครับแล้วก็เชียร์กันว่าใครทำยอดได้ดีก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่เขาได้ตกลงกันไว้ในระเบียบนะครับแต่ถ้าทำยอดไม่ได้หรือว่าไม่ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็จะถูกทรมานนะครับซึ่งในพื้นที่ก็มีเก้าอี้ทรมานนะครับมีโต๊ะนะครับแล้วก็อุปกรณ์กระบองช็อตไฟฟ้านะครับใช้ทรมานสแกมเมอร์ก็ตรวจพบก็งอยนะครับการถูกตัดนิ้วนะครับการทรมานนะครับซึ่ง
6: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวค่อยๆให้ดูภาพนะคะ
0: ค
6: ือมีสภาพห้องทำงานก่อนอันนี้เอาไว้สำหรับหลอกเหยื่ออันนี้เราอาจจะพอเคยเห็นหลายๆที่ใช่ไหมคะมีสคริปต์อ่านยังไงพูดยังไงที่เป็นจิตวิทยามีเสื้อผ้ามียูนิฟอร์มให้เปลี่ยนใส่ชุดเป็นตำรวจนี่เป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที
0: ่
6: นานาชาติเลยหลอกเหยื่อประเทศไหนในโลกนี้ก็มีใส่ชุดของประเทศนั้นนะคะแล้วก็มีฉากเป็นสถานีตำรวจบ้างละของประเทศนั้นประเทศนี้นะแล้วที่น่าตกใจมีห้องผ่าตัดมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์นี่ห้องผ่าตัดนะคะมีเตียงชัดเจนมีห้องสูตินรีเวชห้องเอ็กซเรย
0: ์
6: ห้องตรวจเลือดซึ่งในข้อมูลเนี่ยระบุว่าสำหรับเอาไว้รักษาเนี่ยอาจจะไว้รักษาบอสชาวจีนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์แต่ไอ้ส่วนผ่าตัดเนี่ยมีข้อมูลว่าเอาไว้ผ่าตัดแก๊งสแกมเมอร์ที่หมดประโยชน์แล้วแล้วเอาอวัยวะ ไปขายต่อในตลาดมืด
0: ครับ
6: เนี่ยเจอจะจะแบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยระหว่างคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยทหารไทยควบคุมพื้นที่ไว้กว่า500ไร่หลังมีการปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะในอาคารบัญชาการ4ชั้นเนี่ยมีห้องขังด้วยแล้วก็มีห้องที่ถูกระบุว่าเป็นห้องเอาไว้ใช้ทรมานคน
0: ครับ
6: ห้องทรมานมีมากถึง12ห้องอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเป็นลักษณะของห้องปิดทึบไม่มีช่องระบายอากาศมีกล้องวงจรปิดทุกห้องนี่มืดตื้อไม่มีหน้าต่างเลยนะคะ
0: ครับ
6: แล้วไปเจอเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นมีกระบองไฟฟ้าเอาไว้ทรมานคนที่ทำยอดไม่ได
0: ้โอ้โห
6: ก็จะถูกส่งมาเหมือนเป็นคุกใต้ดินน่ะ
0: คือมีทั้งทรมานมีทั้งค้าอวัยวะนี่ค้ามนุษย์ชัดๆ
6: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนี่คือสิ่งที่กัมพูชาทำ
6: แล้วอันนี้ให้ดูไว้นะคะคนที่แบบว่าไปทำงานต่างประเทศเขาบอกมาเถอะมาทำงานเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ได้เงินเดือนละเยอะๆได้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เยอะๆจุดจบเนี่ยคุณอาจไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นนะคะคุณอาจจะไปจบที่คุกใต้ดินถูกซ้อมทรมานนะ
0: เวลาคุณทำยอดไม่ถึงเป้าเขาถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับคุณผู้ชมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีบอกว่าก่อนเข้าควบคุมพื้นที่เนี่ยจริงๆไทยเราเองก็ไม่ได้ทราบนะว่าจุดนี้เป็นฐานสแกมเมอร์แต่กัมพูชาเนี่ยเขาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบินโดรนยิงสไนเปอร์และใช้อาวุธโจมตีทหารและประชาชนชาวไทยจึงจำเป็นต้องเข้าควบคุมพื้นที่ปรากฏพอไปควบคุมพื้นที่อ้าวมีอาคารมากกว่า150หลังและทั้งหมดนั้นเป็นฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ครับ
11: ว่าเรามิได้จะยึดดินแดนเขมรเพราะว่าสแกมเมอร์เรามาพื้นที่นี้เพราะว่าเขาใช้พื้นที่นี้ในการโจมตีทหารไทยคนไทยบินโดรนแล้วก็ดำเนินการมาตรการต่างๆมากมายก็พี่น้องคงได้เห็นแล้วว่าสแกมเมอร์เป็นภัยคุกคามของชาวโลกแล้วก็เป็นอะไรที่เรายอมรับไม่ได้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่แค่ประชุมในที่ประชุมมันเริ่มมีเสียงบอกเหตุมาเรื่อยๆตั้งแต่พวกสแกมเมอร์หนีมาโดนทำร้ายร่างกายโดนตัดแขนโดนต่างๆเราก็ดูแต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบเชิงประจักษ์ได
0: ้นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้เราพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT จากประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียรวมกับนักข่าวเป็นร้อยนะครับปรากฏว่า AOT เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เห็นจากสถานที่จริงมันแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับผ่านสื่อพอสมควรโดยเฉพาะสถานีตำรวจจำลองและอาคารต่างๆทำให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะเหมือนเมืองเล็กๆที่มีทุกอย่างครบวงจรเลย
6: นอกจากนี้นะคะรายงานในพื้นที่พบว่ากัมพูชาพยายามบุกรุกตัดลวดหนาม 2-3 ครั้งพยายามปลอมตัวเป็นชาวบ้านแฝงตัวเข้ามาแต่จากการตรวจสอบพบว่าแท้ที่จริงเนี่ยคือเป็นทหารค่ะฝ่ายไทยก็จับกุมได้นะคะตรวจเยี่ยมพื้นที่แนวรอบเป็นระยะทางเกือบ10กิโลเมตรก็ยืนยันว่าเราได้วางระบบป้องกันอย่างแน่นหนามีการขุดคูต้านรถถังไว้ทุกจุดนะคะซึ่งรถถังของเขายังไม่สามารถผ่านเข้ามาได้หรอกค่ะเพราะว่าเป็นรถถังรุ่นเก่า 4-5 คันและที่ผ่านไม่ได้เอ็นดูนะคะติดลมอยู่นะคะรถถังกัมพูชานะฝ่ายไทยเราตอนนี้เราครองพื้นที่สูงกว่ายุทธปกรณ์เรายืนยันของเราเหนือกว่าหมดนะคะเพจของพี่เล็กวัฒนานานุ่มรายงานว่าหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมพื้นที่ช่องปริงพบคลังอาวุธของฝ่ายกัมพูชาที่มีทั้งระเบิดและลูกกระสุน RPG จำนวนมากซึ่งไทยมองว่าเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมด้านการสู้รบของฝ่ายกัมพูชาแต่ว่าช่องปริงตรงนี้เราก็ยึดเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเราจะมาผ่ารังสแกมเมอร์กัมพูชากันต่อในเรื่องใหญ่รายวันวันนี้ห้ามพลาดเที่ยงครึ่งนะฮะวันนี้ตัวจริงทั้งคู่นะครับที่จะมาคุยกันนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเรื่องกัมพูชานี่อาจารย์ทราบเป็นอย่างดีและสสกังฟูวสวัสดิ์พวงพรศรีครับหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังก็เป็นสสในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้เที่ยงครึ่งห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนี้ที่สุโขทัยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะแม้ว่าเช้าวันนี้อาจจะดีขึ้นบ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยน้ำป่าไหลลงมาจากดอยถึงขั้นปอพอส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนถึง2ครั้งในคืนเดียวครับ
12: น้ำกำลังไหลจากดอยเลยนะครับฝนตกหนักตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้นะครับวันที่7กันยายน2569ครับรอบ2แล้วนะครับน้ำตรงนี้ไหลเที่ยวจริงๆนะฮะเราเดินไปนี่แทบจะไม่ได้นะฮะ
13: เข่าบาดเลยก็นี่ตายเด้อ หลายคนนี่รุม
14: ตาย
15: การจะนอนวัด
14: อะไร
0: ชาวบ้านร้องเลยตายตายตายรอบ2แล้วครับตายน้ำป่ามาแบบนี้ฮะนี่คือพื้นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับหลังถูกมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นไหลทะลักลงมาจากบนเขาประกอบกับในพื้นที่ช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกอีกทำให้น้ำป่าก็มาฝนก็ตกหนักเลยทีนี้คุณผู้ชม

0: ครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงครับทำให้ปริมาณน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ยเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนถึง2รอบเลยนะคุณผู้ชมในคืนเดียวนะฮะรอบแรกเนี่ยฮะตอน 3:05 นาทีและรอบ2ครับตอน 5:41 คือถ้าดูจากช่วงเวลาเนี่ยชาวบ้านบอกไม่ต้องนอนแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: 3:00 ก็เตือนเกือบเที่ยงคืนก็เตือนแล้วน้ำมาแบบนี้จะนอนกันยังไง
1: หลับไม่ลง
0: ใช่มั้ยฮะแล้วดูสิน้ำไหลแรงมากนะครับอันนี้แต่อันนี้ต้องขอบคุณปภ.นะที่เขาเตือนนะ
1: ค
0: ือดีแล้วนะครับซึ่งปภ.เนี่ยระบุว่าในพื้นที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วให้ขนของขึ้นที่สูงเลยเพราะน้ำมาแบบนี้ส่วนพื้นที่หมู่3หมู่11ที่บ้านปลายนาตำบลบ้านตึกชาวบ้านบอกโอ้ยนักข่าวนี่รอบ2แล้วปีนี้เนี่ยที่น้ำป่าไหลหลากอ่ะแล้วรอบแรกตอนไหนล่ะคุณป้า20สิงหาคม
1: โอ้
0: ไม่ถึงเดือนมาอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะหนักจริงๆนะคะแล้วเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้อำเภอศรีสัชนาลัยกำนันผู้ใหญ่บ้านและอส.ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นมีบ้านเรือนในพื้นที่หมู่3และหมู่11ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากประมาณ300หลังคาเรือนนะคะโดยตอน 4:30 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3กรมชลประทานได้ลงพื้นที่เปิดประตูระบายน้ำฝ่ายสีเฉลียงเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตำบลบ้านตึกไปสู่แม่น้ำยมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไปกันกลางร่มใส่ชุดกันฝนไปแบบนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอำเภอศรีสัชนาลัยสั่งการฝ่ายความมั่นคงและอส.จัดชุดเฝ้าระวังเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนะคะแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังดีนะคะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันขณะที่ล่าสุดมาดูเช้าวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยรายงานว่า7โมงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วนะคะหลังจากฝนหยุดตกสถานการณ์ที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีน้ำท่วมขังความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนต่อไปค
0: ่ะอย่างไรก็ตามครับปภ.ประกาศแจ้งเตือนคุณผู้ชมครับที่สุโขทัยยังไว้ใจไม่ได้นะตั้งแต่วันนี้ครับ8กันยายนถึง13กันยายน5อำเภอของสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับได้แก่ตามหน้าจอเลยครับอำเภอศรีสัชนาลัยที่ตำบลบ้านแก่งตำบลแม่สำอำเภอสวรรคโลกที่ตำบลปากน้ำตำบลย่านยาวอำเภอศรีนครที่ตำบลหนองบัวอำเภอทุ่งเสลี่ยมตำบลไทยชนะศึกและอำเภอกงไกรลาดตำบลบ้านใหม่สุกเกษมและตำบลไกรนอกนะครับขณะที่ประกาศเตือนฉบับที่3จากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โอ้หลายคนบอกว่านี่ยังไม่เพิ่มอีกหรอนี่ยังไม่หนักหรอนะฮะตกทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่9ถึง11กันยาจะหนักอีกนะฮะขอให้พื้นที่อีสานตอนล่างภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาเป็นว่าระวังกันยาวๆครับวันนี้ดูทรงแล้วก็น่าจะตกนะฮะ
1: แล้วก็จะมาเวลาเดิมๆล่ะช่วงเลิกงานนะคะเนี่ยนั่งดูพยากรณ์อากาศในมือถือคุณผู้ชม
0: ค
1: ือยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้า7วันเนี่ยถ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยหลัก 80% 90% ไปจนถึง 100%
0: ทุกวัน
1: ทุกวัน
0: หน้าฝนของจริงตอนนี
1: ้แล้วก็ยังไงคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสุขภาพที่เชื่อมโยงกับฝนนะไอ้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาเราไม่ว่านะคะแต่ฝนตกแล้วเนี่ยทำไมชาวบ้านในกรุงเทพตอนนี้เริ่มมีหลายที่แล้วนะแจ้งมาว่าได้กลิ่นน้ำมันจำได้ไหม Data Center ที่พระราม9ชาวบ้านเขาบอกเอ๊ะมีน้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลออกมาได้กลิ่นผ่านท่อล่าสุดเจออีกจุดแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาชาวบ้านบอกยิ่งฝนตกยิ่งได้กลิ่นน้ำมันเข้มข้นจนล่าสุดผู้ว่าชัดชาติต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเองท่ามกลางคำถามว่าตรงนี้เชื่อมโยงกับ Data Center ด้วยหรือไม่นะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากทั้งสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อยู่ในรอยต่อเขตคลองเตยและยานาวามีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นรุนแรงและกลิ่นที่ว่าเป็นกลิ่นน้ำมันออกมาจากท่อระบายน้ำเปิดฝาดูแทบเป็นลมเลยนะคะ
0: ครับ
1: คือก็ไม่ใช่แค่กลิ่นน้ำมันนะคะขยะเอ่ยอะไรเอ่ยดำปี๊ปี๋ไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู
0: ่แล้วน้ำก็ดำปี๋เลย
1: นี่ค่ะโอ้โหคือชาวบ้านเขาบอกเห็นแล้วไม่สบายใจนะคะแล้วถามว่าตกลงมีน้ำมันจริงไหมเอาเปิดท่อตรวจสอบมีจริงๆตกลงว่ามันมีน้ำมันอยู่ในนั้นล่ะค่ะแล้วปริมาณ

0: เนี่ยมากพอสมควรด้วยจากการตรวจสอบของกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนะคะพบค่ามลพิษ2ส่วนคือค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายและการตรวจวัดระดับการติดไฟเกินมาตรฐานทั้งคู่ถ้าบ้านเราอยู่แถวนี้ทำยังไงฟังแล้วตกใจนะเมื่อวานเจ้าหน้าที่เขาฉีดโฟมเข้าไปในท่อระบายน้ำก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการระเหยของน้ำมันแล้วเสี่ยงต่อการติดไฟอันนี้ฉีดพ่นโฟมลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอารถสูบน้ำและน้ำมันออกจากท่อซึ่งทำกันตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อคืนช่วงตีหนึ่งชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ได้กลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเนี่ย 2-3 สัปดาห์แล้วนะบางช่วงกลิ่นแรงมากๆยิ่งตอนฝนตกเนี่ยมันแรงจนหายใจลำบากเลยค่ะบางวันถึงขั้นนอนไม่หลับแล้วพอรู้ว่าสรุปกลิ่นที่ว่ามันมาจากน้ำมันจริงๆแถมติดไฟได้ก็ยิ่งตกใจเพราะกลัวมันจะระเบิดขึ้นมาค่ะ
1: ไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะมีคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับพอเราได้ก็สงสัยเพราะเราชาวบ้านอยู่แบบนี้ก็แค่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาอะไรเงี้ยผม
2: แต่พอได้กินนี่ชีวิต
1: พอได้กินนี่เราก็เปลี่ยนแล้วนอนอยู่ชั้นสามเราได้กินเนี่ยก็ตกใจครับเพราะว่ารถผมไม่ก็จะจอดคล่อมท่ออยู่ด้วยเป็นระยะเวลาหลาย 4-5 เดือนอย่างเงี้ยครับเราไม่ทราบว่าจะไวไฟขนาดนั้นเราไม่ทราบ
2: ครับ
1: แค่นี้ครับก็เป็นที่น่าสนใจ
2: จะไปรู้เนื้อเดินสูบบุหรี
1: ่ใช่ครับผม
0: ถูกไหมใครเดินสูบบุหรี่หรือใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโยนก้นบุหรี่ลงมา
3: โอ้โห
0: ตุ้มขึ้นมาทำไงคะ
3: อะไรจะเกิดขึ้น
0: แล้วท่อระบายน้ำมันไปกี่บ้านนะคะมันอยู่ใต้ดินเนี่ยเพราะว่าค่าตรวจวัดระดับการติดไฟก็เกินมาตรฐานถูกไหมอ้าวทีนี้สุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะท่านยอมรับว่าจากการตรวจสอบน้ำมันที่พบเนี่ยมันเข้มข้นอยู่พอสมควรแต่ยังไม่ทราบชนิดและยังไม่ทราบว่ามันรั่วไหลออกมาได้ยังไงนะคะต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบก่อนเบื้องต้นทราบว่าจุดนี้มีท่อส่งน้ำมันอยู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยท่อที่ว่ามันฝังลึกลงไปถึง5เมตรล่าสุดเช้าวันนี้ผู้ว่าชัดชาติเองลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มีการไลฟ์บอกว่าเมื่อคืนได้ดูดน้ำและน้ำมันในท่อออกไปแล้วประมาณ 5,000 ลิตรซึ่งภารกิจการตรวจสอบเบื้องต้นได้ทำการบล็อกท่อคือให้น้ำอ่ะมันอยู่ในท่อแหละแต่ว่าอยู่ในวงจำกัดรัศมีประมาณ50เมตรนะคะวิธีการก็คือเอากระสอบทรายลงไปบล็อกค่ะ
4: ใครได้กลิ่นน้ำมันสมัยก็แจ้งเข้ามาได้นะถ้าพี่ฟังดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตามดูให้นี่ก็ประชาชนก็ได้กลิ่นก็แจ้งเข้ามาเนี่ยถ้าดูตักออกมาเนี่ยก็น้ำไม่มีน้ำเลยน้ำมันล้วนๆเลยนะต้องหาสาเหตุให้เจอนะพ่อ
5: คร
4: ับ
5: ครับ
4: คือถ้าเกิดไม่หาสาเหตุไม่เจอไม่ได้ต้องดูว่ามาจากไหนเพราะว่าไม่งั้นเราไม่ได้แก้ต้นเหตุดาต้าเซ็นเตอร์ไม่มีนะแถวนี้โอ้โหแซวอีกเอาดาต้าเซ็นเตอร์ไม่มีแล้วก็มาคิดว่าน่าจะมีปัญหาอื่นแถวนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นคลังน้ำมันแต่ว่ามันก็ออกย้ายออกไปแล้วเยอะเหมือนกันนะ
3: ผู้ว่าบอกว่า data center ไม่มีนะแถวนี้แต่คิดว่าน่าจะมีปัญหาอื่นเมื่อก่อนเคยเป็นคลังน้ำมัน
0: เพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีท่อจริงๆแต่ว่าก็ต้องมาดูว่ามันมาจากไอ้ท่อส่งน้ำมันที่ว่าซึ่งจริงมันลึกตั้ง5เมตรเนี่ยมันขึ้นมันผุดขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมคะแล้วก็คือณตอนนี้ถ้าเอาไปตรวจได้อะว่ามันเป็นน้ำมันชนิดไหนแล้วมันมาจากไหนชาวบ้านก็จะได้สบายใจซึ่งก็ต้องให้เวลาในการทำงานแล้วก็นอกจากจุดนี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะฝากพื้นที่อื่นเลยทั่วกรุงเทพเลยถ้าเกิดตรงไหนมีกลิ่นน้ำมันสังเกตสังกามาจากท่อตรงไหนเนี่ยแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบลงไปตรวจสอบให้นะคะ
3: คือกลัวเหลือเกินนะไม่ใช่ว่าโอ้โหตามท่อมีคราบน้ำมันกันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าที่บอก Data Center ไม่มีเนี่ยไม่มีในระบบแต่ว่าที่มาสร้างเนี่ยเป็นอาคารเฉยๆแล้วแจ้งเป็นคลังสินค้าธรรมดาเนี่ยเป็น Data Center แอบแฝงอยู่หรือไม่ยังไงฝากสอบเพิ่มไปเลย
3: นะตรวจสอบคู่ขนานกันไปนะครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครและความลับของเรื่องเนี่ยก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วครับเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกยิ่งร้อนแรงมากขึ้นนะครับเมื่อโค้ชพิมยังเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับเดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันครับการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติเรื่องข้อสอบและการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นใน2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้นะครับความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังชนกันแบบเต็มๆใครที่ตามดูไม่ทันนะครับรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคนอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือน ั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายนนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้ว

0: ดโทรออกครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการระทึกไล่ล่าบิ๊กไบค์กลางกรุงนะคะฝั่งที่ล่าตัวแน่นอนเป็นตำรวจส่วนฝั่งนี้สุดท้ายเจอเจ้าหน้าที่ขี่ประกบก่อนจะเกิดอุบัติเหตุรถล้มสกัดจับเอาไว้ได้คุณตำรวจไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายคู่กรณีอะค่ะนอนหมอบอยู่ที่พื้นแล้วตรวจสอบปรากฏว่าเป็นทหารด้วยนะคะไอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องหนีขนาดนี้เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
7: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
10: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
9: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
10: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
11: ่ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
13: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
12: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
14: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
12: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์แบ๊กแบ๊ก
16: แบ๊กเหรอ
17: แม่มีแบคทีเรีย
18: ไหนไม่เห็นมีเลย
19: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
0: คยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อัปปาเช่
18: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
18: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
19: ่ปากเหม็นแน
20: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกล

0: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
5: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: เล็กกระซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กกระซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กกระซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
0: เฮ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
10: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
9: สัมผัสสบายเท้า
11: ฝุ่นคราบเยอะ
9: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
12: มาจิกคลีน
13: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
15: เลือกซาร่า
16: ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่า
17: ซาร่า
18: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
2: ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะเรียกตรวจสอบรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนขี่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับกุมแถมยังซิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตจนเกิดปฏิบัติการไล่ล่าก่อนจะไปเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถล้มขึ้นค่ะโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช่วง1ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางซื่อขี่รถไล่กวดผู้ก่อเหตุนะคะระหว่างที่กำลังออกตรวจตราตามปกติแล้วไปเจอรถบิ๊กไบค์คันนี้ขี่มาบนถนนกำแพงเพชรด้วยท่าทีต้องสงสัยปิดบังป้ายทะเบียนตำรวจก็เรียกให้จอดเพื่อขอตรวจสอบแต่อีกฝ่ายไม่ยอมจอดแถมเร่งเครื่องหนี10ตำรวจเอกพนมรุ้งก็เลยพยายามขี่รถไล่ตามไปและบอกให้จอดเข้าข้างทางหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมจอดเนี่ยไปด้วยความเร็วสูงท่ามกลางรถจำนวนมากที่วิ่งอยู่บนถนนเสี่ยงอันตรายมากสุดท้ายก็เสียหลักเฉี่ยวกันล้มนะคะที่หน้าตลาดจตุจักรเบี่ยงซ้ายจะออกถนนวิภาวดีซึ่ง10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกว่าเหตุการณ์นี้รถน่ะเสียหายหนักเลยนะคะและเจ้าตัวก็เจ็บด้วยก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอันเนี้ยท่านก็เจ็บนะโดยเฉพาะด้านที่เอาโลนเป็นเนี่ยแขนเนี่ยตรงนี้นะคะที่ขานะคะข้อมือซ้ายนี่อักเสบเลยนะทีเนี้ยไอ้จังหวะล้มเนี่ยคลาดกันถูกไหมแต่ว่าบิ๊กไบค์คันนี้ก็ไปถูกตำรวจอีท้องที่หนึ่งเรียกจับได้ที่สน.เตาปูนนะคะเปรียบเทียบปรับฐานความผิดเกี่ยวกับพรบ.จราจรทางบกแล้วปรากฏว่าบุคคลคนนี้เป็นทหารนะคะสังกัดอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วต้นสังกัดก็ประสานจะเอามามอบ

0: ไม่พบ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรบ้างแน่ๆคือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วก็เดี๋ยวในส่วนตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยรอไปรับรองแพทย์ก่อนก็จะมีการพิจารณาข้อหาเพิ่มเติมต่อไปส่วนประเด็นสำคัญทำไมต้องปกปิดป้ายทะเบียนที่ตัวเนี่ยมีอะไรผิดกฎหมายอีกหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบต่อนะคะ
2: ครับนะเพราะทำไมถึงต้องซิ่งหนีขนาดนี้ถูกไหมฮะ
1: แล้วเป็นทหารนะ
2: นั่นน่ะสิฮะทหารหนีตำรวจซะอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: นะครับอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราตามกันมานะครับกรณีอาจารย์สมชัยอดีตกกต.ถูกคุณณัฐวุฒิวงเนียมผลักล้มบริเวณหน้าสน.ทองหล่อก่อนหน้านี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมภาพเหตุการณ์นี้ถ้าจำกันได้นะฮะล่าสุดครับวันนี้อาจารย์สมชัยนะครับปั่นจักรยานไปพบกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจขอใบรับรองอาการบาดเจ็บและเตรียมยื่นขอถอนประกันคู่กรณีนะครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับนี่ฮะวันนี้ปั่นจักรยานมาที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอเข้าพบแพทย์นิติเวชเพื่อตรวจร่างกายและขอใบรับรองอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมผลักล้มบริเวณหน้าสน.ทองหล่อโดยก็เปิดให้สื่อดูนะครับรอยถลอกที่หัวเข่าขวาแผลเริ่มแห้งไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงคืออาจารย์เนี่ยอายุจะ70แล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนเมื่อวานที่คู่กรณีอ้างว่าคลิปเหตุการณ์ถูกตัดต่อด้วย AI เนี่ยอาจารย์บอกว่าวันนั้นเนี่ยภาพจากกล้องของสื่อหลายช่องที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ไลฟ์กันหมดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทีมงานของนายณัฐวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกภาพตามที่กล่าวอ้างส่วนที่นายณัฐวุฒิอ้างว่าถูกแฮนด์จักรยานของอาจารย์เนี่ยจักรจี้ที่เอวอาจารย์บอกว่าไม่ขอตอบให้สังคมพิจารณาจากคลิปเอาเองนะฮะนอกจากนี้อาจารย์ได้เปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมในอดีตของคู่กรณีครับอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อปี66เคยมีข่าวทะเลาะและข่มขู่รปภ.พร้อมระบุว่ามีการนำอาวุธปืนกลับมาข่มขู่ในภายหลังจึงกังวลเรื่องความปลอดภัยเตรียมมอบหมายทนายความครับยื่นสน.ทองหล่อขอพิจารณาถอนประกันนายณัฐวุฒิยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
3: อันนี้ต้องถามผู้สื่อข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวเป็นฝ่ายเสนอภาพนะครับผมจะไปบอกว่าตัดต่อหรือไม่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับกล้องของผู้สื่อข่าวนะครับที่เขาถ่ายในวันนั้นกี่ช่องผมไม่รู้ละนะ3หรือ4ช่องนะครับต้องไปถามเองนะครับว่าเขาได้ใช้ AI ตัวไหนที่สามารถตัดต่อไปพร้อมกับถ่ายทอดสดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่มีความรู้ดังนั้นสิ่งที่ผมกังวลและวิตกก็คือว่าเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงใช้อำนาจข่มขู่คุกคามบุคคลอื่นใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะผมเป็นห่วงสวัสดิภาพชีวิตของผมนะครับดังนั้นผมใช้ทนายความยื่นเรื่องต่อสน.ทองหล่อเพื่อให้ถอนการประกันตัวเพราะผมเกรงถึงความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตของผมครับ
2: ส่วนอีกประเด็นนะครับที่คนไปเชื่อมโยงคุณณัฐวุฒิกับคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรครับยอมรับว่ารู้จักกับคุณณัฐวุฒิเคยว่าจ้างให้ทำคดีเนี่ย 2-3 คดีแต่สิ้นสุดการจ้างไปแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ทนายความส่วนตัวและระบุว่าต่างคนต่างมีวุฒิภาวะไม่สามารถไปห้ามหรือบังคับกันได้ตอนนี้ไม่มีงานค้างระหว่างกันแล้วนะครับตัวเองก็มีทีมกฎหมายหลายทีมเลือกใช้ตามความถนัดของแต่ละคดีส่วนกรณีที่เกิดขึ้นสังคมไม่สบายใจส่วนตัวก็ไม่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้เช่นกันครับ
1: คุณผู้ชมคะและรอบวันวันนี้ค่ะเราจะได้เจอกับศิลปินแห่งชาติและเป็นกรรมการโกลเด้นซองด้วยนะคะแม่เมาสุดาชื่นบานนะคะแล้วก็นักร้องเสียงดีระดับ World Class แก้มกุลกรพัฒน์กับเพลง We All Lie จากซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะ
4: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: ป้าเขาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: มีมี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
13: Want that glass skin?

0: plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
3: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
2: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
4: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
3: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
4: เ
2: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%

0: มิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
6: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
14: ่ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
17: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้
19: เด
18: ี
19: ๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
20: ชั
19: ดย
20: ัง
19: ใครตะโกนแบบมาวันแม
21: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
22: าหม่องตราถ้วยชอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยชอทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยชอ
14: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
3: เราวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้วันนี้แขกรับเชิญของเรามาจาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ซึ่งเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องท้าวความก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าชอบจังเลยอ่ะ
5: แข
3: กรับเชิญพอเราใช้คำท้าวความแขกรับเชิญขำซ่าเลยย่า
5: เกิดอะไรขึ้นรอบ4ทีมสุดท้าย
3: เล่าก่อน4ทีมสุดท้ายมาถึงทีมของทีมโกตุนนี่แม่เมาบอกเลยบอกว่าตายคนนี้พอเอฟแม่ไม่รู้แม่จะเขียนคอมเมนต์อะไรเลยลูกดีไปหมดทุกอย่างเลยในกระดาษแม่มีแต่คำว่าดีส่วนคนนี้อ่างเปาก็ร้องได้ดีถึงขั้นโกตุนเองน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจเพราะตอนซ้อมไงเป็นสิ่งสนามซ้อมคือซ้อมมาดีซ้อมมาไม่ดีแต่เอาจริงอะดีนี่เห็นไหม
6: ร้องได้กันหมดเลย
3: ภูมิใจร้องไห้กันยกทีมเลยนะคะแต่แน่นอนอย่างที่บอกว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่และคอนเสิร์ตนั้นคืออะไรเราต้องเชิญหนึ่งในท่านคณะกรรมการของเราม าเมาส์กันเพราะคือแม่เมานั่นเอง
6: จ้า
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
5: เลยต้องชวนมาเมาส์กัน
3: เป็นไงหนูบรรยาย
8: ถูกต้อง
3: เรนซอนโอเคเน
8: า
3: ะ
8: หาคนพูดเท้าความ
3: สมัยนี้เขาไม่ใช่กันแล้วนะแม่เท้าความ
8: แหมมันเพราะนะหนู
3: อะไร
8: เก่ง
3: สาธุแม
8: ่ถามอ่ะ
3: เนี่ยย้อนไปเนี่ยคือ
5: เท้าความไป
3: เท้าความไป
5: แม่ชอบ
3: เท้าคางก็ได้
8: โอเคได
3: ้คือเอฟนี่ดีมากดีถึงขนาดแม่แบบไม่ได้เขียนคอมเมนต์อะไร
8: หนูเข้าใจไหมคะเขาประกวดมาตั้งแต่ซีซั่นไหนอะแล้วเขามาทุกครั้ง
3: ค่ะ
8: แล้วถ้าคนเขาไม่พัฒนาขึ้นเลยเราคงจะบอกให้มึงไม่ต้องมาแล้วตอนนี้เขาพัฒนาทุกซีซั่นจนเราหนหลังเนี่ยตรงออลสตาร์เราก็มาทำไมวะเราต้องลบคำพูดนั้นออก
3: นี
8: ่เขาพัฒนาขึ้นมากอันนี้หายากนะลูก
3: จุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างคะแม่
8: เขาครบเครื่องหน้าตาดีร้องเพลงดีนิสัยดีทุกอย่างดีไปหมดใช่ไหมมันดีครบถ้วน
3: โอ้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีอะไรที่จะเขียน
8: ไม่มีแล้ว
3: เลย
8: เขาเป็นคนที่ช่างเลือกเพลงในการเลือกเพลงเขาจะไม่ได้เลือกเพลงที่ซ้ำกับหรือที่ใครเอามาออกเลยเขาจะเลือกเพลงมาแล้วแบบเฮ้ย
3: มาได้ยังไง
8: ใช่ไหมคะ
3: อ่างเปาล่ะคะ
8: อ่างเปาน่ารักมันดีตรงที่มันเอาทุเรียนมาแจกทุกที
3: ไม่ได้ซื้อเสียงนะไม่ใช่นะ
8: ไม่ค่ะนี่ก็พัฒนาอีกคนหนึ่งก็เหมือนแบบเนี้ยหมูสนามจริงสิงสนาม
3: ซ้อมใช่ใช่
8: สิงสนามซ้อมเนี่ยไอ้ผู้โค้ชเนี่ยเหนื่อยนะหนูไอ้เที่ยวนี้ดีไอ้เที่ยวนั้นไม่ดีให้มันจะเอายังไง
3: ก็จะได้หรือไม่ได
8: ้อันนี้หัวหน้าทีมเนี่ยสงสารมากโกตุนหรือไม่ว่าจะเป็นสปายหรือเป็นภูมิหรือเป็นวินทุกคนเนี่ยหนักใจเพราะนอกจากหาเพลงแล้วยังต้องโค้ชให้ถึงว่าคุณจะต้องใส่อารมณ์ยังไงเขาจะต้องมองการไกลได้ว่ากรรมการชอบไหมคนดูชอบไหม
3: ค่ะ
8: ออกมาแล้วทั้งกรรมการและคนดูทะเลาะกันไหมนึกออกไหมฮะ
3: เห็นต่างไหม
8: เพราะฉะนั้นเราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช
3: ่
8: ไหมฮะก็เลยเป็นว่าเอฟเนี่ยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: ค่ะแต่อังเปาเองมันก็
8: อังเปาก็น่ารักน่ารักแล้วมันครบเครื่องหนูจำไม่อย่างคนมาประกวดร้องเพลงเนี่ยจะเห็นดีเห็นงามกันที่อีวันนั้นน่ะพวกเรานี่เหตุการณ์เฉพาะหน้าทั้ง
3: ค่ะ
8: ไม่เคยว่าเฮ้ยคนนี้ร้องนี่ให้ไว้ก่อนนะไม่มีค่ะไม่มี
3: เห็นแบบตอนซ้อมร้องดีเอ้ยแอบให้ไว้ก่อน
8: ไม่มีค่ะไม่ข้อสำคัญของรายการนี้อย่างที่ท่านเรียนให้ทางท่านผู้ชมทราบเลยนะคะอย่านึกว่าพวกกรรมการที่หัวเฮ้อไม่รู้นะคะเพราะว่าในการมา

0: ออดิชั่นครั้งแรกดิฉันเห็นพร้อมกับที่คนดูทางบ้าน
1: นี
2: ่
0: กระดาษเพลงมาว่าอ้าวใครมาแล้วเนี่ยอ้าวเพลงนี้เหรอนั่นคือที่ดิฉันเห็นเท่าทุกคนกรรมการเห็นแบบนั้นไม่มีใครรู้ก่อนว่าเอ้ยวันนี้จะมาให้คะแนนเพราะขอโทษฉันเฟี้ยงกระเด็นนะคะ
1: นี่คือทุกอย่าง
3: แต่มากระซิบบอกแม่ก่อนได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์ค่ะ
3: ไม
0: ่มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าดิฉันขอบคุณรายการที่มีรายการนี้มาแล้วทำให้คนดูได้รู้จักเพลงได้ย้อนกลับมานักร้องเก่าๆได้มีโอกาสร้องเพลงเพราะนั้นดิฉันทำตรงนี้ไม่ได
1: ้นะใช่ไหมถ้าพูดถึงการอยู่ของกรรมการแล้วเนี่ยอยู่ยั้งยืนยงมา
0: เพราะเราทางเดียวกันโชคดีเราไม่ทะเลาะกันเลย
1: ไม่เคยทะเลาะกันเลยเหรอคะ
0: ไม่ค่ะ
1: แม้ว่าเห็นต่างมีไหม
0: ก็อาจจะมีอย่างนี้อีกการมาขอโทษพี่การขอโทษพี่การก็จะถือมาเอ้ยแม่เอาไงเอาเธอว่าไงผมว่าคนนี้เฮ้ยฉันว่าคนนี
1: ้อุ้ย
0: แล้วพี่กบมาพี่กบก็เฮ้ยคนนี้พอมัน3เสียงเนี่ยมันเสร็จแล
1: ้
0: ว
1: เอกฉันท์เอกฉันท์
0: 5เอกฉันท์จะเถียงกันแค่
1: นี้กันนภัทรก็ไม่ยอมแม่หรอ
0: โอ้ไม่ยอมค่ะ
1: แม่ไม่เมานะ
0: ไม่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะงานนี้ไม่มีใครเห็นหน้าใครนะคะ
1: ทุกคนทำตามหน้าที่
0: ตามหน้าที่พี่กบก็จะดูด้านการแสดงไปพี่กันก็จะดูว่าอันนี้เป็นยังไงสำหรับเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: พี่โจ้ก็จะฝ่ายวิชาการดิฉันมั่วทัว
1: ไม
2: ่ภาพรวม
1: แล้วแอ๊ก
0: เป็นประสบการณ
1: ์ค่ะ
0: แอ๊กเป็นคนเก่งเพราะแอ๊กไปเรียนที่ดุริยางค์เพราะฉะนั้นแอ๊กจากเด็กที่ประกวดร้องเพลงมาตลอดแล้วเนี่ยเขาก็จะได้วิถีทางของการเป็นนักดนตรีแท้จริงจากกองดุริยางค์ทหารบกเขาเรียนทุกอย่างทั้งเครื่องดนตรีทั้งเรียบเรียงเสียงประสานในขั้นต้นเนี่ยแอคเรียนหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้อีฉันไม่รู้อะไรเลยอยู่คนเด
2: ีย วโอ้นี่ระดับ
3: ศิลปินแห่งชาตินะคะ
1: ศิลปินแห่งชาติ
0: ไม่ค่ะอันนี้มันเป็นประสบการณ์แต่แอคเนี่ยการได้เรียนรู้ทฤษฎีมันช่วยมาก
1: ค่ะซึ่งกรรมการเนี่ยด้วยความที่สนิทกันอยู่กันมาตั้งหลายปีแล
2: ้
1: วนะคะเลยรวมตัวกันบังคับทำร้ายจิตใจแม่เมาอยู่เรื่องหนึ่ง
3: อะไรเอ่ย
1: แม่เมาบ่นให้นุ้ยฟังเมื่อกี้เลยเดินมาด้วยกัน
2: เรื่องอะไรครับ
0: พี่กบค่ะ
1: ค่ะ
0: มันหวังดีประสงค์ร้าย
2: ยังไงฮะ
0: ไม่ให้ป้าขับรถ
3: เออเหมือนเรื่องนี้เราเคยคุยกันนะ
1: ใช่ว่า
0: เมื่อซีซั่นแรกๆมันเลิกดึกมากเลิกตีสามจริงๆตีสอง
1: แล้ววันต่อไปถ่ายเช้า
0: แล้วก็รุ่งขึ้นอีกแล้วก็คือเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้แต่อีฉันไปอีฉันสบายสบายผลทางที่อีฉันก็รู้อีฉันก็ต้องจ่ายด่านไหนฉันก็จำได้เตรียมตังค์เรียบร้
1: อ
0: ยมายุ่งไม่ให้อีฉันขับรถ
1: หวังดี
0: หวังดีแล้วเวลาเสร็จงานแล้วเก็บของดึกมากแล้วในนั้นพอเลิกงานปุ๊บมันปิดไฟหมดมืดทั้งสตู
1: ไม่ให้แม่อยู
0: ่
1: แล้วก็บังคับให้ว่าจะต้องมีคนรถไปรับตู้ไปรับ
0: ค่ะพี่นุ๊กนี่ก็เลยส่งข่าวมาเป็น2พี่โจ้พี่โจ้ก็เลยสบายไป
1: อ๋อรับ
0: แต่เราอยู่บ้านใกล้กันเราใกล้ๆกันก็มา
1: เดียวกันแม่ดีไป
3: ก็มีเพื่อนแล้วมีการเมาไปด้วยกัน
1: แม่มันไม่เมื่อยเอ็นเนี่ยหลังเนี่ยหลังล่าง
0: หนูต้องเข้าใจคนแก่นะมันสนุกสนานในการขับรถแล้วก็ไอ้ตรงนั้นมีหลุมจําได
1: ้
0: ไอ้ตรงนั้นมีคนแก่ต้องจำลูก
1: คราวนี้พอกทมเขาปิดหลุมปุ๊บจำไม่ได้แล้วนะ
0: ได้ค่ะยังมองอยู่ค่ะ
2: ยังมองอยู
0: ่ยังมองอยู่ตลอดค่ะ
3: คือเรียกว่าแล้วแม่อายุเท่าไหร่คะตอนนี
0: ้ปีนี้82ค่ะ
3: 82นี่ไงเห็นไหมแต่ยังจริงๆขับรถเองจริงก็ช่วยได้แบบสมองอะไร
0: ความจำค่ะเพราะว่าจะจำหมดอันนี้เขาห้ามเลี้ยวอันนี้ไฟแดงต้องรอเท่าไหร่อันนี้เป็นโรคจิตค่ะชอบจำไว้
1: แล้วแม่เนี่ยก็มาให้คำประกาศสิกับนุ้ยว่า
3: วันนี้
1: เธอต้องขับรถเองนะ
3: จ
1: นวันเนี้ยนุ้ยก็ยังหาคนขับไม่ได้ แม่
0: ดีมากลูกมันจะช่วยความจำเราหลายอย่างไม่งั้นเราจะเป็นถ้าป้าถ้าไม่แต่งตัวอย่างนี้ป้าทำงานอย่างนี้ป้าก็คือผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่ง
1: นี่มาทำให้เราแอคทีฟ
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็เถียงกับทุกคนได้ด้วยค่ะ
1: นี
0: ่เร็วค่ะความคิดเร็วค่ะ
1: ซึ่งจะไปรถตู้เฉพาะแค่ไปถ่ายโกลเด้นซอง
0: ถูกต้องค
1: ่ะ
0: แต่อย่างอื่นหนูยังขับเองค่ะ
1: วันนี้ล่ะคะ
0: ขับเองค่ะ
3: เก่งมากเลย
0: ไม่ได้เก่งลูกหนูจำไว้อีกหน่อยหนูยังไม่80หนูยังไม่คิดอะไรหรอกแต่จากเรื่อยๆไปหนูทำงานเรื่อยๆไปแล้วหนูจะรู้ว่ามันเป็นอะไร
1: แม่แต่ว่าแต่ละคนอาจจะแบบเป็นห่วงพ่อแม่อย่างเงี้ยสมมติอย่างหนูเป็นลูก
0: ขอบใจที่เขาเป็นห่วงมันก็น่าเป็นห่วงขอบแต่เราต้องตัวเราไม่ใช่พวกสาวสวิตวาสเมื่อ17อายุ17 18นะคะหนู80ฝ่าแล้วนะคะ
1: คือเราต้องทำตัวเรานี่ชอบอย่างหนึ่งที่แม่มาพูดว่าเราจะไม่ทำตัวเราให้เป็นแบบภาระของ
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค
1: ่
0: ะถูกต้องค่ะ
1: เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละแม่เมาก็เลยจะเป็นตัวอย่างให้กับเราและอีกอย่างนึงที่แม่เมามาในวันนี
2: ้
1: ก็คือคอนเสิร์ตเราจะมี The Golden Show All Star Concert นี่มีการสะบัดผมเลย
0: ค่ะมันต้องขอบคุณทางรายการที่คิดอะไรต่ออะไรนะคะรายการไม่ใช่

0: ประกวดเสร็จแล้วทอดทิ้งเด็กทุกคนมีงานส่งไปนู่นไปนี่กรรมการก็มีงานมันดีตรงนี้คอนเสิร์ตเราวันที่วันเสาร์ที่7วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่รัชดาลัย
1: นะมหาวิทยาลัยดาราเทเตอร์ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะ
2: เอ้
1: ยที่วันครั้งนี้มาในงานอะไรคะนางในวรรณคดีเหรอ
0: หนูก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเท่าไหร่นะคะเขาสั่งให้หนูไปถ่ายรูปหนูไป
1: เหมือนแม่มีพลังพิเศษด้วยอ่ะ
0: เขาจะให้เล่นพรมลิขิตบันดาลชักพาหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: นะอันนี้จะต้อง
0: อันนี้ต้องติดไว้เพราะว่าเราต้องยกความดีให้กับผู้คิดรายการอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะคะบางคนมาถามอะไรฉันตอบไม่ได้ค่ะฉันจะรู้ส่วนตัวของฉันเองว่าฉันต้องร้องกับวงพี่หนึ่งฉันต้องร้องเพลงนี้ฉันเตรียมตัวเรียบร้อยนะคะของคนอื่นตัวใครตัวมันฉันไม่รู
1: ้ไม่แต่นุ้ยชอบนะนุ้ยชอบโกลเด้นซองคอนเสิร์ตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่เราไปนั่งฟังคนร้องเพลงเพราะอย่างเดียวคือเขาจะมีเรื่องราว
0: ร้อยเรียงยกความดีให้กับผู้ทำทั้งหมดเลยนะคะ
1: สนุกมากจริงๆนะคะ
0: ขอให้ไปเพราะว่าไปดูว่าผู้หญิง82ก็ยังทำอะไรได้
1: นี่นะคะแล้วก็ขนลูกๆนะคะแชมป์เก่าแชมป์ปัจจุบันผู้เข้าแข่งขัน
0: นี่ค่ะแล้วปีนี้หมายความว่าดิฉันจำไม่ได้ว่ามันรุ่นไหนบ้างที่
3: มันเยอะมากเลยนะ
0: โอ้มันเยอะมากจำไม่ได้ค่ะอยากให้ไปดูเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเพลงไทยเดิมนะคะเมืองนอกเนี่ยอยากมากันมากแต่มาไม่ได้นะคะเพราะเพลงไทยเดิมเนี่ยมันจมไปตั้งเมื่อ 7-8 ปีก่อนที่มันไม่มีแต่หลังจากรายการเราแล้วทำให้เพลงพวกนี้กลับขึ้นมาอีก
1: นะคะ
0: เอาไปสนับสนุนค่ะ
1: ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะติดตามอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เป็นทีมของสปายแล้ว
0: ไม่บอกค่ะ
1: ไม่บอกหรอกต้องรอดูเอง6โมงเย็นทางช่องวัน31วันนี้ขอบคุณแม่เมาส์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาล่ะแล้ววันนี้เรายังมีอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆแม่เมาส์อยู่กับเราตรงนี้อาจจะนั่งฟังกับเราก็ได้เป็นเพลงจากซีรีวิมานอากาศนี่ Sky Castle Thailand เมื่อคืนนี้เปล่าแสดงเป็นจีนถูกไหมเปิดเผยแล้วว่าพ่อแกก็คือพ่อฉันเรามีพ่อคนเดียวกันถ้าแกมาแบบกดเหมือนกับว่ามากดแบบกดแบบมาว่าครอบครัวฉันอะครอบครัวฉันคือครอบครัวเดียวกับเธอนี่นี่เลยพ่อฉันก็คือพ่อเธอความลับแต
3: ่
1: แล้วเหมาะเหม่งกับเพลงของเรื่องนี้แม่มาเราอีกแล้วเหมาะเหม่ง
3: เอาเหมาะเ
1: หม่งไม่มีใครพูด
0: ไม่มี
1: แล้วแหละตรงกับซีรีส
0: ์
1: เนอะเพราะว่าอะไรคือเพลงนี้ชื่อเพลงว่า We All Lie ทุกคนต่างมีความลับทุกคนต่างโกหกนะเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงนี้กับแก้มกุลค่ะ

0: ง่ายๆนะการมาร้องเพลงนี้ถูกไหมคะแก้มกุลบอกว่าเฮ้ยต้องส่งโปรไฟล์ไปให้ทางเกาหลีพรูฟเยอะมาก
1: ใช่ค่ะเพิ่งความจริงเพิ่งได้ยินจากพี่ๆทีมงานค่ะว่าต้องมีการส่งโปรไฟล์เราไปให้เขาเคาะอีกทีนึง
0: แต่เราทำงานอินเตอร์อยู่แล้ว
1: โอ้โหย
0: เขาก็เลยส่งไปปุ๊บอ๋อคนนี้
2: ได้เลย
0: ได้เลย
1: ตื่นเต้นมากค่ะจะต้องบอก

0: เลยว่าแบบเพราะว่าเรื่องSky Castle เนี่ยก็เป็นละครที่เป็นซีรีส์ที่แบบว่าโด่งดังมากๆแล้วก็แมสมากๆทุกคนก็พูดถึงมาตลอดพอเราได้ข่าวว่าเราจะได้มาร้องประกอบเนี่ยก็คือดีใจมากๆค่ะก็อยากทำให้ดีมาก
1: ๆเนอะแล้วออกมาดีมากพี่แจ็คยังพูดเลยว่าเพลงเพราะ
2: เพราะมากก็คือจริงๆเมื่อคืนดูเสร็จแล้วก็อยากฟังเพลงนี้เมื่อไหร่จะมารายการอยากฟังสดจังอะไรอย่างเงี้ยอ้าวจัดมาให้
0: มาเลย
2: มาเลยยังคุยกับน้องๆเลยว่าแบบอุ้ยดีจังเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เนาะเราก็ได้ฟังสดเป็นไงบ้างฮะ
2: คนลุกค่ะ
1: น
2: ี่เพราะว่าเราก็ฟังต้องบอกตรงเราก็ฟังเวอร์ชั่นเกาหลีมาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลย
1: เนาะซึ่งแน่นอนเพลงนี้เนี่ยเราร้องเพลงนี้ปุ๊บแต่ทำไมเพื่อนๆเราแซวอะคะ
0: ที่เพื่อนๆแซวค่ะก็เป็นเพราะว่าเหมือนแก้มกับเอกค่ะความจริงแล้วแบบเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลย คือแบบเป็นเพื่อนกันมาแบบเกิน20ปีแล้ว
1: โอ้อยู่แก๊งเดียวก
0: ันใช่แก๊งเดียวกันเลยก็เลยโดนเพื่อนๆแซวแบบเฮ้ยเธอดวงสมพงกันหรือเปล่า2คนเนี้ย เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่ว่าแก้มได้ร้องแล้วเอกเล่น แต่ว่าจริงๆอ่ะนานมาแล้วค่ะแบบเป็น10ปีอ่ะก็เคยมีเรื่องนึงที่เรา2คนน่ะได้เหมือนแบบมา
1: เขาเรื่องสาวน้อย
0: ใช่เรื่องสาวน้อยถูกต้องแล้วค่ะใช่ค่ะ
1: เออก็เลยดวงสมพงกันอีกแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไป
2: ถ้าเอกเล่น
3: ก็คือ
1: แก้มกูห
2: ล่อแล้วเอ๊ะคุณมาเมื่อไหร
3: ่
0: เสียดายมากเลยค่ะ
1: น้องไม่งั้นก็
0: จับเข้ารายการคู่กันเลย
1: คู่กันเลยพูดถึง Sky Castle แล้วเราต้องมาถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยเราได้ดูด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วชีวิตจริงของเราล่ะที่เป็นคุณแม่เราแบบเป็นเหมือนครอบครัวไหนไหม
0: อาจจะไม่ขนาด
1: ไม่เลย
0: ไม่ขนาดนั้น
1: หนูขอแยกไปอยู่หมู่บ้านข้างๆ
0: เพราะว่าแก้มจริงๆแล้วเป็นคนแบบสายลุยๆหน่
1: อ
0: ยคือจริงๆเราก็จะมีเหมือนเรามี2เวอร์ชันในตัวเองแก้มว่าทุกแม
1: ่
0: ทุกคุณแม่ทุกคุณพ่อเนี่ย
1: จะปรับไปตามลูก
0: ใช่ค่ะจะมีโหมดที่เราแบบใจดีมากแบบตามใจแล้วก็จะมีโหมดที่เราแบบเพี้ยบใช่ค่ะของแก้มก็จะมีนิดหน่อยแบบเรื่องของสกรีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที
1: ่อ๋อหน้าจออ
0: ะไรเงี้ยเราก็จะมีไม่ได้บ้างแต่อะไรที่แบบเต็มที่ก็จะเป็นเรื่องของแบบการให้ลูกแบบไปเที่ยวไปทำแอ
1: ค
0: ทิวิตี้เต็มที่อันนี้เราจะแบบว่า
1: ปีน
3: ะ
1: คะ
3: เต็มที่ไหม
0: เต็มที่เ
1: ลยลูก
0: อันนี้เพิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยค่ะ
1: เขาชอบแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาชอบ
0: เรายังไม่รู้ว่าเขาชอบแต่เราพาเขาไปก่
1: อ
0: นใช่ค่ะดูเหมือนเขาเป็นคนแบบว่าแรงเยอะอะไรแบบ
1: ดูเป็นคนแอคทีฟ
0: ลองไปที่นี่กันไปแม่พาไปนะไปทั้งครอบครัวเลยแล้วสุดท้ายก็คืออยู่เป็นชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงบอกเรียกให้กลับไม่ยอมกลับท
3: ี
0: นี้ใช่ดูท่าทางจะต้องพาไป
1: บ่อย
0: ๆบ่อยค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นคุณแม่ที่แบบว่าเอาเหมือนกับดูตามลูกถูกไหมว่าเอ้ยเขาชอบอะไรแล้วเราก็เหมือนกับเปิดโอกาส ให้กับเขา
0: เออก็เน้นกิจกรรมเน้นอะไรที่เป็นแบบได้ออกไปกลางแจ้งได้ไปอยู่กับธรรมชาติเยอะๆ
1: นี่เป็นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังเพลงวิมานอากาศจากคุณแม่ตัวอย่างเรา ไปฟังได้ที่ไหนคะ MV
0: ค่ะก็ติดตาม MV ได้นะคะทาง YouTube One Music นะคะแล้วก็ All Streaming เลยค่ะ
1: นะจ๊ะแน่นอนส่วนคืนนี้ซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะคะบอกเลยว่าต้องลุ้นนะเมื่อจินจะต้องไปนั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับคุณย่าแล้วคุณพ่อของตัวเองแล้วจะบอกไหมบอกความลับไหมที่มันอยู่ในใจ
2: หรือว่าถ้าแบบเพื่อนๆที่โรงเรียนรู้เนี่ยคงเป็น Talk of the Town เลยนะ
1: เออหรือว่าเพชรรู้แล้วเพชรไม่จะพี่ไปบอกใครเลย
2: เออ
1: โวยวายขนาดนั้นน่ะเออจะบอกไหมแล้วจะรู้ไหมว่าหนูเป็นลูกแท้ๆของคุณพ่อค่ะคืนนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้ขอบคุณแก้มกุลค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: แต่เรื่องราวรอบวันของเรายังไม่หมดนะจ๊ะเราจะมีภาพฟินๆของเพอร์พีคที่ล่าสุดแบบล่าสุดมากๆเนี่ยฝากกันนะคะส่วนตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันรับแขกวันนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะมาดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของญาติเพื่อนในบ้านกับน้องสาวคนสวยคนนี้ค่ะคุณหนิงปานิต้าค่ะสว
5: ั
4: สดีค่ะ
5: รีบขายของดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมด
4: หนิงต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้ใครที่อยู่บ้านเวลาเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะหนิงเชื่อเลยว่าอาหารการกินที่ทุกคนจะกินกันบนโต๊ะอาหารเสร็จจะเป็นของหวาน
5: จริง
4: สำคัญมากๆของหวานมันทำให้เราแบบสดชื่นมีแรงของหวานของมันของทอด อะไรอย่างเงี้ยหนิงเชื่อว่าทุกคนเลิฟมากๆแต่ถ้าใครยังทานแบบนี้ตัวเองทานคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทานต้องบอกว่าวันนี้ต้องระวังสุขภาพนิดนึงเพราะจริงทุกวันนี้ภัยเงียบมันอยู่ใกล้ตัวเราด้วยจากอาหารการกินนั่นแหละถ้าใครมีพฤติกรรมการกินแบบนี้หนิงบอกเลยต้องกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองเยอะๆมากๆด้วยวันนี้เลยหนิงเอามาฝากนะคะน้ำมันดีถึง12ชนิดก็คืออยู่ข้างหน้านี้ซึ่งเรียกได้ว่าปกติถ้าเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันดีถึง12ชนิดเนี่ยปกติเราจะเห็นกันอยู่ตามท้องตลาดเต็มที่สูงสุดมีแค
1: ่
4: 5แต่นี่คือถึง12บวกวิตามินอีด้วยเราทานเพื่ออะไรเราทานเพื่อเอาไขมันดี

0: เข้าไปแทนที่ในร่างกายเพื่อไล่ไขมันเลวออกไปจากร่างกายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันไม่ใช่สำหรับคนที่แบบอายุเยอะๆอย่างเดียวนะคนชอบเข้าใจว่าการกินพวกน้ำมันดี12ชนิดเนี่ยสำหรับคนที่แบบอายุอย่างพวกเราละอายุอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายละที่ต้องกินเพื่อป้องกันพวกน้องเบาน้องดันน้องไขต่างๆแต่จริงๆต้องบอกว่าทุกคนต้องทานเพราะว่านี่คือการดูแลสุขภาพเรียกว่าระยะยาวแล้วก็ลองเทอมเลยเพราะว่าร่างกายเราทุกวันเนี่ยเรากินของมันของทอดกินของที่มันไม่มีประโยชน์เข้าไปมันอร่อย
1: ใช
0: ่แต่พอมันอร่อยแล้วร่างกายเราก็จะได้รับแต่อะไรที่มันไม่ดีร่างกายก็จะมีความแบบอักเสบเราก็จะป่วยง่ายเป็นโรคแพ็กเกจต่างๆได้ง่ายถ้าใครที่ไม่อยากเป็นตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆจริงๆเพราะตัวหนิงเองเนี่ยทานเองกับตัวเพราะว่าคุณแม่หนิงอะเป็นแฟนคลับเขา อันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็สั่งซื้อจากทางแบบแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆจนตัวหนิงเองเนี่ยเห็นคุณแม่ทานหนิงก็มาทานจนได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาแต่ว่าก่อนตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็ขออนุญาตแบบว่าไปแวะเวียนดูการผลิตดูโรงงานเขาก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันสุดจริงๆเขาใส่ใน1เม็ดแคปซูลนี้นะมีน้ำมัน12ชนิดคืออะไรบ้างแน่นอนที่สุดทุกคนชอบกันอยู่แล้วงาดำเรื่องข้อเข่าเรื่องการปวดก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บนอกจากนั้นเรายังมีรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันปลาน้ำมันอะโวคาโดเมล็ดองุ่นดอกทานตะวันเมล็ดแฟกแล้วก็วิตามินอีแล้วโรงงานนะคะมี HACCP ด้วยนะคะแล้วก็มี ISO นะ 22,000 นะคะ ISO 2018ด้วย ออย. ฮาลาลทุกอย่างไม่ต้องกังวลมีครบให้หมดเลยนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจริงแล้วรางวัลการันตีเขาเนี่ยที่โรงงานก็เยอะแยะมากมายเพราะเป็นโรงงานระดับมหาชนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของการรวมน้ำมันดีที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้12ชนิดบวกวิตามินอีด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองทานกันดูแล้วหนิงจะรู้เลยว่าร่างกายที่เรารู้สึกว่าแบบปวดข้อนอนพักผ่อนไม่พอร่างกายไม่ค่อยมีแรงแล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นพวกออกไขมันต่างๆอุดตันต่างๆน้องมันน้องเบาน้องหวานต่างๆเนี่ยดีหมดเลยหรือรวมถึงใครที่อยากที่จะลดในเรื่องของสัดส่วนอย่างเง
1: ี้
0: ยการเอาไขมันดีไปแทนไขมันไอ้ไขมันดีไปไล่ไขมันไม่ดีในร่างกายมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะ
1: วิธีรับประทานล่ะคะ
0: วันละ1เม็ดเท่านั้น
1: ให้กิน1เม็ดเท่าน
0: ั้นให้กินหลังอาหารนะคะจำไว้ว่าอะไรที่มันมีเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยให้กินหลังอาหารร่างกายจะดูดซึมได้ดีมากๆแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบมีอาการที่แบบรู้สึกอ่อนเพลียหนักๆผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายที่มีโรคแพ็กเกจอ่ะก็ทาน2เม็ดไปเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ย1กระปุกเนี่ยเขาจะขายกันอยู่690ทางออนไลน์นะแต่ว่าวันนี้เอามาฝากทางรายการวันรับแขกนะคะพิเศษเลยนะคะอยากให้ทานกันแบบทั้งครอบครัวซื้อ2แถม1นะคะจากราคาปกติเนี่ย 2,070 บาทวันนี้เราจ่ายเบาๆเลยแบงค์เทาใบเดียวมีทอนเหลือ999บาทแต่หนิงอ่ะเชียร์โปรโมชั่นใหญ่เพราะเราเพิ่มหลักร้อยอีกนิดเดียวเราจะได้ของแถมเพิ่มคือใครสายชอบของแถมซื้อโปรโมชั่นแพ็คใหญ่ไปเลยซื้อ2แถม3ไปเลยนะอันเนี้ยจาก 4,250 เนี่ยเหลือ 1,190 บาทได้ไปถึง4กระปุกแล้วเราแถมกระเป๋าใบโตๆแบบนี้ด้วย
1: ใบใหญ่เลย
0: คาสีให้ซึ่งกระเป๋าใบนี้น่ารักมากนะคือเอาไปใส่แบบเดินทางตรงนี้ใส่รองเท้าได้ด้วยแล้วก็ไปแขวนหรือว่าตามนี่ไปเน็บตามกระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากอ่ะใครสายตุนนะคะบอยนี่เลยใครสายตุนนะซื้อ2แถม3ไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะลองรับประทานก็ซื้อโปรแรกซื้อ2แถม1มันมี2โปรให้เลือก2แถม1 999บาทเท่ากับจะได้รับไป3ขวดนะคะในราคา999บาทแต่สายตุนซื้อ2แถม3ไปเลยก็คือได้รับเอโรคาโปรออยล์นะคะจำนวน4บวกกระเป๋าอีก1ในราคา 1,190 แต่พี่ย่าดูราคาดีเพิ่มหลักร้อยได้ของเยอะกว่า
1: จริงแล้วหนึ่งกระปุกมีกี่เม็ดอะคะ
0: ใน1กระปุกเนี่ยมีทั้งหมด30เม็ด
1: เ
0: ท่ากับว่าทานกันได้เป็นเดือนเลยบอกเลยว่าจริงๆเอโรคาโปรออยล์เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเพราะแน่นอนที่สุดแหละปฏิเสธไม่ได้ว่าเราชอบของมันของหวานของทอด
1: มันอร่อย
0: อาหารปิ้งย่างทั้งหลายเนี่ยมันอร่อยมากแต่ถ้าวันนี้เรายังมีพฤติกรรมในการรับประทานอย่างนี้อยู่บอกเลยว่าบางทีเราไปหักห้ามใจตัวเองบางทีมันก็หงุดหงิดน
1: ะ
0: หรือว่าใครมีคุณพ่อคุณแม่แล้วไปดุว่าเขาอ่ะโอ้ยหยุดจะกินนะเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีหรืออะไรก็ถ้ากินปล่อยท่านกินแล้วก็ซื้ออันนี้
1: นะเอาไขมันดีเข้าไป
0: เอาไขมันดีเข้าไปไปไล่ไขมันไม่ดีเพื่อให้สุขภาพที่ดีนะคะสนใจนะคะที่ไลน์นะคะ @elokanะคะ ALOKAA นะคะหรือโทรศัพท์นะคะ02นะคะ0139222นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยคือขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอไว้แล้วนะคะสามารถติดต่อได้ที่020139222นะคะหรือว่า LINE @eloka แล้วก็สแกน QR Code ได้เลยค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งนึงนะ
1: คะ
0: ปกติเนี่ยราคา1กระปุกเนี่ยนะคะ690บาทวันนี้โปรโมชั่นเล็กซื้อ2แถม1นะคะจาก 2,070 บาทนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นนะคะแต
1: ่
0: ถ้าใครสายตุนแนะนำเพราะเพิ่มหลักร้อยอีกนิดเดียวรับไปเลยนะ5ชิ้นก็คือ Eloka Pro Oil 4กระปุกแถมกระเป๋าอีก1ในราคาเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นค่ะที่ LINE @eloka นะคะหรือเบอร์020139222หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยบอกเลยว่าต้องรักษาสุขภาพวันนี้จะได้มีชีวิตกันยาวๆแบบมีความสุขด้วย
1: ใช่แล้วต้องสุขภาพดีด้วยนะคะเอาน้ำมันดีเติมเข้าสู่ร่างวันละ1เม็ดนะคะหลังอาหาร
0: พร้อมมื้ออาหารหรือหลังอาหารได้เลยค่ะ
1: ค่ะเลิศมากนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่พาไปตรวจร่างกายถ้าเกิดว่ามีค่าอะไรที่มันขึ้นสูง
0: ๆค่าสูงๆทั้งหลายถูกต้องบอกเลยอันตรายมากแล้วเดี๋ยวนี้นะค่าสูงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะ
1: ค
0: นผอมๆอย่างเราอ่ะพวกไตกีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่าสูงๆทั้งหลายเนี่ยให้กินไปเลยบอกเลยว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนสุขภาพที่ดีนะคะมันต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีความสุขไปด้วย
1: ค่ะโทรเลยนะคะ020139222หรือว่าสแกน QR Code ได้เลยนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญรีบจัดกันเลยนะคะโปรวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะวันนี้มีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะกับงานพิกกะพูเพิร์ลพีคเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีติ้งนั่นเองค่ะเป็นมีติ้งที่จัดกันมาสร้างความฟินให้กับแฟนๆเป็นครั้งที่2แล้วนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
2: เหล่าพีเพิลมอบความรักความคิดถึงมาให้กับสองหนุ่มเพิร์ลพีคแบบเต็มหัวใจส่งถึงมือของทั้งคู่ในงานพีคแอปพูเพิร์ลพีคเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีติ้งที่สองหนุ่มเขาจัดเต็มความใกล้ชิดมาให้แฟนๆแบบเน้นๆทั้งโฟโต้เบเนฟิตที่ทำเอาหลายคนนั้นเขินกันจนแทบหยุดหายใจเลยทีเดียวส่วนความน่ารักก็มีให้อมยิ้มกันแบบจุกๆเพราะเพิร์ลพีคเขาเสิร์ฟโมเมนต์ให้เหล่าพีเพิลได้ฟินฟินฟินผ่านโชว์สุดพิเศษอย่างเพลงกลิ่นเกสรแมชอัพกับเพลงครั้งหนึ่งตลอดไปให้แฟนๆได้หายคิดถึง

0: นี้ก็ยังมีเกมสนุกๆให้กับแฟนๆได้ร่วมจอยและก็ได้สัมผัสตัวตนของทั้งคู่ก็ยิ่งทำให้แฟนๆนั้นตกหลุมรักทั้งคู่แบบซ้ำๆจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะค่ะ
1: ฟินมากค่ะก็คือได้รับความรักกลับไปเยอะมากๆเลย
2: ได้เห็นพี่โพเต้นน่ารักมาก
3: การแสดงหรือโชว์ที่น้องสื่อออกมาค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันรับรู้ได้อิ่มใจมาก
4: น้องเต็มที่กับทุกๆงานจริงๆนี่คือสิ่งที่ทำให้เราแบบรักโพผี
2: ดีใจที่มีคนคนพบเขาเยอะมากๆในวันนี
5: ้รักที่โพเป็นโพแล้วก็รักที่ผีเป็นผีค่ะ
6: อยากให้โพผีก็แบบอยู่กันแบบนี้ไปนานๆอะไรอย่างงี้ให้แฟนคลับได้แบบรักได้เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพลังความรักที่ยังคงเหนียดแน่นนี้เองคือสิ่งที่สลักเอาไว้ในหัวใจของโพผีและกลายเป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่อยากจะมอบความสุขเพื่อตอบแทนความรักที่แฟนๆมีให
7: ้ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันแล้วก็มารับรู้ความรู้สึกไปด้วยกันมาเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆให้กันละกัน
8: เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราได้มาใช้เวลาร่วมกันเนาะทั้งคนที่มาที่งานแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนครับสำหรับการซัพพอร์ตและก็ความรักที่มอบให้อย่างดีตลอดมาวันนี้เราก็หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขแล้วก็คงจะจำวันนี้ได้เหมือนที่พวกเราจะจำมันผมว่ารู้จักกันไปแล้วอ่ะมันผูกพันกันไปแล้วมันก็คงไม่สามารถที่จะเลิกรู้จักกันได้
7: นะโมเมนต์นี้เราก็บอกได้ว่าเราก็อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆสร้างความสุขให้กับทุกคนเราอยากตอบแทนที่เราได้รับจากทุกคน

0: ในฐานะที่เป็นคนนึงที่เห็นเพอร์พีมาตั้งแต่วันแรกนะเขาน่ารักยังไงวันนี้เขาก็น่ารักอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆด้วยที่มีคนรักเขามากมายขนาดนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นพีเพิลของเพอร์พีแล้วก็สามารถรับชมผลงานของเขา2เรื่องได้เลยแบบไม่ว่าจะคิดถึงเขาเวลาไหนสามารถกดดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นสลักรักในแสงจันทร์หรือว่า Flower Boy หลงกลิ่นเกสรนะคะดูได้เลยซ้ำๆดูอยู่อย่างนั้นกดค้างไว้ที่ช็อตที่เราชอบและก็ได้ดูเวอร์ชั่นอันคัทด้วยที่แอปวันดีที่เดียวนั่นเองนะคะและแน่นอนปีนี้ถือว่าเป็นปีของเพอร์พีคจริงๆเพราะว่าเดินสายรับรางวัลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทซีรีส์เนาะจากสลักรักในแสงจันทร์นะในงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลนั่นเองนะคะครั้งที่4นี่ยินดีกับเพอร์พีคด้วยและอีก1รางวัลก็คือ Popular Couple of the Year นี่ค่ะจาก Prel Awards 2026นั่นเองถ้าเกิดใครเป็นแฟนๆของเขาแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยพอพีคน่ารักขนาดนี้น่ารักยังไงอย่าลืมไปดูผลงานเขาได้ที่แอปวันดีนะคะวันนี้เวลาของรอบวันหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์ครับวันนี้เราชวนคุณผู้ชมกลับมาคุยสถานการณ์ไทยกัมพูชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับของเราเนี่ยได้พาทั้งคณะผู้สังเกตการอาเซียนสื่อไทยสื่อต่างชาตินับร้อยชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ที่หน้าจอครับนี่คือการไปสำรวจอาณาจักรสแกมเมอร์บริเวณช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์นะครับปรากฏว่าหลายอึ้งเลยนะครับไปเจอห้องผ่าตัดอวัยวะไปเจอเตียงคนไข้ไปเจอของที่ยังใช้ค้างเอาไว้มีดผ่าตัดนี่เตียงผ่าตัดนะครับมีห้องปิดทึบลักษณะเป็นห้องถูกซ้อมทรมานมีอาวุธกระบองไฟฟ้ามีของต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับคุณผู้ชมสถานีตำรวจปลอมก็มีนะห้องที่เอาไว้ใช้หลอกลวงคนมากมายหลากหลายชาติเห็นว่ามีอย่างน้อยๆเนี่ย6ภาษา6ชาติเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับนี่คือการเดินเกมของไทยเราในการโต้ตอบกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนี้กันหน่อยนะครับว่าเอท่าทีของไทยเราที่พาผู้สังเกตการไปเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้กับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับอยู่กับเราตรงนี้ครับต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณอ๊อฟ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงสสกังฟูจะเดินทางตามมานะครับถามอาจารย์ก่อนเลยกับภาพที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี
4: ้
3: กับเหตุการณ์เมื่อวานนี่คือการเดินเกมของไทยเราที่ทำไมต้องมาทำช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะอาจารย
4: ์จริงๆคุณเซนเป็นคนสะกิดเรื่องนี้เอง
3: เหรอฮะ
4: ก็เขาบอกว่าเราใช้เรื่องสแกมเมอร
3: ์
4: เป็นข้ออ้างในการเปิดศึกสงคราม
3: ครับ
4: ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: จริงๆคุณเซนมันก็คือต้องการที่จะฟอกขาวตัวเองแก้ตัว
3: ครับ
4: เราก็เลยจัดให
3: ้ก็เลยพาไปดูซะเลย
4: จัดให้ก็เพราะว่าสแกมเมอร์มันอยู่ในตรงไหนล่ะใช่ไหมครับมันก็คือเขตที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของใครนะครับแล้วก็อาศัยอิทธิพลท้องถิ่นนะออกยาทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับก็มาสร้าง
3: ครับ
4: เพราะว่าในช่องตรงโอสเม็ดเนี่ยฝั่งเราแล้วเรียกว่าช่องจอม
3: ครับ
4: นะฮะโอสเม็ดเนี่ยมันจะเป็นเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งเขาตั้งมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ
3: เพื่อสิ่งน
4: ี้
3: แ
4: หละคาสิโนใช่ครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรพวกนี้ฮะ
3: แล้วสแกมเมอร์มันมาตอนไหนครับอาจารย์
4: สแกมเมอร์มันมาตอนตั้งแต่ปี2014
3: 12ปีที่แล้ว
4: ใช่ครับ
3: 14
4: ก็เพราะว่าไอ้พวกแก๊งจีนมันถูกปราบ
3: ครับ
4: จากประเทศจีนโดยท่านสีจิ้นผิงใช่ไหมฮะมันก็หนีมามันก็เลยมาอยู่ที่กัมพูชานี่แหละเหมาะเจาะที่สุด
3: ครับ
4: คือกวาดไปตรงไหนเจอหมดอ่ะคุณอ๊อฟคือทุกที่ก็คือสแกมเมอร
3: ์
4: นะครับแล้วก็มันหลอกลวงถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะจากข้อมูลของธนาคารกลางของจีน
3: ครับ
4: ที่เขาสืบสวนสอบสวนการโอนเงินนะครับเงินสกุลหยวนนี่แหละโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ออกมาที่กัมพูชา
3: ครับ
4: ในห้วงเวลาปี2014 ถึงปี2019ปลายปีถ้าเทียบจากหยวนเป็น US ดอลลาร์มันคือ 157,000 ล้านดอลลาร์

0: สหรัฐ
1: โอ้แสนล้านดอลลาร
0: ์ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือเทียบหยวนเป็น US นะครับในห่วง2014ถึง2019นี่คือสาเหตุว่าท่านสีจิ้นผิงถึงมีจดหมายถึงฮุนเซนเมื่อเดือนธันวาคม
1: ครับ
0: ปี2019ก่อนที่จะปิดอู่ฮั่น
1: โควิดตอนนั้น
0: ก่อนที่จะปิดเนี่ยมีจดหมายถึงฮุนเซน
1: ครับ
0: บอกว่าท่านต้องปราบสีฮานุวิล
1: คือชี้มาให้เลยอ่ะ
0: ชี้เลยครับเพราะว่าแหล่งเงินที่มันโอนมามันก็คือสีฮานุวิล
1: ใ
0: ช่ถ้าคุณอ๊อฟจำได้ผมเคยเนี่ยรายการนี้แหละที่ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องอาคารให้ฟังปี2014เนี่ยที่สีฮานุวิลมีอาคารพาณิชย์แค่2อาคาร
1: ครับ
0: นะครับทุกวันนี
1: ้เป็นไงฮะ
0: พันกว่า
1: ทั้งหมดนี่คือเป็น
0: เงินสแกมเมอร์ล้วนๆครับแล้วก็มันจะมีภาพก็คือสาเหตุที่จีนต้องให้ฮุนเซนปราบเนี่ยเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือคนจีน
1: ครับ
0: แล้วก็มาเล่นสีนูวิลวันเดียวเนี่ยนะฮะมีคนจีนอยู่ถึง 500,000 กว่าคน
1: โอ้หมายถึงว่าที่เข้ามาที่สีนูวิลนะครับ
0: ทั้งมาเล่นมาทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์อะไร
1: ต่อวันนะ
0: ต่อวันฮะไม่เคยต่ำกว่า 500,000
1: 500,000 คนเหรอโอ้
0: ก็พอท่านสีให้ปราบฮุนเซนก็เลยต้องปราบพร้อมกับสีจิ้นผิงบอกว่าต้องไม่มีคาสิโนออนไลน
1: ์
0: เพราะว่าในกัมพูชามันมีกฎหมายที่เปิดให้ทำคาสิโนออนไลน์ได
1: ้ครับ
0: ฮุนเซนจำใจเพราะว่าต้องพึ่งจีนไงจำใจต้องไม่ให้มีคาสิโนออนไลน์ก็เลยยกเว้นนะฮะยกเลิกกฎหมายคาสิโนออนไลน
1: ์
0: มีแต่ออนไซต์นะครับแต่มันก็เลยเป็นสแกมเมอร์ที่หลบซ่อนๆนะครับนะถ้าคุณอ๊อฟจำได้หลังจากที่มันฮุนเซนมันโชว์ปราบใช่ไหมไอ้ที่ลากกระเป๋าผ่านหน้ากล้องลากผ่านเสร็จปุ๊บก็เอากลับไปไว้ที่เดิ
1: ม
0: เพราะอะไรเขาก็มอนิเตอร์ต่อสิหลังจากปี2020นะครับเรื่อยมาเรื่อยๆเงินโอนมันไม่มาสีฮานุวิลนะแต่มันไปที่พนมเปญมันมาที่ปอยเป็ดแทนก็หมายความว่ามันย้ายฐานจากตรงนั้นไปอยู่ในพนมเปญ นะฮะไอ้เกาะเพชรเนี่ยเป็นเกาะใหญ่เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เลยนะคุณอ๊อฟ
1: ครับ
0: ใหญ่เมื่อเริ่มเพิ่มเนี่ยนะฮะคือมันจริงๆมันจะล้างเพราะว่าโควิดอยู่แล้วไอ้สแกมเมอร์จีนนี่แหละมันย้ายจากสีฮานุวิลไปอยู่ที่นู่น
1: ที่นู่นก็เลยไม่ร้าง
0: นะครับกลายเป็นเมืองที่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงปลายเป็ดเนี่ยก็พรึบขึ้นมาเลยน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยก็เลยตามมาปราบถ้าจำได้เห็นไหมหรือจงอี้มาประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: แต่เขาไม่ได้โฟกัสไปที่กัมพูชาเพราะเขาคิดว่ากัมพูชาเนี่ยปราบแล้วเขาโฟกัสไปที่เมียวดี
1: ใช่ตอนนั้นที่เขามา
0: ใช่เขาบอกให้รัฐบาลไทยตอนนั้นนายกไทยชื่อท่านเศรษฐาใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าขอให้ไทยเนี่ยตัดเน็ตต
1: ั
0: ดน้ำตัดไฟตัดสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่าง
1: ครับ
0: เราก็ตัดไห
1: ม
0: เราก็ตัดนะแต่ว่ามันดำดินเหมือนเดิมนะครับก็มันก็เลยมาถึงคือจีนเนี่ยเขาบีบมากถึงขนาดว่าเพราะคนเขาเดือดร้อนสถิติของจีนนะคุณออฟ
1: ครับ
0: แต่ละปีมีการหลอกลวงจากข้างนอกเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
1: 1,200 ล้านกรณี
0: ต่อปีครับ
1: โอ้โห
0: นั่นแหละ
1: คือการหลอกลวงจากสแกมเมอร์ข้างนอกประเทศจีนก็อย่างเช่นกัมพูชานี่แหละ
0: ใช
1: ่แล้วก็ไปหลอกคนจีนในประเทศจีนเองเนี่ย
0: มันก็คือจีนหลอกจีนนะฮะ
1: ครับครับ
0: เราพูดจีนไม่ได้เราจะไปหลอกคนจีนได้ไหมล่ะจริงไหม
1: ไม่ได้อยู่แล้ว
0: นั่นแหละมันถูกปราบจากจีนมันก็หนีออกมานะครับสีฮานุวิลตั้งรับ
1: ครับ
0: นะฮุนเซนก็รับเละเลยก็ไอตัวเลขที่ผมบอก 157,000 ล้าน US อ่ะ
1: ครับ
0: ฮุนเซนชักค่าตรงไป 19%
1: จากเงินจำนวนนี้เหรอ
0: ใช่ครับนั่นแหละมันถึงรวยรู้ไหมนาฬิกา13เรือนของฮุนเซนเนี่ย
1: ครับ
0: ตีเป็นเงินบาทเนี่ยนะฮะ 4,000 กว่าล้านบาท13เรือน
1: แต่ดูคนกัมพูชา
0: ก็เขาสนใจคนเขาไหมล่ะนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันอยู่ทุกวันนี้มันผัดไม่พ้นตัวหรอกแต่ตอนนี้สิ่งที่ฮุนเซนพยายามจะฟอกขาวตัวเอง
1: ครับ
0: ก็คือบอกว่าเราเนี่ยลุกลานและใช้ข้ออ้างเรื่องสแกมเมอร์แต่คุณอ้างยังไงมันก็ไม่พ้นเราก็เลยเปิดครั้งนี้ให้ดูว่าไอ้ตรงโอสเม็ดเนี่ยพื้นที่ตรงนั้น500กว่าไร่นะคุณ
1: คร
0: ับ ออฟ
1: ครับ
0: ใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะแต่ละตึกแต่ละไร่มันแบ่งเป็นโซนเลยนะฮะ
1: เห็นว่ามีเป็น157อาคาร
0: ใช่
1: เยอะมากตรงนั้นนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้ระหว่างที่จะคุยกับอาจารย์ต่อนะฮะต้อนรับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านจะได้ร่วมพูดคุยกันเลยนะครับสสกังฟูวสวัสดิ์พวงพรศรีครับหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังอยู่กับเราตรงนี้ครับสวัสดีครับสสครับ
2: สวัสดีครับพี่ออฟ
0: ครับ
1: ขอบคุณสสที่เกียรติรายการนะครับถามสสเลยแล้วกันนะฮะต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ฉายภาพไปแล้วเมื่อวานที่เราพานักข่าวพา AOT ผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยไปเปิดสแกมเมอร์ที่ช่องจอมในมุมสสเป็นยังไงเมื่อวาน
2: ผมมองมุมมองว่าจริงๆแล้วรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าแบบนี
1: ้
2: โดยการที่เข้าไปย้ำในจุดที่มองว่ากัมพูชาเป็นจุดอ่อนอย่างเรื่องของลังสแกมเมอร์ให้มากกว่านี้นะ
1: ครับ
2: มีทูตอีกหลายประเทศที่ยังไม่ทราบนะครับเขายังเข้าใจว่าเนี่ยอยากให้เรามีการเจรจาอย่างสันตินะอยากให้เราพอหยุดยิงเสร็จปุ๊บให้หาทางออกทุกทูตนะครับเข้ามาติดต่อทางสภาไม่ว่าจะทางสภาอย่างเดียวที่ทางคณะกรรมการการต่างประเทศด้วยว่าอยากให้จบให้ดีที่สุดผมก็พยายามสะท้อนไปว่าเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะไปเริ่มการลุกลานใครก่อนหรือว่าไปเริ่มความรุนแรงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของไซเบอร์ครามเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของออนไลน์สแกมเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆแล้วแต่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการในการที่จะเอาตรงนี้ไปสื่อสารแบบอย่างนี้ครับให้นานาชาติได้ทราบคือเหมือนเขาว่าเขารับข้อมูลด้านเดียวจากกัมพูชาถ้าถามว่าระหว่างปีกไทยกับปีกกัมพูชานานาชาติได้รับของใครมากกว่ากันได้รับของกัมพูชามากกว่าครับ
1: แต่ว่าเราต้องทำแบบนี้บ่อยๆ
2: เราต้องทำแบบนี้บ่อยๆแล้วนอกเหนือจากการที่ฉายภาพไม่เห็นแล้วก็ต้องมีปฏิบัติการทางด้านของการทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงไปดูนะครับนอกจากของเราแล้วเราก็ต้องมีนานาชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นทูตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ต้องเชิญทูตหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีนเองนะครับได้ออกมาไปดูว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยยังไงเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวหลายๆที่อย่างช่องสงัมที่ผมออกมาสะท้อนเนี่ยก็ใหญ่กว่านี้อีกแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องอภิปรายต่อไปก็อยากจะให้ทางพี่น้องทางบ้านนะครับทางประชาชนได้ติดตามผมก็เองก็จะอภิปรายในเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรว่าการที่ออกมาแล้วมันมีความที่ไม่ต่อเนื่องหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่ารัฐบาลด้วยความที่ปัญหาเยอะแต่จริงๆแล้วออนไลน์สแกมยังมีอยู่ทุกเมื่อชั่ววันทุกนาทีทุกวันยังมีการโทรมาหลอกคนไทยอย่างต่อเนื่องยังมีการข้ามฝั่งจากคนไทยที่ข้ามไปที่นู่นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งไปแล้วแม้กระทั่งช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ครับผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากหนังสือจากครอบครัวที่ไปแล้วกลับมาไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็ต้องเอามาคัดแยกก่อนว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยไปเพราะถูกหลอกจริงหรือไปเพราะว่าเพจจัดหางานทาง Facebook หลอกไปหรือไม
1: ่ไม่แต่เห็นกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายังกล้าไปกันเหรอ
2: ก็ยังมีพี่ออฟคือเป็นเรื่องอะไรที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องมาแก้กฎหมายในการที่จะต้องเพิ่มโทษให้กับคนไทยที่รู้แล้วว่าไปทำงานสแกมแต่ยังไปอยู
1: ่
2: ไม่ใช่มาปรับแค่ไม่ลงประทับหนังสือลงตราแล้วแค่ปรับแค่ 3,000 5,000 ก็ยังข้างก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่าโทษกฎของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโทษปรับมีแค่นั้นซึ่งผมมองว่าอันนี้มันต้องเข้าไปแก้กฎหมายไม่งั้นนะครับก็ยังจะข้ามกันสนุกอยู่แบบนี้ก็คือข้ามไปเสร็จปุ๊บพอเวลาเดือดร้อนมาหรืออยากจะกลับบ้าน
1: ก็
2: มาติ ดต่อมาแล้วเราก็ต้องดูแลคนไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยก่อนแต่เราเอากลับมาแล้วต้องแยกแต่ว่าถ้ากฎหมายแข็งแรงแล้วกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีสวยไม่มีคนที่อยู่ในพื้นที่รู้เนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่ต้องตั้งคำถามว่ามีหรือไม่คำตอบคือใช่มีสวยมีการที่คนในพื้นที่เนี่ยสนับสนุนในภารกิจในการส่งคนให้ไปทำงานอยู่ที่ลังสแกม
1: ผมติดเรื่องสวยไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันนะเพราะว่าบางท่านที่เคยมาคุยกับเราเนี่ยก็บอกว่าไม่มีสวยแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ขอขยายความกับทางอาจารย์นิดนึงนะที่เมื่อกี้ทีมงานเราเปิดภาพต่างๆบริเวณโอสเม็ดเนี่ยไอ้ที่เป็นห้องทรมานห้องผ่าตัดสถานีตำรวจปลอมเนี่ยอยากให้อาจารย์แล้วก็สสช่วยกันฉายภาพหน่อยว่าไอ้ห้องต่างๆเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรฮะตามข่าวก็บอกว่ามีการรักษาบอสชาวจีนบ้างล่ะหรือถึงขั้นเป็นการค้าอวัยวะมันขนาดนั้นเลยไหมอาจารย
0: ์ในกัมพูชามันมีเรื่องนี้มานานแล้วนะครับถึงขนาดว่าใช้โรงพยาบาลทหาร
1: ครับในการทำ
0: ในการ
1: อย่างนี้เหรอ
0: ค้าอวัยวะ
1: โรงพยาบาลทหาร
0: ใช่ครับก็คือการค้าเนี่ยคือผิดกฎหมายก็จริงแต่ว่าด้วยอิทธิพลและอำนาจนะครับที่พนมเปญเลย
1: เมืองหลวงเลยเหรอ
0: ฮะมีโรงพยาบาลทหารอยู่เขาเรียกว่าเพียเมียเลีย
1: ครับ
0: พระมาลาเป็นโรงพยาบาลของทหารแล้วก็โดยอิทธิพลของทหารนี่แหละคือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างสมมติว่าไตอ
1: ่
0: ะมันขายได้ขายครึ่งนึงขายข้างนึง
1: ครับ
0: เพื่อที่จะขายให้เศรษฐีนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊งสแกมเมอร์ นะครับก็คือไอ้คนที่ถูกหลอกไปแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งก็จะถูกทรมานนะถูกทุบถูกตีแล้วก่อนจะตายเนี่ยนะฮะแทนที่จะเอาศพไปฝังเฉยๆก็เอาตับไตไส้พุงออกมาแล้วก็ซื้อขายกันออนไลน์ก็เอามาเปลี่ยนกันที่เพียบเมียเหลียนั่นแหละ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นี่คือเรื่องนี้เขาสืบกันมาเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในพระนมเปญแล้วก็ทหารเป็นคนทำเอง
1: ทหารทำเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอย่างนี้ฮุนเซนก็ปฏิเสธความไม่รู้ไม่ได้สิฮะ
0: ก็ตอนนี้ฮุนเซนกำลังหาแพ
1: ้จากเรื่องสแกมเมอร์เนี่ย
0: ใช่ครับก็หนึ่งเห็นไหมเขาอ้างบอกว่าเราเอาเรื่องสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการลุกลาม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับข้อหนึ่งข้อที่สองเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับแล้วตอนนี้มีแพ้แล้ว2ตัว เป็นนายทหารนะครับนายทหารระดับพลโทคนหนึ่งคนนี้จะดูแลเรื่องของงบประมาณของกองทัพนะครับถูกเผยชื่อแล้วแล้วก็เผยข้อมูลออกมาแล้วว่าคนคนนี้ร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินเกินกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐและซื้อทองตุนไว้ที่บ้าน100กิโลกรัม
1: โอ้โห
0: เปิดหน้าแล้วเรียบร้อยคนนี้กำลังเป็นแพะตัวที่หนึ่งนะครับคนที่สองนะฮะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะฮะที่ปรึกษาของปลักสุพล
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้แม้มเอาไปปลอมวีซ่าให้ต่างชาติเกินกว่าหมื่นรายซึ่งในที่นี้ก็คือจีน
1: อ๋อคือคนจีนก็เข้ามาแบบสะดวกเลย
0: ก็มัลติเพิลเลยนะฮะตลาดชีพไม่ต้องทำ
1: ก็มี
0: มีครับแล้วก็นี่คือแพะตัวที่สอง
1: ครับ
0: นะครับนี่คือฮุนเซนกำลังฟอกขาวตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นถ้าคุณอ๊อฟจำได้ฮุนเซนพยายามบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยว
1: ใช่ครับ
0: โดยส่งตัวเฉินจื้อให้กับจีน
1: ใช่ๆ
0: เนี่ยตัวเป้งที่สุดนะ
1: ครับ
0: เฉินจื้อนี่คือตัวเป้งที่สุดของแก๊งจีนเทา 14K
1: ครับ
0: นะครับแล้วเป็นคนที่ทำหน้าที่ฟอกเงินทั้งหมดที่หลอกมาได้และคนนี้แหละเมื่อฟอกเสร็จปุ๊บคือคนกระจายแล้วโยกเงินที่หลอกมาจากกัมพูชาแล้วฟอกเสร็จแล้วเอาไปลงทุนในที่ต่างๆรวมถึงในประเทศไทยมีมากกว่า20กิจการมากกว่า20ธุรกิจที่เข้ามาใน
1: ไทยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คือแปลว่าทั้งกรณีเฉินจื้อก็ดีนะฮะแพะ2ตัวนี้ก็ดีเนี่ยฮุนเซนพยายามจะบอกโลกว่าฉันไม่เกี่ยว
0: นี
1: ่ไงฉันจับแล้วถูกไหมฮะ
0: ฉันไม่เกี่ยวแล้วเพราะมันถูกลุกไง
1: ครับ
0: นะครับ1ตอนเราลุกไปเนี่ยมันเฉยแต่ตอนนี้จีนหลิวจงอี้ไปปราบเอง
1: ครับ
0: คิดดูนะคุณออฟตั้งแต่วันที่15มกราค
1: ม
0: จนถึง15เมษายนหลิวจงอี้ไม่กลับบ้านเลยปราบจนเหี้ยนนะครับแล้วก็จับจีนเนี่ยทั้งขึ้นเครื่องกลับแล้วก็ลงเรือกลับรัฐใหญ่ที่สุดที่สีฮานุวิวนั่นแหละคือลงเรือเนี่ยเป็นกุลุตเลยนะฮะเป็นแสนนะฮะ
1: ครับ
0: คนเป็นแสนที่ถูกเอากลับไปจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนเขาไม่ลุกเหมือนเดิมแล้วนะจ
1: ี
0: นเขานั่งดูเพราะว่าเขาหนึ่งหัวโจกเขาได้เป็นส่วนใหญ่แล้วสองลูกกระจกไอ้ที่มันเป็นสแกมเมอร์แตกลังอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: มันก็แค่ลูกกระจกไม่ใช่ขนาดใหญ่เหมือนเดิมและจีนใช้ AI ในการป้องกันคนของตัวเองแล้วก็คือเขารู้เลยนะฮะว่าไอ้สไตลิงอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันใช้สไตลิงแล้วมันไม่ได้ใช้เคเบิลเหมือนเดิมใช้สไตลิงแล้วเขาก็ส่งข้อมูลให้กับอเมริกาเห็นไหมโดนัลด์ทรัมป์ออกมาทำอะไรอายัดทรัพย์ยึดทรัพย
1: ์
0: ที่อยู่ในรูปของคริปโตเคอเรนซี่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่น้อยๆนะครับ นี่แหละมันก็เลยเข้าถึงตัวฮุนเซนแล้ว FBI ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ว
1: ที่อาจารย์เล่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วยื่น147ชื่อให้กับกัมพูชาแล้วเรียบร้อยและทุกคนอยู่ในกัมพูชาแต่ขอก่อน4คนคนแรกคือฮุนโตหลานฮุนเซน
1: ครับ
0: นะครับคนที่2คือพัชสุภาภาหรือลียงพัช
1: ครับ
0: คนที่3ก๊อกอันคนที่4ตรีเพียบ
1: แต่ละคน
0: หัวโจกออกยาทั้งนั้น
1: ผมว่าคนไทยบางคนรู้จักด้วยซ้ำตอนนี้
0: รู้จักครับก๊อกอันเนี่ยเราก็ยึดทรัพย์แล้ว
1: เราได้ยินชื่อตลอด
0: ก็สวมสิทธิ์ให้ลูกเป็นคนไทย3คน
1: ใ
0: ช่ไหมฮะหรือพัชสุภาภาก็คือคนไทยเกาะกงเชื้อจีนนะครับไอ้ตรีเพียบเนี่ยก็คือมือขวาของบุญราณีนี่แหละไอ้พวกสแกมเมอร์ที่ทั้งหลายอยู่เนี่ยฮะอยู่ทั้งชายดวงชายแดนเนี่ยทั้งตรีเพียบทั้งก๊กอันทั้งพัชสุภาภาหรือลียงพัชนี่คือตัวหลัก
1: โอเคนะถามสอสอต่อเนื่องจากอาจารย์เลยฮะเมื่อสักครู่ที่เราฉายภาพไปเนี่ยคือผมถึงถามว่าเราเห็นความน่ากลัวของการที่ไปเป็นสแกมเมอร์แล้วจะถูกอะไรทำยอดไม่ตามเป้าไม่เชื่อฟังคำสั่งมีห้องทรมานถูกค้าอวัยวะแต่ก็กลายเป็นว่ามีคนยอมไป
2: มีครับ
1: ซึ่งมันน่ากลัวขนาดนี้แล้วนะสอสอ
2: ครับ ก็เนี่ยครับว่าเราต้องมาช่วยเนี่ยอย่างผมเอาให้พี่ออมดูเนี่ยเร็วๆนี้เลยนะครับเนี่ยที่รับมาคือจะมีสถานการณ์แบบนี้อย่างต่อเนื่องว่าของ
1: มากี่รายสอที่โชว์ออกทีวีได้ไหมคร
2: ับพอได้อยู่ครับ
1: เอามาภาพที่โชว์ได้หน่อยแล้วกัน
2: ครับก็จะมีการเรียกประชุมถูกไหมครับแล้วก็มีการคัดกรองว่า

0: จะมากี่รายอะไรแบบนี้อัน
1: นี้คือคนที่
0: ที่ไป
1: เป็นสแกมเมอร
0: ์ครับแล้วก็ข้ามมามีทั้งไปโดยที่เต็มใจไปหรือว่าเป็นเหยื่อมันเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่า

0: คือไปไม่ได้อู้ฟู่เลยหรืออะไรเลยเราต้องเรียกทางบ้านเขามาสอบด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกมาสอบด้วยว่าถ้าไปเสร็จปุ๊บเราแยกออกอยู่แล้วคนไหนที่เป็นเหยื่อจริงเขาก็จะต้องรู้แหละคนนี้เป็นเหยื่อจริงแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เป็นเหยื่อเราจะดูสถานภาพทางครอบครัวได้อยู่แล้วว่าอู้ฟู่มีทรัพย์สมบัติมีรถหรูมีทองคำมีบ้านหลังใหญ่ๆในหมู่บ้านหรูๆในกรุงเทพหรือไม
1: ่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปสืบทรัพย์แล้วว่ามีบางครั้งเนี่ยใส่ชื่อภรรยาใส่ชื่อครอบครัวใส่ชื่อญาติ
1: คือหมายถึงว่าไปเป็นสแกมเมอร์ตั้งใจไปกลับมานี่มีทรัพย์สินขนาดนั้น
0: ก็มีครับมามีในหมู่บ้านจัดสรร อะไรอยู่ในกรุงเทพก็อย่างที่บอกครับว่าพอธุรกิจอสังหาเราซบเซาลงเลยพอมีการปราบปรามเรื่องนี้โดยเฉพาะบ้านที่เทียหลัก5 60ล้านหลัก100ล้านสังเกตได้เลยว่าโครงการเหล่านี้พอมีการปราบปรามเรื่องนี้ครับการขายเนี่ยขายได้น้อยลงซึ่งเราก็ต้องตั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยฐานข้อมูลเรามีเนาะในหมู่บ้านเนี่ยเราแทบจะมีอยู่แล้วว่าบ้านไหนผิดปกติอย่างผมเนี่ยเราก็รู้นะถ้าเราอยู่หมู่บ้านแล้วถ้าตรงข้ามบ้านคืออยากให้คนไทยด้วยกันเนี่ยได้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องท่านเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้เลยในการที่จะไปแจ้งเบาะแสว่าเอ๊ะอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าว่าเป็นคนจีนมาอยู่เยอะเราให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นการทำสแกมเมอร์สแกมออนไลน์สแกม
1: มีเหยื่อคนไหนที่สสเคยช่วยกลับมาหรือเขากลับมาแล้วเขาเคยมาเล่าไหมครับว่า
0: เ
1: ขาไปเจออะไรมาบ้างมันเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหม
0: มีครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับพี่ออฟก็คือผมได้รับหนังสือร้องเรียนมา
1: คร
0: ับก็เขามาก็เราเข้าใจว่าเป็นทั้งเหยื่อด้วยแล้วก็เป็นทั้งบางส่วนที่วันนี้กำลังทยอยกลับมา คนที่ทยอยกลับมาแล้วในล็อต1 2 3ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภานะครับแล้วก็กรกฎาคมเนี่ย รับมาแล้วมีล็อตละ30คน50คน60คน
1: ครับ
0: ล็อตที่สระแก้วที่มาล่าสุดเนี่ยนะครับที่มาพูดคุยกับทางเหยื่อเขาเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดหางานจากเพจจัดหางานตามจังหวัดต่างๆก่อนพอถึงเสร็จปุ๊บก็สมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนัดไปที่จุดนัดพบอะครับก็จะมีรถตู้มารับเสร็จปุ๊บรถตู้เนี่ยพอขึ้นไปถึงเสร็จปุ๊บก็ผูกตาเลยแล้วเขาก็กลุ่มตัวแล้วก็ไปปล่อยที่รังสแกมเมอร์เลย อันนี้เป็นประการที่หนึ่งเคสหนึ่งนะครับ เป็นกรณีของการที่หลอกไปทำงานแล้วก็ให้หลอกคนไทยด้วยกันหมายความว่าคุณเข้าไปทำงานอยู่ที่ตรงนั้นแล้วไปจับไปขังเลยก็คือการค้ามนุษย์นั่นเองครับจับไปขังเสร็จปุ๊บแล้วโทรมาบอกที่บ้านว่าให้โอนเงินไปถ้าไม่โอนเงินไปจะไม่มีข้าวกินหรือว่าจะถูกทำร้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเป็นออนไลน์สแกมเป็นสแกมเหมือนกันแต่ว่าเป็นในเรื่องของเหยื่อของการค้ามนุษย
1: ์
0: คือทุกรูปแบบครับพี่ออฟรวมถึงประการที่3ในเรื่องของการขายอวัยวะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือจะถูกบังคับหลังจากที่พอที่บ้านไม่ส่งเงินไปเรื่อยๆพอโทรปุ๊บส่งเงินมานะไม่มีข้าวกินถ้าไม่ส่งไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาไปอยู่ในขั้นตอนของการที่ไปสเตจที่3คือเรื่องของอวัยวะว่าขู่ว่าจะเอาตับไตไปขายเพื่อที่จะให้มีข้าวกินอะไรแบบนี้ครับ กลับมาทางเหยื่อเองหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มาชี้แจงผู้ได้รับผลกระทบหมายถึงครอบครัวเขาด้วยก็เข้ามาขอความช่วยเหลือจากทางสภาจากทางสสครับก็มีหลายกรณีด้วยกันแล้วกลับมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เป็นกรณีตัวอย่างว่ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งพูดอยู่เนี่ยผมเชื่อว่า
1: ก็มี
0: ก็ยังโทรกันอยู่แล้วก็ยังจะไปกันอยู่อย่างเงี้ยครับโดยที่อาจจะไม่รู้เท่าถึงการหรือรู้ทั้งรู้แต่ว่าไปพยายามจะไปติดต่อกับนายหน้าที่อยู่ในพื้นที
1: ่ครับครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยครับถามทั้งสองท่านนะฮะคือพอเราพาผู้สังเกตการไปเนี่ยคือเป็นผู้สังเกตการอาเซียนนะแล้วก็นักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศไปเนี่ยถามอาจารย์ตรงๆว่ามันกดดันกัมพูชาหรือฮุนเซนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเหมือนที่สสพูดเมื่อสักครู่ฮะที่ผ่านมาเหมือนกับกัมพูชาก็จะพูดเยอะพูดบ่อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของฮุนเซนอยู่แล้วเพราะฮุนเซนพยายามจะฟอกตัวใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
2: บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยว
1: ะ
2: นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเหยื
1: ่อ
2: ก็เลยเนี่ยไม่มีแพะแล้วสองตัวเดี๋ยวมันก็จะมีอีกเป็นกุลุตนะครับก็คือระดับที่ลูกไม้ลูกมือที่เข้าให้ปฏิบัติการนั่นแหละคือทุกคนมันทำนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลองนึกอย่างนี้คุณออฟขนาดคนที่เป็นรองนายกแล้วควบรัฐมนตรีมหาไทยก็อยู่ในแบล็คลิสต์ของอเมริกาซอสุขา
1: ครับ
2: แล้วซอสุขาเนี่ยจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมกับเฉินจื้ออ
1: ่านี่รัฐมนตรีเขานะ
2: ใช่ร่วมกับเฉินจื
1: ้
2: อนะครับชื่อกลุ่มจินเป่ยจินที่แปลว่าทองเป่ยแปลว่าตะวันออกเนี่ยนะจินเป่ยถ้าเราเห็นอ่ะแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรจินหลิน
1: อ๋อเอ๊ะชื่อคุณ
2: เนี่ยถ้าจินขึ้นต้นเนี่ยนะฮะนั่นแหละคือ 14K ตั้งไว้เลยนะครับตั้งก็
1: แก๊งเดียวกัน
2: แก๊งเดียวกันฮะแค่ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองก็มันแล้วแต่ว่ามันจะ

0: ั้งกับใครนะอย่างเฉินจื้อเนี่ยเวลาจับมือกับฮุนโตมันก็จะเป็นหุยวันจริงๆทีแรกเขาจะตั้งเป็นฮุนวันด้วยซ้ำ มันตรงเกินไป
1: ชัดไปแล้ว
0: เป็นหุยนะ
1: หุยวันกรุ๊ปแล้วกัน
0: อันนะครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละไอ้ฮุนโตเนี่ยก็คือคนจัดหาไอ้สินค้าราคาแพงให้ฮุนเซนทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยที่ผมบอกว่านาฬิกาหรู13เรือนมูลค่า 4,000 กว่าล้านบาทนะฮะเนี่ยคือฮุนเซนชอบที่สุดก็คืออันนี้แล้วก็ปล่อยข่าวออกมาแล้วว่าฮุนโตเนี่ยอยู่ในบริษัทของอเมริกาปล่อยข่าวออกมาว่าฮุนโตเนี่ยไปอยู่ไซปรัสแล้ว
1: อ๋อหนีไปแล้วฮะ
0: ผมว่าเป็นข่าวลวงไม่พวกนี้ไม่กล้าไปไหนหรอกนะฮะมันก็จะอยู่ในเซฟเฮ้าส์เพราะว่าถ้าคุณไปที่อื่นเนี่ยอินเทอร์โพลเห็นเมื่อไหร่เนี่ยเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยแม้กระทั่งฮุนเซน
1: ครับ
0: ถ้าแน่จริงให้ฮุนเซนมากรุงเทพสิถ้าจะคิดว่าตัวเองบริสุทธิ
1: ์ครับครับ
0: ก็พวกนี้นะฮะมันไม่รอดหรอกครับมันไม่รอดก็เพราะว่ามันโยงใยมันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในตระกูลหุ่นที่คุณเปิดไฟเขียวมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณให้สัญญาณทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทำโดยอิสระนะครับแล้วไอ้อย่างเกาะเพชรที่ผมพูดเนี่ยมันก็แค่อยู่ตรงข้ามจตุมุกนิดเดียวนะฮะก็คือถ้าคุณออฟไปพนมเปญมันจะมีวังเขมรินทร
1: ์ครับคืออะไรฮะ
0: วังเขมรินทร์ก็คือวังของกษัตริย์ซีฮาร์โมนี
1: ครับ
0: แล้วก็จะติดแม่น้ำโขงแล้วก็มันจะมีเกาะใหญ่อันนึงเขาเรียกว่าเกาะเพช
1: รอัน
0: นี้แหละคือสมาร์ทซิตี้ใหญ่แล้วก็ทุกวันนี้คือลังสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดมันก็อยู่ตรงพนมเปญแล้วคุณไม่รู้ได้ไง
1: คืออ่ะที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยฮุนเซนจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่เกี่ยวนี่มันฟังไม่ขึ้นเลยนะ
0: ไม่มีทางครับไม่มีทางอยู่ที่ว่าจะจับใครหรือไม่จับเท่านั้น
2: ครับ
1: โอเคอ่ะผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะฟังข้อมูลจากอาจารย์ต่อและเมื่อกี้ที่ผมติดสสเอาไว้เรื่องของสวย บางท่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีนะสสสวยอ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังข้อมูลกันต่อช่วงหน้าครับ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: ้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ดอร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
3: อัปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
3: ่ I love อัปาเช่
5: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
5: ตสึแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
7: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
8: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
7: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
16: ์ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
17: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
18: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
14: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
3: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้ไหนๆเจอสสที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ต้องถามสสกังฟูรวมถึงเดี๋ยวถามอาจารย์ด้วยนะฮะคือสัปดาห์ก่อนเรามีโอกาสได้คุยกับฝั่งของกองทัพกรณีดราม่าที่ด่านช่องจอมว่ามีพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาค้าขายมีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยกองทัพก็ปฏิเสธเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีนะอ้าวในมุมของคนในพื้นที่เป็นยังไงฮะ
5: ผมเชื่อว่าก็ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับว่ามีหรือไม่มีเนี่ยมันฟ้องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีสวยจริง
9: ครับ
5: นั่นหมายความว่าชายแดนต้องซิลทั้งหมด 100% แล้วต้องไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ประกอบการใดๆในการที่จะมีความพยายามในการที่จะให้คนข้ามไปข้ามมาหรือมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแนวชายแดนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ฟ้องจากตัวเลขในการที่ยังมีคนต้อง ถูกดีพอร์ตหรือถูกให้ในประเทศออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายกรณีที่มีเคส ID แล้วมีหมายจับแล้วแต่คุณยังข้ามกลับไปกลับมาแล้วถูกจับซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความว่าคุณยังข้ามไปได้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่คุณยังข้ามไปแล้วคุณยังกลับมาอีกเหมือนเดิมแล้วคุณยังข้ามไปอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้กลัวกฎหมายอะไรใดๆเลยแล้วทำไมถึงไม่กลัวถ้าหากไม่มีคนที่มีอำนาจในการที่จะไปช่วยหรืออำนวยความสะดวกเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับพี่ออฟเราต้องเอาความจริงว่าสิ่งในที่มันเกิดขึ้นนะครับเราต้องยอมรับนะถ้าไม่กลัวอะไรก็กลัวบาปบ้างเถอะนะครับสิน5ในการที่เราเป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการที่จะทำตรงไหนที่รักษากฎหมายเพราะว่าสุดท้ายแล้วทหารน่ะเขาไม่สามารถที่จะเอากำลังไปสอดส่องดูแลได
9: ้ตลอด
5: แนวชายแดนเป็นไปไม่ได้คนที่รู้ดีที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือฝ่ายปกครองนั่นคือฝ่ายท้องถิ่นในการที่จะต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าเราไปปิดตาข้างนึงแล้วเราปล่อยให้ไปแล้วอ้างว่าไปทำงานต่างประเทศแบบนั้นแบบนี้ผมมองว่ามันไม่ถูกต้อง
9: คือคนไทยข้ามไปข้ามมาเนี่ยถ้าฟังดูแบบนี้คือมีแน่ๆแล้วคนกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาแล้วมาทำมาค้าขายอยู่ในพื้นที่เรามีไหมฮะ
5: ผมเชื่อว่ายังมีนะครับไม่งั้นมันไม่เงียบมันเงียบไปช่วงที่ยิงแต่ตอนนี้พอหยุดยิงเสร็จปุ๊บมันกลับมา
9: ออ
5: มามีความคึกคักอีกระลอกนึงนะ
9: ครับ
5: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าการค้าขายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันเป็นเพื่อนบ้านกับเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านกับเขาเนี่ยเราย้ายหนีเขาไม่ได้แต่ว่าทางภาคการค้าขายของนะครับมันต้องดำเนินไปต้องมีคนไทยอย่าไปหลอกตัวเองว่าไม่มีมีคนไทยอยากให้ด่านเปิดใช่ไหมครับพี
9: ่
5: คนที่เขาทำมาหากินเขาอยากให้เปิดโดยเฉพาะผู้ประกอบการว่านักธุรกิจร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยครับตามแนวชายแดนเขาอยากให้เปิดเพราะเขามองว่ามีรายได้ซึ่งภาครัฐเอง

0: องเข้าไปช่วยในการที่เข้าไปชดเชยหรือว่าไปหาตลาดใหม่ๆในการที่จะหามาตรการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องไปช่วยเขาดู
1: ไม่ใช่ว่าไม่มีช่วย
0: ไม่มีครับเขาก็ปล่อยเขาไปเลยเขาก็ปล่อยให้เขาค่อยๆฝ่อแล้วก็ล้มหายตายจากธุรกิจตรงนั้นไปเองถามว่ากระทบไหมกระทบการค้าขายชายแดนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็ส่งไปเยอะมากๆนะครับตรงบริเวณบ้านผมเนี่ยวันหนึ่งหลายสิบรถเลยแต่หลังจากที่มีการปิดด่านเนี่ยก็ไม่ได้มีพอไม่ได้มีแล้วเนี่ยโอเคแหละมีผลกระทบแล้วผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีการช่วยเหลือจากทางภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูแลมากขึ้นผมบอกว่าวันนี้เราต้องเอาความจริงขึ้นมาพูดแล้วบอกว่าอย่าไปมองมัวแต่เอาเรื่องของดีๆแล้วไปแถลงเป็นผลงานของรัฐบาลแล้วเคลมอย่างเดียวไม่ได้ปัญหาที่อยู่เกิดขึ้นจริงในบริเวณพื้นที่จริงเนี่ยมันซุกอยู่ใต้ผมแล้วมันก็เกิดขึ้นถ้าบอกว่าไม่มีสวยเนี่ยผมมองว่าท่านไม่ได้เอาความจริงมาพูดเพราะว่ายังมีอยู่จริงๆถ้าไม่มีต้องตรงไปตรงมาแต่นี่คือค่อยๆแอบซ่อนแล้วต้องให้ผมในฐานะที่เป็นส.ส.ค่อยๆไปหาเองค่อยๆไปสืบส่องดูแลเอาแล้วเวลาผมไปถามเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเขาบอกผมเป็นคนตัวเล็กครับผมพูดอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือ
1: พูดนี้เลยฮะ
0: เขาก็พูดอย่างนี้เลยเขาสะท้อนมาว่าเขาพูดอะไรไม่ได้เวลาเขาจะเอาข้อมูลอะไรเนี่ยมาให้เราอะเราก็ต้องรักษาแหล่งข่าวจากตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาไม่กล้าเขากลัวนายว่า
1: ครับอาจารย์นะครับมองเรื่องประเด็นที่ด่านช่องจอมเรื่องเปิดด่านเรื่องคนกัมพูชาเข้ามายังไง
2: คือท้องถิ่นเขามีความสัมพันธ์ที่ดี
1: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องระเบียบวิธีการเข้าด่านผ่านด่านอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการอลุ่มอล่วยกันนะครับสมัยก่อนถ้าในความสัมพันธ์ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ border pass ด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: ก็คือเอามาเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับก็คือเดินผ่านไปผ่านมาพวกนี้นะฮะแล้วก็มันก็คือวิถีของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
1: ครับ
2: แล้วก็คนที่เป็นตม.เป็นศุลกากรอะไรพวกนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากัน
1: ครับ
2: แต่ทีนี้พอสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับแล้วก็มาบวกกับว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีชายแดนก็ปิดด
1: ่
2: านเนี่ยก็ปิดตั้งแต่798กิโลเมตรเนี่ยก
1: ็คือ
2: ซีลหมดเลยเนี่ยอะไรพวกนี้แต่จริงๆเนี่ยมันช่องทางธรรมชาติมันมากกว่าช่องทางที่ไม่ธรรมชาตินะครับทางการเนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับธรรมชาติมันมีเยอะแล้วเราเพิ่งสร้างรั้ว
1: ปิด1,300
2: เมต
1: ร
2: นะครับมันก็แค่นั้นมันก็เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับแล้วก็เราไม่ได้ขึงเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจทหารอะไรเนี่ยอยู่ตลอดแนวเสมอไหร่นะครับก็ช่องทางธรรมชาติชาวบ้านเขาข้ามไปข้ามมาเขาก็ยังใช้ปกติ
1: ยังมีอยู่
2: ใช่แล้วก็ถ้าคุณออฟสังเกตนะในห้วงแรกๆเนี่ยที่เริ่มปิดชายแดนกันเนี่ยมันก็ยังมีมะม่วงแก้วขมิ้นเข้ามาอยู
1: ่แปลว่าอะไรฮะอาจารย์อันน
2: ี้แก้วขมิ้นก็คือมะม่วงของกัมพูชาในไทยก็ปลูกนะแต่เราไม่ได้ปลูกเยอะ
1: ครับ
2: นะครับของกัมพูชาจะลูกบะลมเฮิมเดี๋ยวนะลูกใหญ่แก้วขมิ้นนะครับ
1: ช่วงแรกๆยังมีมา
2: แต่พอมาสะกิดตรงนี้ปุ๊บหายไป
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้มันมีของใหม่มาแทน
1: อะไรฮะ
2: อะโวคาโด
1: มันแปลว่าอะไรฮะ
2: อะโวคาโดก็คือมันเป็นทุนจีนที่ลงทุนในกัมพูชา
1: ที่ปลูกอะโวคาโดที่นู่น
2: อะโวคาโดครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันล้นในความต้องการของจีนมันก็จะทะลักเข้ามาในไทย
1: ซึ่งตอนนี้ทะลักเข้ามา
2: ทะลักแล้วแต่ว่าที่มันพิสดารมากกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ได้ทะลักมาที่ชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับ
2: เข้าไปในลาวก่อนแล้วค่อยทะลักผ่านลาวมาประเทศไทย
1: มันชิ่งมาอย่างน
2: ี้นะใช่ครับอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันล้นแล้วมันถูกดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเน่าแล้วอะโวคาโดปกติมันคือสินค้าราคาแพงนะ
1: ใช่ครับ
2: ทุกวันนี้3กิโล100 4กิโล100อะไรพวกนี
1: ้
2: นั่นแหละครับจากกัมพูชาเข้าไปในลาว
1: ครับแล้วมาไทย
2: แล้วมาไทย
1: นั่นแปลว่าตอนนี้แปลว่าชายแดนที่บอกว่าซีล
2: ก็ดูได้ฮะมันมี2รูปแบบนะอะโวคาโดลูกกลมถ้าลูกกลมเนี่ยคือจีนปลูกลูกกลมนี่คือจีนปลูกถ้าลูกที่มันมีขั้วยาวๆนั
1: ่
2: นเวียดนามปลูก
1: Oh.
2: มันจะมีรุ่นของมันมาไทยเนี่ยทั้งสองเพราะว่าปลูกในกัมพูชาทั้งคู
1: ่ก็ไปตรวจดูได้นะ
2: ได้เลยครับอันไหนที่มันถูกๆอันนี้ไม่ได้ห้ามนะ
1: ครับ
2: ไม่ได้ห้ามที่จะไปซื้อก็คือว่าเมื่อมันมาแล้วนะฮะมันก็ดีกว่ามันจะปล่อยให้ของเสีย
1: โอเคเดี๋ยวผมขอพักตัวนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้พูดคุยกับส.ส.ด้วยเมื่อวานอภิปรายในสภาเรื่องงบประมาณของทหารสำหรับแนวชายแดนทหารหน้าแนว
0: ครับ
1: มีประเด็นอยู่นะสักครู่ครับ

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่มั้ยหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
9: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค
13: ่
12: ะ
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
15: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
14: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
15: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
14: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์ Lactozoy 300 milliliters Be your original Lactozoy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters Lactozoy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: ของคุณป้าครับ
17: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่อัปาเช
21: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
20: ่ I love อัปาเช่
22: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
23: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
24: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
11: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
25: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
26: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
28: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
29: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
30: ดาวนี่ลักซ์
31: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
32: ยังเบื่อง
33: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
34: ่ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนย

0: น่ะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทั้ง2ท่านนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สสกังฟูนะฮะกลับมาช่วงนี้เนี่ยต้องถามสสก่อนบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ในสภามีการอภิปรายงบปี70
2: ครับ
1: ที่สสลุกขึ้นพูดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชา
2: ครับ
1: อ่ะสโคปสรุปให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะว่าเมื่อวานนี้อภิปรายอะไรไปฮะ
2: ครับก็ผมเองเป็นในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับผมก็มีความเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณที่ควรจะเพิ่มแต่กลับไม่เพิ่มนะครับเช่นงบของพลทหารตัวเล็กตัวน้อยที่วางกำลังตลอดแนวชายแดนเนี่ยอดีตเสทบก็ออกมายอมรับนะต้องขอบคุณท่านว่ามันไม่พอจริงๆแต่ขนาดที่งบที่ไม่ควรจะเพิ่มกลับเพิ่มอย่างงบในพลคืองบกำลังพลหรืองบบุคลากรของกองทัพเนี่ยเหมือนต้นหอมกลับหัวครับพี่ออฟคืออ้วนอยู่ข้างบนรีบอยู่ข้างล่าง
1: คร
2: ับพอมันเป็นสถานการณ์เช่นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำยังไงว่าเออเราจะลดโอเคแหละรัฐบาลมีโครงการทหารอาสาหรืออะไรแต่ว่าเราพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันสิที่เขายังอยู่เนี่ย
1: ที่ชายแดนเนี่ย
2: ที่ชายแดนณวันนี้นอนอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเงินพสรเงินเบี้ยการสู้รบเนี่ยต้องให้เขาแล้วก็เงินที่เยียวยาก็ต้องยอมรับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ครบทุกคนทุกนาย
1: คร
2: อบครัวเขาก็รออยู่ซึ่งผมก็พูดจนผมก็ไม่แปลกใจนะครับก็ต้องยืนยันว่ามาถึงวันนี้ในการจัดทำงบประมาณในวาระ 2-3 ที่ตอนนี้เรากำลังพิจารณาอยู่ในสภาเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าหน้ากากรักชาติเนี่ยได้ถูกถอดออกแล้ว 100% เพราะว่าในเริ่มพอระวังงบประมาณรายจ่ายเนี่ยไม่มีเลยแล้วในการที่จะเอางบกลางมาเติมก็เติมไม่พอถ้าบอกว่ารักทหารจริงทหารตัวเล็กตัวน้อยแนวคุณไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปถ่ายรูปอยู่หน้าแนวหรอกครับแต่ขอให้มีความจริงใจในการที่จะเอางบประมาณไปให้เขาเขาขาด 1,300 เอามาให้เขาแค่400กว่านอกนั้นเอาไปทำโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานโซลาร์เซลล์อะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคแหละมันอาจจะมองเรื่องของความจำเป็นไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ทั้งหมดอะครับแล้วมันมีเงินหลายงบประมาณอย่างที่เราไปตัดปรับลดงบประมาณมาที่ยังไม่พออย่างกองทุนกยศเนี่ยก็ควรจะให้เขาเพราะว่ามีเด็กหลายๆคนที่สอบได้มหาลัยได้ดีแล้วแต่ถึงเวลาจริงไม่ได้กยศเสร็จปุ๊บก็หมดโอกาสหมดอนาคตไปเลยแล้วก็มีหลายงบประมาณที่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้วางในจุดที่มันสะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้จัดงบตามความต้องการหรือความจำเป็นของทหารที่อยู่ตามบริเวณแนวชายแดน
1: ผมถามเพิ่มนิดเดียวครับว่ารัฐบาลได้ชี้แจงสสไหมครับว่าทำไมงบนายพลถึงเพิ่มแต่ว่างบทหารระดับปฏิบัติการที่ชายแดนถึงลดมีคำตอบไหม
2: ในวันนั้นในสภาไม่ได้แจงแต่ที่ผมที่เห็นทางรัฐบาลโดยโฆษกหรืออะไรที่ออกมาในการที่จะมาโฆษณาว่าพยายามจะลดอยู่ในขั้นตอนของการลดโดยการที่เอาพลทหารอาสาเข้ามาแต่ไม่ได้พูดถึงเงินงบประมาณเลยคือความจริงใจของนักการเมืองต้องสะท้อนจากการกระทำไม่ใช่คำพูดต้องสะท้อนกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 3.78 ล้านล้านที่เรา1ปีงบประมาณเราต้องมาพิจารณากันแล้วมาจากภาษีของประชาชนผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่อันนี้นะครับประการที่หนึ่งประการที่สองคืองบที่เกี่ยวกับครุพันธ์ที่มีความจำเป็นงบวิทยุที่สื่อสารกับงบซ่อมเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ก็บอกว่าทำไม่ทันอีกทางที่วันนี้หน้าแนวจริงๆเนี่ยเนิน754ที่มีพลทหารที่เสียชีวิตนะครับโชคมงคลที่พี่ที่หัวใจล้มเหลวไปเนี่ยกว่าเขาจะรู้เนี่ยใช้เวลาเป็นวันๆนะครับแล้วกว่าที่จะเดินทางไปได้ช่วงนี้ฝนตกถนนขาดเนี่ยใช้เวลา2วันนะครับพี่ออฟกว่าที่จะไปถึงถามว่าอะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คอนเทนต์แต่มันเรื่องจริงที่ผมพยายามที่จะพูดมาตลอดแล้ววันนี้กระแสชายแดนกระแสรักชาติเนี่ยมันเบาบางลงแล้วใช่หรือไม
1: ่
2: ทำให้คุณต้องรีบถอดหน้ากากซึ่งผมมองว่าไม่อยากให้ถอดหน้ากากให้คุณใส่เถอะคุณเอาความจริงใจไปทำไม่ใช่ว่าเวลามีเหตุการณ์ทีนึงคุณรีบไปอย่างเงี้ยมันมองว่าเออโอเคไปแสดงตนแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเป็นคนบริหารงบประมาณนะครับคุณต้องจัดสรรงบประมาณไปให้ถึงเกิดขึ้นจริงโดยที่มันเห็นอะไรเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นการไปแถลงข่าวหรือว่าให้โฆษกอะไรมาพูดแบบนี
1: ้ซึ่งต้องให้จริงๆ
2: ใช่ต้องให้จริงๆแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทำ10แล้วบอก100อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วอย่างรั้วเนี่ยบอกว่าทำแล้วซึ่งรั้วเนี่ยเป็นเงินมาจากกองทุนหาไทยทิพย์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ถูกไหมครับท่านพระองค์ท่านได้มอบเงินส่วนนี้มาแล้วทำเท่าไหร่ครับ 1,300 เมตรตามที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกแล้วกำลังจะทำเฟส2อีก2กิโลกว่าถามว่าทำแค่นั้นคือทำหรอแล้วใช้เงินของงบประมาณของรัฐบาลไหมคำตอบ

0: คือไม่ใช่คือเงินของพระองค์ท่านคือเงินของพี่น้องประชาชนที่บริจาคและพระสงฆ์องค์เจ้าสุดท้ายแล้วผมพูดก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับไก่กับไข่ก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแบบนี้ไม่พ้นพระไม่พ้นคณะสงฆ์แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องไปบริจาคเหมือนเดิมผมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเราเห็นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสะท้อนเราไม่อยากให้ไปทะเลาะกับใครผมก็มานั่งเสียใจถึงวันนี้ว่าเออมันสะท้อนออกมาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งเราก็ชัดเจนครับว่าผมก็พร้อมที่จะตรวจสอบในการทำงานของฝ่ายบริหาร
1: ครับอยากฟังมุมมองอาจารย์โซนเรื่องงบประมาณนิดนึงฮะอาจารย์คิดเห็นยังไงฮะ
2: ไม่ใช่วงไหน
1: ต้องทางนี้นะ
2: แต่ก็ดีนะฮะ
1: ครับ
2: สสกังฟูทำได้ถูกนะครับก็คือคนที่เขาอยู่ในจุดเสี่ยงภัยถึงชีวิตเนี่ยเขาควรจะได้รับการดูแลที่ดี
1: ครับ
2: นะครับมันคือการเสริมกำลังใจให้เขานะครับแล้วก็การดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของชีวิตครอบครัวอะไรเนี่ยนะคือทุกคนมีห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเป็น CEO ระดับนายพงนายพลอะไรพวกนี้ก็มีพลระดับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องคือน้ำมันมันก็เติมลิตรเท่าๆกันนะครับแต่ทำไมนายพลเบิกได้ลิตรแพงกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็ควรที่จะว่าเอาโลกที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ดีนะฮะแล้วก็การพูดสื่อสารอย่างเงี้ยมันทำให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบเนี่ยถ้าทำหน้าที่อย่างสสกังฟูเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้รับทราบว่าข้างในคืออะไ
1: ร
2: นะครับแล้วใครอยากจะหมกเม็ดอะไรเนี่ยมันก็ทำยากขึ้น
1: ค
2: ือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนเพราะนั้นเมื่อมันมีแล้วเนี่ยมันก็กระทุ้งแต่ผมเคยเจออย่างนี้นะ
1: ครับ
2: มีนายทหารมีทหารชั้นผู้น้อยนะฮะโทรมาบอกว่าเนี่ยเบี้ยเลี้ยงผมยังไม่ออก 4-5 เดือนแล้วไม่รู้เงินหายไปไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมันมีลักษณะแบบนี้อยู่เพราะนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะมันคือขวัญกำลังใจให้พวกเขาทุ่มเทให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
1: ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปในช่วงท้ายกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของไทยกัมพูชาแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวัน31ห้ามพลาดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะครับชวนคุณผู้ชมมาใส่ใจตัวเองนะฮะวันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝากติดตามจากคุณลี่เล้งครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ใครที่ชอบกินของทอดของมันต้องฟังดีๆเลยนะคะมาใส่ใจตัวเองกันค่ะ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอย่างที่ลี่บอกไปว่าเรื่องของการกินมันสำคัญมากๆใครที่อดใจกินของทอดของมันของหวานของเค็มจัดๆไม่ได้ต้องดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองด้วยและวันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากกันใช่ไหมคะคุณป๋อสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ปัญหาหลักของผู้สูงอายุนะครับก็หนีไม่พ้นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทั้งนั้นเลยไม่ว่าจากการกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดก็ไปสะสมในร่างกายนะครับนอนน้อยไม่ยอมออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยบอกว่าจะนอนก็นอนไม่หลับนะครับจะออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีแรงสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากพฤติกรรมการกินของมันของทอดของหวานกินแล้วเนี่ยครับโอ้โหมันทั้งอร่อยนะครับ
3: แล้
4: วก
3: ิน
4: แล้วมันก็ไปอยู่ในร่างกายเพราะนั้นสุภาพบุรุษก็เลยมองว่ากินไขมันเลวนะครับไปอุดตันในร่างกายเอาไขมันดีม
3: า
4: ช่วยเสริมได้ไขมันดีนะครับคนไทยกินมานานแล้วและอยู่ในสังคมอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในอาหารของไทยอยู่แล้วดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราไม่ค่อยทานเราไปทานอาหารแปรรูปทานพวกทรานส์แฟตไฮโดรเจนเต็ดแฟตของทอดนะครับเบเกอรี่ต่างๆไขมันดีนะครับเช่นน้ำมันมะพร้
3: า
4: วน้ำมันลำข้าวเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกินข้าวกล้องนะครับน้ำมันงาขี้ม้อนตัวโอเมก้า3สูงและน้ำมันกระเทีย
3: ม
4: ตัวเผ็ดๆของกระเทียมนี่แหละครับที่เวลาเขากินข้าวขาหมูจะมีน้ำมันกระเทียมเราเอามากินด้วยกันนะคร
3: ับเหมือนล้างไขมันของขาหมูอะไรอย่างงี้
4: ถูกต้องครับผมรวมกันทั้งหมดนะครับมาใส่ใน1แคปซูลก็เป็นโฟมิกออยล์นะครับตอนนี้อยากให้เช็คดูนะครับถ้ารู้สึกว่าเอ๊กินเยอะไขมันเยอะหรือเปล่ารู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันเวียนหัวหน้ามุดมึนงงบ้านหมุนบางทีนั่งๆเฉยๆลุกขึ้นมารู้สึกเอ้ยมันวิงเวียนอาจจะไขมันเยอะก็ได้นะครับเพราะนั้นเริ่มปรับพฤติกรรมการบริโภคการนอนการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ให้สุภาพบุรุษที่เราอยู่คู่คนไทยมา70กว่าปีแล้วปีนี้เป็นปีที่75นะครับและผลิตภัณฑ์ของโฟมิ่งออยล์เราขายมา9ปีเต็มๆแล้วขายเป็นล้านขวดแล้วนะครับแล้วไปบิลบอร์ดไปไหนมาไหนก็เจอแม่ก้อยธาริกานะครับที่เป็นทั้งผู้ใช้จริงจนมาเป็นพรีเซนเตอร์แม่ก้อยบอกว่ามั่นใจมากๆไม่มั่นใจไม่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เด็ดขาดที่สำคัญคือผมมีโปรพิเศษ นะครับที่คุณแม่ก้อยว่าอยากจะให้ราคาเข้าถึงง่ายอยากจะเป็นราคาที่ตอบแทนผู้บริโภคทุกๆท่านเลยครับ
3: ค่ะใช่แล้วโปรโมชั่นวันนี้ลี่ย้ำเลยนะคะว่าไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลย1กระปุกใหญ่ๆ250แคปซูล
4: ครับ
3: ซึ่งอันนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกเลยนะ
4: 8กระปุกผมกับคุณลี่เคยขายอยู่ที่7กระปุกนะครับ210แคปซูลแต่เนี่ย1กระปุกได้250แคปซูลแล้ว
3: เท่ากับ8
4: ปกติโปรโมชั่นพิเศษ

0: ะครับได้1กระปุกใหญ่แถมกระปุกเล็กนะครับแต่วันนี้เฉพาะในรายการนี้90เซตเท่านั้นนะครับ1กระปุกใหญ่250แคปซูลเพิ่มอันนี้ไม่ใช่กระปุกเล็กนะ
1: เป็นกระปุก60แคปซูล60แคปซูล
0: แถมอีก3ซองนะครับรวมทั้งหมดนะครับ328เม็ดเยอะขนาดไหนทานได้เกือบ11เดือนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยรีบโทรที่สำคัญราคาจาก 1,299 บาทราคาเต็มเกือบ 3,000 น
1: ะ
0: จาก 1,299 บาทลดอีก200นะครับจ่ายแค่ 1,099 บาทเท่านั้นครับ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยแล้วทานง่ายนะคะกดเบอร์มาก่อนเลย1252ตอนนี้เหลือประมาณ70กว่าเซตเท่านั้นแล้วย้ำว่านี่คือโปร9เดือน9คุณไม่ต้องรอพรุ่งนี้มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้วันที่9ไม่มานะคะมาตั้งแต่วันที่8เลยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันเหลือ70กว่าเซตตอนนี้กด1252ถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดหน้าจอด้านล่างได้เลย
0: หมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลย
1: ดร.ป๋ออันเนี้ยลี่อยากรู้ว่าการที่ทํามาเป็นซอฟเจลมันทานง่ายแล้วใครควรทานบ้างคะ
0: ซอฟเจลทานง่ายๆครับทาน2เม็ดก่อนนอนหรือว่าคุณลี่ทานแค่1เม็ดก็พอนะครับซึ่งปกติวิธีการทานนะครับถ้าเรายังมองว่าร่างกายแรงแข็งแรงอยู่โอเคแต่มื้อไหนที่กินของมัน
1: ๆ
0: กินของทอดกินอาหารมันหยองกินหมาล่ากินชาบูฟาสต์
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ทาน2แคปซูลหลังอาหารเลยเพราะไขมันดีเนี่ยครับมันจะไปไล่ตัวนี้ผมวิจัยกับ RMUTT กับ CDAP ด้วยครับว่าไขมันดีมันช่วยเคลือบลำไส้เพื่อชะลอการดูดซึมไขมันตัวไม่ดีเรียกว่าบล็อกการดูดซึมของไขมันใหม่แล้วก็สลายไขมันเก่านะครับอันนี้คืองานวิจัยที่เราทำมาซึ่งคนกินน้ำมันกระเทียมนี่รู้อยู่แล้วพอกินข้าวขาหมูมันๆนะครับกินกระเทียมสดสักกีบ2กีบช่วยได้ซึ่งอย่างแม่ก้อยธาริกาเนี่ยครับบอกว่าอายุ70แล้วรู้สึกช่วงนึงเนี่ยครับรู้สึกว่าบ้านหมุนวูบแล้วก็นอนก็นอนไม่ค่อยหลับตื่นมากลางดึกก็นอนต่อไม่ค่อยได้ปรากฏว่าพอไปกองถ่ายไปทำงานละครเนี่ยงงวิงเวียนนึกไม่ออก
1: อันนี้เริ่มมีอาการแล้วนะ
0: แม่ก้อยบอกว่าอยู่กองถ่ายบางทีอากาศร้อนแดดก็ร้อนครับวูบ
1: แล้วทำยังไงล่ะ
0: แม่ก้อยก็เลยบอกว่าปรึกษาแม่อีทดวงใจว่าทำยังไงดีแม่อีทก็เลยคุยกับผม
1: ทานโฟมิกออยตัวนี้มานานมากเลย
0: ถูกต้องครับผมก็เลยคุยกับแม่ก้อยบอกว่าแม่ก้อยต้องลดหวานมันเค็มการกินการนอนแม่ก้อยบอกคำเดียวครับฉันอายุ70แล้วฉันอยากกินฉันขอกิน
1: อะไรฉันก็ต้องกิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ทำยังไงให้กินแล้วไม่ต้อง
0: งั้นอย่างนี้แม่ก้อยวันไหนปกติเนี่ยให้ทาน2แคปซูลก่อนนอนเพราะแม่ก้อยมีปัญหาเรื่องการนอนแต่มื้อไหนไปปาร์ตี้มาเนี่ยกิน2แคปซูลหลังมื้ออาหารเลยพูดง่ายๆก็คือแม่ก้อยปกติจะทาน2แคปซูลได้สูงสุด6แคปซูลนะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยเหมาะมากๆแล้วแม่ก้อยบอกว่าเอาไว้กลางบ้านทานด้วยคนเลยกระปุกใหญ
1: ่เดี๋ยวนะตอนนี้50เซตสุดท้ายแล้วค่ะดร.ป๋อค่ะย้ำโปรโมชั่นอีกรอบนึงเพราะว่านานๆมาทีแล้วอันนี้โปรสำหรับ9เดือน9แต่พรุ่งนี้ไม่มามาวันที่8วันนี้วันเดียวค่ะ
0: ถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเพราะโปรเนี่ยผมย้ำว่าผมลดเยอะจริงๆนะครับ1กระปุกใหญ่250แคปซูลเทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะครับแล้วผมแถมเป็นกระปุก60แคปซูลปกติได้แค่30นะ
1: ก็เท่ากับตอนนี้
0: แล้วแถมอีก3ซองแถมอีก3ซองโปรที่เที่ยวก่อนเราขายนี่แค่210แคปซูลแต่วันนี้300กว่า328แคปซูล
1: เกือบปีนึงกินไปเลยยาวๆแล้วทานได้ทุกคนในครอบครัวถูก
0: แล้วลดอีก200เพราะนั้นจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร1252ถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับ1252มี QR Code คนที่อยู่ในการดูแลรักษานะครับทานยาต่างๆอยู่ห้ามปรับยาเองนะครับทุกอย่างต้องเชื่อตามคุณหมอเพราะคุณหมอมีผลตรวจต่างๆแต่เราปรับพฤติกรรมการกินการนอนการออกกําลังกายเมื่อร่างกายเราค่อยๆปรับปรุงดีขึ้นนะครับตัวเนี้ยก็เป็นส่วนที่ช่วยได้
1: งั้นแปลว่าสำหรับใครที่เรื่องของกินยาแผนปัจจุบันอยู่แล้วคุณกินเหมือนเดิม
0: ใครคนนี้มาม่าผมเอง
1: มาม่าใช่มั้ย
0: ท่านประธาน
1: กินยาเหมือนเดิมได้แต่ว่ากินตัวนี้เสริมเข้าไปได
0: ้ก็กินเหมือนเดิมห้ามปรับยาเองมาม่านะครับจากคนแก่ๆนี่ผมส่งไปเข้าค่ายทำกิจกรรม CSR ต่างๆนะครับมาม่าอายุ70แล้ว
1: 70ส่งไปเข้าค่ายไหวหรือยังไง
0: จาก60อยู่บ้านจะเกษียณนะครับบอกชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปนะครับแล้วก็นั่งกินกินนอนๆทุกอย่างค่าทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยผมบอกมาม่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไปเข้าค่ายไปทำ CSR ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อชุมชนแน่นอนไปเที่ยวด้วยนะครับพอไปเที่ยวแต่ก่อนแล้วก็กังวลเดี๋ยวนี้มาไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็เวลาไปเที่ยวนี้ไปทั้งหลาน9คน
1: เห็นบอกว่ากินกันกระจายเลยกินของมันของทอดต่างประเทศนี่แป้งเอ่ยขนมปังครัวซองเบเกอรี
0: ่มีชีสมีขนมปังก็ต้องกินนะครับมีเค้กอร่อยอร่อยทั้งนั้นไม่กินก็ไม่ได้แล้วมาม่าความสูงผู้ใหญ่คือหลาน9คนวิ่งไปวิ่งมาด้วยมาอายุ70เนี่ยครับยังอุ้มหลานได้ไปไหนมาไหนหลานชวนบีวิ่งไปกระโดดรถเต้นยังไปได
1: ้แต่การที่กินไขมันเยอะขนาดนั้นแต่ยังวิ่งยังเดินยังกระโดดได้ทั่วประเทศทั่วโลกขนาดนี้เป็นเพราะว่ามีไขมันดีไปไล่ไขมันเลวถูกไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ความใส่ใจตัวเองโดยรวมนะครับเพราะว่าการกินการนอนการออกกำลังกายการปรับพฤติกรรมเป็นส่วนเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดแล้วก็ตัวนี้ไปช่วยนะครับที่สำคัญคือช่วยพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับโทร1252โปรนี้เป็นชุดใหญ่ที่สุดตั้งที่ผมเคยทำมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ยังโทรกันได้อยู่นะคะกดเบอร์1252ต่อได้เลยค่ะ
2: ครับใครสนใจรีบกดนะครับ1252นะครับกลับมาตรงนี้1นาทีสุดท้ายนะฮะให้ทั้ง2ท่านฝากถึงเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาหน่อยนะสสเชิญครับ
3: ครับก็ อย่างที่บอกนะครับทุกคนก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าเราจะมีท่าทีทางกับภูมิภาคตัวเองแล้วก็ทางนานาชาติอย่างไรเราก็ต้องใช้โอกาสทุกๆโอกาสที่มีนะครับในการที่จะเดินหน้าเจรจาให้รู้ว่าจริงๆแล้วฮุนเซนเขาก็เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของดำเทาเรื่องของสแกมเมอร์ทั้งหมดนะครับในการที่จะเจรจาทุกอย่างกรอบทวิภาคีอย่างแม่โขงล้านช้างเป็นต้นที่จีนจะจัดแล้วทางกัมพูชาก็ต้องไปแล้วเราก็ต้องฟ้องโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเราก็ต้องมีท่าทีที่ต้องนำ คือเราควรจะจบสักทีเถิดในการที่จะเป็นท่าทีของเราเป็นผู้ตามในเวทีนานาชาติแล้วค่อยมาแก
2: ้
3: ตามสิ่งที่เขามาประท้วงอะไรแบบนี้ครับรวมถึงงบประมาณวันนี้ก็ฟ้องแล้วครับว่าจริงๆแล้วก็ถูกถอดออกหน้ากากที่รักชาติก็ถอดแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ช่วยกันนะครับก็ต้องสื่อสารแล้วก็ในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็กราบนมัสการนะครับครูบาอาจารย์หลวงตาเยื้อนแล้วก็หลายๆท่านเจ้าคุณหลายรูปที่ยังช่วยอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ทิ้งถึงแม้ว่ากระแสรักชาติกระแสชายแดนจะจบไปแล้ว
2: ครับครับอาจารย์ครับเรื่องนี้มีอะไรต้องจับตาครับ
4: ก็ปลายทางของเรื่องสแกมเมอร์ก็คือตระกูลหุ้น
2: ครับ
4: ก็ทำต
2: ่อ
4: นะฮะเปิดต่ออ ย่าหยุด
2: ครับ
4: นะครับขยายต่อเรื่อยๆนะฮะ
2: อย่างที่ทำเมื่อวานถูกไหม
4: ใช่แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับแล้วก็ขยายให้โลกได้รู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมันเป็นวาระร่วมกันของสากลแล้วเนี่ยเราก็ต้องผลักดันเรื่องพวกนี้และร่วมมือจริง
2: ๆครับ
4: ไม่ใช่แค่เป็นข่าวแล้วก็จบ
2: โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ชวนทั้งสองท่านมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
4: ดีครับ
2: ขอบคุณสอสอครับ
3: ครับ
2: วันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: เป็นหยังสิเสียบัตรบ่ได
1: ้บ้านโคกฟังสู้เด้อ
2: ถ้ายังเข้าใจผิดคิดว่านี่คือละครรีรันนักตบบ้านโคกปังวางกะละมังถังหม้อแล้วเอาตามาจ่อที่หน้าจอชัดๆเลยค่ะน้องๆนักแสดงเขาโตขึ้นจากภาคแรกมากขนาดนี้แล้วนะคะทุกคน

0: ใช่ภาคแรกคือแบบตัวเล็กมากๆยังเด็กอยู่เลยภาคนี้มาปุ๊บมากิสูงกว่าจิจิแล้วล่ะคือไปไกลแล้วอะ
1: เออลำบากขึ้นครับจริงที่ทุกคนเป็นสาวไปหมดแล้วไม่รู้จะคุยยังไงทุกคนสวยกันหมดทุกคนเลยไง
2: สบายผมเหมือนพอมาเจอกันครั้งนี้ก็ทุกคนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะก็คือจากภาคแรกมาภาคที่2เนี่ยมาเจอกันอีกทีเอ้ยน้องๆสูงขึ้นแล้วสูงเกือบจะถึงหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ว่าหนูสูงขึ้นค่ะ
4: หนูสูงเท่าพี่แซ่แล้วใช่ไหม
3: ใช
4: ่หนูสูงเท่าพี่แซ่แล้ว
5: พี่แซ่ตกใจไหมวันแรกๆ
6: ตกใจแบบน้องเปลี่ยนกันไปเยอะมากเปลี่ยนทุกคนเลยค่ะ
4: จิ๋วหน้าไม่กลมแล้วอ่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: มีเพื่อนกัน
9: เอาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเมาให้ฟังหน่อย
10: ส่วนตัวสูงขึ้น
9: ทุกคนเลยปะ
10: ทุกคนทุกคน
0: เขาก็จะจับกลุ่มกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: เป็นแบบมีเรื่องของตัวเอง
0: ว่
9: าคืออะไร
11: แตงกวาเป็นไรอ่ะเป็นไร
12: แตงกวาเป็นไรทางออกนี่
13: เลิกเขินพี่จีหรอเลิกเขินพี่จีหร
11: อเอาจริงๆแบบ
13: เอาจริงๆเอาจริง
11: ๆมันไม่รู้มันเขินไหมอ่ะ
14: โอ้ยอาความรักความเมตตา
0: เป็นไรอ่ะ
10: มันเล่นไงพี่ก้องเขาไม่เข้าใจเพราะว่าบอกว่าภาคแรกก็ไม่มีอยู่แล้วไง
9: อ๋อเพราะพี่ก้องเขาสันโดษ
0: ก็คุยก็คุยเราก็คุยกันแหมไม่ขนาดนั้นพี
11: ่

0: ริ่มต่อปากต่อคำกันหน้ากล้องมากขึ้นละกล่าวว่าในจอม้วนจอยแน่นอนมาติดตามเอาใจช่วยแก๊งนักตบโคกปังในการทวงคืนที่ดินของวัดโคกปังคืนให้ได้ในนักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี1 ทุ่มตรงเริ่มตอนแรกพฤหัสบดีที่10 กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังทางแอปวันดีทีเดียวเท่านั้นค่ะ
1: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
2: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
1: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
3: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
2: ก็มานางสกุลคุงบุรี
1: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
2: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดโตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
2: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
7: โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่ม5จากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

คิดให้ดีๆนะชีวิตมันเป็นของเองก็จริงแต่คนจนอย่างเรามันไม่มีทางเลือกนักหรอกมันจะเรียนอะไรก็ดูตัวเองด้วยข้าเนี่ยก็ส่งเสียเองได้เท่าที่ข้าส่งได้เองเข้าใจไหม

0: บุญรอดไม่อยู่หรอครับ
1: ถามทำไมล่ะคะ
0: ไอ้ว่ารสชาติมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนที่บุญรอดทำเขาทำอร่อย
1: บุญรอดเขาลากลับบ้าน 2-3 วันนะคะแต่ถ้าในช่างอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษอ่ะบอกส้มเชงก็ได้นะคะส้มเชงจะทำให้กิน
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมาก

0: น่าสงสารจริงเออ
1: ดูทำกับน้องได้ลงคอยังเด็กยังเล็กอยู่แท้แท้
0: ลากเอาไปทำงานซะงั้นเฮ้อนี่ถ้าแม่รวยมีเงินมีทองโอ้ยรับรองไม่ให้ปู่เองลำบากหรอกโถคนใจร้ายมันทำกับน้อง

0: ได้ลงคอเน
1: า
0: ะ
1: แม่ฉันเอามันไปดูแลนะนี่ถ้ามันเอาฐานก็จะให้มันเรียนต่อแน่ใจนะว่าไม่เอาลูกข้าไปเป็นกุลีอ่ะ
0: แม่นี่ไอ้สองตัวนี้มันก็น้องฉันนะแม่ฉันไม่เอามันไปทำปุยี่ปุยามหรอกนะอยู่กับฉันดีแล้วใกล้หูใกล้ตาอยู่กับแม่แม่ก็ตามใจนี่ดูจะทำอะไรไม่เป็นกันอยู่ละนี่แม่แม่จำไว้เลยนะไอ้สองตัวนี้มันเป็นผู้ชายมันต้องหาเลี้ยงแม่ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมัน
2: เฮ้ยพี่รอดให้ฉันไปด้วยสิ
3: เฮ้ยไอ้จะไปทำไมฮะไอ้ทิ้ง
2: อ้าวแม่ก็ไปหาลู่ทางไปนักร้องเลยสิแม่ก็รู้ว่าฉันน่ะอยากเป็นนักร้อง
3: ก็เองก็ร้องให้ข้าฟังคนเดียวก็ได้นี่นาอีรอดห้ามเอาไอ้ทิ้งไปนะจะเอาไปเมื่อไหร่อ่ะมีเรื่องกับข้าแน่
0: อุ้ยฉันไม่กล้าแตะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเล็กของแม่หรอกนะต้องตายอยู่กับแม่นี่แหละ
2: โถ่ขอไปด้วยก็มีได
3: ้ไอ้ทิ้ง
4: อะไรของเองวะ
3: เองนี่จริงๆทำน้องอารมณ์เสีย
0: อ้าวถ้าทำเอามันไปแม่ก็โกรธฉันอีก
3: เฮ้ยพูดมากินไปลูกกินไปกิน
5: จ้าแม
6: ่ทำเราจะไปจริงเหรอวะเนี่ย
7: จริงดิพี่สินว่าแต่เมื่อไหร่รถมันจะมาวะ
0: พี่สิน
6: เอ้าแวว
8: พี่สินจะไปอยู่กับพี่รอดทำไมไม่บอกกันบ้างล่ะจ๊ะนี่ถ้าป้าบุญหลายไม่บอกแววก็คงไม่ได้มาส่งพี
6: ่ทำไมข้าต้องบอกเองด้วยว่าแวว
8: ก็คนเคยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันพี่สินไม่อยู่แววคงคิดถึงหน้าดูกลับมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะจ๊ะแววจะรอ
6: โอ้ยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเองไม่ต้องรอข้าหรอก
7: แหมก็คนมันชอบไอ้พี่สิน
6: ทำเด็กตัวกระเปี๊ยกนิดเดียวมันจะรู้จักชอบใครวะเองฮะเองก็พูดไปเรื่อย
9: อีแววมึงนี่แรดจริงๆเลยนะเนี่ยนะโอ้โหเสนอมาก่อนได้อีก
7: สวัสดีครับ
9: อุ้ยตายแล้วนี่นางรอดพาน้องชายไปขายตัวเหรอสงสัยเองกับนางบุญล้ำเนี่ยคงขายไม่ออกละสิท่า
1: เออนะวอน
9: ฮะ
1: วันนี้ว่างไหม
9: โอ้ว่างพอดีขาขาดนะ
1: เดี๋ยวพอคุยกับฉันเสร็จนาเข้าวัดไปเลยนะ
9: เข้าวัด
1: เข้าวาเนี่ยจิตใจจะได้สงบสุขเวลาตายเนี่ยจะได้นอนตายตาหลับ
9: เด็กเวรนี่กูสาพูดกับมึงดีๆนะเนี่ยมึงนี่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่จริงๆเลยนะวอย
1: โอ้ยถ้าผู้ใหญ่มันไม่ได้เรื่องเด็กที่ไหนมันจะเคารพนับถือแล้ววะ
9: เออถ้าปากนี้ไปเถอะกูจะดูน้ำหน้าอย่างมึงอะนะว่าจะไปได้สักกี่น้ำกูจะคอยดู
6: รอดจ้ะรอดมาจ้ะป่ะทำ
1: ไปไ
9: ปไปให้หมดเลยไป
1: อยู่นานๆนี่กูคันไม้คันมือจะแย
9: ่มึงมีคนเดียวเหรอกูก็มีเหมือนกันมึงอย่านะกูสู้คนนะกูจะบอกให้มันอยู่กูสู้คนด้วย
1: อ่ะไป
7: ไปนะแวว
6: ป่ะทำวัวมาดีนะ
9: เออขอให้ขายดีขายดีกันล่ะโชคดีนะทุกคน
7: ฉันจะนั่งไหน
9: จะคอยทำข่าวเฮ้ยนี่กูจะตลาดนี่วะเร็วรอด้วยรอด้วย
6: วอนนั่งน
9: ี่
6: ไ
9: ม่ต้องกูยืนได
7: ้จ้ะ
9: ถอนหงอกกูซะแล้วอีเด็กเมื่อวานซื้อ

โอ้ยนี่ทำไม่ร้องไม่หนูแดงหยุดร้องสิลูกแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะ

0: ทั้งวันทั้งคืนอุดอู้แต่ในบ้านบ้านเนี้ย
1: ก็ผมต้องเรียนหนังสือดาบางวันก็ต้องไปทำรายงานกับเพื่อน
0: ๆเอ๊ะก็บอกว่ารายงานรายงานนี่จินจินนี่จินไปกินเหล้ามาใช่ไหม
1: นานๆทีน่ะมันเกิดเพื่อน
0: เพื่อนคนไหนพาดาไปดูสิเพื่อนคนไหน
1: ลำคาญเว้ย
0: จินวันนี้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่อง
1: ดาดาเป็นไรไปฮะดาเป็นไรอย่าหาเรื่องกันได้ไหมดานี่ผมไปเรียนหนังสือก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว

0: ป็นเชี่ยว
1: อะไรอะไร
2: ดีสิวะ
0: น้องชายบุญรอดเหรอ
2: ค่ะนี่ไอ้บุญศรีนี่ไอ้บุญธรรมค่ะไหว้สิวะ
3: สวัสดีจ้าป้อม
0: สวัสดีไหว้พระศีลธรรมรวมกันเป็นศีลธรรมศีลธรรม
4: ว่าน้องบุญรอดเนี่ยล้อหล่อเนาะ
5: ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสีย
0: พี่ว่าไม่ต้องไปหาที่พักที่อื่นอยู่หรอกนะอยู่เซตให้กันที่นี่แหละที่นี่ห้องหับก็ออกจะกว้างขวางนะและอีกอย่างหนึ่งบุญรอดก็ทำงานอยู่กับพี่มานานนะแล้วพี่ดูท่าทางน้องชายของบุญรอดนี่ก็ดูจะน่าไว้ใจได้นะแข็งแรงดูสมเป็นชายชาตรีนะเผื่อว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีอะไรก็ได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนกันได้เนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วพี่ป้อมก็รู้สึกอุ่นใจอย่างที่พี่ป้อมไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะคุณป้อม
0: นะ
2: เฮ้ยไอ้สิ่งที่ทำมาขอบคุณคุณป้อมแล้วอุตส่าห์ให้อยู่มาแล้วลูก
5: มีสิจ้า
2: อะขอบคุณกันซะ
6: ขอบคุณครับคุณป้อม
0: ทำไมเรียกคุณล่ะเรียกว่าพี่ป้อมสิพี่ป้อมไหนลองพูดสิบุญธรรมลองพูดสิ
6: พี่ป้อม
0: น่ารักมากบุญศรีลองพูดสิ
6: พี่ป้อม
1: พี่ป้อม
0: แกเรียกคุณป้อมเหมือนเดิมฉันชอบคนเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้สิมันได้ดูเป็นกันเองชอบผมอะผมเป๊ะชอบ
7: วันนี้ต้อง
8: พักสดๆนะจ๊ะ
9: พี่นิดคะเหมือนอยากได้ชุดลานนั้นนะคะ
8: ปักสดๆจ้า
2: ไปไอ้ซุ่มซ่า
10: ขอโทษจ้าป้า
2: โอ้ยของหายทอดหมดเลยเนี่ยไอ้สิบโอ้ยไอ้นี่นะโอ้เจ๊โอ้ขอโทษแทนน้องนะจ๊ะนะมันไม่ตั้งใจอะเจ๊แหมแต่เจ๊เล่นวางของล้ำขนาดนี้คนมันก็เดินชนกันได้อะเนาะ
11: ของฉันตั้งอย่างนี้มาตั้งนานละไม่เห็นมีหมาตรงไหนมาเดินชนนอกจากน้องชายแกเดินมาดูตาม้าตาเรืออ
2: ะไรนักหนาเนี่ยเจ๊ก็ขอโทษแล้วไงคนมันไม่ตั้งใจเรื่องเล็กแค่นี้โวยวายไปได้นี่จะบอกให้นะไม่มีใครอยากชนของเจ๊หรอกนะเสียเวลาทำมาหากินเหมือนกันว้ยพูดขนาดนี้ยังไงเอาค่าเสียหายไหมจะจบฮะ
11: เออ500
2: ห้าเลย
11: อ๋อจิวะ
2: ไปฟ้องศาลเอาเองเลยไปศาล
11: อีหัวหมอเอาส

0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะป้า
1: เก็บดีๆนะยะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ตรงนั้นน่ะกระจายกระจายอ่ะเก็บ
0: จ้ะจ้ะ

0: ช่วยเก็บนะจ๊ะ
1: มึงจะเก็บมะม่วงอีกนานไม่ให้สินชัด
2: ไม่เป็นไรครับเก็บเองได้ขอบคุณมากนะครับ
3: คุณเหมยคะ
0: คะ
3: กลับเถอะค่ะ
0: ค่ะ

0: มีอะไรคะคุณกิตติให้ไปตามในครัว
1: คือบุญรอดไม่อยู่ตั้งหลายวันเนี่ยในช่างวิวนี่เขาก็ไม่ได้กินคัสตาร์ดเลย
0: แม่ครัวก็มีนี่คะ
1: โอ้ยใครจะไปทำอร่อยถ้าบุญรอดบุญรอดนี่ทั้งเก่งรสมือดีจัดจ้านไม่รู้อย่างอื่นจัดจ้านเลยหรือเปล่า
2: yeah.
1: เอ้ยแต่ดูท่าทางแล้วไม่เบานะเนี่ย
0: ค่ะไม่เบาเลยหนักเลยมือเนี่ยตบพวกปากเสียงมันนักต่อนักละหนูอยากจะลองเอาไหมคะ
1: โถแหมก็แค่หยอกเล่นเนี่ยทำเป็นจริงจังไปได้นี่เตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าดุแบบนี้เนี่ยระวังหาผัวไม่ได้นะ
0: โอ้ยถ้าผู้ชายทั้งโลกมันปากเสียงเหมือนคุณกิตติเนี่ยบุญรอดยอมไม่มีผัวดีกว่าค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะไปนะคะ
3: โอเคดิ
1: เฮ้ยปัดโถทำเป็นเก่งไปงั้นแหละสัก 6-7,000 นี่ก็คงจะยอมแล้ว
0: ก็เพราะมีคนแบบนี้นี่ไงไอ้พวกฝรั่งน่ะคิดว่าผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องกันทุกคน
4: นั่นน่ะสินี่มาดูถูกคนไทยต่อหน้าฝรั่งแบบนี้ฮะมันทำได้ไงอ่ะ
5: ดีแล้วล่ะรอดที่แกรู้จักอดกั้นไม่ให้มีเรื่องมีราวน่ะ
0: ถ้าเกิดไม่เห็นแก่หน้าคุณป้อมไม่คิดว่ามันเป็นลูกค้านะรับรองเละไปข้างนึงละแล้วเสร็จแล้วบอกฉันด้วย
1: ถ้านายช่างวิวเนี่ยชอบบุญรอดจริงๆเนี่ยนะก็ลองท้าทามดู
2: yeah.
1: แต่ว่าต้องสุภาพหน่อยอย่าไปจับก้นเขาแบบวันนั้นอีกนะ
2: โอ้ don't same that night I'm a little bit เมาๆนะ
1: เออก็ดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะพี่สาวบุญรอดเนี่ยก็พวกเดียวกันกับอีติ๋งนั่นแหละ
2: อ้าว
1: ได้ลูกติดมาจากผัวคนหนึ่ง
2: โอ้โ
1: หแล้ววันๆเนี่ยนะทำงานอยู่กับคุณป้อมขี้ตื่นเนี่ยมันจะได้ตังค์สักกี่บาทวะฮะขี้ครานนะถ้าเห็นเงินหมื่นนะโอ้โหแข้งขาอ่อนเสื้อผ้าหลุดลุ่ยนะเออ
2: if I pay for บุญรอด like $20,000-$30,000 it's okay สิ่งที่เป็น
6: ฉันจะเป็นยังอีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: ลืมหรือเปล่าเดือนนี้มีอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญนะนั่นคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะหลายครอบครัวต้องหาขนมไหว้พระจันทร์ไปมอบเป็นของฝากให้แก่กันเป็นขนมสิริมงคลนะคุณผู้ชมและวันนี้จัดมาให้แล้วขนมไหว้พระจันทร์แบรนด์ดังเบเกอรี่ฮัทจัดโปรเซตใหญ่ให้ไป12ไส้คุ้มๆและโปรราคานี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนต้อนรับแม่หนูและคุณแยมกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
7: โอ้ต้องภาษาจีนมาเลย
8: ใช่เราขายของคนจีนเราต้องภาษาจีน
7: ค่ะ
8: คุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่หนูเรียกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ก่อตั้งเบเกอรี่ฮาร์ดใครได้ยินแบรนด์นี้นะคะย้ำการันตีถึงความอร่อยแล้ววันนี้อยู่ในมือแยมแล้วต้องบอกค่ะว่าคัดเลือกมาให้คุณผู้ชมกับรสชาติที่โอ้โหหน้าร้านขายไม่พอต้องจองกันเป็น3เดือน4เดือนและจะบอกว่าคิวเยอะ

0: walk in หมดสิทธิ์นะจ๊ะวันนี้เลือกมาให้แล้วเฉพาะลูกค้าช่องนี้รายการโปรติดดาวที่ดูอยู่และโปรโมชั่นจัดให้คือพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนโอ้โห
1: ใช่ค่ะ
2: ชุดนี้มีเฉพาะที่โอช้อปปิ้งเท่านั้น
0: ใช่แล
2: ้วเรามีทั้งหมด8รสชาตินะคะ
0: ค่ะ
2: เราจะมีเอสเปรสโซ่ลำไยสีทองเราใช้กาแฟอาราบิก้าพร้อมด้วยลำไยจากลำพูนนะคะส่วนมะม่วงน้ำปลาหวานเราเป็นคนไทยเราต้องนำช่วยเกษตรกรไทยโดยการนำมะม่วงแก้วขมิ้นมาผสมผสานให้ได้รสชาติมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่ง2รสชาตินี
0: ้
2: เราได้รางวัลบางกอกแบรนด์และ Thailand Best 2ปีซ้อนค่ะ
0: ได้รางวัลมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่เคยชิมแบรนด์ Bakery Hut ต้องโทรสั่งให้ทานเพราะโปรโมชั่นที่เราจัดมาวันนี้นะคะคุณจอยต้องบอกเลยว่าที่ไหนก็ไม่จัดให้เท่ารายการโปรติดดาว
2: ยังไม่จบยังไม่จบแค่นั้นค่ะยังมีองุ่นเคียวโฮค่ะ
0: ตามนี้เลยนะคัดมาให้มีอะไรคะ
2: เราก็จะใช้เป็นรสชาติเหมือนคุณทานองุ่นนะ
0: คะ
2: ส่วนอีกรสชาตินึงคือบ๊วยอูเมะค่ะทำไมถึงเป็นบ๊วยอูเม
0: ะ
2: เพราะว่าเวลาเรารู้สึกคันคอหรืออะไรเราจะต้องทาน
3: บ๊วยตอนนี้สายเข้าแล้วนะคะ
0: แม่ยังพูดไม่จบเลย
3: สายเข้าแล้ว
2: 1 2 5 2 8
3: คุณผู้ชมสำหรับโปรวันนี้นะคะ8ชิ้น8รสชาติไม่พออย่างที่เห็นว่าเราแถมไม่เพ
0: ิ่ม
3: อีก4รสชาติแล้วต้องบอกว่าแต่ละรสชาติเนี่ยขายดีหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเฉพาะเบเกอรี่ฮัทจริงๆทั้งหมดนี้อ่ะถ้าที่อื่นเนี่ยราคา 1,800 เนาะ
0: ใช่คุณผู้ชม
3: แต่ที่นี่เฉพาะรายการนี้899บาทถ้าคุณโทรทาน1252นะคะ
2: คุ้มมากค่ะเดินมาหน้าร้านไม่ได้ราคานี้นะคะเดินมาหน้าร้านราคาอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนะคะ
3: วันนี้ไม่ถึง 1,000 นะ
2: พิเศษสำหรับโอช้อปปิ้งเท่านั้นค
0: ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่เชื่อแม่หนูเขาบอกเองแล้วว่าไปที่โรงงานก็คือหมดก็คือแน่นแต่แยมหาราคาออนไลน์มาให้แล้วคุณจ้อยหลายคนบอกว่า
2: เป็นยังไงอ
0: ยู่แต่ว่าได้แค่8ชิ้นนะนี่ 1,200 กว่าบาท
3: คุ
0: ณผู้ชมแค่8ชิ้นแต่วันนี้คุณเห็นไหมคะเราให้คุณทั้งหมด12ชิ้นแต่จ่ายแค่899บาทแถมยังส่งฟรีเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อน1252คุณได้โปรโมชั่นวันนี้ทันเทศกาลไหว้พระจันทร์แน่นอนแต่ตอนนี้เหลือ72เซตแล้วต้องรีบโทร1252
3: สายไปไวมากคุณผู้ชมนะต้องบอกว่ารีบโทรสั่ง1252ได้เลย
2: 1252ค่ะตอนนี้นะคะคุณนั่งอยู่ที่บ้านฝนตกไม่ต้องออกมารถติดยกมือโทรศัพท์โทร1252 899บาทของไปส่งถึงบ้านเก็บปลายทางไม่มีที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วค
3: ่ะรีบเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วรสชาติแต่ละรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างในมือจ้อยเองนี่คือเอสเปรสโซ่ลำไยสีทองได้รับรางวัลจากกทม.ด้วย
0: นี่คุณผู้ชมดูสิ
3: แม่บอกว่านี่ดูไส้แบบเต็มๆแล้วแป้งบางแบบนี้นะ
0: มาก
3: เดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ชมถ้ากลืนน้ำลายอยู่เนี่ยอย่าว่ากันนะขอชิมหน่อย
0: โอ้โหทางคุณจอยคือเห็นบอกว่าน้ำเชื่อมก็เป็นสูตรพิเศษที่ต้องหมักต้องบ่มถึง5ปีเลยค่ะแม
2: ่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราบ่มน้ำเชื่อมประมาณ5ปีทำไมสาเหตุที่เราต้องบ่ม
0: ทำไมคะ
2: เพราะว่าจะให้แป้งนุ่มละลายในปากมันจะมีความสัมผัสที่อร่อยค่ะ
0: อีกหนึ่งรสที่ยังต้องชิมคุณผู้ชมดูกระบวนการผลิตไปด้วยนะ
3: คะ
0: เขาเรียกว่าแต่ละชิ้นคุณจะเห็นเลยว่าทำมือคือเป็นแบบว่าแฮนด์คราฟต์จริงๆงานแบบนี้ปกติถ้าหาซื้อนะชิ้น300ยังมีเลยแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคาพิเศษมากๆอย่างที่อยู่ในมือแยมเนี่ยมะม่วงน้ำปลาหวานที่คุณดูดีๆข้างในนะคะเขามีน้ำปลาหวานกุ้งแห้งตัวใหญ่มากขออนุญาตค่ะครั้งแรก
2: อันนี้แนะนำนะคะทานคำใหญ่ๆค่ะ
3: หรอคะ
2: ต้องคำใหญ่ๆแล้วก็ค่อยปิดตาแล้วค่อยๆนึก
3: รับถึงรสชาติน้ำปลาหวาน
2: แล้วมันจะค่อยๆออกมาทีละรสชาติค่ะ
3: ความหอมความนัวเป็นยังไงคุณแยม
4: คุณพระอร่อยมาก
3: ใช่ไหมแล้วแป้งเขานุ่มมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชม
4: อร่อยมาก
2: แล้วอยากจะคุยด้วยนะคะว่ารสชาติทั้งหลายที่ของเบเกอรี่ฮัทมีอยู่ร้อยกว่ารสชาตินี
3: ้
2: ไม่สามารถซื้อจากร้านอื่นได้และเราเป็นเบื้องหลังของแบรนด์ยังดังหลายแบรนด์นะคะ
3: นี่คุณผู้ชมหูอยากให้คุณผู้ชมได้ลองนะต้องบอกว่าอร่อยจริงๆทั้งจอยและคุณแยมคอนเฟิร์มวันนี้อยากให้คุณได้ทานให้เป็นของฝาก32เซตสุดท้ายโปรวันนี้ได้ไป12ไส้หูนี่ไงคุ้มเลย12ไส้แล้วจ่ายไม่ถึงพันแค่899บาท
2: 1252เร็วๆเลยนะคะเดี๋ยวหมดแล้ว ทางโอช็อปปิ้งจะมาให้ดิฉันเพิ่มอีกนะคะ
0: 1252ค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่เขาบอกว่าถ้าให้เพิ่มให้เพิ่มได้นะแต่ไม่ใช่899บาทเพราะว่าเรากำหนดให้แค่80เซตสำหรับคนที่โทรทันนะตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง80เซตแล้วแต่ถ้าเกิดใครโทรไม่ทัน899บาทไม่ได้จ่ายค่ะคุณจะจ่าย 1,240 บาทแต
3: ่เสียดายนะ
0: 8ชิ้นนะคุณนี่คือราคาที่คนเขาซื้อกันในออนไลน์บวกค่าส่งไปอีกสัก100นึงแล้วกันอาจจะเป็น 1,350 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะจ่าย 1,300 หรือคุณจะจ่าย899 12ชิ้นนะคุณ
2: เก็บไปทางและส่งฟรีด้วย
3: ค่ะมาชม1252เลยย้ำเลยนะคะว่าคุณได้เซตแบบนี้แพ็คเกจแบบนี้ไปเป็นของฝากได้แล้วแต่รสชาตินี่คัดมาแล้ว
2: ใช่คัดมาให้โอช้อปปิ้งค
3: ่ะ
2: แล้วขนมนี้เมื่อคุณทานกับชาจริงยิ่งอร่อย
3: กินอีกกินอีก
2: และดิฉันแนะนำนะ
3: คะ
2: เวลาคุณทานขนมตัวนี
3: ้
2: รับขนมไปปุ๊บว่าเราไม่มีวัตถุการเสียคุณแช่ตู้เย็นเลยค่ะได้เป็นเดือน
3: นี่รสองุ่นเคียวโฮเหรอคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่กุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่อันนี้เคียวโฮค่ะ
0: เคียวโฮคุณผู้ชมค่ะ
3: กุหลาบมาก
0: หรอคือแต่ละหน้าคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเขามีไส้ที่ไม่เหมือนกันยังไม่พอมีลวดลายหน้าตาของไส้ที่สวยไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
0: ขออนุญาตชิมองุ่นเคียวโฮนะคะแม่ว่ามันต่างกับองุ่นไทยยังไง
4: อันนี้หอมมากเลยอร่อย
2: มันจะเปรี้ยวหวาน
4: ใช่แม่ทานกับชากาแฟนะ
3: รู้สึกเหมือนทานองุ่นสดๆทำได้ยังไงคะแม่ค่ะมันยังสดอยู่ในนี้เลยค่ะเป็นชิ้นๆเลยอะค่ะ
2: ค่ะวัตถุประสงค์ของเบเกอรี่ฮัทคือคุณทานรสชาติไหนคุณต้องได้สัมผัสรสชาตินั้น
0: คุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่หลอกเลยแยมทานขนมประเภทขนมกวนขนมอบอะไรแบบเนี้ยหลายยี่ห้อมากมันจะไม่นุ่มมันจะไม่ชุ่มแล้วมันจะรู้สึกแห้งแต่วันนี้คือใช้กระบวนการผลิตที่ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากกระบวนการผลิตเนี่ยแยมว่ามันต้องเป็นกระบวนการเก็บรักษา
3: ค
0: ือในแพ็กเกจในกล่องของเขาเนี่ยน่าจะต้องมีการเก็บรักษาที่ทำให้ขนมยังคงความสดและชุ่มและนุ่มใช่ไหมคะ
2: ค
0: ือคุณผู้ชมดูนะคะ
2: หยิบได้เลยค่ะ
0: เนี่ยค่ะใน1ซองแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีออกซิเจนแอบซอร์เบอร
3: ์ซองดูดออกซิเจน
2: เพื่อเก็บขนมให้ได้นานและเมื่อคุณรับไปแนะนำนะคะแช่ตู้เย็นนะคะได้เป็นเดือนเมื่อคุณจะทานเอานำออกมาตั้งคาเย็นแล้วมันจะกลับสภาพเดิมวันนี้899บาท1252นะคะไม่ใช่เท่านี้ยังมีตัวแถมเบเกอรี่ฮัทมาโอช้อปปิ้งทั้งทีมีแถมอีก4ชิ้นนะคะ
3: 4ชิ้นนี่
2: รับไปเลยค่ะอย่าวอล์กอินมาที่ร้านนะคะไม่มีอันนี้ค่ะไม่ให้ค่ะ
0: เฉพาะที่นี่นะเก็บได้2เดือนเต็มๆในตู้เย็นยาวๆนะคะคุณผู้ชมเทคโนโลยีการเก็บรักษาคือดีมากแต่ไม่เท่ารสชาติอร่อยจริง
3: ๆอร่อยจริงๆและคุณต้องทันราคาวันนี้เท่านั้น899บาทได้ไป12ชิ้น12ไส้เฉพาะคนที่โทรทันนะคุณผู้ชม1252แล้วแต่ละรสชาติเนี่ยหาทานได้ยาก
2: มากที่เบเกอรี่ฮัททีเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: เราย้ำรสชาติอีกทีนึงคุณจอยค่ะ
3: ค่ะนี่เลยเอสเพรสโซ่ยำลำไยสีทองกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี
0: ่
3: องุ่นเคียวโฮหอมๆมะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยนัวบ๊วย3สายพันธุ
0: ์
3: ชาเขียวมัทฉะวอลนัทได้เคี้ยวกรุบ
0: ๆ
3: น
0: ี
3: ่อันนี้สดชื่นชอบส้มยูซูมิยาสกิและพีชญี่ปุ่น
0: ใช่
3: นี่คือ8รสชาติหลัก
0: แต่ของแถมที่คุณเท่านั้นที่จะได้ไปเพราะคุณโทรสั่งในรายการนี้นะคะมีเมลอนญี่ปุ่นทีรามิสุงาดำวอลนัทและขนมตุ๊บตับ
3: ว้าว
0: บอกเลยว่าเยี่ยมเล็งไว้หมด4อันนี้เลยคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวเยี่ยมจะกดซื้อ1 2
2: ไปแทนว่าทุกรสชาติที่คุณรับไปนี้ไม่ผิดหวังไปถึงอาจจะไม่ทันแช่ตู้เย็นอาจจะแย่งกันหมดค
3: ่
2: ะ
3: ไม่อยู่ถึง2เดือนแน่นอน
2: ไม่
3: แต่หมดแล้วใส่แน่นมาก
0: ค่ะถ้าใครอยากที่จะเก็บให้ทานเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้กรุณาสั่ง 2-3 เซตขึ้นไปเพราะคุณจะกินหมดก่อนนะคะ
3: อ
0: า
3: จ
0: จะหมดเวลาแล้วเนาะเราลาไปกันกันดีกว่า
3: คุณผู้ชมรีบโทร1252ยังพอได้ด่วนๆเอาไว้
2: 1252
3: ฝากใครกันใครแน่นอน1252
2: วันนี้ 1252อย่าลืมนะคะ1252
0: สวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: ช่างวิวเนี่ยชอบบุญรอดจริงๆเนี่ยนะก็ลองท่าทามดู
2: เนี
1: ่
2: ย
1: แต่ว่าต้องสุภาพหน่อย
3: อย่าไปจับก้นเขาแบบวันนั้นอีกนะ
2: โอ้ don't same that night I'm a little bit เมาๆนะ
1: เออก็ดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะพี่สาวบุญรอดเนี่ยก็พวกเดียวกันกับอีติ๋งนั่นแหละ
2: อ้าว
1: ได้ลูกติดมาจากหัวคนหนึ่งแล้ววันๆเนี่ยนะทำงานอยู่กับคุณป้อมขี้ตื่นเนี่ยมันจะได้ตังค์สักกี่บาทวะฮะขี้ครานนะถ้าเห็นเงินหมื่นนะโอ้โหแข้งขาอ่อนเสื้อผ้าหลุดลุ่ย
2: That if I pay for บุญรอด like 20-30,000 it's okay
1: นี่นี่นี่มันต้องอย่างนั้นแหละต้องยอมทุ่มไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อาชีพอย่างว่าโดยตรงนะนี่ถ้าได้กันจริงนะจะบอกให้คุ้มมากนี่เป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่ครัว
2: yeah.
1: นี่เป็นคู่นอนอีกอะไร
2: บุญรอด
1: ก็ใช่ไงก็ที่พูดถึงบุญรอดอยู่นี่ไงรับโหรับรองนะเพลินเลยล่ะ
2: no บุญรอด is coming
4: holy shit
5: อะไรกันนะจะหนากระทะเนี่ยฮะถึงชอบตัวถูกกันนักเนี่ยยังไงโดนแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กหรือยังไงถึงไม่มีคนคอยอบรมสั่งสอนเนี่ย
4: ตาแม่กันเลยฮะจะมากไปแล้วนะ
5: โอ้ยแบบนี้ไม่มากหรอกน้อยไปที่ซ้ำชั่วชอบดูถูกผู้หญิงแบบนี้เนี่ย
4: แหมทำเป็นพูดมากทำเป็นเจ๋งอยากจะได้ค่าตัวขึ้นมากกว่านี้เหรอบอกมาเลย
5: ไม่ไ
4: ม่รอดมึงกล้าตบกูเหรอ
5: ทำไมทำไมจะไม่กล้าพ่อกูก็ไม่ใช่ฟังเลยนะถึงกูจะจนไม่มีหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ค่าความเป็นคนระหว่างมึงกับกูก็เท่ากันแล้วจำเสร็จกันหลงมึงไว้เลยนะผู้หญิงหากินไม่ใช่โรคติดต่อเว้ยถึงพี่กูจะเป็นก็ไม่ใช่ว่ากูจะเป็นด้วยมึงเข้าใจไหม
4: เก่ง
5: ทำไมทำไมทำไม
6: โอ้ยจิ๊กแจฮิตบุญรอด
4: มึงด่าแม่ผมอ่ะผมจำมันไว้ทำแม่เหรอฮะ
6: อยู่ไม่ต้องแก้ตัวเลยไอ้ได้ยินทั้งหมดแล้วอยู่พูดอย่างนี้กับใครใครก็โกรธทั้งนั้นแหละI think you should go back to work. Bye. You too.
2: I gotta go?
6: Yes.
2: Okay.
6: Get it.
7: Good luck.I'm really sorry. ผมขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
5: เขาควรสำนึกด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไหนช่างมาขอโทษแทนแบบนี้ แต่ก็ขอบคุณนะในช่าง Thank you

0: เจ๊เคยเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปต่อแยงกับอีนางพวกนั้นยังไงมันก็คือลูกค้าเราลูกค้าคือพระเจ้าจำไว้นะ
1: ก็จำอยู่แล้วค่ะคุณต้อมแต่มันอดไม่ได้จริงๆเจอหน้าเธอก็ชวนขายตลอดเพราะว่ารอดตกน้อยไปที่ซ้ำ
2: จริงค่ะหนูได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะคะแต่หนูอ่ะเกือบใจอ่อนยอมขายแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าสิน
0: ี่ไงพวกแกมก็เป็นที่อย่างเงี้ยฟังกันรอดไอ้เรื่องของความคิดคนเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นใครจะพูดยังไงก็ปล่อยให้เขาพูดไปคำพูดคนมันทำร้ายเราไม่ได้หรอกในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่มันพูดจริงๆทองยังไงมันก็คือทองครียังไงมันก็คือครี
1: คุณป้อมแต่คำพูดของคนบางคนมันทำให้เราเสียหายได้นะคะและที่มันว่าเนี่ยไม่ได้ว่าแค่รอดคนเดียวลามบานไปถึงพี่สาวรอดด้วยถ้าพวกนั้นมันด่าแม่คุณป้อมคุณป้อมจะยอมเหรอคะ
0: จะตบมันทำไมจิ้งจุ่มตามันกี่ขวบมันคงรอดสามที
2: นั่นไง

0: ทำไมพี่ล้ำต้องเป็นเมียเช่าด้วยเห็นไหมเราก็ต้องโดนชาวบ้านดูถูกไปด้วย
1: ไอ้สินชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักหรอกนะดูอย่างพี่ล้ำสิเรียนก็แค่นั้นอาชีพก็ไม่มีไหนจะแม่ไหนจะน้องทุกคนแบมือขอเงินแกหมดอะไรที่มันทำได้ก็ต้องทำนะวะ
0: แต่ก็ทำอย่างอื่นได้นี่พี่
1: ล้ำแกคงไม่มีทางเลือก
0: ฉันว่าคงไม่เลือกมากกว่าพี่ล้ำไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยอ่ะไม่ใช่แค่พี่รอดคนเดียวนะที่โดนดูถูกฉันกลับไปทำก็โดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อมันตลอดเถียงก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องจริง
1: ไอ้สินยังไงพี่ล้ำก็เป็นพี่สาวพวกเรานะที่ทำอยู่เนี่ยก็เพราะไม่ให้พวกเราอดตายแกจำเอาไว้ด้วยนะอย่าพูดแบบนี้อีกนะ
2: บุญรัตน์บุญรัตน์บุญรัตน์แกรีบไปช่วยบุญธรรมน้องชายแกเร็ว
3: ผมไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านก่อน
4: โอ้ยอย่าเพิ่งกลับสิจ๊ะคืนนี้พี่จะดูแลเจ้าชายเองรับรองว่าเธอจะได้ดีใจ
3: จะพาผมไปไหนคะพี่
4: โถก็จะพาไปขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังไงล่ะจ๊ะเคลิ้มเลยนะป้าป้าป้าจะพาไปนะพี่จะพาไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยไป
5: เน่จะเอาน้องฉันไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะ
6: น้องมึงอยากไปสนุกกับพวกกูเองมึงอย่ามาขวางเลยบุญรอดอีกอย่างบุญธรรมเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วเขาควรจะได้ลองเรียนรู้รสชาติแปลกๆใหม่ๆบ้างเขาจะได้เป็นหนุ่มเต็มตัวไง
5: ถึงจะมีหน้ามาพูดอีกเสียคนเสร็จไม่ว่าไอ้เซนเดี๋ยวไปทำมันมาเอ๊อีบุญรอดมึงเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาจากชั้นไหนฮะมันก็คนทำมาหากินเหมือนกันนั่นแหละ
4: มึงไม่ดีใจหรอที่มึงจะได้น้องสะใภ้เป็นคนสวยๆแบบกูเนี่ยฮะ
5: กูไม่ต้องการให้น้องกูไปเกลือกกลัวพวกมึง
6: ทำไมผู้หญิงอย่างพวกกูมันเป็นยังไงได้ข่าวว่าพี่สาวมึงก็เป็นช็อกอีบุญรอดมึงอย่ามาทำตัวเป็นผู้ลากมากดีดูถูกชาวบ้านแล้วยกตัวเองให้วิเศษกว่าคนอื่นเขากูไม่ชอบ
5: กูไม่ได้ดูถูกเข้าใจเว้ยว่าต้องทำมาหากินเหมือนกันต่างคนต่างอยู่ไปสิวะอย่ามายุ่งกับน้องกูมันยังเด็กไม่ทันแลกเหลี่ยมพวกมึงหรอก
6: มึงเป็นแม่มันได้ยังไงน้องมึงยังไม่พูดอะไรสักคำจริงไหมจ๊ะถ้าลูกเราเอ๊ถ้าเหงาเมื่อไหร่เนี่ยก็แวะมาหาพี่ได้ทุกเวลาจะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นหรือเที่ยงคืนนะจ๊ะแล้วแต่ชื่ออะไรเรา
0: บุญสินครับ
4: ตายชื่อก็เพราะหน้าก็หล่อนะเราอ่ะ
0: ขอบครับ
5: ไอ้สินไม่ต้องไปพูดกับพวกมันอีพวกนี้ตัวชั่วโลก
6: อีบุญรอดมึงเป็นผู้ดีตีนแดงมาจากไหนวะมึงก็แค่อีเด็กบ้านนอกกลิ่นคอสามควายมึงอีกแล้วไม่หมดอีบุญรอด
5: วิ่งอีโซนีแล้วทีพวกมึงล่ะฮะคาบโลกีที่เต็มตัวไปหมดเหม็นเฉาฉอดทั้งข้างนอกข้างในกูไม่อยากจะยุ่งไปเอาตัวทำมันมา
0: จ้าพี่ทำกลับบ้านเว้ย
5: ไอ้ทำมึงนี่นะ
0: ไอ้ที่โอ้ยไปโซนีน้อย
4: เอาไปเลย
5: อย่าเลือกฝากไปก่อนไปกับบ้านเลยมึง
0: ไม่ทำไม่ทำ
7: นี่นางสุนีนางอ้อยจะไปยั่วประสาทนางบุญรอดมาทำไมเดี๋ยวมีเรื่องขึ้นมานะเจ๊รู้แกสองคนนั่นแหละจะโดนด่า
8: แล้วเจ๊เขาจะรู้ได้ไงถ้าแกไม่สารแน่ไปฟ้องเขาให้อีเขียว
4: นี่มันเป็นคนดี
8: กวาดพื้นมาเลยมึงอ่ะ
4: เด็กหนุ่ม

0: ือเกินแจไปหาเรื่องมันอยู่นั่นแหละแล้วถ้าเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฮะชาวบ้านเนี่ยเขาจะหาว่าฉันเนี่ยไม่อบรมสั่งสอนเด็กในสังกัดกันพอดี
1: แหมก็เป็นหมั่นไส้นี่เจ๊แหมถ้าเป็นห่วงน้องชายซะเหลือเกินอย่าให้เผลอแล้วกันจะจับมาทำผัวแก้เปรี้ยวปากสักวัน
0: นางสุนีฉันพูดเนี่ยฟังบ้างไหมยังไม่ทันขาดคำเลย
1: ก็มันจริงนี่เจ๊อีบุลล่าเนี่ยมันแสบจะตายถ้าสักวันจะได้น้องชายมันมาเป็นผัวนะมันคงแทบกากเลือดตาย
2: นี่ยังมีถ้าแกคิดจะเอาน้องชายมาเป็นผัวนี่นะแกกับฉันจะต้องแยกกันหน่อยแหละอ่ะเพราะว่าน้องชายของนางบุญรอดสองคนเนี่ยมันก็หล่อไม่เบาเลยนะเว้ยโดยเฉพาะคนที่ชื่อบุญสิน
3: โอ๊ยพวกแกนี่มันไร้ยางอายจริงๆสมแล้วที่เกิดมาเป็นโสเภณี
2: พูดอะไรเนี่ยนะหัดส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองบ้าง
3: ฉันตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูความสวยของฉันทุกวันที่ฉันพูดเนี่ยเพื่อเตือนสติพวกแกหรอกว่ามาทำงานหาเงินไม่ได้มาหาผัวให้เขากินฟรี
0: ถูกต้องพูดได้ดีมากเพราะฉะนั้นนะยะรีบหาผัวฝรั่งเป็นตัวเป็นตนซะฉันไม่อยากเห็นพวกแกหนังหย่อนเหนียงยานยืนหากินอยู่ตามชายหาดมันอุจจาระลูกตาฉัน

0: ทำได้ทำเอ็งจะกินเข้าไปทำไมวะเนี่ยพวกมาให้หมด
1: คุณทำจ้ะกินน้ำก่อนนะจ้ะกินน้ำจ้ะ
2: ไก่แก่ไม่ปลาช่อนคุณทำนะคุณทำอ่ะไปยุ่งกับพวกมันทำไมก็ไม่รู้ว่าเปลืองตัว
3: ว้าทำไหม
1: กินน้ำอีกไหมจ้ะเอาน้ำไหมเอาน้ำ
0: ออกไม้หมด
4: Why we have to make war? Many people are dying.
5: We have a duty to stop communism from spreading. Now, if Vietnam becomes a communist country, it's going to spread throughout the region.
4: When everything is going to be over?
5: I don't know, man.
6: No, Sunny!
7: Hi, Pa! You mean it?
6: แต่สุนีไม่ฟัง
8: ไม่เป็นไรสิขอบคุณมาก
7: ป๊อปค่ะวันนี้สุนีว่างว่างลังวิทมีนะคะ
8: I still have work to do
7: ยังไม่เสร็จก็ปล่อยไว้ก่อนสิคะเนี่ยจะเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันนะคะไม่อย่างนั้นสุนีจะนั่งรอนอนรอยืนรออยู่นี้ไม่ไปไหนจริงๆด้วย
8: I'm gonna go to lunch. I'll be back at 1:30.
4: Yeah, okay.
7: น่ารักที่สุดไปค่ะไปกินข้าวกันค่ะในช่างไปไปกินข้าวกับสุนีค่ะ
3: ขอบคุณจ้าที
8: back.
9: Bye, Sin.
8: Bunrod. Bunrod.
7: สวรรค์ส่งฉันมาเกิดทำไมต้องส่งอีบุญรอดมาเป็นหมานความสุขฉันด้วย
10: ที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
11: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
12: รับชุดไหนดีครับ
13: เอาชุด
14: ออสตางค
15: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
16: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
17: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
18: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
19: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School
20: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
21: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
22: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
16: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
23: ้หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
24: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
25: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
26: งานเสร็จแล้ว
0: Foremost Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
1: อ้าได้ไหมครับ
0: Foremost Omega 369
2: ต้นอธิวัตรผู้รับบทกำนันแมนในละครนักตบวัดโคกปังเป็นตัวร้ายที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมนักตบและชาวบ้านโคกปังค่ะ
5: กำนันแมนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สร้างสีสันในเรื่องเพราะว่ามีฝ่ายธรรมะแล้วเราก็อยู่ฝ่ายอาธรรมนะฮะมันก็ต้องเป็นควบคู่กันไปถึงจะมีสีสัน
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
26: อาทิตย์นี้ติดตามชม
27: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
28: เกาหลีผิวสีขาวมีซิแพคเยอะๆค่ะ
29: จริง
30: รู้ไหมจะตรวจสอบวันที่16อาทิตย์นี้อ้าว
31: ดูทีวีช่องวันสามเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดี
32: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
33: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้
34: ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนนึงคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
35: มันจะช่วยเธอ
36: โฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียว
37: เธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้ววะ
38: ก็ยังเอาผิดอะไรโพสต์พิมพ์ไม่ได้เลยอะ
37: เธอเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเอาคนพิมพ์เข้าคุกได้ไหม
39: ถ้าคนทั้งโรงเรียนหรือว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอล์กออฟเดอะทาวน์ขนาดไหน
40: อยากตายหรอ
39: จะฆ่าฉันหร
33: อวิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา20:30
31: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
32: วิมานอากาศ
31: Sky Castle Thailand
32: วันจันทร์อังคาร
31: เวลา20:30
32: พิเศษลูกค้า AS
31: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
32: เพียง99 บาท
31: ต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก

0: คิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช้ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลียงโทรออก
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: Systema Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
8: ทำไมอยู่ต้องเดินหนีไออ่ะ Did I make you upset? ไอทำอะไรให้อยู่โกรธหรือเปล่า
9: ฉันจะไปโกรธหรือไม่พอใจในช่างเรื่องอะไรนายช่างจะไปกินข้าวกับใครหรือจะขึ้นเตียงกับใครก็เรื่องของนายช่างไม่เกี่ยวกับฉัน
10: ตอบค่ะมอง
11: เราไปแฮปลันกันเถอะพอเราแฮปลันเสร็จเราก็ไปแฮปเซ็กไปกินข้าวต้มต่อที่โรงแรมอีกสักรอบสองรอบนะคะป๊อปขา

0: ดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ฉันมาพบเท่าแก่จ้ะนัดเอาไว้หรือเปล่านัดจ้าน้อยพี่น้อย
2: จ้ะว่า
0: เอ็งไปตามเท่าแก่หน่อยบอกว่า
3: บุญรอดจ้ะบุญรอด
0: บอกว่าบุญรอดมาขอพบขอบใจนะจ๊ะน้องคนสวย

0: เออพี่ฝรั่งคนนั้นที่ไปกินข้าวร้านเราบ่อยๆเห็นยิ้มยิ้มอย่างนั้นเจ้าชู้เหมือนกันนะพี
1: ่ผู้ชายมันก็แบบนี้แหละคำดูไม่มีหามก็ฟาดเรียบเองก็เหมือนกันนิสินเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงพวกนั้นมันน่ะ
0: ถูกพี่ฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยฉันไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกว่าแต่พี่เธอไม่สนใจเขาบ้างเหรอจ๊ะฉันเห็นนะว่าฝรั่งคนนั้นมองพี่ลอดตาเยิ้มเลย
1: นิสินพูดมากเหม็นขี้ฟันไม่ต้องเลยเรื่องของเองนี่มาทำงานที่เนี่ยเองหาเวลาไปเรียนด้วยแต่ว่าวันนึงอ่ะเราจะได้มีกิจการของเราเอง
0: ค่าแรงวันละไม่กี่บาทเมื่อไหร่จะมีปัญญาเป็นเท่าแก่ฝันไปหน่อยเถอะพี
1: ่เอ้าก็เก็บเงินสิวะถ้าเองยังมัวแต่ท้อไม่ลงมือทำยังไงก็เป็นแค่ฝัน
2: แก่มาแล้วจ้ะ
1: ขอบใจจ้ะเอาแต่งตัวมาดีๆไ
3: ปอ้าว
1: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีสวัสดีบุญรอด
0: สวัสดีจ้า
1: เท่าแกนี่ไอ้บุญสินน้องชายที่ฉันจะมาขอฝากทำงานกับเท่าแกจ้ะ
3: อ๋อไอ้อ้วนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะก็ขอให้ขยันทำกันแล้วกันเด็กๆสมัยนี้นะมันไว้ใจไม่ค่อยได้ฝึกงานแป๊บๆเดี๋ยวอีกลาออก
1: โอ้ยเท่าแกแต่ไอ้สินเนี่ยฉันรับรองมันไม่ใช่คนหลอดแหลกหรอกจ้ะ
3: ถ้าลือรับรองอย่างนี้อ้วนค่อยเบาใจหน่อยแต่อ้วบอกก่อนนะว่าอ้วให้เงินเดือนได้ไม่เยอะนะเพราะว่าอีเนี่ยยังไม่เป็นงาน
1: โอ้ยเท่าแกไอ้เรื่องเนี้ยแล้วแต่เท่าแกเห็นสมควรเลยจ้ะฉันเนี่ยอยากให้มันมีอาชีพติดตัวไม่ใช่เรียนไปวันๆจ้ะ
3: ถ้างั้นก็เลือกมาทำงานพรุ่งนี้แล้วกัน
1: ขอบคุณสิวะ
3: เออ
4: ครับป้าสวัสดีจ้ะ
3: อ้าวเหมย

0: ได้เจอคุณเหมยตั้งนานนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยปีนี้ต่อจัง
1: ปีนี้อีกอายุ10กว่าเหมยป้าว่าลื้อขึ้นบ้านไปก่อนดีกว่าอากาศแถวนี้ชักไม่ค่อยดีแล้ว
2: จ้ะป้า
1: ทำงานที่นี่นะ

0: ำคัญอีกอย่างที่ลูกจะต้องรู้เนี่ยก็คืออะไรควรอะไรไม่ควร
1: เวทเท่าแกไอ้นี่นะไม่ต้องห่วงฉันรับรองฉันเลี้ยงมากับมือมันนี่ขยันอดทนถ้าทำผิดนี่เท่าแกด่ามันได้เลยนะ
0: ไม่เป็นน้องเรือนะ
1: แต่ก่อนจะด่านี่เท่าแกผัดกะเพราที่ฉันทำเนี่ยเท่าแกชอบไหม
2: ไอ้ส่งอยู่แค่นี้นะ I need to go back to work
3: ไม่เข้าไปดื่มอะไรเย็นๆสักแก้ว2แก้วก่อนหรอคะ
2: ไม่ล่ะไอ้จะต้องรีบกลับไปทำงาน
3: ให้กลับไปทำงานจริงๆเถอะอย่าให้สุนีรู้นะว่าในช่างแอบไปหาอีบุญรอดอ่ะไม่งั้นสุนีไม่ยอมจริงๆด้วย
2: ยูไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาห้ามไอ้นะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกัน
3: แล้วที่เรานอนด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะในช่างแถวบ้านสุนีเขาเรียกว่าเมีย I am your wife นะโอเคอ
2: ยู่ปล่อยมือนะแล้วรีบเข้าบ้านไป
3: ก็ได้ค่ะสุนีเข้าบ้านก็ได้แต่ I miss you นะ
4: นี่พวกแกพวกแกคอยดูเหอะอีกไม่นานน่ะในช่างเขาก็จะขอฉันแต่งงานแล้วพอสงครามสงบเขาก็จะพาฉันไปที่อเมริกาและฉันก็ไปใช้ชีวิตคุณนายของนายช่างที่นู่นอย่างมีความสุข
5: โอ้ยฝันกลางวันเหรอมึงลืมไปหรือเปล่าฮะว่ามึงก็แค่ผู้หญิงหากินนายช่างบ๊อบเนี่ยนะเขาก็คงจะแค่เช่ามึงกินไปวันๆแค่นั้นแหละ
6: นี่อีอ้อยเพราะมึงปากเสียอย่างนี้ไงผู้ชายกี่คนเขาถึงทิ้งมึงไปหมดอ่ะใช่ไหมอีอ้อย
5: หืมมึงก็ปากเสียเหมือนกันนั่นแหละ
6: อีนี่มึงอยากกูทำไมฮะก็มึงอยากกูทำไมไม่ได้ใช่ไหม
7: อีอ้อยไปไปไปไปหยุดชาติที่แล้วเกิดเป็นหมากันยังไงวะกัดกันอยู่นั่นแหละนี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ที่นางอ้อยพูดมาเนี่ยมันพูดถูกจำเอาไว้นะเว้ยอาชีพอย่างพวกเราเนี่ยมีความรักไม่ได้เพราะมันจะทำให้พวกเองเนี่ยเสียใจและแถมไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพราะผู้ชายอีกยังไม่นับรวมเรื่องที่จะเสียใจตามมาอีกนะเว้ย
3: เป็นช่างหมออ
7: าการหนักแล้วนะ
8: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่
9: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: สวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์02-206-5589ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2 ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่50ถึง70ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราเอาไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ02-206-5589ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่ม มันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีมีการใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทําไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทําไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
0: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50ถึง70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022-06-5589ค่ะ
0: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
1: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาไว้เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
0: ร
1: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
1: คะ
0: เน้นอีกครั้งนึงค่
1: ะ
0: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
0: คะ
1: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5589นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5589ค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
0: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่อ้อยตัดสินใจว่าพี่อ้อยซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ให้คนติดตามมีอะไรในช่าง
1: I'd like to talk to you
0: Talk to me
1: Yeah
0: คุยอะไรไม่คุยไม่มีเรื่องอะไรจะคุย
1: เรื่องสุนี
0: นั่นมันก็เรื่องของนายช่างไม่เกี่ยวกับฉันเลยจะพูดไปนี่ก็ขึ้นชื่อว่าผู้ชายไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนมันก็ไม่ต่างกันหรอกชอบกินอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจน่าเบื่อใช่ไหมล่ะ
1: Yeah แต่ว่าผู้ชายไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนก็อยากจะกินอาหารที่มันถูกปากแล้วเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนก็อยากจะคุยกับเพื่อนที่ถูกใจแล้วก็รสนิยมเหมือนกัน
0: ฉันไม่เชื่อหรอกนะไอ้เรื่องรสนิยมอะไรเนี่ยก็มันต่างชาติต่างภาษากันมันจะมาเหมือนกันได้ยังไงเอาง่ายๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็มีแต่ไม่เช่ารายวันก็เป็นรายเดือนฉันพูดถูกไหม
1: Yeah, ถูก
2: นึกแล้วกูว่าไม่แคล้วกัน
3: นี่รอดฉันว่าในช่างเขาชอบเธอนะแต่รอดก็ต้องระวังนะเขาชอบมากๆนี่เขาอาจจะขอเช่ารอดก็ได้นะเงินเดือน 5-6,000 นะมากกว่าที่ฉันให้รอดต้องเท่าตัวนะบางทีรอดอาจจะสนใจนะ
0: แล้วคุณป้อมคิดว่าคนอย่างรอดเนี่ยยอมให้เขาเช่าไหมล่ะคะโอ้แต่ก็ไม่แน่นะคะคุณป้อมแล้วจะ 8-9,000 เนี่ยเขาอาจจะไปก็ได้นะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยบ้านรอดมันก็ยากจนพี่สาวเนี่ยก็เป็นผู้หญิงอย่างว่าและอีน้องสาวเนี่ยจะไปได้ดีกว่าพี่ได้ยังไง
3: นี่ฉันพูดนี่ก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงรอดนะ
0: ค่ะแต่อาจจะไปก็ได้นะคะถ้าเงินมันเยอะจริง
3: ก็ลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันมันอาจจะได้เงินง่ายจริงนะแต่ว่าอาชีพนี้มันก็ไม่ถาวรเท่ากับอาชีพร้านอาหารแบบนี้นะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวรอดไปนอนก่อนนะคะคุณป้อม
3: ไปเธอไป
0: คุณป้อม Good night ค่ะสำเนียงรอดดีไหมคะนี่ฝึกไว้เลยนะคะเพราะว่าฝรั่งมันชอบไปนอนก่อนนะคะ
3: อีนี่พูดภาษาฝรั่งได้ด้วย

0: หนูแดงบ่สบายเจ้า
1: ไม่สบายเหรอไหนดูสิตัวร้อนนี่แล้วนี่ดาไปไหนดาดา
0: คุณดาออกไปทางนอกเจ้าหันบอกว่าไปแอวหาเพื่อนเก่าที่แม่ลิมกำเดียวกว่าคงจะปิกเจ้า
1: ออกไปข้างนอกแล้วรู้หรือเปล่าก็ลูกไม่สบาย
0: หูเจ้าคุณดาเฮ้ยแตงอ่อนอายังกินแล้วเจ้าก
1: ินยังไง
0: กินทีละจ้อนเจ้าเตี้ยงก็กินแรงก็กินเมื่อก่อนหน้าที่คุณจินจะมาแตงอ่อนก็เพิ่งกินไปหนึ่งจ้อนเนี่ยเจ้า
1: เราไปกับฉัน
0: เจ้า
1: ฉันจะพาหนูแดงไปหาหมอเร็ว
2: ครูก็ได้แต่เป็นห่วงนะเพราะเขายังเด็กด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ยังมีลูกให้เลี้ยงอีกคน
3: ใจรอดเนี่ยนึกไปถึงคุณจินค่ะแกไม่เคยลำบากไปอยู่แบบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
4: นี่ตาจินก็ไปเปลยว่าจะชวนบุญรอดให้ขึ้นไปช่วยแต่ฉันก็บอกว่าให้ไปหาคนทางนู้นเอาเพราะเกรงใจบุญรอด
5: พี่จินก็คงรู้ว่าไม่มีใครเหมือนพี่บุญรอดหรอกค่ะพ่อ
3: หืมคุณหนูจี๊ดช่างพูดที่รอดดีใจนะคะ

0: จริงช่วงนี้หนูก็ว่างหลายวันนะคะครูอยากจะขึ้นไปเยี่ยมพวกเขาอะค่ะคิดไปคิดมาก็ชักเป็นห่วงคุณดาคนสวยของหนูแล้วล่ะค่ะ
1: แล้วไม่เป็นห่วงตาจินบ้างเหร
0: อก็ห่วงค่ะแต่ห่วงน้อยกว่าคุณดานะคะครู
1: จะไปดูให้มันกลุ้มใจทำไมเดี๋ยวทนดูไม่ได้ก็ต้องลาออกจากงานไปช่วยเขาดูแลแล้วก็เสียงานเสียการกันพอดีนะเราอะ
0: ไม่หรอกค่ะคงไม่ลาออกไปช่วยหรอกค่ะอยากไปเยี่ยมเฉยๆค่ะ
1: งั้นก็แล้วแต่บุญรอดก็แล้วกัน

0: Sunny, what are you doing?
1: Pa! Sunny, ไปด้วยคนนะคะ
0: No, I have business in Bangkok. I need ธุระที่กรุงเทพ

0: อบยุ่งยากวุ่นวายใจนะคะปอพี่สุนีไปด้วยนะคะ
1: ไม่ได้ไอไปหลายวัน
0: อุ๊ยโนพอบเติมค่ะยิ่งหลายวันหลายคืนยิ่งดีสิคะสุนีจะได้อยู่กับบับนานๆนะคะปอบขอให้สุนีไปด้วยนะ
1: โอเคเอาแค่อยู่ติดรถไปก่อนละกันนะ

0: ะเกณฑ์ให้ดาเป็นแก่แรงทั้งอยู่บ้านทั้งวันได้ยังไงอ่ะดาอยู่บ้านทั้งวันกับลูกดาก็เหนื่อยดาเบื่อ
1: คุณเป็นแม่คนก็หัดอดทนไว้บ้าง
0: คำก็อดทนสองคำก็อดทนความอดทนของคนไม่มีขีดจำกัดนะจิน

0: คุณจิน
1: คุณรอดนี่เธอมาได้ยังไง
0: คือรอดได้หยุดหลายวันค่ะก็เลยกะว่าขึ้นมาเยี่ยมมาถึงก็เห็นว่าทะเลาะกันก็เลยไม่กล้าเข้ามามีเรื่องอะไรกันหรอคะ
1: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
0: จินขึ้นมาดูลูกแล้วลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวยันชื่อเชียวจิน
2: ดาลูกเป็นไรดา

0: หมอ
1: คุณหมอครับลูกผมเป็นไงบ้างครับปลอดภัยดีใช่ไหมครับ
0: ยายหนูไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
2: คุณดาคุณดา
3: หมอปั้มกับแกตั้งแต่พวกคุณพามาที่นี่แต่หมอช่วยชีวิตแกไม่ได้เสียใจด้วยนะครับ
0: คุณดามานั่งก่อนค่ะมานั่งก่อนค่ะคุณจินคุณจินคะ
4: ลูกฉันผิดเองฉันผิดเองที่ไม่ได้ดูแลเขา
0: คุณจินเสียใจได้นะคะแต่คุณจินต้องเข้มแข็งต้องอยู่เป็นหลักให้คุณดากันนะคะคุณจินแกก็เสียใจเหมือนกัน

0: จินคิดซะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมนะลูกหนูแดงเขาคงทำบุญมากับเราเท่านี้อีกหน่อยลูกกับหนูดาเนี่ยก็คงมีลูกกันได้อีก
1: ไม่หรอกครับคุณพ่อดาเขาคงเป็นแม่คนไม่ได้หรอก
2: ไม่หรอกลูกจีนลูกกับหนูดาก็เคยรักกันนักหนาอย่ามาแตกกันเพราะว่าสาเหตุนี้เลยนะลูก
3: อย่าหาว่ารอดสะเอะเลยนะคะคือคุณจีนกับคุณดาทำไมไม่แยกกันอยู่สักพักนึงล่ะคะนี่รอดพูดจริงๆนะคะให้คุณดาไปอยู่กับครูอรพินที่ชลบุรีส่วนคุณจินก็อยู่ที่นี่ละค่ะเรียนให้มันจบพอจบแล้วเนี่ยก็ค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าไหมคะ
2: แม่เห็นด้วยกับบุญรอดนะ
0: ดีเหมือนกันนะลูกหยุดตั้งหลักกันสักพักดีไหม
1: ก็ได้ครับคุณพ่อคุณแม่เอาอย่างที่บุญรอดว่าก็ได้ต่อไปเนี้ยผมจะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังอีกแล้วขอบใจนะบุญรอด
3: รอจะรอวันที่คุณจินรับปริญญานะคะ

0: ื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ช่วยค่อยเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
3: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065530ไทยประกันชีวิต
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
11: ดูเม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้

0: เยอะยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแถวสูตรน้ำเข้มข้น
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
0: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแถวสูตรน้ำเข้มข้น
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean
10: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
11: รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการสกัดทุจริตสอบเข้ารับราชการหากพบโกงสอบไล่ออกสถานเดียวพร้อมทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการส่วนถกไม่เถียงคุณจตุพรพรหมพันธ์และหมอตุลสิทธิสมวงศ์ร่วมวิเคราะห์เดิมพันสุดท้ายขู่เจ็ดเสือกล้าฟอกขาวหัวสวเจอศึกใหญ่ถนนลุกเป็นไฟชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
14: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยน
15: เฮ้ยป๊อป
16: สุนี
15: yes สุนีค่ะแหมสุนีมาทันเวลาเลยนะเนี่ยป๊อปจะได้ไม่ต้องรอนาน
16: ไอไม่ได้รออยู
15: ่แหมป๊อปมาไม่ต้องเขินหรอกสุนีรู้นะว่าป๊อปอ่ะคิดถึงสุนีไปค่ะ let's go
16: ไปไหน
15: อ
16: ้
15: าวป๊อปมาป๊อปไปไหนสุนีก็ไปที่นั่นสิคะป๊อปอย่าลืมสิว่าเราน่ะเป็นผัวเมียกันแล้วนะท่องไว้สิคะ I am your wife โอเคไปค่ะป๊อป

0: ยูอยากจะติดรถไอไปไหมไอกำลังจะกลับฐานทัพ
1: ฉันไม่อยากขัดความสุขของนายช่างอ่ะฉันไปเองได้ไปเถอะนายช่าง
2: คุณรอดไอว่าไปด้วยกันเถอะคือสุนีเขาก็แค่ติดรถมาเท่านั้นเองเดี๋ยวเขาก็ไปธุระแล้วก็กลับบ้านไอก็เลยไปส่งอยู่ได้พอดี
1: ทำไมไม่อยากจะขึ้นมาเพราะกลัวคนอื่นหาว่าเป็นเมียเช่าหรือไงอีบุลาด
3: ไอเรื่องนั้นฉันไม่สนหรอกปากคนเนี่ยฉันแค่ไม่อยากมีเรื่องกับคนปากมากมากกว่า
1: ทำไมมึงเป็นผู้ร่างบ้านดีมาจากไหนโถ่ซุนีเราไม่อยากจะเซ่มันก็คือคือกันเลยว่านี่ฉันว่าคนอย่างแกอ่ะถ้ามีคนให้ราคาดีๆก็ถลกผ้าได้เหมือนกันเลยว่า

0: ำเป็นโก่งฆ่าตัวอย่างนั้นใช่ไหมอีบุรอด
1: นี่ช่างรีบพาอีตัวนี้ไปพ้นหน้าซะเลยนะถ้าไม่อยากเห็นมันโดนฉันตบปากฉีกตรงเนี้ย
0: แกฉันกลัว
1: อะไรวะไอ้หนาเนี่ย
2: อีบุรอดเอ๊ะ shut up คนนี้ไอ้ใจดีกับยูมามากพอแล้วนะอย่าทำให้ไอ้ต้องรำคาญใจอีก
0: ในช่างในช่างจะเช่าอีบุรอดต่อจากซุนีใช่ไหมในช่างเชื่อเธอว่าคนอย่างอีบุญรอดอ่ะมันทำอะไรไม่เป็นหรอกนอกจากจะสดกว่าสุนีนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะลีลามันก็คงไม่มีหรอกหงร่อนมังกรรำทำไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คอยดูนะสักวันอ่ะในช่างจะต้องเสียได้สุนีเสียแรงที่สุนีอุตส่าห์บริการในช่างแห่งสุดพลังอ่ะอีบุญรอดมึงอย่าคิดนะว่ามึงอ่ะจะแย่งในช่างไปจากกูได้อ่ะ
1: คนอย่างฉันไม่ลดตัวลงไปแย่งผู้ชายกับเธอหรอกนะถ้าเขาจะมาเขามาเองนี่ดูฉันเนี่ยยืนของฉันเฉยๆในช่างขับรถมาจอดข้ามถนนมาหาฉันแล้วปล่อยเธอทิ้งไว้ในรถอยู่คนเดียวไอ้เรื่องแค่นี้ถ้ามีสมองก็คิดเอาเองแล้วกันนะโอ๊ยฉันไปดีกว่าเสียเวลาเธอมามากพอละ Let's go ในช่าง
2: โอเค
3: โอเคไป
1: จ่ายครบแล้วนะ
0: อีบุรอดแน่จริงมึงลงมาจากกับกูก่อนสิวะน้อยทำมันเย้ยกูที่แท้มึงก็อยากได้ผู้ชายเหมือนกันแล้ววะนี่ถ้ามึงจะไล่ขนาดนี้นะมึงไปยืนขายตัวในมหาดแบบพี่สาวมึงนอน

0: ก็ไปเที่ยวมาสนุกไหม
1: ฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันกลับไปเยี่ยมนายเก่าพอดีว่าลูกเขาเสียฉันเลยอยู่ช่วยงานศพไม่เหมือนนายช่างหรอกไปเที่ยวยังไม่พอเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนคอยบริการเป็นพิเศษอีกด้วยใช่ไหม
0: นี่คุณรอดวิธีการผ่อนคลายเนี่ยมันก็มีหลายวิธีแตกต่างกันไปบางคนก็จะชอบอ่านหนังสือบางคนก็จะชอบปลูกต้นไม้ส่วนไอก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่เวลาทำงานเครียดหนักๆไอมีผู้หญิงมาช่วยผ่อนคลายก็ดีที่สุดก็ I'm sorryไอ้รู้ว่าบุญรอดนะฟังเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้อยู่เสียความเป็นกุลสตรี
1: โอ้ยฉันไม่ใช่กุลสตรีอะไรนักหนาหรอกนะก็แค่อีบุญรอดเป็นคนงานร้านขายอาหารโถยเรื่องแค่นี้พูดมานี่ไม่บาดหูบาดใจฉันหรอกแต่ถ้าเกิดแม่สุนีของนายช่างเนี่ยนะบริการดีแล้วนายช่างชอบทำไมไม่จ้างประจำล่ะไอ้ภาษาฝรั่งเนี่ยนะ all day all night อ่ะ
0: โอ้ยไม่เอาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไอ้ไม่อยากให้แบบติดพันละไอ้แกะไม่ออกรอดอยู่ดูเหนื่อยๆนะเดี๋ยวไอ้พาอยู่ขับรถเล่นดีกว่า
2: เอ้ามีปะเนี่ย
3: 4 บวก 1อ่ะนี่ไม่รวมบินมาเนี่ยฮะ
2: ใครล่ะ
4: โอ้ยนี่มันอะไรกันยะหล่อนนี่ร้านฉันทำไมมันสกปรกเลอะเทอะอย่างนี้แขกเขากินเสร็จกลับไปตั้งนานแล้วทำไมไม่เก็บจานเจ็ดชามฮะร้านฉันนี่แขก VIP เดินเข้าตลอดนะนี่ทำงานกินค่าแรงเหรอฮะทำงานคุ้มค่าหน่อยสิ
2: แหมเจ๊ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยิ่งกว่าแรงงานทาสอยู่แล้วนะคะเวลาจะหายใจหายคอเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วค่ะ
4: เหรอ
5: จริงค่ะนี่ถ้าบ่นมากๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้ลาออกไปหาผัวให้กันเลี้ยงไส้ด้วยแล้วรู้รอดไปเลยค่ะ
4: โอ้ยหน้าตาอย่างหล่อนนะตั้งหาผัวได้แล้วก็แถวชายหาดก็คงจะผูกคอตายกันเป็นระนาวแล้วล่ะค่ะ
5: ได
4: ้ไปเลยเอาจานนี้ไปเก็บถ้าอาหารที่เหลือเนี่ยต้องกินเข้าไปให้หมดด้วยจะได้ไม่เปลืองอาหารเย็น
5: ค่ะกินของเหลือว่างั้นให้กินเลย
4: เออทำไมล่ะ
1: กินเข้าไปสิเจ๊ปั้มเจ๊ปั้มเจ
4: ๊โอ้ยอะไรกันยักษ์ทำตัวไปตกมันหาผัวไม่ได้มีอะไรยะ

0: โอ๊ยสวยสวยเสียๆอย่างฉันเนี่ยแย่งกันกินไม่ทันเลยสิไม่ว่าเจ๊อะ
1: นี่ทันหรือไม่ทันนี่ฉันไม่รู้ไม่สนแต่หล่อนทะเลาะทะเลาะเข้ามาในร้านฉันต้องมีเรื่องอะไรเล่ามาเพราะฉันไม่มีเวลาฉันต้องทำมาหากิน
0: จะบอกดีไม่น่าเดี๋ยวเจ๊ก็หาว่าฉันชอบแสเรื่องชาวบ้านอีกอะ
1: ไอ้นี่ถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่ากลับไปลำคาญ
0: โอ๊ยไม่สวยยังใจน้อยอีกฉันน่ะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเรื่องบาดสีบาดเถลิงมาบอกนะเจ๊
1: เรื่องของใครอะไรยังไงเล่ามา
0: ก็อีบุญรอดคนดีสีสยามของเจ๊นะสิ
2: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
3: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะต้องแบบว่าดูแลสุขภาพดีๆนะเพราะว่าแบบพวกไข้หวงไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะกลับมาระบาดแล้วโรงเรียนลูกอ่อมนะคะก็แบบว่าประกาศเตือนให้แบบว่าเด็กๆอ่ะมีความระมัดระวังใส่มงใส่แมสอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบใครที่แบบว่าไม่ได้เป็นไข้หวัดนะแต่น้ำมูกไหลไอจามฟุดฟิดหรือว่าตื่นมาแบบเพียอ่อนเพียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายขาดวิตามินซีค่ะเพราะว่าวิตามินซีนี่มีส่วนช่วยเสริมแบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยบ้านอ่อมนะเวลาซื้อวิตามินซีเนี่ยเฉลี่ยเม็ดละแบบ7บาทใช่ไหมแต่วันนี้ทุกคนดูนี่เลยค่ะเฉลี่ยเม็ดละ3บาทเฮ้ยคุ้มมากเลยอ่ะเนี่ยเราก็ได้ทั้ง300เม็ดแน่งั้นไปเจอคุณป๋อเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
5: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับไหนจะละอองฝนแล้วเดี๋ยวแดดก็เปรี้ยงบางคนเนี่ยเจอแดดเจอฝนเจอแอร์ปวดหัวไอจามรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดรู้สึกเป็นไข้ตัวลุมๆหรือว่าตื่นมาตอนเช้านะครับตื่นมาแล้วไอจามพอไอจามน้ำมูกไหลเนี่ยเป็นทั้งวันเลยนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะครับ
4: เพราะนั้น
5: อย่าให้มีปัญหาเรื่องแพ้อากาศบ่อยๆต้องดูแลร่างกายเมื่อรู้สึกว่าอ่อนเพลียง่วงตลอดเวลาอีกอาการนึงครับแปรงฟันแล้วเลือดออกเหงื่ออักเสบการที่เหงื่ออักเสบนะครับการอักเสบไม่ใช่อักเสบแค่เหงื่ออาจจะอักเสบไปข้างในร่างกายก็ได
4: ้
5: ตัวนี้ครับวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมออยให้ใช้ 1,000 มิลลิกรัมจากเดิมเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราต้องการวิตามินซีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะจากอาหารมลภาวะต่างๆไม่ว่าจากความเครียดนะครับและวิตามินซีมีส่วนช่วยในการดูแลของหลอดเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าปัญหาของร่างกายผู้สูงอายุก็จะมีความกังวลเรื่องหลอดเลือดส่วนเด็กๆน้องๆอากาศไม่ดีเลือดกำเดาไหลบ่อยผมก็ให้ทานได้เหมือนกันนะครับแล้ววิตามินซีมีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเขาถึงบอกว่าอากาศเปลี่ยนตัวลุมๆให้ทานวิตามินซีพันมิลลิกรัมกันไว้ก่อนเลยแล้ววิตามินซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
4: แต่ปกติทานทุกวันอยู่แล้วนะ
5: ครับ
4: โอ้ที่บ้านผมอ่ะ
5: แล้วเขาช่วยต้านชราด้วยนะครับเพราะวิตามินซีเนี่ยมันต้านอนุมูลอิสระแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งนะครับแล้วช่วยเสริมสร้างระบบการทำงานของประสาทช่วยเสริมสร้างการทำงานของเนื้อเยื่อระบบกระดูกและฟันผิวหนังด้วยเพราะนั้นทุกคนแนะนำให้ทานวิตามินซีทุกวันวันละ 1,000 มิลลิกรัมสุภาพบุรุษทำวิตามินซีมาให้ครับ 1,000 มิลลิกรัมในราคาคุ้มค่ามากๆเป็นราคาที่โรงงานมาเองชื่อวันละเม็ดตามชื่อตรงตัวเลยนะครับก็คือทานวันละ1เม็ดได้วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเพียงพอในการดูแลร่างกายที่สำคัญคือ1ขวดใหญ่เป็นขวด Family Pack ขวดใหญ่วางไว้กลางบ้านทานด้วยคน1ขวด150เม็ดเป็นเม็ดเคลือบอย่างดีนะครับผมมีเทคนิคการเคลือบแล้วก็ซื้อ1แถม1ได้ทั้งหมด300เม็ด300เม็ดนี่ทานได้10เดือนเลยนะครับ
4: นะ
5: จากราคาเต็มเกือบ 2,000 บาทวันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นหารมาเฉลี่ยเม็ดละ3บาท30
4: เนี่ยๆเม็ดละ3บาทอ่ะแล้วก็บอกว่าทานง่ายด้วยเนี่ยเม็ดอย่าง
5: น
4: ี้เลยแบบ
5: จากปกติในตลาดเม็ดละ6บาท7บาทนะครับโปรโมชั่นวันนี้ผมจำกัดให้รีบโทรเบอร์นะครับ1252ย้ำนะครับ1252จะได้โปรโมชั่นนี้1,700 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ
4: ่
5: าย990บาทเท่านั้นเหลือ3บาทกว่า
4: ๆ
5: คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่ว่าผมจำกัดนะครับที่สำคัญคือส่งฟรีด้วย
4: ส่งฟรีเก็บเงินราคาคุณป๋อขา
5: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับ
4: น่ารัก
5: เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนทานวิตามินซีนะครับวิตามินซีก็มีส่วนช่วยเดี๋ยวผมย่อยอีกรอบนึงนะครับมีส่วนช่วยในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดเลือดภูมิคุ้มกันแอนตี้เอจจิ้งเรื่องระบบประสาทกระดูกฟัน
4: เส้
5: นผมเพราะวิตามินซีเป็นส่วนประกอบหลักของการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายไม่ว่าจะทานอาหารเสริมชนิดไหนนะครับทานคู่วิตามินซีมันจะช่วยเสริมสร้างได้นะครับเพราะนั้นวิตามินซีเราให้เต็มๆวันละ1เม็ดเท่านั้นได้ 1,000 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าพออากาศเปลี่ยนโดนละอองลมละอองฝนบางทีเจออากาศแดดร้อนเปรี้ยงหรือรู้สึกว่า

0: กลับมาเหมือนจะเป็นไข้นะครับให้ทานวิตามินซีไปเจอร้อนๆกลับมาทานวิตามินซ
1: ี
0: เจออากาศเย็นๆเจอละอองฝนทานวิตามินซีเหมือนพี่คนนี้ครับเขาป่วยบ่อยป่วยง่ายนะครับพออากาศเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าต้องพกยามาเป็นชุดเลยเห็นแกพกยามาตลอดตั้งแต่ให้ปรับพฤติกรรมนะครับการกินการนอนและทานวิตามินซีร่างกายก็รู้สึกว่ามันจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะครับอีกท่านนึงนะครับนอกจากคนนี้ทานเป็นประจำ
1: ท่านนี้ล่ะคะ
0: เป็นผู้จัดการเป็น VP แล้วทำงานหนักเครียดด้วยนอนดึกด้วยนะครับบางทีเนี่ยพอนอนดึกแล้วเครียดพุ่มกันมันจะอาจจะตกมาก็ได้เพราะนั้นแนะนำให้ทานวิตามินซีพันมิลลิกรัมเวลาแกไปดูเรื่องการดูร่างกายแอนทายจิ้งต่างๆก็ทานวิตามินซีพันมิลลิกรัมมาตลอดนะครับเพราะนั้นคนที่นอนดึกๆนะครับกลัวเป็นภูมิแพ้อากาศเปลี่ยนไอจาม
1: แต่ก่อนเป็น
0: เป็นอะไร
1: เป็นภูมิแพ้
0: ภูมิแพ้นะครับผมว่าเป็น
1: คุณหมอถามว่าเบาได้สยองนิดนึงนะ
0: เพราะว่าเวลาอากาศเปลี่ยนไอเย็นๆนะครับตื่นมาไอจามน้ำมูกไหลช่วงหนึ่งผมต้องพกทิชชู่ตลอดเวลาก็ทานวิตามินซีพันมิลลิกรัมเนี่ยครับทานทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชุดโปรโมชั่นนี้คุ้มจริงๆ1ขวดใหญ่150เม็ดแถมอีก1ขวดใหญ่150เม็ดรวมกันเป็น300เม็ดทานได้300วัน
1: โอ้โหปีนึงอ่ะทานได้ปีนึงอ่ะ
0: จากไปทุกที่นะเม็ดนึง6บาท7บาทไม่ต้องจ่ายนะครับผมให้990บาทเฉลี่ย3บาท30แต่ให้จำนวนจำกัดนะครับรีบโทรเพราะตอนนี้ของเหลือน้อยแล้วนะครับรีบโทรเบอร์1252มีเคอร์โค้ดด้ว
1: ย
0: แล้วทานอาหารเสริมตัวไหนอยู่สามารถทานตัวนี้เข้าไปได้ช่วยดูแลเรื่องผิวก็ทานได้เหมือนกัน
1: อันนี้คือบอกเลยนะว่าปกติแล้วหลายคนเค้ามาถามบอกว่าอ้าวแล้วอย่างงี้แบบว่าทานพวกผลไม้อย่างเงี้ย
0: ผลไม้ทานได้ผลไม้ส้มบรอกโคลีมีวิตามินซีสูงนะครับอย่างเช่นส้มจะได้วิตามินซีพันมิลลิกรัมต้องทานถึง16ลูก
1: อุ๊ยเอ้าก็หวานเหมือนกันนะ
0: ทานแล้วน้ำตาลขึ้น
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วผลไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างทานลิ้นจี่ทาน90ลูก
1: อู
0: ้นะครับแล้วถ้าทานตัวสตรอเบอรี่ก็ทานเกือบ100
1: โอ้
0: บรอกโคลีบรอกโคลีมีประโยชน์บรอกโคลีกิน4หัว
1: โอ้โหมันอิ่มเกินไม่ไหว
0: ป่วยเล้งกิน20ต้นอันนี้จะได้ประโยชน์ตรงนี้จริงๆแต่ผลไม้บางอย่างมันหวานเกินไปพอทานแล้วน้ำตาลก็สูงเพราะนั้นตอนนี้ครับไม่ว่าจะเรื่องมลภาวะเรื่องความเครียดเรื่องการงานต่างๆทานวิตามินซีนะครับป้าคนนี้ก็ไอจามบ่อยตอนเช้าพอไอจามเป็นไงครับลูกหลานกลัวเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวนี้โรงเรียนติดหวัดเยอะมาก
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: พอเราเจอคนไอจามเนี่ยผมก็ไม่ให้ลูกไปใกล้เลยนะเดี๋ยวติดหวัดไปติดที่โรงเรียนเพราะนั้นเวลามีการแพ้อากาศอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้ได
1: ้
0: เพราะนั้นนี่อาจจะเจอฝุ่นบางคนแพ้ฝุ่นนะครับแพ้ฝุ่นก็ระบบภูมิคุ้มกันก็ช่วยแล้วน้องคนนี้เห็นไหมครับซีดมาเลยป่วยง่ายเพราะว่าชอบทานอาหารแปรรูปชอบทานปิ้งย่างชอบทานของทอดนะครับปิ้งย่างน้ำดำเนี่ยครับทานแล้วก็ตอนมาทำงานนี่ก็รู้สึกซีดๆพอเจออากาศเปลี่ยนเจอแอร์หนาวหน่อยต้องใส่เสื้อหนาวตลอดเวลานะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยครับแนะนำแล้วคนที่เลือดกำเดาไหลออกบ่อยๆก็ทานได้เพราะตัวเนี้ยมีส่วนช่วยในการดูแลหลอดเลือดให้แข็งแรงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเรื่องระบบหลอดเลือดก็คือเรื่องสำคัญสำหรับร่างกายเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องหลอดเลือดเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็ระบบประสาทต่างๆก็สามารถช่วยได
1: ้
0: คุณลุงคนนี
1: ้คุณลุงคนนี
0: ้ขับแท็กซี่นั่งทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้ออกกำลังกายเลือกอาหารทานไม่ได้ที่สำคัญคือพอนั่งนานๆเนี่ยครับไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ป่วยออดออดแอดแอดรู้ไหมครับเวลาขับรถทีรู้สึกว่าไ
1: อ
0: ก็ไม่กล้าขับแท็กซี่เดี๋ยวผู้โดยสารก็กลัวนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนอยู่ออฟฟิศนะครับขับแท็กซี่มีอาชีพกลางแจ้ง
1: เ
0: จอแดดเจอลมเจอฝนเวลาเจอแอร์เนี่ยครับบางทีฝุ่นไอแคคแคคแคคคนนั่งกลัวนะครับเพราะนั้นอยากให้เอาวิตามินซีแค่วันละเม็ดเม็ดละ3บาท30
1: ดูแลได้ทุกคน 1,000 มิลลิกรัมด้วย
0: 1,000 มิลลิกรัมครับผม
1: เหลือ20เซตแล้วด้วย
0: เป็นการเคลือบอย่างดีแต่ก่อนเวลาเราเอาวิตามินซีมาต้องจากอเมริกาพอวิตามินซีมาจากอเมริกาเจออากาศร้อนๆของไทยสีเปลี่ยนเราเลยพัฒนาสูตรตัวนี้เรายื่นจดอนุสิทธิบัตรเรื่องสูตรเรื่องการเคลือบด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราสามารถวิจัยมา
1: บอกคนไทยจริงนะเธอมั่นใจไปเลยเนี่ย
0: สุภาพบุรุษอยู่คนไทยมา75ป
1: ีเนี่ยมั่นใจเลย
0: เราตั้งใจวิจัยพัฒนาที่สำคัญคือตั้งใจทำราคา
1: โปรแล้วจะหมดแล้วเนี่ย
0: คุ้มค่าจริงครับ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่รวมกันได้300เม็ด
1: ค่ะ
0: 300เม็ดแค่990บาททานได้300วันแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นนะครับสำหรับทุกคนในบ้านสามารถทานได้เลยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
1: ทานได
0: ้วัยรุ่นวัยทำงานนอนดึกมีความเครียดเจออากาศเปลี่ยนแปลง
1: เลยผู้ใหญ่ต้องทานเลยเวลาแบบว่าภูมิอะไรมันลงละ
0: คุมลงป่วยบ่อยแล้วเวลาป่วยเนี่ยครับหายยากเพราะนั้นดูแลร่างกายแข็งแรงซื้อไปกระปุกหนึ่งวางไว้ที่บ้านกระปุกหนึ่งวางไว้ที่ออฟฟิศเลยบางคนเคยเจอไหมที่ออฟฟิศหนาวๆนั่งใส่เสื้อหนาวแอร์เดี๋ยวแป๊บแป๊บป่วยแป๊บแป๊บป่วยนะครับย้ำอีกรอบนึง
1: เช็คหน่อยเช็คตัวเอง
0: ภูมิแพ้ไอจามน้ำมูกไหลแพ้อากาศเป็นหวัดบ่อยอ่อนเพลียง่ายง่วงตลอดเวลาแปรงฟันแล้วเป็นเลือดออกเหงือกอักเสบเหงือกยังอักเสบข้างในร่างกายก็อาจจะเกิดอาการอักเสบได้นะครับวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบหลอดเลือดแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระเรื่องระบบประสาทแล้วก็เรื่องเนื้อ

0: เยื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกฟันผิวหนังแล้วก็เหงือกวันละเม็ดเท่านั้นครับ
1: 11เซตสุดท้ายเชื่อว่าไม่ทันจบรายการหมดแน่เพราะว่าโปรวันนี้มีแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะทุกคน
0: เพราะ3บาท30ผมกินทุกวันช่วงนึงผมต้องพกทิชชู่ตลอดเวลาตื่นมาอากาศหนาวน้ำมูกไหลตอนน้ำมูกบางวันผมเข้ารายการเห็นไหมไม่มีเสียงเพราะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลร่างกายนะครับทำงานกลางแจ้งแท็กซี่อาชีพไหนหนุ่มสาวผู้สูงอายุภูมิแพ้แพ้ง่ายป่
1: วยบ
0: ่
1: อย
0: ให้เอาวิตามินซีพันมิลลิกรัมวันละ1เม็ดเท่านั้นนะครับชุดนี้คุ้มจริง
1: ๆอ้าวของจะหมดแล้วอ่ะพี่คุณป๋อจริงๆอันนี้
0: ผมเติมให้อยากได้เม็ดละ3บาท30วันละเม็ดต้องชุดนี้เท่านั้นนะครับผมเก็บให้ทุกสายเลยรีบโทรมาหลังรายการ10นาทีผมเก็บให้หมดนะครับ
1: หมายความว่า10นาทีสุดท้ายนี้คือหมายความว่าต่อเวลาให้อีก10นา
0: ทีต่อเวลาให้10นาทีครับ3บาท30นะครับต่อเม็ดไปไหนไม่เคยเจออยู่แล้วนะครับวิตามินซีแอสโคบิเออร์10พันมิลลิกรัมคุณภาพจากสุภาพบุรุษ GMP ISO ฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้แล้วคนที่ฟึดฟัดฟึดฟัดไอ้ตามน้ำมูกไหล
1: ไอ้น้ำมูกไหลพวกนี้แหละ
0: ป่วยง่าย
1: ป่วยง่าย
0: อากาศเปลี่ยนแล้วป่วยบ่อยเอาตัวนี้ไปนะครับวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมวันละเม็ดจากสุภาพโอสถครับ
1: จากสุภาพโอสถมั่นใจได้เลยค่ะรีบโทร1252บอกเลยว่าต่อเวลาให้อีก10นาทีคุณป๋อใจดีมากๆ
0: 10นาทีหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: งานมาเองเจ้าของมาเองใจดีขนาดนี้ไม่โทรไม่ได้แล้ว1252อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เสริมด้วยวิตามินซีวันละเม็ดค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป๋อค่ะ 1,000 มิลลิกรัม3 บาทไม่มีอีกแล้วแหละอ่ะ1252วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ทำตัวเป็นคนดีที่แท้แล้วก็สุนีนะไม่อยากจะแซ่ดเลยเจ๊
1: โอ้โหมันแซ่ดมาครึ่งเรื่องแล้วแหละมันแซ่ดต่ออีกนิดเถอะมันจะได้จบเรื่องเล่ามาลีลาเยอะ
0: คืออย่างนี้เจ๊ฉันเนี่ยนะเห็นอีบุญรอดขึ้นรถมากับนายช่างบ๊อบท่าทางสนิทสนมกันมากๆเหมือนคนที่มึงนอนด้วยกันมาอย่างนั้นนะเจ๊เจ๊ไหนเจ๊บอกว่าหัวเด็ดตีนขาดมันก็ไม่ยอมเป็นเมียเช่าไงเจ๊ถ้าเจ๊ไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแล้วก็เจ๊เราไปถามคนท่ารถดูก็ได้ถ้ามันพูดไม่ตรงกับฉันเนี่ยนะฉันให้เจ๊ฉันให้เจ๊กระทึกสองคนนั้นเร็วสิ
2: อ้าว
0: จริงๆนะเจ๊ที่ฉันพูดฉันเห็นมาคาตา

0: ไม่ต้องถึงแล้วเนี่ย
1: Let me help you
0: ไม่ต้องคุณป้อมสวัสดีค่ะ
2: นางบุญรอดนี่แกแอบไปกรุงเทพกับนายช่างใหญ่มาใช่ไหมทำไมแกถึงทำแบบนี้ตอนแรกฉันก็คิดว่าแกจะไม่ทำตัวต่ำๆแต่ทำไมแกคิดสั้นเสียแรงที่ฉันหลงคิดว่าแกจะไม่ทำตัวเยี่ยงพี่สาวแกแต่ในที่สุดแกก็เห็นแกเงินและแกก็เห็นกับความสบายรอด
0: คุณป้อมรอดไม่ได้ไปกับนายช่างค่ะรอดกลับไปเยี่ยมครูอัลพินจริงๆค่ะ
2: แกคิดว่าฉันโง่เหรอแกคิดว่าฉันจะเชื่อแกเหรอแกบอกกับฉันว่าแกจะไปเยี่ยมครูเสร็จแล้วแกก็จะไปธุระที่เชียงใหม่แต่แกแอบไปหลับนอนกับนายช่างดูสิเสียทั้งงานเสียทั้งตัวแกคิดเหรอแกคิดเหรอว่าเขาจะเลี้ยงดูปูเสือแกแล้วเขาจะเลี้ยงแกได้สักกี่น้ำเดี๋ยวเขาทิ้งระเบิดที่เวียดนามเสร็จเขาก็จะทิ้งแกไปทำไมแกถึงได้คิดสั้นอย่างนี้ทำไมรอดส
0: ักเงียบเลยเงียบเลยนะคุณป้อมคนเป็นใครพิเศษพิโสมาจากไหนฮะถึงไม่ยืนด่าคนอื่นเขาแบบนี้ฮะจะถามหน่อยถ้าฉันจะไปนอนกับคนอื่นแล้วจะทำไมที่ผ่านมาที่ทำงานไม่คุ้มค่าจ้างหรือยังไงทำงานเนี่ยไม่เคยได้หยุดเลยไม่เคยได้ลาเลยนี่ลาแค่อาทิตย์เดียวเองอะไรนักหนาเนี่ย
1: คุณป้อมคุณเข้าใจบุญรอดผิดแล้วนะ
0: ในช่างในช่างก็อีกคนหนึ่งนะช่วยล่อทำให้ชีวิตฉันวุ่นวายสักทีตอนนี้ฉันขอเคลียร์ของฉันเองในช่างจะไปไหนก็ไปก่อนไป
1: โอเค

0: ใครไปก็ได้แต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปกรุงเทพและเราไม่เคยมีอะไรกัน
1: โถอีบ๊อบคิดว่าฉันโง่เหรอคิดว่าฉันจะเชื่อกันอีบ๊อบผู้หญิงกับผู้ชายไปด้วยกัน2ต่อ2มันไม่มีอะไรกันนี่มันเป็นไปได้เหรอฮะอมวัดมาพูดฉันก็ไม่เชื่อ
2: เหรอถ้าอย่างงั้นที่คุณป้อมนั่งรถแบบผู้ชายคนอื่นเนี่ยขึ้นเตียงมาหมดแล้วอ่ะสิมีผัวกี่คนมาแล้วล่ะฮะมากี่คนแล้วล่ะที่มันรับมาส่งอ่ะ
1: อีรัน
2: ทำไม
1: อีปากมั้ยนี่มึงไปยุ่งกับมันกูไล่ออกหมด

0: ี่จะเก็บของไปไหนล่ะพี่รอด
1: ไปจากที่นี่เองก็เก็บของของเองซะต้องหาที่อยู่กันใหม
0: ่นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะแค่หยุดงานไม่กี่วันเจ๊ป้อมถึงกับไล่เราออกเลยเหรอ
1: ไม่ได้ไล่ถ้าออกเอง
2: ไข่ไม่เล่นมาเล่นกับอีซูนีป่านนี้มันคงไม่มีเงาหัวคนโดนเจนั้นไล่ออกจากร้านไปแล้ว นี่ฉันสังหรณ์ใจนะว่าฉันจะหมดคู่แข่งไปอีกหนึ่ง
3: มันก็ไม่แน่หรอกเว้ยคราวที่แล้วฉันยังเห็นมันรอดมาได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในร้านได้เหมือนเดิมเลย
2: โอ้ยโอ้ยอย่างแกกับฉันมันคนละชั้นกันอย่าตะเอออย่างแกนะไม่ได้ขี้เล็บของฉันหรอกนี่ตัวอย่างอีตาบ๊อบสิแก้วปูนหมายหัวมาซะตั้งนานฉันมาแป๊บเดียวข้าไปกินซะงั้นเพราะฉะนั้นอีอ้อยแกน่ะมันหมดราคาแล้วต่อให้เอาไปลดราคาเลขขายริมหาดผู้ชายจะไม่ซื้อแกเลยนี่ไม่ซื้อโอ้ยอีอ้อย
4: มาดิ
2: มึงจะยังไงกู
4: อีเรื่องมึง
5: นางอ้อยมานี
2: ่โอ๊ะแซ่สำนึกหน้า
5: แกด้วยมานี่ก็เพราะพวกแกคิดได้แค่นี้ไงคิดกันได้แค่นี้ใช่ไหมชีวิตมันถึงได้จมปลักอยู่ในโคลนในตมแบบนี้ระวังให้ดีเถอะคนอย่างนางบุญรอดเนี่ยมันจะได้ดีกว่าแกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันรู้จักทำมาหากินมันไม่เคยคิดชิงดีชิงเด่นกับใครมันไม่เหมือนพวกแกวันๆเอาแก่

0: ของอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ผู้ชายนะถ้าเขาไม่มีใจให้ต่อให้แกอ่อยเขาให้ตายเขาก็ไม่มองแกหรอกไม่เคยได้ยินสุภาษิตที่เขาว่าหรอสุนีตบมือข้างเดียวอ่ะมันไม่ดังหรอกนะ
1: ทำใจยอมรับความจริงเธอสุนีอะไรที่มันจะเป็นของเราเนี่ยมันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำนั่นแหละผู้ชายก็มีสิทธิ์เลือกถ้าเขาจะเลือกบุญรอดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจำไว้นะสุนีแกต้องไม่ลืมตัวว่าแกเป็นเมียเช่าแกเป็นช็อกที่ใครๆก็ใช้เงินซื้อหาความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองเขาไม่ได้ซื้อแกด้วยหัวใจ

0: นายช่างมาส่งข้าจริงแต่ข้าไม่ได้ไปนอนกับเขานะเว้ยแค่เจอกันระหว่างทางแล้วเขาก็มีน้ำใจขับรถมาส่งข้าไม่คิดเลยว่าจะมีพวกใจต่ำคิดที่มันเสียหายทำไมวะคนจนอย่างเราต้องขายตัวกันหมดเลยหรือไง
1: พี่ก็น่าจะพูดกับเขาดีๆนะพี่พวกเราจะได้ไม่ต้องลำบาก
0: เขาฟังข้าที่ไหนไม่ต้องห่วงข้าไม่กลัวหรอกเว้ยออกเป็นออกนี่อีรอดมีมือมีตีนทำมาหากินได้เว้ยดีไม่ต้องอยู่ทะเลพุ่ยมันคอยดูถูกเรา
1: แล้วเราจะไปอยู่ไหนกันล่ะพี่รอด
2: นั่นสิพี่เงินเราก็ไม่มี
0: พวกเอง2คนไม่ต้องห่วงข้าเป็นพี่ข้าไม่พวกเองลำบากหรอกนะอะเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้วจ้ะพี
0: ่ดูให้ทั่วหายหมดนะแก
3: นี่แกอยากจะไปแกก็ไปเลยนะแล้วอย่านะอย่าขโมยข้าวของในห้องของฉันนี่ออกไปเลยนะแล้วเงินเดือนที่เหลือกูไม่จ่าย
2: อ้าวนี่มันโกงอ่ะนี่หว่า
3: โกงตรงไหนพูดดีๆนะฉันให้แก2คนเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยฟรีๆเลยนะค่าห้องก็ไม่ได้เก็บค่าน้ำค่าไฟ
0: นี่ๆๆคนปั๊บคนเป็นคนเอ่ยปากให้น้องฉันอยู่เองนะ
3: นั่นมาตั้งก่อนแต่วันนี้จะหักลบกลบหนี้ให้หมดใครจะทำไม
0: แบบนี้ใช่ไหม
3: เออ
0: ได้ไอ้เสียงในธรรมไอ้เข้าไปขนของมีค่าในห้องออกมาให้หมดเลยนะทีวีเอามาให้หมด
3: เฮ้ยๆนี่จะเข้าไปขนอะไรออกแม้แต่นิดเดียวนี่ฉันแจ้งตำรวจจับเลยนะ
0: เออนี่เรียกตำรวจมาเลยฉันก็จะแจ้งความเหมือนกันว่าที่เนี่ยไม่จ่ายค่าแรงให้ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าข้อหาใครมันจะหนักมากกว่ากันลองดูสิเรียกมาเลยไปเอาของมาเอาไปหมดเลยเอาไปหมด
3: อย่านะครับ
4: เจ๊ถ้าเจ๊ไม่อยากให้เขาเอาไปอ่ะเจ๊ก็เอาเงินเดือนคืนให้เขาไปสิเจ๊จะเก็บเงินไว้ทำไมอ่ะ
5: ใช่นี่ให้เขาไปเหอะเจ๊นี่ตายไปดินะเขาเอาใส่ปากก็ไม่กี่บาทหรอกให้เขาไปเ
3: หอะยศ
0: เอามา
3: แสบนะสามนรกจุกเป็ด

0: จะไปจริงๆเหรอไว้รอด
1: นั่นน่ะสิฉันใจหายยังไงพี่กลก็ไม่รู้อ่ะ
2: ครั้งนี้ฉันตัดสินใจเด็ดขาดละมารอไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วแน่ฉันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะอยู่แถวอุตภาวนี่แหละวันดีคืนดีก็ได้เจอกันอีกไอ้สินไอ้ธรรมมันรออยู่ฉันไปก่อนนะ
1: โชคดีนะรอด
0: โชคดีนะรอด
2: แกสองคนก็โชคดีนะเว้ย
1: ชิง

0: มายกลับไปห้ามเมียใหม่อีกเหรอ
1: เมียใหม่อ่ะ
0: ก็บุญโรดไงเขาพูดกันว่าไอ้ช้างพาบุญโรดไปกรุงเทพด้วย
1: ไม่จริงนะเขาไม่ได้ไปกับไอ้
2: เราทำไมคนพอพูดกันแบบนั้น
1: ใครก็ไม่รู้เหมือนกันAlright, see you guys.
3: Hey, baby. How much?Are you available?
4: ไม่ได้ขาย
3: Well, wait a minute. Sorry.
5: ใจเย็นพี่รอดนี่พี่รอดเราจะพักกันที่นี่จริงๆเหรอพี
4: ่ทำไมที่ตอนอยู่บ้านนอกเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่กันได้เลยทำไมจะอยู่ไม่ได้วะอะมาเอาไปเองรออยู่นี่
6: มีอะไร
4: ยังมีห้องว่างอยู่ไหมแปะ
6: มี
4: ฉันขอเช่าห้องนึง
6: จ้ะข้างบนซ้ายมืออ
4: ๋อขอบใจจ้ะอ่ะในห้องละ
2: จะว่าไปก็เสียดายงานเหมือนกันนะพี่รอด
4: ก็ถ้ามันเป็นงานรับจ้างเขาเนี่ยมันก็พอหาได้อยู่หรอกค่าพอมีคนรู้จักอยู่บ้างถ้ายังอยากจะทำนะ
5: อ้าวถ้าพี่ไม่ทำพี่รอดจะไปทำอะไรล่ะพี
4: ่ข้าก็คิดอยู่ไว้สินี่พูดตรงๆนะข้าเบื่อเป็นลูกจ้างเขาเต็มทนแล้ววะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆที่ข้าต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างจะได้เลิกเป็นลูกจ้างเขาสักที
5: โอ้ยถ้ามันง่ายเนี่ยเขาก็เป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของกิจการทั้งประเทศแล้วพี
4: ่โอ้ยมันคงไม่ยากเกินความพยายามของคนเราหรอกเว้ยพูดมากนั่นเองอ้าวไอ้ทามันขึ้นไปแล้วของไปเก็บเอาไปเก็บให้หมดแล้วรีบลงมาหิวข้าวแล้วเนี่ย
5: ของก็เยอะเกินนะ
4: ไปขึ้นไปอยู่ซ้ายมือนะเอง
2: จ้า
5: จังเลยพี
4: ่มันทนไปแล้ววะ
7: เฮียเหร
8: อ Yeah of course Oh don't worry you know they'll be here for long time
9: Don't worry
5: นั่นมันพี่ล้ำนี่พี่
4: It's okay. It's my friend.
8: Oh, your friend. That's your friend, right?
4: Can you go first?
8: Okay, for sure. Okay. Hey, can I speak to you, please? Okay. Yo. Yeah. Thank you.
4: Lam. Rod, มาทำอะไรที่นี่หรอ ฉันเพิ่งออกจากงานนะพี่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็เลยมาพักอยู่ที่นี่กันมากันหมดเนี่ยแหละ
7: หรองั้นพี่ไปก่อนนะแขกกำลังรอเดี๋ยวขัดใจขึ้นมาจะไม่ได้เงินน่ะ
4: พี่ล้ำเดี๋ยวนี้ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอพี
7: ่ผู้หญิงหากินมันจะทำอะไรได้มากกว่านี้ล่ะทุกอย่างที่ทำมันก็เพื่อเงิน

0: ันเท่านั้นผู้ชายไม่ว่าชาติไหนมันก็ต้องการเรื่องอย่างว่าทั้งนั้นหลับหูหลับตาทำๆมันไปเดี๋ยวมันก็ได้เงินแล้ว
1: พี่ลอกเถอะนะพี
0: ่พี่เลิกไม่ได้ลอกอย่าลืมสิว่าพี่มีลูกสาวนะพี่อยากจะทำงานเก็บเงินให้มันได้มากที่สุดเพราะต่อไปอ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่มัน
2: Come on, let's go.
0: มันเรียกพี่แล้วพี่ต้องไปแล้วนะ
3: เราไม่น่าทำแบบนี้เลยพี่รอดใครเห็นเข้าเนี่ยอายเขาตาย
1: เอ็งอย่าพูดแบบนี้นะไอ้สินยังไงพี่ล้ำก็เป็นพี่สาวพวกเราเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาทำด้วยความจำเป็นเอ็งจำไว
2: ้ Come on, come over here. Come stay with meDon't be afraid. Come on.
0: I cannot do it. I will go home.
2: Why? I already gave you the money.
0: Your money.
2: I don't want that money anymore. I already gave it to you. I want you.Okay, I already paid for it. Okay?
0: You.
2: But give me the money, okay?
0: How can you do this to me?
2: I gave you the money. You do what I want.
0: I'm gonna tell the police.
2: I don't give a pay on money.Gonna hear you. You can scream if you want.
0: Let me go, please. Let me go.
2: There's no hope. You're here now.
0: No. Why?
3: ไอ้สิงที่ล้ำเนี่ยพี
1: ่ให้ไอ้สิงขึ้นไปแล้ว
4: ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกแน่นอนติดตามการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ก็ใกล้จุดเดือดสุดๆแล้วฮะทั้งในและนอกสภานะครับเอาในสภากันก่อนแล้วกันนะฮะมีตัวเลขโยนกันไปโยนกันมานะฮะแต่ไม่ใช่เป็นการใบ้สลากินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมครับกำลังเป็นไวรัลไม่ว่าจะเป็นเลข229เลข44เลข7ขีด157ที่แน่ๆไม่มี67นะฮะไม่มีเลข67นะฮะไม่มีนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนแต่ละเลขจะมีความหมายอย่างไรติดตามรายการไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือในสภาแต่ที่ร้อนแรงและต้องจับตาแบบห้ามกระพริบตาเลยคือเส้นตายวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะชี้ชะตาคดีประวัติศาสตร์หัวสว.ท่ามกลางกระแสข่าววงในที่หลุดรอดออกมาหนาหูเลยนะครับว่าอาจจะมีการตัดตอนเป็นแผนการตัดตอนเพื่อไม่ให้นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งไปสอดรับกับมุมมองของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ซึ่งท่านเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านเพิ่งออกมาเปิดเผยบอกว่ามีการสนทนามีการสนทนากับผู้ร่างรัฐธรรมนูญคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งอาจารย์นครินทร์ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะครับแต่พอพูดมาทุกคนก็ตีความได้ว่าคือใครนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์นครินทร์บอกว่าแม้แต่เจ้าตัวก็ยังยอมรับตรงๆว่าระบบการเลือกสว.ชุดปัจจุบันถือเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี60ครับนี่คือเกมในสภาส่วนเกมนอกสภาเริ่มกลับมาระอุทันทีครับเมื่อคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศลั่นว่านี่คือเดิมพันสุดท้ายในวัยเฉียด80ของท่านขีดเส้นตายขู่กกต.บอกว่าถ้ากล้าฟอกขาวหรือตัดตอนหัวสว.เจอกันบนท้องถนนแน่นอนเอาละไม่พูดปั้นทำเพลงแขกรับเชิญของผมพิเศษจริงๆฮะทั้งสองท่านคืออย่างนี้ทั้งสองท่านนี้ครั้งหนึ่งเคยฟาดฟันกันเอาเป็นเอาตายกันนะฮะเอาเป็นว่าสองขั้วจริงๆกับผมอยากจะแนะนำทั้งสองท่านพร้อมๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่นะอยากแนะนำพร้อมๆกันแต่ผมไม่สามารถพูดชื่อสองชื่อพร้อมกันในเวลาเดียวกันผมขออนุญาตแนะนำคนที่มาไม่ค่อยบ่อยและให้เกียรติมาในรายการก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนขวามือของผมนะฮะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนครับคุณตู่จตุพรพรมพันธ์นะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ไม่ได้แปลว่าผมเชียร์ใครอะไรยังไงนะครับเพียงแต่ว่าณคุณตู่ก็มารายการผมหลายรอบอาจารย์ตุลนี่รอบที่2ทําไมซึ่งอาจารย์ตุลมาพร้อมกับสมุดเล่มหนาขนาดนี้คุณตู่เห็นยัง
2: เห็นแล้วครับ
0: ในนี้เต็มไปด้วยข้อมูล
1: แร่ไอเทม
0: แร่มากเลย
1: ที่กำลังหากันให้ควักอ่ะ
0: เล่มนี้แหละฮะ
1: เล่มนี้แหละ
0: โทษนะครับอาจารย์อ่านหมดแล้วใช่ไหมใกล้ๆหมดแล้วใช่ไหมเอาแหละแร่ไอเทมคืออะไรยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่เอาเรื่องนี้ก่อน14กันยายนนะที่เขาบอกว่าผลน่าจะออกมาในทิศทางขัดใจอ่ะขัดใจฝ่ายค้านอย่างแน่นอนเหมือนหักดิบนะครับความหมายคืออะไรส่งฟ้องแหละแต่อาจจะส่งฟ้องแค่ร้อยต้นๆร้อยนิดๆที่คุณตู่เคยพูดประเด็นนี้ในรายการผมถูกต้องไหม
2: ครับตัวเลขณปัจจุบันน่าจะ150บวกลบอ่ะ
0: ไม่เกินนี
2: ้ครับประมาณนี้ประมาณน
0: ี้แต่ที่เขาทำอย่างนี้ฮะหมอตุลคือเหมือนจะตัดตอนไม่ให้ถึงกรรมการบริหารพรรคก็คือจบอยู่แค่ถ้าใช่นะฮะก็คือกวนสวเท่านั้นอาจารย์ตุลมองข่าววงในนี้ยังไงครับ
1: คือถ้าเอาตามเมื่อกี้ใบหวยหลายเลขนะ
0: หลายเลขครับ
1: 5252เขาบอกว่ายกฟ้องทั้งหมดเลยสั่งไม่ฟ้องจำได้ไห
0: ม
1: คือไปหมดเลยคราวนี้เนี่ยก็พยายามวิเคราะห์ว่าเขาไปหมดเลยได้ยังไงทั้งที่อนุไต่สวนเนี่ยชุดที่26เนี่ยเขาหลักฐานเนี่ยเพียบตั้ง90,000หน้าสรุปแล้วเนี่ยประมาณ900หน้าเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็สรุปเนี่ย900หน้าปรากฏว่าพอมาถึง36เนี่ยเป่าเรียบเลยก็วิเคราะห์ว่าอ๋อคงจะใช้กรอบตามรัฐธรรมนูญหรืออะไรแน่ๆโดยที่ไม่สนหลักฐานอะไรเลยเพราะว่าที่ตามที่เปิดออกมาเนี่ยครับที่คุณสุภชัยมาท้าบอกว่าช่วยเปิด36หน่อยก็มีคนเปิดให้จริงๆก็ปรากฏว่า ไม่มีการสืบพยาน
0: ฮะ
1: ไม่มีการสืบพยานเพิ่มชุด26เนี่ยนอกจากสืบพยานมีการเป็นพยานมีหลักฐานมีทั้งพวกเส้นทางการเงินทั้งการโทรศัพท์นะครับนะรูปภาพสถานที่อะไรมีหมดเลยเนี่ยแต่ว่าพอถึง36เนี่ยเขาให้เจ้าหน้าที่อธิบายแล้วก็บอกว่า

0: ตกฟ้องไม่ฟ้องฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ย สรุปแล้ว229เนี่ยศูนย์เลยก็คือ
1: ไม่ฟ้องเลย
0: ไม่ฟ้องเลย
1: คณะอนุคณะอนุ36
0: อันนี้คือ52นะครับนะก็มีพักไว้แต่ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยทั้ง2สำนวนเนี้ยผมเชื่อว่าจะไปที่กก

0: มาตรา226ที่ก็อ้างเนี่ยเพราะว่ามันหลังจากรับรองไป2ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้ามีเหตุควรเชื่อได้ว่า มีการทำทุจริตเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือว่ารับรู้การกระทำของผู้สมัครใดเนี่ยจะต้องร้องต่อศาลฎีกาคำว่าศาลฎีกานี่หมายว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งเป็นศาลไต่สวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะละเว้นใครแม้แต่คนเดียวใน229คนเน
1: ี่
0: ย คุณต้องชี้แจงได้ถ้าเกิดเขาไปตั้งกรอบบอกว่าไม่ใช่ผู้สมัครเขาจะผู้สมัครเท่านั้นน่ะก็หายไป
1: อ
0: ันนี้อย่างน้อยๆที่เล็งเนี่ยก็คือ21คนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคนั้นน่ะนะครับซึ่งชุด26เนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เชิญมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วด้วย
1: ทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยใน21คนเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งมีหมายเลขนะจะ187หรืออะไรเนี่ยว่าเด็ดกว่านะเด็ดกว่า229 187เนี่ยเด็ดสุดนะครับนะตอนนี้เจ้าตัวคงรู้แล้วตัวเองหมายเลขอะไรนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ถึงขั้นยุบพรรคการเมืองได้
1: เพราะฉะนั้นในแท็กติกที่บอกว่าก่อนที่จะไปที่คุณตู่นะครับที่เขาบอกว่าจะสกัดกั้นคือตัดตอนเลยคืออะไรไม่ส่ง20คนนี้แหละ
0: เขาไม่ส่งหลักฐานเขาตีแต่กรอบ
1: โอเค
0: กรอบแล้วตัวกรองเนี่ยยังกับอันนี้ไม่กรองหยาบนะนี่กรองละเอียดยิบเลยจนกระทั่งใส่น้ำลงไปเนี่ย229ลิตรเนี่ยไม่ออกมาสักหยดกรองตัน
1: ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งคุณตู่เขาบอกว่ามีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นแค่ร้อยกว่าคนเพื่อที่จะไม่กระทบกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองถูกต้องใช่ไหมครับนี่คือข้อมูล
2: คืออย่าพูดว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะสำนวนนี้สำนวนเฉพาะในสายสีน้ำเงิน
1: ครับ
2: เพราะว่าสำนวนสายสีส้มสายสีแดงสายสีขาวเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเพราะเกิดจากความขัดแย้งในสมัยรัฐบาลเศรษฐาต่ออุ้งอิง
1: ครับ
2: นะครับจึงเลือกสายสีน้ำเงินสีเดียวทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องมันก็ปล่อยเลยเถิดคือความจริงนั้นเนี่ยนะครับถูกคือหมายความว่าขาดคุณสมบัติทุกคนนะครับก็คือ200คนเนี่ยถ้าเอาตีความว่าวัวเปิดวัวปิดสำรองอะไรเนี่ยว่ากันตามเนื้อผ้านี่ผิดหมดนะ
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่ากกต.เนี่ยเมื่อเอกสารหลุดทั้ง2ชุดนะครับไม่ว่าชุด26ชุด36เน
1: ี่
2: ยมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านี่ครับดีที่สุดที่เขาพึงจะคิดในชีวิตเขาเนี่ยคืออย่างไรจะต้องส่งฟ้องศาลฎีกาแต่ว่าจะไม่ส่งทั้งหมดข้อมูลณขณะนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ150บวกลบอ
1: ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างที่คุณตู่พูดจริงๆมันจะค้านกับสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณส่งคุณต้องส่งให้หมดนะไอลอก็บอกถ้าส่งก็ส่งให้หมดนะถ้าส่งไม่หมดเดี๋ยวเขาจะเปิดนะรายชื่อที่ไม่ได้ส่งข้อที่1เนาะ2นอกสภาประชาชนนอกสภาก็ติดตามแม้แต่คุณผู้ชมที่ติดตามเฮ้ยเอาแฟร์ก็ส่งให้หมดถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงส่งไม่หมดเนี่ยคุณตู่คิดว่ามันจะไปเติม
2: พลัง
1: ความแค้นของ
2: คือต้องเตรียมได้เลยเพราะอย่างไรก็ตัวเลขก็ไม่น่าจะเกินนี
1: ้
2: ทีนี้เนี่ยนะครับการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นช่วงหลัง14ก่อน28
1: ฮะ
2: นะครับที่คุณสุนทิจั่วไพ่ใบแรกเนี่ยนะครับไปสารทูตอิสราเอลวันที่10
1: ครับ
2: แต่นั่นแค่ยื่นหนังสือในทางการเมืองทุกฝ่ายนั้นเขาดูปรากฏการณ์ในวันที่14ถ้าวันที่14นั้นเนี่ยนะครับไม่ตรงกับความรู้สึกแล้วก็ไปกระแทกเนี่ยนะครับจะมีสารพัดในช่วง14วันก่อนวันที่28และถ้าวันที่28ผลลัพธ์เป็นลบเนี่ยครับการเลือกตั้งไม่เป็นความลับเนี่ยหลังจากนั้นก็งานเข้า
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ากกต.จะต้องตกเป็นจำเลยใช้หนี้นะครับในการเลือกตั้งนะครับมูลค่ากว่า 5,000 ล้านก็ต้องหารไป7คนใครบ้าง
1: ครับ
2: นะครับทีนี้แล้วถามใครจัดการการเลือกตั้งถ้ากรณีไม่เป็นความลับก็บอกกกต.ชุดนี
1: ้
2: ซึ่งคนก็ไม่เชื่อแล้วนะครับถ้าจะให้กกต.ชุดนี้พ้นก็ต้องเอาไปขังสักวัน
1: ครับ
2: ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ต้องหากกต.ใหม่แล้วใครเลือกกกต.ใหม่ก็ตัวกสว.ชุดนี้ไงเห็นไหมทางตันมันเห็นกันเต็มกันไปหมดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับวันที่14ยังไงผมก็เชื่อว่า150นี่ก็เต็มกลืนแล้วแต่ว่านี่นะครับที่ว่าจะเปิดเป็นรายคนก็เตรียมเปิดเพราะอย่างไรนี่นะครับก็มีผลอย่างนี้อยู่แล้ว
1: โอเค
2: นะครับไม่มากกว่านี้แล้วไม่น้อยกว่านี้ละ
1: ฮะอ่ะอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณเทพไทยมานรายการนะฮะอาจารย์หมอตุลครับกับคุณตู่ฮะพูดไว้ประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับแล้วทำให้ทีมงานของผมสงสัยมากนะฮะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรคุณเทพไทยพูดว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่ง

0: โดยผู้นำระดับสูงหลายคนไม่เอาสีน้ำเงินเห็นว่าเป็นพิษภัยสำคัญต่อประเทศฟังเสียงบางช่วงบางตอนก่อนที่จะมาฟังความคิดของทั้งสองท่านฟังครับ
1: กลุ่มกปปส.
0: ครับ
1: กลุ่มนกหวีด
0: ครับ
1: กลุ่มนกหวีดเนี่ยอนุรักษ์นิยมตัวจริงตอนนี้เนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนในอนุรักษ์นิยม
0: ครับ
1: อีกส่วนหนึ่งที่เป็นติ่งลุงตู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยติ่งลุงหนูเนี่ยลุงหนูก็จะเข้ามาเทคโอเวอร์ตรงนี
0: ้ครับ
1: จะมีอินฟลูเอนเซอร์จะมีสื่อบางสำนักเนี่ยเชียร์คุณอนุทินแต่ว่าอนุรักษ์นิยมนะครับส่วนหนึ่งนะหลายเขาเรียกผู้นำระดับสูงหลายคนไม่เอาสีน้ำเงินเห็นว่าเป็นพิษภัยสำคัญต่อประเทศ
0: อนุรักษ์นิยมหมอตุลผมไม่แน่ใจว่าหมอตุลคิดไงกับสิ่งที่คุณเทพไทยพูดในประเด็นนี้อนุรักษ์นิยมไม่เอาสีน้ำเงิน
2: แต่อย่างผมนี่อนุรักษ์นิยมแต่ว่าเอาว่ากลุ่มคนเสื้อหลากสีเนี่ยนะไม่เอาอะไรก็ตามมันจะสีไหนถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหัวก้าวหน้าหรือว่าอะไรถ้าเอาอย่างตอนนี
0: ้
2: ไอรอกับพรรคประชาชนเขาทำถูกต้องเอาเนื้อหาที่ถูกต้องมาจัดการมาแฉเรื่องเนี้ยผมก็เชียร์เขาอ่ะผมนี่แฟนคลับนายกอนุทินนะปิดชื่อถือพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมถูกผมเชียร์คนนั้นเป็นเรื่องๆไปถ้าพฤติกรรมผิดจะเชียร์ให้ถูกได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องเราไปเชียร์เนี่ยเสียตัวเองเพราะผมฝากไว้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะครับใครที่เชียร์โน้ตเชียร์นี่ใครจะฝั่งไหนก็ตามเนี่ยจะแดงจะน้ำเงินจะส้มจะฟ้าประชาธิปัตย์หรือเขียวก็ตามเนี่ย
0: ค
2: ุณจะเชียร์ใครเนี่ยขอให้เชียร์เป็นเรื่องๆอันไหนเขาทำถูกก็คือถูกอันไหนผิดก็คือผิดแล้วมันจะไม่มีคำว่าอนุรักษ์นิยมหรือว่าก้าวหน้าบ้านเมืองจะไม่วุ่นวายอันนี้บ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าผิดจะให้เป็นถูกอ่ะเนี่ยแหละวุ่นวายสุดนะครับถูกให้เป็นผิดแต่ยังวุ่นวายน้อยกว่
0: า
2: แต่ถูกผิดจะให้เป็นถูกเนี่ยอันนี้เลวร้ายสุดแล้วนี่มันกำลังเกิดขึ้นทุก
0: ๆณตอนนี
2: ้ทุกๆไม่ใช่แค่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นมาหลายปีแล้วล่ะนะครับผิดจะเป่าให้ถูกผิดจะเป่าให้ถูกกลบให้ถูกเนี่ย14เนี้ยเดี๋ยวก็รู้แล้วมันจะเป็นยังไง
0: ว่าจะถูกเป่าให
2: ้ฮะ
0: แ
2: ม้ผมไม่แบ่งสีนะไม่แบ่งขั้วนะผมคิดว่าประเทศชาติเนี่ยจะไปรอดไปได้ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องรู้ผิดรู้ถูกไม่ใช่จะกลับขั้วกันผิดบอกว่าถูกเนี่ยเลวสุดครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณตู่คิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเกี่ยวกับกรณีนี้นะฮะอนุรักษ์นิยมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวคุณตู
3: ่
0: จะมาพูดประเด็นนี้นะฮะรวมถึงสิ่งที่อาจารย์ณครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมครับที่ออกมาพูดแบบเปิดใจว่าเคยพูดคุยกับบุคคลสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญปี60ท่านหนึ่งซึ่งท่านไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะครับแต่หลายคนสื่อก็ตีความไปในทิศทางเดียวกันว่าคือใครบอกว่าอุ้ยรู้สึกว่านี่คือความผิดพลาดของกรรมการยกร่างและถือเป็นความผิดพลาดที่สุดของการร่างระบบสว.ทั้งสองท่านคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่หลายท่านของประเทศไทยออกมาพูดแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสว.นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอาจารย์วิชามหาคุณรวมถึงอาจารย์วัดติงสมิธด้วยพักสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้จริงๆครับ

0: ย่าทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษา

0: ค่นี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: กลับมากันต่อนะครับสมวิทย์ช่วงนี้ครับอยู่กับคุณตู่จตุพรนะฮะแล้วก็คุณหมอตุลนะฮะอย่างนี้ฮะคุณตู่จตุพรตอบประเด็นนี้เลยคุณเทพไทยบอกว่าอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งเนี่ยโดยผู้นำระดับสูงหลายคนไม่เอาสีน้ำเงินเห็นว่าเป็นพิษภัยสำคัญต่อประเทศฟังประโยคนี้แล้วคุณตู่คิดว่ายังไง
6: คือเดิมเนี่ยนะครับในการตัดสินใจทางการเมืองเน
5: ี่
6: ยนะครับสมัยเป็นการแบ่งอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมแบบเข้มข้นเนี่ยฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเก่าคุณเทพไทยนั่นแหละต่อมาเมื่อมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เอาพลเอกประยุทธ์อนุรักษ์ก็ข้ามมาที่พลเอกประยุทธ์เห็นไหมพอพลเอกประยุทธ์ไม่อยู
5: ่
6: เกิดไทยกัมพูชาก็ข้ามมาที่พรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินซึ่งภูมิใจไทยเองเขาก็ต้องรู้ว่านี่นะครับที่เขามาชั่วคราวมาเพราะเรื่องไทยกัมพูชาถ้าคิดเป็นอื่นเนี่ยนะครับมาแล้วอยู่เลยไม่มีเห็นไหมเขาอพยพจากประชาธิปัตย์ไปหาพลเอกประยุทธ์มาถึงอนุทินฝั่งเสรีนิยมนั้นเนี่ยนะครับเดิมเพื่อไทยรักไทยเป็นเจ้าภาพนะครับต่อมาเนี่ยครับก็มาเทมาใส่พรรคประชาชนแต่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ทั้งสองฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมก็ต่างก็มึนหัวกันไปตามกัน
5: เรายังมึนเลยใช่ไหม
6: บางวันตรงนี้บางวันตรงนั้นแต่ว่าหลักแบบที่คุณหมอตุนว่าเนี่ยอยู่ที่ถูกผิดดำขาวเอาประเทศเป็นที่ตั้งนะครับอย่าไปสนใจว่าคุณจะฝั่งอนุรักษ์หรือเสรีนิยมเอาประเทศไทยมาเป็นตัวตั้งส่วนว่านี่นะครับว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ย
5: ครับ
6: ให้ดูปรากฏการณ์ที่เอกสารหลุดเนี่ยนะครับไม่ว่าชุดที่26ชุดที่36ให้ดูผลในวันที่14นี้และให้ดูปรากฏการณ์ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยจะจบลงด้วยตุลาการพิวัตรอีกรอบหรือไม
5: ่
6: นะครับในวันที่28ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ว่าการเลือกตั้งมันเป็นความลับหรือไม
5: ่
6: หลังจากนั้นให้ดูปัญหาต่อไปแต่ผมมองณขนาดนี้เนี่ยนะครับความไม่พอใจเนี่ยนะครับมันเป็นตอนๆนะบางวันไม่พอใจฝั่งตัวนี้ไม่พอใจคนนี้พอวันหนึ่งก็เอาข้ามาพอใจคนฝั่งนี้มันก็อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แต่ปรากฏการณ์หน้าขนาดนี้ก็คือว่าแล้วอนุรักษ์นิยมจะไปไหนต่ออ
5: ืม
6: เพราะนี่นะครับเพราะเขากำลังแก้ควานหาเหมือนกันแล้วใครอีกอ่ะเห็นไหมเพราะนี่นะครับผมมาแต่ละตอนมาจากความผิดหวังหมดนะ
5: โอเค
6: นะครับและหรือว่าเจ้าตัวไม่อยู่แล้วก็ต้องควานหาใหม่ฝั่งเสรีนิยมก็เหมือนกันพอพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วพวกก็มาที่พรรคประชาชนพอประชาชน MOA พวกนี่ก็
5: โอ
6: ้
5: โห
6: วุ่นเลยทีนี้เห็นไหมสารพัดสารพันนะครับมันยังเอาแน่เอานอนกันไม่ได้แล้วเขาเรียกว่านี่คือชนชั้นกลางนี่ก็คือว่าก
5: ลางๆไป
6: กลาง
5: ๆงงๆ
6: วันนี้ก็กลางนี้วันก่อนวันต่อมาก็กลางโน้นก็จะเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นแบบนี
5: ้ยึดสิ่งที่หมอต้นพูดแล้วกันก็คืออะไรถูกเชียร
6: ์ถูก
5: อะไรผิดก็ต้องประนาม
6: นี่ไงใครจะเนี่ยเขาออกมาสนับสนุนเป๋าไอรอเนี่ยนี่เป๋าฟังเนี่ยก็ฟังดูว่าคุณหมอตุลสนับสนุนไอรอไอติมอย่างเงี้ยนะก็คือว่าอะไรที่เขาถูกก็ว่าตามเนื้อผ้ากันไป
5: ฮะแต่มีท่านหนึ่งสิครับที่เขารู้สึกว่าโอ้โหเป็นความผิดพลาดมหันต์เลยนะฮะกับการยกร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของสวนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้จริงๆคุณเทพไทยพูดในรายการนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับก็คือวันนี้หยิบมาให้แฟนรายการของเราได้ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อวานนี้เองนะฮะที่ท่านเพิ่งพ้นจากตำแหน่งไปไม่นานนะออกมาสื่อสารต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการบนเวทีบรรยายพิเศษหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตนะฮะอันนี้คือต่อหน้านักศึกษาวปอรุ่นที่68แต่ช็อตเด็ดไฮไลท์ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์ร้อนแรงวิจารณ์ร้อนแรงก็มาจากที่อาจารย์นครินทร์บอกว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภา มีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำ
7: โอ้ย
5: ในระดับต่ำนะฮะและตัวท่านเคยได้พูดคุยกับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560แต่อาจารย์นครินทร์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะหมอตุลแต่ประธานมันมีคนเดียวหรือเปล่าปี60นะครับซึ่งสื่อหลายสื่อก็พูดแล้วฮะก็ไม่ต้องบอกแล้วก็คืออาจารย์มีชัยแหละนะครับซึ่งท่านออกมายอมรับตรงๆท่านหมายถึงอาจารย์มีชัยนะยอมรับตรงๆว่าไม่รู้จะทำอย่างไรมันเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างและถือเป็นความผิดพลาดที่สุดในการร่างระบบสว.ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของอาจารย์นครินทร์ครับ
8: การใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำนะครับผมคิดว่าต่ำนะครับถ้าผมอาจจะพูดแรงไปสำหรับท่านที่มาจากวุฒิสภาแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็คิดว่าไม่สูงมากนะครับอันเนื่องมาจากระบบที่มาระบบเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองนะครับสว.เป็นระบบที่เราคิดกันเองและใช้กันเองนะครับไม่เคยมีใครใช้เพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ควรจะเป็นของสีใดสีหนึ่งแต่ปัญหาของเรานี่ผมก็จะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำจริงๆหรือเปล่าทั้งที่ความจริงมีประชามติมาแล้วแล้วที่ยุ่งยากมากกว่านั้นคือเราจะทำโดยใครแล้วเราก็คงน่าจะเข็ดแล้วนะครับมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนเนี่ยนะครับบางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันนะครับผมเปิ่นรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่าง60ท่านบอกว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับผมเรื่องหนึ่งคือว่าไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสว.นะครับผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับด้วยความเคารพนะท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่สุดนะก็เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไขแต่ตอบว่าไงการแช
5: ่หมอตุลครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะช่วงนี้มีบุคคลอาวุโสบุคคลระดับหัวกะทิของประเทศไทยเนี่ยดาหน้าออกมาพูดถึงเรื่องของหัวสวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะครับอาจารย์วิชามหาคุณเป็นต้นเนี่ยออกมาพูดและครั้งนี้ท่านนครินทร์ออกมาพูดอาจารย์หมอมองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับ
9: ก็มันจะให้ร่างให้ดีแค่ไหนเนี่ยนะคนทุจริตเนี่ยมันหาช่องว่างได้หมดแหละ
5: ครับ
9: พิสูจน์ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40เนี่ยฉบับประชาชนเนี่ยที่ว่าดีเลอร์ประเสริฐศรีเนี่ยก็ดูสิก็ยังหาทางจนได้นะครับผมเชื่อว่ามันมีพวกศรีถนนชัยมีพวกโจรการเมืองเนี่ยที่จะพลิกแพลงหรือว่าอะไรรับใช้หาทางจนได้แหละนะครับคราวนี้เนี่ยผมอาจจะเห็นต่างจากท่านอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์นครินทร์ท่านลืมไปว่าสวเนี่ยไอ้ที่ออกมาเป็นสวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สำคัญเนี่ยคือระบบกกต.ครับกกต.เนี่ยคือเหมือนกับเป็นต้นทางที่จะได้มาซึ่งสส.สว.การลงประชามติเลือกท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมได้เนี่ยจะต้องกกต.ครับ
5: เขาเปรียบเสมือนกรรมการที่คอยค
9: ุ
5: มเกมให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ
9: ์ใช่ครับผมว่าถ้าเกิดผมเจอท่านอาจารย์นครินทร์หรือว่าใครก็ตามเนี่ยผมบอกเลยบอกว่าผมบอกเลยบอกว่ากกต.เนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดการที่เอาแปลงสารจากรัฐธรรมนูญเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา222ถึง227ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง224วงเล็บ2เนี่ยพูดไว้ชัดเจนบอกว่าในการที่จะจัดทุกอย่างเนี่ยจะต้องจัดให้บริสุทธิ์และยุติธรรมถ้าเกิดกกต.เนี่ยนะครับจัดได้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเราก็ได้ส.ส.กระดำกระด่างได้ส.ว.กระดำกระด่างได้ท้องถิ่นกระดำกระด่างประชามติที่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองไปโฟกัสดูนะครับเราคงจะต้องมาซีเรียสหรือว่าเน้นกันเรื่องว่าการเนี่ยจะคัดคนเนี่ยให้มาเป็นกกต.เลขากกต.หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กกต.
5: แต่มันเป็นวงจรที่มันตลกนิดนึงครับเพราะคนที่รับรองกกต.ก็คือส.ว.มันเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆนะฮะ
9: คือก็นี่คือเหตุผลที่ว่าเขาก็พยายามแล้วที่ว่าตอนชุดแรกเนี่ยนะครับนะ ผู้ที่ยึดอำนาจไปเนี่ยคือคสช.เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคขอชุดแรกเนี่ยเขาให้สว.แล้วก็มา

0: ป็นตั้งต้นเนี่ยเพื่อที่จะเลือกแต่ว่าพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับบอกว่ามันมีการที่จะไปอะไรไปคอนเน็กชัน
1: อ
0: ะคอนเน็กชันนี่มันมีหลายเลเวลนะฮะโรงเรียนก็มีมหาวิทยาลัยก็มีอาชีพก็มีพื้นที่ท้องถิ่นก็มีไอ้คำว่าคอนเน็กชันเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยแทนที่จะใช้คอนเน็กชันในทางที่ถูกต้องเราใช้ในคอนเน็กชันในทางที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือว่าไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะเราไปดูเนี่ยที่บอกคอนเน็กชันทั้งหลายตอนนี้มันไม่ใช่คอนเน็กชันเพื่อด้านดีเพื่อประเทศเลยหรือเพื่อส่วนรวมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเน้นที่กกต.
1: โอเค
0: แล้วกกต.เนี่ยนะครับพอมันมีการทำไม่ถูกต้องเนี่ยปรากฏว่าผมขอระบุเลยว่าที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะคนในกกต.เนี่ยแหละมาช่วยชี้แนะแนวทางหรือว่าเอาหูไปนาตาไปไล่ที่มันติดกับดักเนี่ย2ปียังตัดสินไม่ได้แถมพอตอนที่จะตัดสินเนี่ยมันก็ดูแบบอีหลักอีเหลือคลุ
1: ม
0: อึมครึมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยไม่ทำถูกต้องตามทำนองครองธรรมหมอเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ทำหน้าที่คนไข้ตายแต่ถ้ากกต.ไม่ทำหน้าที่หรือทำหน้าที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมประเทศวอดวายครับ
1: โอเคหมอตุลถ้าก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณตู่จตุพรนะฮะหมอตุลคิดว่ายังไงผู้ใหญ่หลายท่านออกมาแล้วพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยอาจารย์มองว่านี่คือการกดดันกกต.ทางอ้อมหรือเปล่าฮะว่าเฮ้ยขนาดผู้ใหญ่ระดับอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วิชาอย่างเงี้ย
0: อันดับแรกเนี่ยผมมองทะลุผ่านคำพูดของท่านเนี่ยว่าทำไมท่านถึงออกมาบนเวทีนี้ปกติท่านเหล่านี้เนี่ยต้องเรียกว่าปลีกวิเวกคือไม่เคยออกเวทีอะไรใหญ่ๆอย่างนี้เลยที่ออกมาเพราะอะไรเพราะว่าโดยสถานการณ์เนี่ยท่านเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองนี้เนี่ยมันวุ่นวายน่าเป็นห่วง มันไม่ได้ออกมาแบบโหมีม็อบวุ่นวายหรือว่าอะไร
1: okay.
0: แต่โดยธรรมชาติของมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะจนกระทั่งถึงเนี่ยองค์กรอิสระเองเนี่ยนะครับนะทั้งรัฐบาลเลยเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยท่านมองออกว่ามันติดกับดักของตัวเอง
1: okay.
0: คนที่จะทำทุจริตสมัยก่อนเนี่ยถามว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่มีการทุจริตมีครับแต่ว่าอะไรเขาโกงไปเนี่ยเขากลัวไปครับกลัวว่าจะถูกจับได้
1: แต่สมัยนี้
0: เนี่ยมันซ่อนไอ้โม่งกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาพยายามวางแผนเนี่ยถามว่าเขาโกงสว.ทำไมเขาโกงสว.มาเพื่อที่จะเอามาเลือกองค์กรอิสระเขาไม่ได้เฟเวอร์อะไรให้200คนที่มาเป็นสว.หรอกแต่เขาจะเอา200คนเนี่ยมาตั้งองค์กรอิสระซึ่งจะมาคอยปกป้องเขาคอยมาเอื้อเขาเวลาที่เขาจะม
1: า
0: เลือกตั้งโกงสอบท้องถิ่นก็เหมือนกันครับเขาก็ตั้งกองทัพเพื่อที่ว่าจะมาใช้ในการโกงเลือกตั้ง
1: เอางี้ความหมายของหมอตุลบอกว่าคือเอาคนของตัวเองเข้ามาแหละจะทำอะไรก็สะดวกหน่อย
0: แล้วก็อะไรครับพอมาถึงถูกจับได้ถูกลงโทษนั่นอีกครับราชทัณฑ์ก็ปล่อยลดโทษอีกเพราะเนี่ย
1: okay.
0: นี่คือสิ่งที่ทุกท่านผมมองว่าผมไม่ได้ดูว่าท่านพูดอะไรผมถามบอกว่าทำไมท่านถึงต้องมาออกบนเวทีอย่างนี้คนเนี้ยอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วัดเนี่ย อาจารย์ท่านวิชามหาคุณเนี่ยถ้าท่านมานะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าบ้านนี้มันน่าเป็นห่วงเป็นใยท่านนึงขึ้นเวทีครับ
1: น่าเป็นห่วงใช่ไหมฮะคุณตู่หนึ่งนาทีก่อนเลยฮะมองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับอาจารย์แต่ละท่าน
2: คือปรากฏการณ์ที่แต่ละคนออกมาตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วิชาอาจารย์วัดแล้วถึงคราวอาจารย์นครินทร
1: ์
2: โยงอาจารย์มีชัยนี่ไงคำว่ากลไกรัฐพันลึกเนี่ยเริ่มขยับอย่างมีนัยยะสำคัญอาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดเองใครเชิญมาก็ไม่ออกวันรุ่งขึ้นไอ้พริษไอ้ติมเชิญมาก็ไม่ไปและทำไมมาไม่วันนั้นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลากว่า 20-30 ปีเนี่ยนะครับแต่ละคนเบอร์ขนาดนี้ออกมานั้นนะครับถูกผลักออกมาทั้งนั้น
1: ถูกผลักออกมาเหรอฮะ
2: ก็เขาอาจจะไม่รับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับในทางการเมืองแต่ละคนเขาพูดเองว่าใครเชิญเขาก็ไม่มา
1: แต
2: ่ถ้าใครสั่งเขาก็ต้องมา
1: อ้าว
0: ขอเสริมครับสถานการณ์มันผลักดันครับ
1: โอเคผลักนี่คือสถานการณ์ผลักแต่คุณตู่มาเขาว่าสถานการณ์ผลักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใจสั่งมานะผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับคุณตู่ต่อผมอยากรู้เกินใครผลักหรือไม่ผลักนะฮะและยังมีประเด็นของตัวเลขด้วยนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการใบ้ลอตเตอรี่ใดทั้งสิ้น

0: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
2: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
3: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
2: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
1: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
2: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
4: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
5: รัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคมปีนี้ติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
6: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
8: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์หมอตุลนะฮะและคุณตู่จตุพรพูดให้จบเลยครับประเด็นนี้เรื่องของอาจารย์นครินทร
9: ์คือประเทศไทยเนี่ยเราจะควานหาคนดีคนเก่งได
8: ้ครับ
9: ตอนที่เขาหมดวาระ
8: ในวาระเขาไม่เก่งแล้ว
9: ตอนอยู่ในวาระนี่จะเป็นคนละคนเหมือนสมองต่อมประสาทสำนึกส่วนดีมันหายไปเยอะแม้กระทั่งว่าในระดับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เคยพูดไว้วันที่ข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์วันที่ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจแปลเป็นภาษาไทยก็พูดภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยนะครับกรณีของอาจารย์นครินทร์เนี่ย
8: ครับ
9: แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับพ้นจากศาลรัฐธรรมนูญมาไม่นานนี้แต่ว่าพูดแต่ละหลักเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดนะซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินตอนที่ท่านเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
8: ครับ
9: เราได้ยินอาจารย์นครินทร์พูดลักษณะอย่างเนี้ยก่อนที่จะเข้าไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมก็เป็นแฟนเขาอยู่เหมือนกันนะทีนี้การพูดเนี่ยนะครับที่ว่าอาจารย์มีชัยเสียใจเนี่ยจากความผิดพลาดให้สว.เลือกกันเองการแสดงออกของอาจารย์มีชัยเนี่ยหลังจากลงประชามติรัฐธรรมนูญนะครับ7สิงหาคม59มา10ปีเราเพิ่งได้ยินคำว่าเสียใจจากความผิดพลาดคิดกันเองที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่มี
8: แต่เราไม่ได้ยินจากปากท่านมีชัยเองนะฮะ
9: นี่ไง
8: ผ่านท่านนครินทร์เฉยๆนะ
9: ก็ผ่านคนอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่เชื่ออาจารย์นครินทร์เชื่อใครอ่ะเพราะเนี่ยครับเขาได้เจอกับอาจารย์มีชัยนะครับเขาไม่ขอสงวนไม่เอ่ยชื
8: ่
9: อนะครับคือไม่บอกชื่อก็รู้ว่าเป็นมีชัย
8: ครับ
9: แต่ว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบด้วยความเสียหายนี่ไงเพราะคนปกติมันคิดไม่ได้ว่าให้ไปจ่ายเงิน 2,500 ไปสมัครเพื่อเลือกคนอื่นเนี่ยไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยคิดได้ยังไงก่อนแล้วหลายเรื่องในการประชุมคณะกรรมการยกร่างแม้กระทั่งตีความคำว่า9ปีเนี่ยไอ้คำว่า8ปีเนี่ยนะครับยกตัวอย่างคุณชวนเป็นมาแล้วกี่ปีจะเหลือกี่ปีแต่พอคราวพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับระหว่างบันทึก ในการประชุมกรรมาธิการกรรมการยกร่างก็ไปให้การกับศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เหมือนกันผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแล้วมันได้แค่เสียใจอ่ะหรือให้คนไทยบอกเสียใจได้ยินไหมนะครับคุ้นไหม
10: เพลงเพลงนี้คุ้นมาก
9: คุณทีนี้
10: เสียใจได้ยินไหม
9: ทีนี้ก็คือหมายความแล้วยังไงต่อจะแสดงความรับผิดชอบได้ยังไงว่าตัวเองก่อปัญหาขึ้นเนี่ยร่างกติกาเนี่ยครับก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจของสวนั้นนะครับจากวิธีการคิดที่พิเรนประหลาดพิสดารเนี่ยเขาไปมีอำนาจเลือกองค์กรอิสระตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองกกต.ปปช.คตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินคสทช.อัยการสูงสุดและก็มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องแค่เสียง1ใน3เนี่ย
10: ครับ
9: แค่เสียใจอ่ะและไอ้ความเนี่ยนะครับและประเทศไทยคนไทยเนี่ยเห็นใจคุณมีชัยไหมจากการแสดงความเสียใจการตัดสินใจที่ผิดพลาดคือความหายนะของชาติเนี่ยท่านควรจะแสดงความรับผิดชอบมากกว่าความเสียใจนะความรับผิดชอบที่ว่าลองเสนอวิธีมาบ้างในเพื่อไทยบาปอ่ะ
10: ว่าจะแก้ยังไง
9: ว่าจะแก้ยังไงเสียใจรู้สึกผิดพลาดผ่านมาสิบปีเห็นไหมแต่ว่าผมดูนะครับอาการแบบนี้ไงว่าเห็นไหมอาจารย์นครินทร์ขยับเอายกอาจารย์มีชัยมาก่อนหน้านี
10: ้
9: นะครับเรียง3คนมาก็พอที่จะคาดการณ์ได้ว่าแรงทุกอย่างกดไปที่กกต.
10: ในวันที่14กันยายนถึงนี
9: ้ก็เมื่อวานดูสคริปต์ที่เราคุยเนี่ยเป้ามันอยู่ที่วันที่14ทั้งสิ้น
10: โอเคถ้าอย่างงี้ผมถามต่ออาจารย์หมอตุลถ้า14ปึ้งออกมาเอ้าสมมุตินะผมไม่รู้จะออกมายังไงนะแต่ถ้าออกมาตามที่พี่ตู่ก็คาดการณ์ว่าประมาณ100นิดๆแหละ150ไม่เกินน่ะนั่นหมายความไม่ใช่ทั้งหมดถูกต้องมั้ยครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะหมายความว่าจะตัดตอนแค่เฉพาะสวแต่ไม่แตะนักการเมืองอย่างนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจะไปยังไงต่อฮะในมุมของหมอตุล
11: ก็ผมถือว่ากกต.ทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วครับ
10: 157
11: แย่กว่านั้นครับ
10: มีแย่ยังไงกว่านั้นอีกฮะ
11: ก็คือว่าแต่ก็เมื่อกี้ที่อ้างถึงรัฐธรรมนูญมาตรา224วงเล็บ2เนี่ยจริงวงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยหน้าที่ของกกต.นี่คือจัดเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกสว เลือกท้องถิ่นประชามติวงเล็บ2เนี่ยบอกเลือกการเลือกและประชามติเนี่ยต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
10: ครับ
11: ถ้าเกิดท่านไม่ทําบอกไม่ฟ้องกันเลยหรือว่ามีการกันนักการเมืองออกไปพรรคการเมืองออกไปเนี่ยผมถือว่าท่านทำผิดรัฐธรรมนูญท่านทำผิดหน้าที่ของท่านเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วบอกว่าถ้าหมอทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยคนไข้
10: ตาย
11: แต่กกต.เนี่ยไม่ทำหน้าที่เนี่ยประเทศวอดวายวอดวายผ่านอะไรครับได้ส.ส.ที่ไม่ดีได้ส.ว.ที่มาเลือกองค์กรอิสระไม่ดีอย่างที่คุณตู่ว่าเนี่ย
10: อ
11: ันนี้มันเลวร้ายกว่าครับเลวร้ายกว่าตัวส.ว.เองอีก
10: นั่นแสดงว่าจะหนักกว่าเดิน157อีกใช่ไหมฮะ
11: ใช่ครับแล้ว157เนี่ยมันช้าเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมถือว่าเมื่อเขาเป็นกรรมการที่จะต้องเป็นตัวกรองนักการเมืองเนี่ยผมถือว่าถ้าเกิดจะขึ้นศาลหรือเขาทำผิดเนี่ยจะต้องฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเสมอกันคือเป็นศาลเดี่ยวและเป็นศาลไต่สวน
10: มีช่องทางถูกต้องไหมฮะ
11: ยังไม่มีครับนี่คือความต้องเรียกว่าจุดอ่อนจุดบกพร่องที่สุดคือองค์กรอิสระเนี่ยเขาก้าวไก่กันไม่ได้แล้วก็ okay. เวลาฟ้องเนี่ยดูสิฮะตอนนี้มี okay. นักกันสสเนี่ยรวมชื่อกันเนี่ยนะร้องศาลประธานประธานรัฐสภาเนี่ยเพื่อที่ให้ยื่นเรื่องปปช.กับคุณศักดิ์สยามเนี่ยให้ไปที่ศาลฎีกาเนี่ยยังร้องไม่สำเร็จเลย
10: หมอตุลครับผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้สแกน QR Code หน้าจอนะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับแต่ผมอยากจะให้ฟังอาจารย์วีระธีรพัฒน์นิดนึงนะฮะประเด็นเรื่องของฟรีซเงินเดือนข้าราชการนะฮะเป็นประเด็นใหญ่นะตอนนี้ฟังนิดนึงครับสั้นๆครับ
12: คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยแต่ที่ผมเสนอตัดทั้งก้อน 13,000 ล้านบวกกับที่เสนอตัดรายการที่สำนักงบประมาณเสนอมา 12,000 ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็น 25,000 ล้านในรายการงบกลางที่ปรากฏเนี่ยในกรณีของข้าราชการซึ่งเป็นเรื่องเงินเลื่อนเงิน

0: เดือนและเงินปรับวุฒิคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติน
1: ี่นะครับคุณผู้ชมเดือดจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปตามกันต่อในออนไลน์นะครับขอบคุณทั้งสองท่านทางทีวีครับขอบคุณครับเจอกันออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะ
3: ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับมีเรื่องราวน่าผวาแล้วฮะ
4: ค่ะ
3: คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอน้ำมันปริศนามันอยู่ในท่อระบายน้ำแล้วท่อระบายน้ำอยู่กลางกรุงฮะเขาก็เลยทดลองเอาขึ้นมาและดูตามภาพก็คือทดลองจุดไฟติดฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพเลยทีเนี้ยชาวบ้านในชุมชนเขากลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่านี่เป็นเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบน้ำมันไม่ทราบชนิดปนอยู่กับท่อระบายน้ำบนถนนเชื้อเพลิงใกล้กับเขตชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวากรุงเทพนะครับเหมือนที่บอกไปครับเขาเอาลองขึ้นมาจุดไฟดูพบน้ำสีดำปนเปื้อนน้ำมันแล้วมันติดไฟได้ด้วยแล้วจากการเปิดฝาท่อระบายน้ำบนถนนจำนวน9บ่อพบว่ามีน้ำมันปนเปื้อน4บ่อมีน้ำมันลอยอยู่ในบ่อในวงรัศมี100เมตรด้วยกันเหตุการณ์นี้นะครับชาวบ้านร้องเรียนก็คือได้กลิ่นคล้ายน้ำมันออกมาจากท่อระบายน้ำประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วบางวันเนี่ยกลิ่นมันรุนแรงจนหายใจก็ลำบากฝนตกมากลิ่นยิ่งแรงรบกวนการนอนนะครับจึงประสานสำนักงานเขตรวมถึงทั้งสสและสกในพื้นที่ให้มาตรวจสอบก็พบว่ามีน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำจำนวนมากจริงๆครับ
5: เพราะในแนวนี้ก็จะมีคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับเพราะเราก็ได้กับสงสัยเพราะเราชาวบ้านอยู่แบบนี้ก็แค่ผมใช้ชีวิตปกติธรรมดาอะไรเงี้ยผม
6: แต่พอได้กินนี่ชีวิตเปลี่ยน
5: พอได้กินนี่เราก็เอ๊ะเปลี่ยนแล้วนอนอยู่ชั้น3เราได้กินเนี่ยพ่อยังบอกว่าทั้งอู่นี่ก็จะใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ไม่ใช่หรอพ่อไม่ใช่
4: ขณะที่ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะคะก็เปิดเผยว่าน้ำมันที่พบมีความเข้มข้นพอสมควรแต่ยังไม่ทราบชนิดและไม่ทราบว่ารั่วไหลมาได้อย่างไรต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบก่อนเบื้องต้นทราบว่าจุดนี้มีท่อส่งน้ำมันอยู่แต่ฝังลึกลงไปประมาณ5เมตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเข้าไปในท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการระเหยของน้ำมันที่อาจเสี่ยงต่อการติดไฟและเร่งนำน้ำมันออกจากท่อแล้วนะคะ
3: ส่วนความคืบหน้าน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูล Data Center แถวๆพระราม9ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำล่าสุดครับกรมควบคุมมลพิษได้เคลียร์น้ำเสียและตะกอนน้ำมันออกจากท่อเสร็จแล้วจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการปนเปื้อนไม่พบความเสี่ยงจุดติดไฟและก๊าซพิษครับ
4: คุณผู้ชมคะสลับมาที่วิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์นะคะที่กำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครและความลับก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆค่ะเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นนะคะเมื่อโค้ชพิมพ์ยังเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ของทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆยังเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบและการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงค่ะ
3: 2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆใครยังตามดูไม่ทันสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคน

0: อาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีนะครับ
1: และสำหรับลูกค้า AIS พลาดไม่ได้นะคะกับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมได้จากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะคะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับอดีตกกต.สมชัยยื่นใบแพทย์ประกอบสำนวนพร้อมค้านการประกันณัฐวุฒินักกฎหมายคดีถูกอีกฝ่ายผลักจนล้มจากจักรยานผลักจนล้มจนจักรยานเนี่ยล้มไปด้วยนะครับที่หน้าโรงพักเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: มากลูก
1: ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มิวเป็นไรอะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: Better Time ในดิหากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมาดซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์เพื่อสางดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
6: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดย

0: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
1: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
2: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
3: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
4: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เราตามกันต่อเลยนะคะประเด็นพิพาทระหว่างอดีตกกต.อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ถูกผลักจนล้มตกจากจักรยานหน้าสน.ทางหล่อและคู่กรณีก็คือนายณัฐวุฒิบงเนียมแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธก็ตามอาจารย์สมชัยวันนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปที่นิติเวศนะคะเพื่อไปรับผลในการตรวจร่างกายแล้วก็เดินหน้าเอาผิดคู่กรณีอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้ก็ต้องมีการดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าเกิดเรื่องมาแล้วขนาดหน้าโรงพักยังเป็นประเด็นนะกรณีนายณัฐวุฒิวงเนียมที่ผลักอาจารย์สมชัยจนตกจักรยานเลยนะคะและถูกอาจารย์แจ้งความเอาผิดข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าวันนี้อาจารย์ยังคงปั่นจักรยานไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปพบคุณหมอตรวจร่างกายและขอเอกสารยืนยันอาการบาดเจ็บเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีค่ะแล้วก็เปิดให้ดูร่องรอยบาดแผลมีรอยถลอกอันนี้ที่หัวเข่านะคะแล้วก็ตอนนี้แผลเริ่มแห้งแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงนะคะ
6: ส่วนที่คู่กรณีเขาอ้างบอกว่าคลิปเหตุการณ์ถูกตัดต่อด้วย AI แล้วอ้างว่าถูกแฮนด์จักรยานกระทุ้งเข้าที่เอวจนเขาบอกจักรที่นายสมชัยขอให้สังคมพิจารณาดูเองว่าภาพดังกล่าวตัดต่อหรือไม่เพราะมีสื่อหลายสำนักอยู่ในเหตุการณ์นะครับขณะเดียวกันนายสมชัยแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยอ้างถึงพฤติกรรมในอดีตของคู่กรณีที่เคยมีข่าวว่ามีการใช้ปืนข่มขู่รปภ.เหตุเกิดเมื่อปี2566ส่วนตัวกังวลเรื่องของความปลอดภัยและได้มีการมอบหมายให้ทนายความเตรียมยื่นหนังสือต่อสน.ทองหล่อนะครับขอให้พิจารณาถอนประกันเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำได้ครับ
7: อันนี้ต้องถามผู้สื่อข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวเป็นฝ่ายเสนอภาพนะครับผมจะไปบอกว่าตัดต่อหรือไม่ผมไม่รู้ต้องไปถามเองนะครับว่าเขาได้ใช้ AI ตัวไหนที่สามารถตัดต่อไปพร้อมกับถ่ายทอดสดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่มีความรู้ซึ่งสิ่งที่ผมกังวลและวิตกก็คือว่าเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงใช้อำนาจข่มขู่คุกคาม
6: เอาให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งนะนายณัฐวุฒิก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยใช้ความรุนแรงแต่วันเกิดเหตุมันจักกะจี้เพราะถูกแฮนด์จักรยานของนายสมชัยชนเข้าที่เอวความผิดก็เป็นข้อหาเบาๆเป็นความผิดและหูโทษแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์ที่หน้าสน.ทองหล่อตนเองมีคลิปต้นฉบับเป็นหลักฐานยืนยันส่วนที่ถูกเผยแพร่ในสื่อเป็นคลิปตัดต่อโดย AI ครับ
8: คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหม
9: ไม
8: ่ใช่คุณอยู่ในเหตุการณ์ไหมคุณอย่ามาเถียงพยานหลักฐานผมมีแล้วผมจะแจ้งความกลับมันภายในสัปดาห์นี้นะครับข้อหาแจ้งความเท็จผมเอาอยู่แล้วเอาทุกดอกคุณไม่ต้องกลัวผมเอาอยู่แล้วนะครับผมมีหลักฐานต้นฉบับไอ้ต้นฉบับที่ไปเผยแพร่เนี่ยมันตัดทอนข้อความทั้งหมดแล้วใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยเหมือนสภาพแบบรุนแรงอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่แล้วผมเนี่ยประเภทจี้เอวไม่ได้เลยมันชักกระตุกใส่มันกระตุก
5: อันนี้ให้ดูอีกรอบนึงเจ้าตัวบอกโดนจี้เอวแล้วมันชักกระตุกอ่ะก็เลยปรากฏแบบนั้นไปสรุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเอาเรื่องนะอันนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยให้ดูหน่อยว่าแบบนี้ตกลงแฮนด์รถจี้เอวไหมเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามุมกล้องเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่า
6: คนหลายกล้องอยู่นะ
5: ใช่แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์น่ะประจักษ์พยานน่ะอันนี้เห็นแน
6: ่
5: ส
6: ่
5: วนชักกระตุกไหมจังหวะที่ดันจนอาจารย์ล้มอ่ะอันนี้ก็ให้ภาพเป็นหลักฐานไปนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบต่อส่วนว่าใช้ AI ตัดต่อได้หรือเปล่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานแล้วแต่ว่าขอยังไม่เปิดเผยก่อนนะคะขอเก็บหลักฐานที่มีการใช้ AI ตัดต่อคลิปนี้เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต่อไป
6: ครับอ่ะเดี๋ยวเราดูหลักฐานเต็มๆจากคุณณัฐวุฒิอีกแล้วกันนะครับสลับอารมณ์ดีกว่ามาดูบันเทิงกันบ้างนะครับวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วิเดียกำลังสวยยืนรออยู่เลยเชิญเดียด้วยเลยครับ
9: เดียกำลังสวยหนูสวยมาตลอดค่ะขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้อารมณ์ที่สะสมมานานมันได้เวลาระเบิดตุ้มออกมาแล้วนะคะระหว่าง2ตัวละครเลยค่ะเพชรกับจินที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นที่1กันมาตลอดในวิมานอากาศเนี่ยแหละคือเมื่อคืนน่ะคุณผู้ชมมันมาถึงจุดที่ความเดือดเนี่ยพุ่งขีดสุดน่ะจนจินเนี่ยเค้าเผลอหลุดความลับเลยนะคะว่าแท้จริงแล้วตัวเธอกับเพชรเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันในฉากนี้ถึงขั้นลงไม้ลงมือคือเอาจริงนะตอนยังไม่รู้เนี่ยก็ว่าเดือดอยู่แล้วอารมณ์ระหว่าง2คนนี้นะคะพอรู้แล้วเนี่ยคราวนี้เดือดกว่าเดิมซึ่งเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าทุกตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยเขาต่างขับเคลื่อนความทะยานอยากแล้วให้ความสำคัญกับคำว่าความสำเร็จมากๆวันนี้เราก็เลยอยากจะฟังมุมมองในชีวิตจริงของเปาปวรดาผู้ที่รับบทจินนะคะกับการเป็นที่หนึ่งกันบ้างเธอจะมีมุมมองยังไงในเรื่องนี้ไปฟังค่ะ
10: ขนาดแม
11: ่ปอไม่ได้รู้สึกว่าการเรียนที่หนึ่งคือจุดสูงสุดเปารู้สึกว่าการที่เราทำในสิ่งที่เราแฮปปี้แล้วเรามีความสุขที่จะได้ทำสิ่งนั้นนะโดยที่เราไม่ได้สนผลลัพธ์อ่ะอันนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญกว่าการที่จะสอบได้ที่หนึ่งเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแข่งกับใครเราทำทุกอย่างให้เต็มที่แต่ว่าด้วยความที่ตัวจินเองมีเหมือนโดนสะกิดอะไรบางอย่างก็เลยต้องทำให้สู้ไปจนถึงที่หนึ่งค่ะประมาณนั้น
9: ชีวิตจริงเขาให้ความสำคัญกับความสุขแต่ในเรื่องค่ะตอนนี้นะเอาจริงนะเพชรรู้ความจริงแล้วเดียวว่าต่อไปนี้ชีวิตจินอยู่สบายไม่ได้แล้วล่ะค่ะจะต้องเจออะไรอีกเยอะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยต่อละกันนะในวิมานอากาศคืนนี้2ทุ่มครึ่งค่ะดูทางทีวีช่องวัน31และดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีส่วนตอนนี้เตรียมตัวไปเอาใจช่วยจินกันก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณครับเดียครับ
5: คุณผู้ชมคะเราเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่เราพาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชายแดนช่องจอมโอเสม็ดผ่ารังสแกมเมอร์เลยนะคะก็ไปเจอเลยค่ะว่านอกจากจะเป็นเครือข่าย call center ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยนี่เจอห้องผ่าตัดเตียงผ่าตัดนะคะอาจโยงขบวนการค้ามนุษย์ค้าอวัยวะข้ามชาติด้วยค่ะ
12: Like the Soy 300 milliliters Be your original Like the Soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the Soy อร่อยคุ้มค่า It's real
13: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
14: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
13: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
15: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
16: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
15: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
17: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
18: พี่ยังจีบเมาชุดอยู่เลย
17: เ
15: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
19: Give me more.

0: อร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่พูดนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โอ้ยแล้วก็ใหม
2: ่วันนี้ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู้เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู้ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอ

0: ไหลเปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำพี่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟูไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออตโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัว
3: ด่าเราแบบชัดเจนมากคือเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกวะทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอ่ะ
2: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดอะเอ็นแฟนคอนเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
9: เราตอบไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับล่าสุดเองกัมพูชาปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะครับเข้ามาอยู่ตามแนวรั้วชายแดนแล้วก็มีการลักลอบตัดรั้วของเราด้วยนะครับ
10: ค่ะวันนี้เราก็เลยต้องขึงสแลนสีดำใหญ่ๆสูงๆไว้เลยค่ะจะได้ลดการเผชิญหน้าไม่ต้องมาตัดรั้วไม่ต้องมาทำคอนเทนต์อีก
9: แต่จริงๆเขาก็ยั่วยุมาเยอะแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือทหารไทยต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวังชายแดนนะครับโดยเฉพาะฉากบังตาคลุมไซเรนสีดำขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคือมันอยู่ชายแดนแถวแถวโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อเป็นการพรางสายตาจากทหารกัมพูชาที่เขาชอบเอาไฟเข้ามาส่องมันเป็นไฟแบบวิบวับวิบวับนะครับเป็นการก่อกวนและมีการตะโกนยั่วยุทหารไทยบางวันเนี่ยมีการปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์ของเขามาถ่ายทำคอนเทนต์ก่อกวนทหารไทยของเราก็เลยต้องสร้างฉากบังตาเอาไว้ลดการเผชิญหน้านะครับแต่ที่น่าจับตายิ่งกว่านั้นก็คือมีทหารกัมพูชาพยายามปลอมเป็นชาวบ้านครับแฝงตัวเข้ามาตัดรั้วลวดหนามประมาณ 2-3 จุดตามแนวชายแดนหวังจะบุกเข้ามาในพื้นที่ของเราหลายครั้งฝ่ายไทยก็สามารถจับกุมเฉลยเอาไว้ได้นะครับทำให้ตอนนี้ต้องวางมาตรการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีการขุดคูต้านรถถังเอาไว้ทุกจุดไม่ให้รถถังของฝ่ายกัมพูชาผ่านเข้ามาได้ทำให้รถถังรุ่นเก่าประมาณสัก5คันที่กัมพูชาส่งมาประชิดแนวรบช่องจอมโอสเม็ดติดลมอยู่ทุกคันนะครับ
10: ที่สำคัญคือหลังหยุดยิงรอบ2ฐานไทยเรายึดพื้นที่ช่องปลิงได้บางส่วนก่อนจะพบเป็นคลังแสงของกัมพูชาเก็บระเบิดกระสุนลูกปืนโดยเฉพาะ RPG จำนวนมากนะคะซึ่งเรานำไปใช้เป็นหลักฐาน1คันรถที่เหลือทำลายทิ้งหมดแล้วขณะเดียวกันชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่องโชคและช่องปลิงเรายึดได้แค่บางส่วนนะคะส่วนใหญ่กัมพูชายังครองอยู่ซึ่งการยึดคลังแสงกัมพูชาได้ครั้งนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้

0: ค่ะ
1: ไปฟังข้อมูลสำคัญจากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอาจารย์ออกมาแฉนะครับว่าในตึกคาสิโนโอเซเมตนอกจากจะเป็นฐานสแกมเมอร์หลอกคนทั่วโลกแล้วยังมีห้องซ้อมทรมานเป็นการซ้อมทรมานเหยื่อในค่ายสแกมเมอร์ที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งหรือทำยอดไม่ถึงแล้วหากเหยื่อเสียชีวิตหรือใกล้ตายจะมีการผ่าตัดเอาไตหรือว่าอวัยวะภายในเอาไปขายในโลกออนไลน์นะครับหลักฐานชัดมันมาจากการที่มีโรงพยาบาลพร้อมกับเตียงและอุปกรณ์ผ่าตัดซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ทำแค่ในอาณาจักรของสแกมเมอร์เท่านั้นนะยังมีการลักลอบผ่าตัดที่โรงพยาบาลทหารในพนมเปญด้วยครับ
2: แต่ถ้าเป็นแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็คือไอ้คนที่ถูกหลอกไปแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งก็จะถูกทรมานนะถูกทุบถูกตีแล้วก่อนจะตายเนี่ยนะฮะแทนที่จะเอาศพไปฝังเฉยๆก็เอาตับไตไส้พุงออกมาแล้วก็ซื้อขายกันออนไลน์ก็เอามาเปลี่ยนกันที่เพียบเนียเหลียนั่นแหละ
3: โอ้โห
2: นี่คือเรื่องนี้เขาสืบกันมาเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: อยู่ในพนมเปญแล้วก็ทหารเป็นคนทำเอง
3: ทหารทำเองด้วย
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์ยังแฉอีกนะคะว่าการคว้าอวัยวะข้ามชาตินี้นานาชาติสืบสวนมานับ10ปีแล้วและฮุนเซนก็ถูกกดดันหนักจึงพยายามจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นนะคะและกำลังหาแพะรับบาปแทนก็โยนความผิดไปให้นายทหารยศพลโท1นายและเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีต่างประเทศอีก1คนส่วนเรื่องสแกมเมอร์ก็ถูกจีนกดดันหนักค่ะเพราะการปราบปรามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการเข้ามาฝังตัวอยู่ในกัมพูชาทำสแกมเมอร์แตกรังย้ายฐานจนฮุนเซนต้องรีบส่งตัวเฉินจื้อให้จีนดำเนินการปัดความผิดให้พ้นตัวแต่ก็ยังหนีไม่พ้นนะคะโดน FBI ส่งบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์ระดับโลก4คนซึ่งล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดฮุนเซนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นก๊กอาลียงพัฒน์รวมถึงฮุนโตซึ่งเป็นหลานชายตรีเพียบมือขวาของบุญราณีค่ะโดย FBI ขู่ด้วยนะคะถ้าไม่ได้ตัว4คนนี้จะพุ่งเป้าไปที่ฮุนเซนโดยตรงอาลาสบอสอยู่ตรงกลางเลยนะคะต้องระวังด้วยล่าสุดจีนค่ะส่งหลิวจงอี้เข้ามากวาดล้างอย่างหนักและพาคนจีนกลับประเทศนับแสนคนรวมถึงเริ่มใช้ AI ในการสอดส่องป้องกันคนของตัวเองนะคะ
1: เขากวาดล้างใช่ไหมจีนก็ส่งคนเข้ามาในกัมพูชา
0: ค่ะ
1: แล้วฝั่งไทยล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาดูบ้านเราบ้างกังฟูวัชวัฒน์หัวหน้าพรรคไทยรวมพลังแฉเพิ่มเติมนะครับในรายการเรื่องใหญ่รายวันบอกปัจจุบันยังมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานผ่านเพจจัดหางานบน Facebook โดยถูกปิดตาแล้วก็นำตัวขึ้นรถตู้ข้ามแดนเอาไปกักขังบังคับหลอกลวงและถูกขู่ทำร้ายหรือว่าตัดอวัยวะเอาไปขายนี่ฮะหากครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะเสียเงินค่าไถ่ตัวกลับมาแต่ก็มีบางคนครับที่ตั้งใจไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ลอบข้ามแดนธรรมชาติไปถูกจับซ้ำซากก็เลยมีการเสนอบอกว่าอยากให้มีการแก้กฎหมายเพิ่มโทษเพราะสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่เกรงกลัวก็คือกฎหมายกงสุลมีโทษปรับเบามากคือปรับแค่ 3,000 ถึง 5,000 บาทที่สำคัญมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางรายด้วยครับ
4: อีกหลายกรณีที่มีเคส ID แล้วมีหมายจับแล้วแต่คุณยังข้ามกลับไปกลับมาแล้วถูกจับซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความว่าคุณยังข้ามไปได้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่คุณยังข้ามไปแล้วคุณยังกลับมาอีกเหมือนเดิมแล้วคุณยังข้ามไปอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นหมายความคุณไม่ได้กลัวกฎหมายอะไรใดๆเลยแล้วทำไมถึงไม่กลัวถ้าหากไม่มีคนที่มีอำนาจในการที่จะไปช่วยหรืออำนวยความสะดวกถ้าบอกว่าไม่มีสวยเนี่ยผมมองว่าท่านไม่ได้เอาความจริงมาพูดเพราะว่ายังมีอยู่จริงๆ
0: ยังมีอีกหลายประเด็นที่เจาะลึกเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเต็มๆเรื่องใหญ่รายวันย้อนหลังได้ที่ YouTube ข่าวช่องวันนะคะและอีกเรื่องค่ะที่คุณกังฟูวัชวัฒน์ได้เสนอไว้ก็คือให้รัฐบาลเร่งเยียวยาหาตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านด้วยเพราะเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ไปเพิ่มงบให้กับกำลังพลระดับนายพลแต่ไปตัดงบประมาณพลทหารหน้าแนวที่ลาดตระเวนชายแดนนะคะอย่างเงินเบี้ยสู้รบที่ยังจ่ายไม่ครบอันไหนจะมาถูกตัดงบวิทยุสื่อสารครุพันธ์และงบซ่อมแซมต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: ครับทีนี้คุณผู้ชมวันนี้ทางรัฐบาลนะครับได้บอกว่ามีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนะให้กับพี่น้องตามแนวชายแดนนะครับโดยรัฐบาลเพิ่มวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนก็จะแบ่งเป็นกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทนะครับวงเงินก้อนนี้ต่อเนื่องมาจากกรอบเดิมก็คือ577ล้าน3แสนบาทที่ครม.อนุ

0: มัติเมื่อ30ธันวาคมปี68โดยรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อคนที่ได้รับผลกระทบทั้งกรณีบาดเจ็บเสียชีวิตให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อนและเร่งตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายให้ถึงมือไม่ตกหล่นแต่ว่าเรื่องกรอบการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้กับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นอาจจะยังไม่ถึงปั๊มน้ำมันที่มีปัญหาก็คือ เงินไม่ถึงเขามันช่องกฎหมายไม่เอื้อให้อ่ะ
1: ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแล้วปั๊มเนี่ยเขาโดนเต็มๆจริงๆเขาก็คือพลเรือนคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะคะ
0: ยังไงฝากรัฐบาลหน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะอันนี้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะคุณผู้ชมนะและแน่นอนนะคะเรื่องของฟ้าฝนตรวจตรากันกับข่าวเย็นช่องวันด้วยคุณผู้ชมคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าทั่วไทยฝนจะตกหนักแล้วศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยเองเจอฝนตกติดต่อกันมาแล้วค่ะน้ำป่าทะลักกันกลางดึกเลยนะคะชาวบ้านผวาต้องเร่งขนของหนีน้ำกันวุ่นเลย
2: ครับ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
5: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: วันดี2026
2: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
1: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
3: ฉันจัดการเอง
1: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
7: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
8: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
7: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
4: ดวลเพลงชิงจุนพบกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่14ของน้ำพึ่งผลจะเป็นอย่างไร
5: ลองซื่อๆเทคนิคไม่มากแต่ได้ใจครับ
6: หนูเหมือนเล่าเรื่องตัวเองมันรู้สึกมันดูจริงมาก
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
8: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: 5โมงเย็นกับอีก4นาทีเรากลับมาดูเรื่องของสภาพฝนตกน้ำท่วมกันเลยนะคะคุณผู้ชมเน้นหนักทางเหนือทางอีสานกันเลย
11: แต่เมื่อคืนนี้สุโขทัยมีการเตือนนะฮะ
10: สงสารนะชาวบ้านไม่ได้นอนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจอน้ำป่าไหลหลากกันกลางดึกแบบนี้ค่ะ
12: มาเลยครับน้ำออกห้วยมาแล้วครึ่งกำแพงบ้านเลยครับตอนนี้ข้างล่างครับเตรียมรับมือเลยครับเก็บของขึ้นที่สูงให้หมดเลยนะครับ
13: นะครับรอบนี
10: ้ชาวบ้านผวากันกลางดึกนะคะที่บอกหนักเลยรอบนี้นะคะคือท่วมถึงกำแพงแบบนี้เลยอะค่ะแล้วมาทั้งฝนตกฟ้าร้องน้ำป่าท่วมบ้านเรือนหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยชาวบ้านต้องขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็ยกของหนีน้ำกันแบบกลางฝนบางจุดระดับน้ำสูงถึงเอวค่ะกระแสน้ำแรงจนต้องอพยพออกจากบ้านมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบไปกว่า300หลังคาเรือนนะคะ
11: ที่น่าเห็นใจชาวสุโขทัยคือหลายครอบครัวต้องเผชิญน้ำท่วมซ้ำเป็นรอบที่2ในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ครับ
10: ค่ะ
11: อันนี้คือภาพ20สิงหา2569อันนี้เพิ่งผ่านไปเองคุณผู้ชมครับบางบ้านเพิ่งจะเอาของลงมาแต่ปรากฏว่าเกิดเมื่อคืนอีกแล้วครับเพิ่งจะถูกน้ำท่วมหนักไปเนี่ยคุณผู้ชมดิอันนี้คือล่าสุดบ้านหลังเดิมครับเราเปรียบเทียบภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์คือซ้ายขวาแต่ปริมาณน้ำเนี่ยมันมาใกล้เคียงกันเลยน่าสงสารมากๆคุณผู้ชมครับคือขนลงแล้วก็ยกขึ้นแล้วสุดท้ายขนลงมาสุดท้ายก็ต้องยกขึ้นอีกแล้วนะครับชาวบ้านบางจุดมีการนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวกั้นหวังชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านขณะที่ถนนหลายสายเองมันมีน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุจังหวัดสุโขทัยคุณผู้ชมครับระดมกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนลงไปช่วยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเช้านี้เป็นยังไงบ้างล่าสุดคุณผู้ชมครับเช้านี้ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติหมดแล้วแต่ที่ฝ่ายสีเฉลียงนะครับยังคงต้องเปิดประตูระบายน้ำ4บานเพื่อระบายมวลน้ำจากพื้นที่ตำบลบ้านตึกก่อนที่จะไหลต่อไปยังตำบลป่างิ้วลงสู่แม่น้ำยมขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
10: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีน้ำป่าไหลหลากเศษไม้เศษหินไหลเข้าพื้นที่ชุมชนป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่5ตำบลปางหมูอย่างรวดเร็วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะเจ้าหน้าที่อบต.ปางหมูพร้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเก็บกวาดเศษไม้ก้อนหินที่ไหลเข้าบ้านเรือนเนี่ยคุณผู้ชมก้อนหินเนี่ยเราจะเคลียร์กันยังไงคือคุณผู้ชมคิดดูนะว่าน้ำเนี่ยแรงขนาดไหนสามารถหอบเอาหินจำนวนมากมาได้ขนาดนี้
11: แล้วมาเดี๋ยวก้อนใหญ่ๆคุณผู้ชมดู
10: ค่ะ
11: แล้วชาวบ้านจะ

0: ขนหินออกยังไงเนี่ย
1: หนักใจเลยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับให้เร่งประเมินความเสียหายค่ะแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายลงบ้างแต่ก็ยังต้องจับตาว่าจะมีฝนตกซ้ำกันอีกไหมนะคะ
0: ครับอ่ะบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านเยอะๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่น้ำมันลดลงแล้วก็จริงแต่คุณผู้ชมดูสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านคุณผู้ชมอ่ะสักครู่เมื่อสักครู่เดี๋ยวมันคือก้อนที่ใหญ่มากนะนี่ๆๆๆโอ้โหมันไหลมากับน้ำเนี่ยแล้วจะเอาออกยังไงล่ะแล้วก็ทำให้บ้านก็เสียหายด้วยนะครับคือน้ำมันลดก็จริงแต่มันเอาทั้งเศษโคลนกับก้อนหินขนาดใหญ่ไหลเข้าไปบ้านของชาวบ้านด้วยนะครับนี่ชาวบ้านกุ้มใจเลยจะทำยังไงกับก้อนหินขนาดใหญ่เหล่านี้ดีคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยถ้ามาเป็นโคลนชาวบ้านบอกว่ามันก็อาจจะพอช่วยกันล้างโคลนได้แต่พอมันเป็นก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนมากแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถที่จะยกออกไปได้นะครับเบื้องต้นพบว่าก้อนหินเหล่านี้ทำให้บ้านชาวบ้านพังเสียหายอย่างหนักไป2หลังขณะที่อีกหลายหลังถูกดินโคลนและเศษหินทะลักเข้าไปท่วมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างชาวบ้านต้องเผชิญกับความเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายหมดเลยนะครับและบางครอบครัวไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้อีกครับ
2: ก็จะมีอยู่2หลังนะครับบ้านหลังนี้แล้วก็บ้านหลังข้างบนนะครับบ้านหลังข้างบนนี้บ้านเอียงเลยนะครับเสาหักเกือบทุกต้นนะครับน้ำได้ทะลักเข้ามาเส้นทางนี้นะแล้วก็ลงมาถูกบ้านเรือนนะครับ
1: และที่น่าเห็นใจมากๆนะคะหนึ่งในบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะหลังที่อยู่ด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบ้านที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะยังไม่ทันได้เข้าอยู่เลยนะปรากฏว่าบ้านพังไปแล้วนะคะเสาพังทุกต้นเนี่ยส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยนะคะเห็นแล้วใจสลายเลยล่าสุดอบจ.แม่ฮ่องสอนนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางเคลื่อนย้ายเศษซากดินโคลนและก้อนหินออกจากพื้นผิวการจราจรท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังน่าห่วงค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ยังต้องระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มรวมถึงหินถล่มซ้ำอย่างใกล้ชิดด้วย
0: สงสารมาพร้อมหินเลยอ่ะคุณผู้ชมครับก้อนก็ใหญ่ด้วยเอาไปที่แม่สายเชียงรายกันบ้างนะครับฝนยังตกหนักอยู่นะตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับชาวบ้านบอกยังไม่ไว้วางใจหลังจากเมื่อวานนี้ระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่า4เมตรเกือบถึงจุดวิกฤต 4.30 เมตรนะครับแม้ว่าล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำสายจะลดระดับลงแล้วแต่ยังคงมีการจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะมีฝนตกที่ต้นน้ำและจะทำให้น้ำมันไหลลงมาสู่แม่น้ำสายได้นะครับและอย่างที่เราบอกไปนะจากเส้นทางน้ำมันจะมี2จุดเสี่ยงหลักๆนะครับเรายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือจุดแรกเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเป็นอาคารสีแดงๆนะครับอาคารราชพัสดุและพาณิชย์ริมน้ำตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เป็นด่านแรกในการรับน้ำเต็มๆเลยนะครับส่วนจุดที่2ก็คือนี่ฮะเป็นสีม่วงด้านหลังตึกสีม่วงหรือว่าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ที่เราเห็นน้ำทะลักออกมาเพราะว่ามีคนแอบไปเจาะบิ๊กแบ็คเปิดทางเข้าออกของโรงแรมจนมวลน้ำมันไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนชั้นในอย่างรวดเร็วนะครับ
1: ล่าสุดในอำเภอแม่สายสั่งฝ่ายปกครองและอส.ลาดตระเวนเฝ้าจุดเสี่ยงตลอดทั้งคืนนะคะเร่งซ่อมแซมแนวบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำทะลักซ้ำขณะเดียวกันเตรียมแจ้งความหลังพบชายสูงวัยลอบตักทรายออกจากบิ๊กแบ็กค่ะเอาอีกแล้วแล้วมันอาจจะทำให้แนวป้องกันอ่อนแอนะคะก็มีการไปแจ้งความที่สภ.แม่สายกันวันนี้อะค่ะยังไม่แน่ใจคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยคือถ้าทำแบบนี้มันเสียหายคนอื่นเขาด้วยนะคะส่วนคืบหน้าการรื้อถอนอาคารราชพัสดุที่กีดขวางทางน้ำล่าสุดเนี่ยเราได้รับการยืนยันจากท่านผู้ว่าเชียงรายว่าอธิบดีกรมธนารักษ์ก็อนุมัติเห็นชอบให้มีการรื้อถอนแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนเอกสารยื่นของงบประมาณไปที่กระทรวงมหาดไทยโดยโยธาธิการและผังเมืองเชียงรายเองจัดเตรียมแผนในการรื้อถอนเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
3: การตอนนี้อำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์เห็นชอบอนุญาตแล้วต่อไปเป็นกระบวนการครับที่เราจังหวัดนะครับได้ทำหนังสือเสนอไปยังสำนักงบประมาณครับโดยเสนอไปยังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนท่านรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนระเบียบราชการทางหนังสือ
0: เอาขยับไปดูทางภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับหลายจังหวัด ฝนตกหนักนะครับยกตัวอย่างอุบลราชธานีหนึ่งในพื้นที่สีแดงนะเตือนรับมือกับฝนตกหนักหลายอำเภอก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่อำเภออ่ะเขื่องในเกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับท่ามกลางสายฝนบ้านหลังหนึ่งนะครับเจ้าของบ้านไม่อยู
1: ่
0: แล้วเกิดเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าลุกไหม้ฮะระเบิดไฟขึ้นมาฮะคุณผู้ชมเราดูภาพกันก่อนครับ
4: ไปควัดอุ้ยเบรกเกอร์ไหมเบรกเกอร์ไหมเบรกเกอร์ไหมอุ้ยอะไรอ่ะทำไงอ่ะโทรหาไฟฟ้าเหรออ้าวแดดมีไฟดับปะ
5: ไอ้เรื่องนี้มัน
1: อุ้ย
0: โอ้ยตกใจมากแล้วบ้านไม่มีคนอยู่ด้วยคุณผู้ชม
1: ระเบิดเลยอ่ะเนี่ย
0: นี่ฮะอำเภอเขื่องในอุบลราชธานีนะครับตอนเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่เพราะดีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาแจ้งตำรวจแจ้งการไฟฟ้าเจ้าของบ้านแจ้งเจ้าของบ้านด้วยนะให้เข้ามาตรวจสอบดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะฝากไปอุทาหรณ์หน่อยเตือนบรรดาเจ้าของบ้านคือตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบเบรกเกอร์และอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกหนักแล้วไปโปดฟ้ามันคะนองอ่ะแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้ได้ยังดีนะอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก่อนนะครับ
1: ค่ะอ้าวขยับไปดูศรีสะเกษโรงเรียนบ้านนนตุ่นเห็นใจจังเลยเด็กๆ16คนนะคะโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ถูกพายุถล่ม2ครั้งแล้วค่ะอาคารเรียนเสียหายหนักแล้วไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมเนี่ยหลังคาหายไปหมดนะน้องๆต้องไปเรียนรวมกันในโรงอาหารหรือเรียนข้างอาคารบางวันไปเรียนใต้ต้นไม้นี่คือห้องเรียนกลางแจ้งไอ้วันฟ้าใสก็ยังพอว่ากันไปค่ะคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้ไงใช่ไหมคะบางทีแดดร้อนอีกล่ะอ้าวหนังสือสื่อการเรียนการสอนจำนวนมากเลยนะคะถูกน้ำท่วมเสียหายไปหมดชาวบ้านก็ช่วยกันบริจาคแล้วก็ทำผ้าป่าแล้วก็ต้องมารื้อถอนอาคารชั้นบนเพื่อมุงหลังคากันใหม่แต่ก็ยังขาดงบในการมาทำห้องเรียนให้กลับมาใช้งานได้ทางโรงเรียนขอรับบริจาคโต๊ะหนังสือชั้นวางของอุปกรณ์การเรียนที่ยังพอใช้งานได้ให้น้องน้อง16คนได้มีพื้นที่เรียนอย่างเหมาะสมเราขึ้นรายละเอียดนะคะของการช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโนนตุ่นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมนะใครบริจาคของอุปกรณ์การเรียนก็ส่งไปตามที่อยู่หน้าจอนี้ได้นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมจากคุณครูเบลหมายเลขโทรศัพท์080-121-9842นะคะ
0: ดูกรุงเทพมหานครกันหน่อยปริมณฑลเย็นๆแบบนี้หลายคนบ่นนี่มันฝนราชการชัดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจไหมฮะคุณผู้ชม4โมงเย็นปุ๊บฝนตกปั๊บเลย
1: ค่ะ
0: อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเลิกงานมา4โมงเย็นถนนราชพฤกษ์ฝนโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: พอเราจะตอกบัตรผัดหน้าก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมารอเชียว
0: นี่แหละฮะเส้นทางราชพฤกษ์ช่วงเย็นๆนี้ก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางนะเพราะว่าฝนตกหนักระหว่างทางดูข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาบอกกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ถึง75ของพื้นที่แล้วช่วงเวลาก็คือเลิกงานจริง
1: ๆ
0: 4โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะครับจะมีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาแน่นแล้วฝนจะเริ่มทยอยตกในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพก็คือแถวๆฝั่งทนด้วยนะครับ
1: เอาให้กำลังใจนะหลายคนเลิกงานไปรับลูกอีก
0: น
1: ะทำธุระปะปางรถติดนะให้กำลังใจกันเราก็ไม่ต่างกันนะคะภาพรวมฟ้าฝนวันนี้เตือนเหนืออีสานฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ขึ้นให้ดูหน้าจอนะคะจากนั้นพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์เลยฝนจะไปหนักทางอีสานนะแล้วขยับลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะตามรายละเอียดจังหวัดที่ขึ้นอยู่ให้หน้าจอเลยนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเหมือนที่พี่หนุ่มบอกจะมาช่วงเลิกงานนะคะแล้วก็ที่ต้องเน้นย้ำวันที่10ถึง11กันยายนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลฝนจะตกหนักหลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกันดีๆก็จริงๆก็คือติดร่มเอาไว้ทุกวันเลยแหละตอนนี้
0: ครับอ่ะเตือนกันไว้ส่วนอีกข่าวนึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจจะขาดลูก3ขวบกำลังน่ารักเลยหายตัวไปคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่าพอหายตัวไปโซเชียลเองเพจต่างๆพยายามช่วยการประกาศตามหาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าสุดท้ายแล้วเจอเด็กกลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่ได้ครับ
6: ทำไม
7: ไม่ได้เอามาทำไมผมเข้ามาดูนี่พี่ผมเข้ามาเลี้ยง
6: ดู
7: ผม
6: ดู
7: ผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมนึกว่าลูกบางเขาไงตอนแรกอ่ะผมขอโทษพี
6: ่กี้ติดคุกลักพาตัว
7: ไม่ยอมพาตัวผม
6: ที่ต้องไปสู้กันในศาลนะวันนี้ไม่รู้ขอเด็กคืนค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่เป็นนาทีที่ พลเมืองดีและทีมงานเพจอมวยคนดื้อและทีมบ้านในวังนะครับตามไปพบเด็กชายอายุแค่3ขวบถูกนายธนูอายุ47ปีเป็นผู้ชายแปลกหน้าครับพาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแถวๆประชาอุทิศ69เด็กปลอดภัยอยู่บริเวณใต้แฟลตในซอยสุขสวัสดิ์38ห่างจากบ้านไป7กิโลเมตรโดยในมือเนี่ยอ่ะมีขนมและก็ไอศกรีมอยู่นะครับทีมช่วยเหลือเนี่ยประสานพ่อแม่และก็ตำรวจพาเด็กกลับไปที่สน.ทุ่งครุหลายคนบอกโอ้โหเห็นเด็กแล้วก็โล่งใจนะโดยเฉพาะแม่เนี่ยคุณผู้ชมพอเห็นลูกโผล่เข้าไปกอดลูกเลยพอหัวอกคนเป็นแม่เข้าใจเลยฮะใจจะขาดนะลูกหายไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7กันยายนเด็ก3ขวบหายตัวไปครับครอบครัวเนี่ยก็เลยเข้าไปแจ้งความตำรวจและพลเมืองดีก็ช่วยกันประกาศตามหานะครับแล้วก็มีการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดผ่านไป6ชั่วโมงมีคนแจ้งเบาะแสว่าพบเด็กแล้วนะครับและช่วยเหลือเด็กกลับคืนสู่อ้อมอกครอบครัวได้อย่างปลอดภัยภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะถึงจะไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยแต่ใจคนเป็นแม่เนี่ยทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันใจจะขาดนะนางสาวทานตะวันอายุ30ปีแม่ของหนูน้อยบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูก3คนไปซื้อขนมใกล้บ้านแล้วก็มีผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์พาเด็กๆเนี่ยมาส่งที่บ้านนะคะจากนั้นก็ชวนลูกคนเล็กวัย3ขวบออกไปซื้อขนมด้วยกันแม้พี่ๆจะพยายามห้ามเรียกไว้แล้วแต่เจ้าตัวก็ขี่รถออกไปซะก่อนขณะเกิดเหตุแม่เนี่ยนอนพักอยู่ในบ้านเพราะไม่สบายก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาทราบว่าลูกถูกพาออกไปก็รีบออกตามหาและขอความช่วยเหลือจนมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าน้องถูกพาออกจากชุมชนไปแล้วยอมรับว่าตอนนั้นทั้งกลัวและเป็นห่วงมากเพราะลูกเคยมีอาการชักจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคุณแม่เคยสูญเสียลูกมาแล้ว2คนทำให้ยิ่งหวาดกลัวว่าจะสูญเสียลูกคนเล็กไปอีกนะคะแต่พอได้เจอตัวลูกคุณแม่บอกดีใจมากส่วนผู้ก่อเหตุอ้างว่าแค่ต้องการพาเด็กไปซื้อขนมและขอโทษยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจซึ่งคุณแม่ได้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันตามหาจนเจอตัวน้องค่ะยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญฝากผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ควรปล่อยให้ไปกับคนอื่นแม้จะรู้จักหรือเคยเห็นหน้ากันก็ตามค่ะ
8: กลัวว่าเขาจะเอาลูกเราไปทิ้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะว่าทำลูกเราแบบบาดเจ็บหรือว่าเกิดตายได้วันนี้ดูกล้องแล้วมองรู้ไม่รู้จักเลยแต่เขาอ้างว่ารู้จักกับพี่ชายเราอย่างเงี้ยเขาเป็นแม่ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกว่านี่หนูก็ปลอบใจกันเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็อยากให้พ่อแม่ทุกคนแบบว่าดูแลลูกมากกว่านี้แค่หนูหลับไปเพียงแค่นั้นเดียวเองลูกเราหายไปแล้วอะ
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับดูข่าวแล้วลองดูในชุมชนของคุณซิว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุพบว่าบ้านของเด็กชายเนี่ยอยู่ในชุมชนเป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับบ้านน้องเนี่ยอยู่ท้ายซอยในซอยอ่ะคุณผู้ชมดูตามภาพนะไม่มีกล้องวงจรปิดแม้แต่จุดเดียวฮะขณะที่ช่วงกลางวันเนี่ย
1: ลองเดินเข้าไปในซอยแคบๆแบบนี้เลย
0: บอลรัชตาเนี่ยคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยมันควรจะมีกล้องวงจรปิดถูกไหมฮะแต่ในซอยเนี่ยไม่มีแม้แต่จุดเดียวช่วงกลางวันมันเงียบมากนะครับเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็ออกไปทำงานสะท้อนนี่คือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของชุมชนหลังน้องหายครอบครัวไปขอภาพจากกล้องบริเวณอื่นครับมาใช้เป็นเบาะแสในการออกตามหาฮะ
1: ขณะที่นายณัฐวุฒิพลเมืองดีที่ช่วยตามหาเด็กชายจนเจอตัวเนี่ยบอกว่าเชื่อนะคะว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้ว่าเขามีการระดมกำลังติดตามหาเด็กก็เลยพยายามทำทีดูแลเด็กเป็นอย่างดีแล้วอ้างว่าเข้าใจว่าเด็กเป็นลูกชายของเพื่อนและพาออกมาเพราะต้องการจะเอาไปเลี้ยงเนื่องจากเป็นคนชอบเด็กแต่ยอมรับว่าขณะเกิดเหตุมีอาการมึนเมาและสับสนจากการกินยาเกี่ยวกับระบบประสาทและขอขีดเส้นใต้20เส้นเสพยาเสพติดด้วย
0: โอ้โห
1: นี่พลเมืองดีเขาบอกหลังเจอตัวเด็กทุกคนก็โล่งใจนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กังวลนะคะถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยแล้วน้องถูกพาออกนอกพื้นที่ไปการติดตามตัวจะยากมากขึ้นนะคะเอาคนเสพยาพาเด็กไปอย่างเงี้ยแล้วเด็ก3ขวบเนี่ยเขาก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะพลเมืองดีฝากเลยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยพิจารณาแก้ไขขั้นตอนการรับแจ้งเด็กหายไม่ควรต้องรอ24ชั่วโมงอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆไม่ต้องรออยู่แล้วค่ะในทางกฎหมายนี้เป็นความรู้ไว้นะไม่ต้องรอ24ชั่วโมงนะเด็กหายแจ้งได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันสำคัญมากในการติดตามตัวเด็กและมันอาจจะหมายถึงวินาทีชีวิตของเด็กคนหนึ่งเลยค่ะ
9: มองว่ารู้ว่าเราตามหาแล้วก็เลยทำทรงว่าเอาเด็กมาเลี้ยงดีเพราะว่าคนที่มาสอบถามน่ะเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุอ้างว่าเมา B5 ไอ้ยาคนบ้า ครับแล้วก็ได้เสพด้วยคืออยากให้รับของเคสของเด็กเลย
10: แล้วก็มีการแจ้งหายเพื่อให้หาที

0: จจะไม่ต้องรับแจ้งความแต่ช่วยประสาน
1: โอ้ขอบคุณพี่ณัฐวุฒิพลเมืองดีมากๆนะครับเบื้องต้นครับตำรวจสอบปากคำนายธนูก็ยังให้การปฏิเสธบอกผมไม่ได้ลักพาตัวเด็กอ้างว่าอยากพาเด็กไปซื้อขนมเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่แจ้ง2ข้อหาก็คือพรากผู้เยาว์อายุยังไม่เกิน15ปีตรวจปัสสาวะยังพบสารเสพติดด้วยก็เลยทำการแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มเติมและก็เตรียมฝากขังต่อศาลพิจารณาตามกฎหมายต่อไปนะครับ
2: ค่ะแล้วก็นี้ขออนุญาตย้ำนะกรณีเด็กหายหรือไม่ต้องเด็กก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความสุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่ต้องรอ24ชั่วโมงถ้ามันเสี่ยงอันตรายแจ้งได้ทันทีนะคะอ้าวคุณผู้ชมคะสลับมาดูเรื่องนี้ชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาผวากันเลยนะคะเพราะว่าจู่ๆคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปที่วัดแล้วใช้ปืนยิงใส่รถกระบะสุดท้ายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง2คนเลยนะคะตำรวจสภ.อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนรถกระบะที่จอดอยู่กลางสารวัตรที่อำเภออุทัยสภาพเนี่ยโดนยิงเข้าที่ขมับเลยนะคะแล้วก็มีนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและลำตัวอาการสาหัสนอนแน่นิ่งอยู่ข้างประตูรถเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ตรวจพบปลอกกระสุน5ปลอกและกระสุนตกอยู่1นัดพยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบัสรับพนักงานจากวังน้อยไปส่งตามจุดต่างๆจนมาถึงวัดเนี่ยผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นคนสุดท้ายที่ลงจากรถยังเห็นเจ้าตัวเดินลงรถไปขึ้นกระบะที่จอดอยู่จากนั้นคนร้ายที่เป็นผู้ชายขับรถเข้ามาดักด้านหน้าค่ะแล้วชักปืนยิงใส่คนทั้งคู่ทันทีนะคะซึ่งตัวพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยค่ะ
3: ครึ่งเดือนใช่ไหม
4: ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยคนไทยอยู่ข้างนอกแต่ที่จอดรถผมอยู่นี่
3: เขาก็เลยมาลงตรงนี
4: ้ใช่เขาบอกว่าบังให้ยิงในเลยลงเสร็จแล้วปุ๊บมีรถที่ขับตามตูดมาแล้วก็ยิงเลยนะผมก็ไม่เห็นนะผมก็ตกใจผมก็วิ่งข้ามถนนแล้วไงก็ไปอยู่แล้วผมก็กลัวผมกัน
1: ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับภายในศาลาวัดที่ตำรวจได้มาจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงเดินลงมาจากรถบัสตรงมาที่รถกระบะแต่มุมกล้องเนี่ยมันจะบังมือปืนอยู่นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนะฮะมันมองมันบังอยู่หน่อยนึงจังหวะนี้เนี่ยมือปืนยิงฝ่ายหญิงแล้วทำให้ฝ่ายชายพยายามจะถอยรถกระบะหนีนะครับแต่ก็ถูกมือปืนตามยิงจนเสียชีวิตหลังลงมือเสร็จนะครับเราจะเห็นมือปืนเนี่ยเดินมาเปิดประตูรถแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของสามีเก่าฝ่ายหญิง
2: มีการเก็บภาพด้วยหลังก่อเหตุ
1: โหดมากคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุญาติพาตัวนายณัฐวุฒิอายุ40ปีผู้ก่อเหตุที่เป็นสามีเก่าของฝ่ายหญิงมอบตัวกับตำรวจนะครับน้าสาวของผู้ก่อเหตุบอกว่าช่วงกลางดึกตัวเองตกใจเพราะจู่ๆหลานมาบอกว่าเพิ่งจะยิงอดีตภรรยากับชายอีกคนหนึ่งเสียชีวิตจึงบอกให้กลับมาที่บ้านในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วพาเข้ามอบตัวกับตำรวจส่วนสาเหตุที่หลานลงมือลึกๆไม่รู้ครับรู้แค่ว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะแยกทางกันได้ไม่นานทั้งที่คบหากับฝ่ายหญิงมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วมีลูกด้วยกันแล้ว2คนครับ
5: นานมากเป็นลูกโตแล้ว
3: มีลูกด้วยกัน
5: ไหมไม่ใช่ค่ะ
3: กี่คน
5: สองคนเพิ่งแยกกันไม่นาน
6: แต่ก่อนเขาอยู่ด้วยกันอ
5: ยู่ด้วยกัน
6: ที่สระบุรีเน
5: าะแยกกันไม่นาน
3: ไปหาแล้วเขาบอกว่าไง
5: คะก็ขอมอบตัว
6: แล้วเขาบอกเขาไปไหนมาทำอะไรมาเขาบอกไหม
5: เขาบอกนี่เนี่ยไปยิงมาแค่นั้นเนี่ยเราก็รู้แค่นี้ก็พามา
2: เนี่ยจริง
1: ๆครับ
2: น่าเห็นใจนะคะคืออยู่กันจนมีลูกด้วยกันแล้วอ่ะใช่ไหมคะแล้วเด็กเนี่ยน่าเห็นใจแค่ไหนแม่เสียชีวิตแล้วพ่อก็ต้องมาติดคุกอ
1: ี
2: กถูกไหมคะเอาตัวในณัฐวุฒิให้การรับสารภาพอ้างว่ามีปัญหากับภรรยาทะเลาะกันครั้งล่าสุด9สิงหาคมโดยยังบอกว่าฝ่ายหญิงเล่นการพนันจนต้องเอาทองไปจำนำตัวเองก็พยายามจะขอให้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกันใหม่แต่ฝ่ายหญิงขอแยกทางไปเช่าห้องอยู่นะคะตัวเองพยายามจะขอคืนดีเวลาทำงานเนี่ยสามารถแชทหรือโทรคุยได้ปกตินะแต่พอกลับถึงห้องพักเมื่อไหร่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะทำให้เกิดความสงสัยจึงขับรถตามไปที่โรงงานแล้วก็ตามมาลงมือต่อที่วัดนะคะ
1: ลูกชายคนโตของนางสาวสุภวินีนะครับเป็นลูกของสามีเก่าเลิกลากันไปนาน20ปีบอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าแม้ว่าตัวเองไม่ได้พักอยู่กับแม่แต่ก็ติดต่อกันตลอดนะครับรู้ว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งเลิกลากับแม่ได้ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าแม่ติดการพนันส่วนตัวไม่เชื่อครับไม่น่าจะเป็นไปได้อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะก่อเหตุอุกอาจมากๆอีกทั้งหลังลงมือยังส่งภาพแม่ไปให้คน

0: ในครอบครัวแม่ดูอีกทำให้ทุกคนรับไม่ได้รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเลยครับ
1: ส่วนผู้กำกับการสภ.อุทัยบอกว่าแม้ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่ามาง้อฝ่ายหญิงขอคืนดีแต่พอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเจ้าตัวลงจากรถแล้วชักปืนยิงทันทีนะคะคือไม่ได้มีการไปง้อฝ่ายหญิงอย่างที่อ้างเลยตรวจสอบประวัติเคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ามาแล้วเพิ่งพ้นโทษแล้วก็มาก่อเหตุในครั้งนี้ส่วนอาวุธปืนอ้างว่าเพิ่งซื้อหลังพ้นโทษหลังลงมือแล้วก็ทิ้งไปแต่จำจุดทิ้งไม่ได้ซึ่งตำรวจไม่เชื่อนะคะคาดว่าเจ้าตัวน่าจะซ่อนปืนไว้จึงต้องเร่งค้นหาของกลางต่อขณะเดียวกันได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าอันนี้สูญเสียด้วยกันหมดทุกฝ่ายเลยนะคะ
0: อย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาหวาดผวาเลยชายเร่ร่อนคนหนึ่งเขาไปยึดตึกล้างเข้าๆออกๆอยู่นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่มันจะทำให้พวกเขาเกิดอันตรายได้นะครับนี่ฮะผู้ชายคนนี้นะคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านเขาถ่ายเป็นคลิปมาเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ปากเกร็ดนนทบุรีอยากให้สื่อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าผู้ชายเร่ร่อนคนนี้เข้าไปพักอาศัยในตึกล้างริมถนนแจ้งวัฒนะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากว่าพบพฤติกรรมน่ากังวลมีการพกมีดครับเดินเข้าออกพื้นที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนและเคยมีการก่อไฟภายในอาคารชาวบ้านก็หวั่นว่าเอ๊ะถ้ามันไฟไหม้เนี่ยมันจะลุกลามไปถึงบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้ารอบข้างนะครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ายังคงมีชายเร่ร่อนพักอาศัยอยู่ภายในอาคารแล้วเดินเข้าออกเป็นระยะนะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกเดิมเนี่ยตึกร้างแห่งนี้มักมีคนเร่ร่อนเข้ามาพักอาศัยหมุนเวียนกันมาครับแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นภัยนะกระทั่งมีผู้ชายคนนี้แหละครับพฤติกรรมที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี้ยเนื่องจากว่าโดยรอบเนี่ยหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรและมีร้านค้าร้านอาหารจำนวนมากประชาชนก็เดินผ่านไปผ่านมาตลอดก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
1: โอ้แล้วชาวบ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลนะเขาบอกว่าชายคนนี้เคยก่อไฟภายในตึกร้างเคยเอามีดมาตัดสิ่งกีดขวางเพื่อเข้าไปใช้น้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ บางครั้งเนี่ยเดินทางออกจากตึกร้างตั้งแต่กลางวันไปจนถึงตีหนึ่งตีสองตีสามกลับมาอีกทีก็มีสิ่งของต่างๆไม่รู้ไปเอามาจากไหนชาวบ้านเขาอยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานท้องถิ่นมาตรวจสอบตึกร้างแห่งนี้อย่างจริงจังและพฤติกรรมของชายคนนี้ด้วยป้องกันเหตุรุนแรงหรือเพลิงไหม้สร้างความมั่นใจกับชาวบ้านที่อาศัยประกอบกิจการอยู่โดยรอบว่าพวกเขาก็ควรจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ
2: การต่อมาที่ผมเป็นห่วงมากก็คือว่าเขามักจะขโมยอะไรเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วผมก็แอบดูเขานะเขาเหมือนจะคัดแยกสิ่งที่เขาขโมยมาว่าอันไหนเอาอันไหนไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วตอนคืนเขาก็จะมีการเหมือนเผาทิ้งซึ่งการเผาอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเผาทำลายหลักฐานหรือเผาทิ้งหรือกลางคืนยุงเยอะเลยจุดเผาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็กลัวระดับนึงแล้วจนเมื่อวันสัก 2-3 วันที่แล้วอ่ะเกิดเป็นเพลิงไหม้ใหญ่เลยนะต้องเรียกรถดับเพลิงมาผม
0: คุณผู้ชมครับถ้าไปถามตำรวจนะปรากฏว่าตำรวจไปเช็คข้อมูลให้นะครับแล้วพอเป็นข่าวไปตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับบุคคลในภาพดังกล่าวไม่ใช่ชายเร่ร่อนฮะแต่ชื่อนายวรการอายุ31ปีมีการแจ้งบุคคลสูญหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาและครอบครัวกำลังออกตามหาเขาด้วยนะครับตำรวจก็เลยพูดคุยอ่ะผลปรากฏว่าประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีรับตัวนายวรการไปดูแลและตอนนี้ญาติของนายวรการที่จังหวัดตรังรู้เรื่องครับเดินทางมารับตัวนายวรการกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย
1: ก็ถือว่าจบลงด้วยดีแล้วนะ
0: จบลงด้วยดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นบุคคลที่ถูกแจ้งสูญหายแล้วครอบครัวดูข่าวเอ้านี่ญาติฉันนี่รับกลับแล้วฮะ
1: ถ้าไม่ได้เป็นข่าวก็ยังเร่ร่อนอยู่แล้วก็อันตรายทั้งตัวเขาเองแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันประสานเรื่องนี้นะคะมาต่อที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมคะนักเรียนที่โรงเรียนพากันหวาดผวาเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงเอาอีกแล้วถือปืนเข้ามาแล้วเดินเข้ามาถึงในรั้วโรงเรียนแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ต้องเข้าไปช่วยกันล้อมไว้แบบนี้เลยค่ะ
3: อันนี้ ไม่ตัดฉากไม่ตัดฉาก
1: อุ้ยแล้วน่ากลัวเพราะว่าเอาจริงๆนะช่วงนี้ทุกคนก็หวาดผวาพฤติกรรมเรียนแบบอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วทุกคนบอกโรงเรียนอีกแล้วหรอ
1: เนี่ยอีกแล้วใช่ไหมคะท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจนาทีระทึกเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะก็ถือเหล็กแล้วก็บุกแอบปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนชื่อดังที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์คุณครูผู้ชายเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปล้อมไว้แล้วสกัดไม่ให้ชายคนนี้เข้าไปไหนได้นะคะจากนั้นก็แย่งท่อนเหล็กออกมานะคะตำรวจก็นำตัวเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลประเมินอาการตามขั้นตอนเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนี่นะคะอ้าวก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพราะว่าตอนแรกบอกว่าถืออาวุธปืนนะแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยสรุปว่าเหมือนจะเป็นเหล็กนะคะทั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนเองเขาเพิ่งจะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาไปเมื่อวันที่27สิงหาคม
0: ครับ
1: ซ้อมได้ไม่ถึง2สัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์นี้เลยนะคะก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นอันนี้ตอนซ้อมแผนเผชิญเหตุให้ดูภาพวันนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นจริงๆว
0: ัน
1: นี้ก็เลยสามารถรับมือได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไปที่โคราชนครราชสีมากันก่อนนะครับคุณผู้ชมเขาบอกเส้นทางนี้เขาใช้เดินทางกลับบ้านตามปกตินะครับแต่กลับกลายเป็นว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงเด็กหญิงอายุประมาณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ17ปีนะครับเธอถูกฝูงสุนัขวิ่งไล่จนจักรยานยนต์ล้มเสียหายเลยครับนี่ได้รับบาดเจ็บไปทั่วร่างกายเดี๋ยวต้องพันแผลทำแผลไปหมดเลยครับนายวุฒิกรนะครับอายุ53ปีเป็นชาวบ้านตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นพ่อของน้องอายุ17ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกตอนเกิดเหตุลูกสาวกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จากโรงเรียนกลับบ้านพอถึงบริเวณด้านหลังบ้านเอื้ออาทรก็ถูกฝูงหมาจรเนี่ยคุณผู้ชมจำนวนมากวิ่งไล่ก็พยายามเร่งเครื่องรถเพื่อจะหลบหนีจนลูกสาวเสียหลักครับรถล้มบาดเจ็บทั้งบริเวณใบหน้าคิ้วหัวไหล่และก็ขาด้วยนะครับ
1: ก็คือทั้งตัวนะคะ
0: ใช่คร
1: ับสรุปนะคุณหมอเย็บแผลไปเนี่ยประมาณ40เข็มเยอะแค่ไหนล่ะเสียค่ารักษาพยาบาลไปเกือบ 50,000 บาทแล้วครอบครัวไม่รู้จะไปเรียกร้องความเสียหายตรงนี้จากใครถูกไหมเพราะว่าน้องหมาก็ไม่มีเจ้าของอะค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาจัดระเบียบสุนัขจรจัดหน่อยนะเพราะว่ากลัวชาวบ้านคนอื่นจะได้รับอันตรายซ้ำค่ะ
4: สาวจะเอาโทรศัพท์ไปให้เพื่อนที่บ้านเอื้ออาทรเอาไปให้เสร็จแล้วขากลับมาก็คือกลับมาทางหลังบ้านเอื้ออาทรวิ่งมาทางเมธพัฒน
5: ์ตอนนั้นหมามันเยอะใช่ไหม
4: จำนวนหมาครับผม
5: เห็นหมาแถวๆนั้นมีเป็นร้อย
4: โอ้ยเยอะครับหมาแถวนั้นเยอะๆครับ
5: มันชอบไล่กัดคนประจำ
4: ใช่ใช่ครับผม
5: ไม่ซึ่ง
4: แก้ไม่ได้แล้วชี้เลยแก้ปัญหาเนี่ยครับหมาอยากให้มันจบเหมือนกันแล้วครับใช่ไหมใช่ครับ
5: อย่าบอกเลยหน่วยงานนะคร
4: ับ ก็ฝากดูแลด้วยนะครับผมฝากดูแลหมาให้ให้วิ่งไล่กับประชาชนเลยครับ
0: แต่มาเยอะจริง
1: ค่ะก็จริงๆแต่ละตัวแต่ตัวก็อ้วนนั่นแหละก็คงจะมีคนเมตตานั่นแหละนะแต่ทีนี้มันก็ต้องจัดระเบียบนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าปัญหาสุนัขจรจัดมีมานานนะแล้วทีนี้ระยะหลังมันก็เพิ่มมากขึ้นมันก็สัญชาตญาณอ่ะบางตัวก็จะวิ่งไล่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็หลายครั้งนะคะ
6: มันไม่ใช่เพิ่งมีมันก็มีมาตลอดแต่ระยะหลังเนี่ยก็คือว่ามันมีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะบางตัวมันก็มีความดุร้ายหรือบางตัวก็วิ่งไล่รถอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบางตัวมันก็อยู่ของมันนิ่งๆเงียบๆนะคะค่ะที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าควรจะมีการทำหมันควบคุมการเกิดของสุนัขจรจัดนะคะ
0: สำหรับผู้ใช้รถโดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะหากคุณถูกหมาจรเนี่ยวิ่งไล่สิ่งที่ควรทำชะลอความเร็วหรือหยุดรถนิ่งๆครับเอ๊ะมันจะกัดเราหรือเปล่าคุณผู้ชม
1: นั่นสิหยุด
0: จากนั้น
1: พูดยากนะ
0: ให้ตั้งสติอย่าวิ่งหนีหรือแสดงความกลัวเอ๊ะคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าบางอย่างมันก็จะใช้กับ
1: คืออาจจะอันนี้จะอันนี้แล้วกันอันนี้ข้อมูลทีมข่าวเราได้มาจากกรมปศุสัตว์แต่ว่ามันอาจจะเป็นในเชิงยังไงหลักวิชาการ
0: หลักวิชาการแต่ปฏิบัติจริงๆเราไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้นะของกทบนะมีปัญหาหมาจรแบบนี้เอาแจ้งได้นะครับผ่านระบบนะออนไลน์นะทราฟฟิกฟองดูนะครับหรือแจ้งที่สำนักงานเขตก็ได้แต่ถ้าในต่างจังหวัดแจ้งที่สำนักงานเขตเทศบาลหรืออบต.นะครับ
1: ค่ะก็ยังไงฝากช่วยจัดระเบียบแล้วก็ทำหมันน่ะดีที่สุดเลยก็จะลดความดุอะไรลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไปที่บุรีรัมย์หน่อยมีเรื่องให้ตรวจสอบนะคะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาร้องว่าปลัดกระทรวงรายหนึ่งรุกที่สปก.จำนวนกว่า7ไร่แล้วเอาไปสร้างบ้านพักตากอากาศส่วนตัวมีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้บอกว่าการล้อมรั้วอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะตกลงมันเป็นที่ส ปกจริงหรือเปล่านะคะเหตุการณ์นี้เริ่มมาจากเครือข่ายชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาร้องทั้งสปกทั้งปปชเลยค่ะให้ตรวจสอบปลัดกระทรวงและลูกสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูอ้างว่ามีการครอบครองที่ดินกว่า7ไร่ในพื้นที่บ้านฐานเจ้าป่าตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างคล้ายรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศใกล้เขตป่าดงใหญ่ผู้ร้องตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินสปกนะคะทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านบางรายให้ข้อมูลว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้สร้างบ้านและทำการเกษตรและพบว่าบางจุดเนี่ยลักษณะมันคล้ายกับเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทเจ้าของส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่นะคะแต่ไม่ทราบรายละเอียดการถือครองนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนค่ะ
7: แถวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ยังคะพี่
8: อันเป็นสปกแล้วที่นี่เขาเริ่มจะออกไอ้ชนวนแล้วเด้แต่ว่าเขายังพอใดเขาเริ่มไปเฮ็ดอยู่วิลัมนะเป็นชาวบ้านเพิ่นเริ่มเดี๋ยวพากันไปเฮ็ดเนาะชนหมามันก็เป็นสปกแต่ใบเขายังพันออกมาม
9: ีคนมากวนซื้อหลายบ่เด้อ
8: บ่บ่ค่อยมีคนมาซื้อแต่ว่าเออไอ้ฟังทางนู่นเด้อหนูจะบ่ค่อยฮู้แต่ว่าทางนู่นมันจะเป็นพวกเขตภาคใต้เขามาซื้อเด้อ
0: เอาล่าสุดสปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพจริงแล้วนะครับยืนยันว่าแปลงที่ถูกร้องเรียนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจริงตามพระราชกฤษฎีกาปี2521โครงการป่าดงใหญ่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและยังไม่ได้จัดที่ดินให้แก่บุคคลใดนะครับจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังปลูกไม้ผลแล้วก็ขุดคลองเลี้ยงปลาโดยข้อมูลระบุว่าเดิมผู้ที่ปรากฏเป็นผู้ครอบครองได้ถือครองพื้นที่มาตั้งแต่ปี2553ก่อนสละการถือครองให้กับบุตรสาวดูแลทำประโยชน์ขณะที่ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีบุคคลหนึ่งยื่นคำขอรับการจัดที่ดินจากสปก.เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ถูกร้องเรียนจึงยังไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะครับ
1: ซึ่งสปก.บุรีรัมย์ย้ำนะคะผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินนะคะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะการเป็นเกษตรกรและใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมขณะที่ข้าราชการหรือผู้ที่มีลักษณะไม่เข้าเกณฑ์ไม่สามารถได้รับสิทธิ์การจัดที่ดินกรณีนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารทั้งหมดนะคะเพราะว่าสปก.เนี่ยมันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรและอยู่อาศัยมันให้แค่สิทธิ์ในการเข้าไปเนี่ยใช้พื้นที่ทำกินไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ขาดคือพูดง่ายๆถ้าที่สปก.เนี่ยใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
0: ์
1: รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะไม่สามารถเอาไปซื้อขายเปลี่ยนมือให้บุคคลทั่วไปได้ถ้าไปซื้อขายกันเองเนี่ยมันก็ถือเป็นโมฆะนะคะแต่สามารถตกทอดเป็นมรดกให้ทายาทโดยธรรมที่ยังเป็นเกษตรกรเหมือนกันได้แต่ในความเป็นจริงที่ผ่านมาก็ร้องเรียนกันอยู่บ่อยๆว่าที่สปก.เนี่ยส่วนใหญ่ที่มันจะสวยด้วยนะมันก็จะบอกไปเอาไปทำเป็นบ้านพักตากอากาศไปทำเป็นรีสอร์ทซึ่งผิดวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้วชาวบ้านที่ได้สิทธิ์มาเนี่ยกลายเป็นเขาก็ไม่ได้ทำเกษตรแต่เขาเนี่ยแอบเอาไปหาประโยชน์ก็ไปได้เงินจากในทุนหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือบางคนเนี่ยก็เข้ามาทำผิดวัตถุประสงค์ไป
0: ครับคุณผู้ชมไปสกลนครหน่อยเขาบอกสกลนครส่งเข้าประกวดแต่ประกวดแบบนี้ไม่เอาดีกว่านะครับคือชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกเสาไฟโซลาร์เซลล์งบประมาณของอบต.นะต้นละ 60,000 ติดตั้งไป50ต้นผลปรากฏว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะ28ต้นด้วยกันนะครับแล้วเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะคุณผู้ชมลองดูครับ
10: บ้านดงสวรรค์ต้นแรกครับต้นที่2ครับบ้านดงสวรรค์ครับบ้านดงสวรรค์ต้นที่3ครับบ้านดงสวรรค์หมู่13ตำบลสว่างและอำเภอสว่างต้นที่4ครับ
0: นี่เขาถ่ายคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายคลิปเลยคุณผู้ชมครับมืดตื้อตื้อเขาใช้คำนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยขับรถถ่ายคลิปเขาไล่นับเสาโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งริมถนนแต่กลับใช้งานไม่ได้นะครับพบทั้งหมด50ต้นมี28ต้นไฟดับสนิทพร้อมระบุว่าจุดที่ร้องเรียนก็คือถนนเส้นบ้านดงสวรรค์หมู่13ไปบ้านหนองชายทรายทองหมู่23ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคอีสานเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเสาไฟชุดนี้เป็นโครงการของอบต.สว่างแดนดินใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี68ติดตั้งต้นละ 64,000 บาทรวม50ต้นเริ่มติดตั้งประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่หลังติดตั้งได้เพียงเดือนเดียวก็คือในเดือนกุมภาพันธ์พบว่าเสาไฟ28ต้น ไฟดับสนิทไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับ
1: อ้าวแล้วเสาที่ใช้งานได้ล่ะเป็นยังไง
0: ครับ
1: ใช้ได้จริงๆนะคะแต่ใช้ได้นานแค่ไหนดูหน่อยค่ะเปิดใช้งานสักประมาณ 1:30 น
0: ครับ
1: 3ทุ่มดับแล้ว
0: เนี่ย
1: พอไปหลัง 3:00 นก็คือมืดตื้อไปหมดนะคะทำให้เกิดคำถามถึงการใช้งบและความคุ้มค่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงหน่อยค่ะซึ่งอบต.สว่างแดนดินปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองสว่างแดนดินไปแล้วนะคะ
0: เอาแบบนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราติดต่อไปที่นายเรืองยศนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสว่างแดนดินท่านก็ชี้แจงนะครับว่าที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเสาไฟที่ใช้งานไม่ได้พบว่ามีเพียงไม่กี่ต้นที่ไฟดับแต่ไม่เคยมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าเสาไฟดับมากขนาดนี้จึงไม่รู้มาก่อนอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สั่งผอ.กองช่างไปไล่เช็คเสาไฟประสานผู้รับเหมามาช่วยแก้ไขให้กับชาวบ้านแล้วเพราะในสัญญายังอยู่ในช่วงประกันอยู่นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนายกเทศมนตรีเมืองสว่างแดนดินระบุว่าเป็นการโจมตีจากคู่แข่งทางด้านการเมืองครับ
1: มาต่อที่เรื่องของปลาหมอคางดำกันเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนมีชาวบ้านที่กาฬสินธุ์เนี่ยเขาก็มีการระบุว่าไปเจอปลาลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำคนก็ฮือฮามากว่าเดี๋ยวนะปลาหมอคางดำตอนนี้ข้ามภาคไปเจอที่อีสานแล้วจริงๆหรือเปล่าชาวบ้านเขาบอกเนี่ยให้ดูเลยตัวเป็นๆไม่ใช่คอนเทนต
0: ์คล้ายๆเขาบอกอยากให้กรมประมงเอาไปตรวจสอบแล้วมาชี้แจงหน่อย
1: ดูข่าวช่องวันเลยค่ะเดี๋ยวเฉลยค่ะเพราะผลการตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วปลาหมอคางดำข้ามภาคไปอยู่อีสานจริงไหมขอเริ่มที่ต้นเรื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนชาวบ้านที่กาฬสินธุ์ไปจับปลาแล้วเหมือนที่พี่หนุ่มบอก
0: เ
1: อ๊ะครับคล้ายครับคลาเหมือนปลาหมอคางดำมากเลยนะไปเจอที่เขื่อนลำปาวค่ะมีการเทียบลักษณะของปลาหมอคางดำกับปลานิลว่ามันแตกต่างกันยังไงประมงจังหวัดเขาก็เลยลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างปลาไปตรวจสอบตัวแทนชาวประมงในเขื่อนลำปาวบางส่วนสงสัยปลาหมอคางดำมันว่ายน้ำข้ามภาคมาถึงกาฬสินธุ์ได้ยังไง บางคนหาปลาในเขื่อนลำปาวมาเกือบ20ปีบอกเนี่ยก็เพิ่งจะเจอครั้งแรกเหมือนกันแล้วถ้าใช่ปลาหมอคางดำจริงๆนะคะเดี๋ยวมันจะมาทำระบบนิเวศเนี่ยกระทบหนักก
0: ิน
1: สัตว์น้ำเสียหมดตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าปลาหมอคางดำขยายพันธุ์ไปมากเท่าไหร่แล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ประมงกาฬสินธุ์นำไปตรวจสอบตกลงใช่ปลาหมอคางดำจริงหรือเปล่า
0: เอาแบบนี้ดูข่าวช่องวันล่าสุดวันนี้นะครับนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าหลังจากส่งตัวอย่างปลาในเขื่อนลำปาวไปตรวจสอบที่กรมประมงผลเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆครับหลังจากนี้จะประสานฝ่ายปกครองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งในวันที่12กันยายนนี้เพราะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจของภาคอีสานเกษตรกรเนี่ยมีการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดินเยอะด้วยนะครับประมาณ 1,200 รายปลาดินอีก425รายผลผลิตรวมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเทียบเป็นเงินนะ 2,000 ล้านบาทต้องวางมาตรการเร่งด่วนแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาปลาหมอคางดำมันลุกลามและมันจะซ้ำรอยวิกฤตที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจนอาจจะกระทบรายได้ของเกษตรกรทั้งระบบเลยโดยจะประสานไปที่ต้นน้ำก็คือจุดที่ลงเขื่อนอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีกับปลายน้ำก็คือร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอุบลราชธานีร่วมกันตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับ
11: มีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่อยู่ตามริมน้ำที่ผมกล่าวมาว่าให้ช่วยกันดูว่าถ้าพบเจอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ประมงโดยทันทีแล้วเก็บตัวอย่างไว้เพื่อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะผู้ชมวันนี้ศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาคดีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54รายร่วมกันฟ้องกรมประมงและพวกรวม18คนกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะโดยศาลเนี่ยสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันนับแต่วันคดีถึงที่สุดหลังพิจารณาแล้วพบมีการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นและสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามดอกจันค่ะพิจารณาออกประกาศให้อำเภออัมพวา อำเภอเมืองและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเลยนะคะคือตรงนี้จะได้เปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาเหมือนไปเขตภัยพิบัติประหมอพังดามแบบพูดง่ายๆแบบนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายศาลก็มองว่าเบื้องต้นทั้ง54คนยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีในส่วนนี้แต่ว่าให้ทางหน่วยงานราชการนะคะไปประเมินแล้วก็จ่ายเยียวยาตามสัดส่วนไปขณะที่คณะทำงานชาวบ้านที่ฟ้องคดีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปประชุมหารือเดินหน้าต่อนะคะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วยังไม่มีผลบังคับต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้าไม่มีการอุทธรณ์ภายใน30วันแต่ถ้าอุทธรณ์ก็ต้องรอคำตัดสินจากศาลปกครองสูงสุดค่ะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีการปกครองขออภัยน่าจะมีการอุทธรณ์กับศาลปกครองต่อนะคะ
0: ข่าวต่อไปเป็นหัวอกภรรยาวอนหน่วยงานช่วยสามีหน่อยนะครับคือหัวหน้างานเนี่ยใช้ให้สามีปีนขึ้นไปบนที่สูงไปตีรังผึ้งฮะแต่สามีเนี่ยตกลงมาพื้นข้างล่างเลยแล้วสามีต้องนอนอยู่ใน ICU ครอบครัวขาดรายได้ลูกสาว3ขวบต้องอดมื้อกินมื้อนะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูสภาพบ้านและไปดูการช่วยเหลือของเขาหน่อยครับดูสภาพบ้านคุณผู้ชมครับนางสุปราณีอายุ29ปีนะครับอยู่กับลูกสาว3ขวบอยู่กันแค่2คนแม่ลูกนะครับหลังจากนายวรนันท์อายุ32ปีนายวรานนท์นะครับอายุ32ปีสามีประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงคือ10เมตรอ่ะคุณผู้ชมบาดเจ็บสาหัสนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการเป็นบ้านเก่าๆอายุหลายสิบปีครับสภาพก็ทรุดโทรมฝาผนังเนี่ยแตกร้าวพื้นไม้บางจุดผุพังแล้วครับจนต้องเดินอย่างระมัดระวังด้วยนี่คุณผู้ชมเราเดินให้ดูนะเนี่ยมันผุแบบนี
1: ้
0: ขนาดที่ภายในบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนางสุปราณีเล่าให้ฟังบอกสามีประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหัวหน้างานใช้ให้ปีนขึ้นไปเก็บรังผึ้งก่อนจะพัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนับตั้งแต่สามีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครอบครัวขาดรายได้ทันทีครับเธอเองก็มีโรคประจำตัวไม่สามารถออกไปทำงานได้ต้องอาศัยหยิบยืมเงินจากคนรอบข้างซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับคุณผู้ชมครับมาแบ่งปันกับลูกเพื่อประทังชีวิตบางครั้งถึงขั้นต้องกลั้นใจดื่มน้ำประปานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีเงินซื้อน้ำสะอาดมาแต่สิ่งที่ทำให้เธอทุกข์ใจยิ่งกว่านั้นก็คือหลังเกิดเหตุหัวหน้างานกลับปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนไข้ไม่ได้เป็นคนใช้ให้สามีขึ้นไปเก็บรังผึ้งและยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการเยียวยาเธออยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบให้สามีได้รับความเป็นธรรมด้วยครับ
12: ลูกหนูไม่มีกินก็ห่วงเรื่องกินอย่างเดียวแล้วก็ห่วงเรื่องแฟนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ไม่ต้องเผื่อแผ่มาทั้งลูกกับหนูก็ได้แต่ช่วยซื้ออุปกรณ์หรือว่าของใช้ที่มันต้องใช้กับทางแฟนมารับผิดชอบเถอะค่ะมีมากมีน้อยมีอะไรก็ช่วยกันไม่ใช่ทำแบบนี้ค่ะ
1: คุณใช้เขาขึ้นไปแล้วเขาตกเนี่ย10เมตรเนี่ยถ้าเทียบนะตึก 4-5 ชั้นนะแล้วลูกเมียเขาล่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอฟังว่าเขาจะชี้แจงอย่างไรเพราะเขาปฏิเสธถูกไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยนะวันนี้ดูสองแม่ลูกแบ่งกันกินอย่างเงี้ยแล้วน้องตัวเล็กอ่ะคุณผู้ชมกินอาหารน่ะก็ไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะกินได้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่าเอ็นดูมากนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราได้มอบถุงยังชีพวันช่วยได้เบื้องต้นให้กับคุณแม่และลูกสาวบรรเทาความเดือดร้อนก่อนนะเอาพี่เออนุสักนะให้น้องนะคะให้สองถุงนะลูกนะแล้วก็ประสานพูดคุยกับหัวหน้างานหาแนวทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะหัวหน้างานยังคงยืนยันบอกไม่ได้สั่งนะให้ปีนไปเก็บรังผึ้งแต่เจ้าตัวสมัครใจปีนเองและยืนยันจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยบริษัทต้นสังกัดเตรียมรับผิดชอบค่าผ่าตัดที่หลักหมื่นและอาจพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าผู้บาดเจ็บเองเนี่ยค่ะก็เป็นคนขยันและก็ซื่อสัตย์ด้วยนะคะอันนี้คุณผู้ชมคะเราก็ให้ดูนะน้องก็รีบกินขนมในถุงเลยนะคะถ้าท่านใดเห็นแล้วอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะหนูน้อยตัวเล็กแม่แล้วก็คุณพ่อที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยสามารถประสานเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจข่าวช่องวันได้เลยนะคะ
0: เอาส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์นะเพราะว่าเดือดหรือเจอใครเพื่อเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณนะครับ
1: คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ความคืบหน้าประเด็นก่อนหน้านี้ที่มีคลิปแล้วก็เรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักหมอตำหนิคนไข้กลายเป็นประเด็นในสังคมล่าสุดมีอีกมุมที่ถูกพูดถึงเมื่อมีคุณหมอคนนึงอะค่ะเขาลุกขึ้นมาตั้งคำถามแทนคนไข้เหมือนกันหลังจากพบปัญหาระบบงานภายในแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะบางทีมารอใช้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบเที่ยงเลยค่ะ
13: ก็บอกด้วยการที่ที่แล้วว่าเราจะต้องทำต้องมีทีมเล็กทะเลต้องเป็นโรคซีนคนไข้เก่าทิ้งทำไมตาคอเราถึงจะได้อะทำอ่ะจะให้ขึ้นไปหาพอมาตอนนี้เลยไหมชาติยังไปร้อยคนนี่แหละขึ้นไปร้องเรียนกันเลยไหม
1: อ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคุณหมอคนนึงนะคะเรียกว่าหมอเอกก็ไม่สามารถเปิดดูภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้ในระบบได้พอดูฟิล์มในระบบไม่ได้ก็ตรวจวินิจฉัยต่อไม่ได้แล้วทีนี้นะคะขณะที่นัดหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินการตั้งแต่เช้ามาจนถึงใกล้เที่ยงไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขเลยโดยแจ้งเพียงว่าเจ้าหน้าที่อยู่

0: หรือไม่คือคุณหมอเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงแทนคนไข้เลยนะคะซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปนี้พอดีชื่อเดียวกับคุณหมอชื่อคุณเอกเหมือนกันคุณเอกบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีหรือสร้างความเสียหายให้โรงพยาบาลนะคะแต่อยากจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและชื่นชมจรรยาบรรณแพทย์ของคุณหมอเอกท่านเนี้ย
1: ท่านนี
0: ้ที่ท่านเนี่ยออกมาโบกเวกเนี่ยไม่ได้ว่าคนไข้นะโวยวายแทนว่าระบบมันเป็นแบบนี้เนี่ยคนไข้เขาเดือดร้อนและอยากให้นี่เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนฝากกลับไปที่โรงพยาบาลปรับปรุงระบบด้วยรวมถึงเรื่องการให้บริการพี่น้องประชาชนมีเสียงเจ้าของคลิปค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าหมอมีจรรยาบรรณอะหมอไม่ได้เข้าข้างโรงพยาบาลนะหมอเข้าข้างประชาชนนะเป็นการดีด้วยซ้ำไปครับที่ทำให้โรงพยาบาลพัฒนาในการรักษาประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปตั้งแต่เช้าบางคนตื่นตีสามตีสี่เพื่อไปกดบัตรคิวแล้วรอคุณหมอมาอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยค่ะเอาคลิปนี้ก็ได้รับความสนใจมากในโลกออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยมาชื่นชมคุณหมอเอกที่ออกมาสะท้อนปัญหาแทนคนไข้และมองว่านอกจากคุณหมอจะมีหน้าที่รักษาแล้วเสียงคุณหมอบางครั้งเสียงคุณหมอมีน้ำหนักเสียงคุณหมอมันดังมันจะได้สะท้อนระบบที่มันกระทบกับประชาชนและที่สำคัญก็ยังเป็นบุคลากรคนสำคัญคนหนึ่งที่จะคอยดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะแบบนี้คือชาวบ้านเองเขาก็นั่งรอแล้ว บางคนโหมาตั้งแต่เช้าอย่าว่าแต่เที่ยงเลยรอถึงบ่ายถึงเย็นเนี่ยบางทีไม่ได้ตรวจก็มี
1: ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขได้ไหมครับ
0: ค
1: ุณหมอก็เหนื่อยชาวบ้านก็เหนื่อยฮะถ้าระบบมันคล่องตัวเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะฮะ
0: แล้วก็ส่วนโรงพยาบาลเนี่ยที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเดี๋ยวไงรอฟังคำชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมแล้วกันว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเนี่ยไปต่างจังหวัดกันหมดจนทำไมไม่สามารถมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะ
1: ส่วนข่าวต่อไปคุณผู้ชมใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเหมือนคุณยายหรือเปล่าคุณยายอายุ70ปีพูดไม่ออกนะครับคือมีช่างภาพมาถ่ายรูปให้บอกคุณยายภาพที่ถ่ายออกไปสวยแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอคุณยายได้ภาพมาเนี่ยคุณยายบอกว่าทำไมมันไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันคิดอ่ะลองดูครับ
3: อยู่แต่ว่าปาก
4: ทำไมตอนนั้นคิดยังไงเห็นรูปตัวเองที่เขาทำมาให้นะ
3: คิดว่าคือคนตายแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ชูขึ้นมาโถคุณยาย
1: ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพให้คุณผู้ชมได้นี่ภาพนี้คุณผู้ชม
0: โอ้คุณยายขา
1: คุณยายบอกว่ามันเหมือนแบบภาพถ่ายติดวิญญาณเลยอ่ะภาพเหมือนฉัน
0: เป็นวิญญาณ
1: ติ ดอยู่
0: แล้วเพลินชุดเป็นชุดขาวพอดีเนาะเท้าไปไหนคะ
1: เขาบอก
0: เท้าไม่มี
1: เหมือนตัวฉันลอยได้เหมือนวิญญาณติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็หัวเราะนะแล้วผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนเคยเจอประสบการณ์นี้แล้วก็หัวเราะไปพร้อมกันแต่เอาอย่างนี้ละกันยายชื่อยายบุญบานะครับให้นักข่าวเราดูแล้วยายก็หัวเราะไปด้วยนะบอกมาดูสิที่ช่างภาพเขาถ่ายให้ฉันน่ะมันไม่ตรงปกใช้คำนี้แล้วกันกับที่ฉันจินตนาการเอาไว้คุณยายก็บอกว่าเนี่ยถ่ายภาพนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วภาพเนี่ยตัวเต็มเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งตัวเท้าก็ไม่มีตัวมันเหมือนลอยมาเหมือนภาพติดวิญญาณเลย7วันก่อนมีสามีภรรยาซึ่งเป็นคนเดิมที่เคยถ่ายภาพของคุณยายเมื่อปีที่ผ่านมาคราวนี้บอกยายถ่ายภาพแบบขยันขยอคุณผู้ชมครับแต่อ้างว่าปีนี้ถ่ายดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะมีภาพพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลังภาพรับประกันก็เขาพูดถูกนะ
0: มีจริงๆมีต้นโพด้วย
1: มีต้นโพมีพระพุทธเจ้าอยู่ด้านหลัง
0: แต่ไม่บอกเลยว่าถ้าถ่ายออกมาแล้วหัวกับตัวจะไม่สามัคคีกันไม่แบบไม่ไปด้วยกันนะสัดส่วนถูกไหมแต่ยายก็บอกว่าจริงๆก็มีพระพุทธเจ้าสวยและก็งามแหละแต่ติดใจตัวเองเนี่ยแหละดูแล้วเนี่ยทำไมฉันเหมือนคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
1: มันเหมือนภาพตัดแปะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่สง่างามเหมือนคนที่จากไปแล้วยายบอกนะคะ
1: ยายพูดนะ
0: แต่คุณยายก็พูดติดตลกกันนะคะว่าเฮ็ดก่องจ่องก็คือเหมือนคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหลังค่อมหลังโก่งไม่สง่านะคะเหมือนกับคนไม่มีแรงกินข้าวว่าอย่างนั้นนะคะแต่คุณยายก็ยืนยันนะว่าไม่เป็นไรก็ตอบตกลงกันไปแล้วเนี่ย300ก็คือ300ยายก็แมนๆเดี๋ยวจ่ายให้แต่รอก่อนนะจ๊ะเพราะว่าต้องรอเบี้ยผู้สูงอายุออกก่อนซึ่งก็เอ็นดูอีกเบี้ยผู้สูงอายุ700ออกตอนสิ้นเดือนเนี้ยก็ต้องมาแบ่งจ่ายค่าถ่ายภาพ300เลยล่ะค
5: ่
0: ะ
5: ยายอยากฝากไปถึงอะไรช่างภาพที่มาทำให้ยายแบบนี้มั้งไหม
3: ฝากยังไปวะบ่รู้สิว่า
5: ไม่มีคำจะบอกเลยใช่ไหมพอเห็นภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ย
3: บ่มีคำสิบอก
4: แต่ยังไม
3: ่
4: ได้เก็บ
3: ว่าสิบ่เลยแบบเนี้ยมันยังไม่มีครั้งที่3อีกเถอะ มีเงินแล้วก็

0: บ่อยากได้หนังสือเงินนั้นก็บ่อยากเฮ็ดแล้ว
1: ไม่แต่อันเนี้ยผมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคือหมู่บ้านเนี้ยลักษณะเป็นแบบเดียวกันคุณผู้ชมครับก็คือว่าจะมีคนเนี่ยเข้ามาในบ้านตามหมู่บ้านต่างๆที่มีผู้สูงอายุอยู่แล้วก็จะหว่านล้อมแบบว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให
2: ้
1: ถ่ายรูปให้พร้อมกรอบเลยชาวบ้านก็อ่ะได้แต่ว่าฉันมีเงินที่หลังเดี๋ยวฉันเอาเงินให้ที่หลังนะผลปรากฏว่าเขาก็ส่งรูปมาให้แต่ของคุณยายเนี่ยคุณผู้ชมยายบุญมาเนี่ยคือยายเนี่ยไม่ได้ติดใจเรื่องของราคา300นะแต่เผอิญสิ่งที่ยายคาใจก็คือว่าภาพเนี้ยยายตั้งใจจะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับภาพนี้มาดูล่องลอยแต่ยายดูทีไรก็อดขำไม่ได้ทุกทีไหนขอดูภาพออริจินอลหน่อยคุณผู้ชม
2: ค่ะภาพจริงคืออย่างนี้ออริจินอลคือเมื่อกี้อันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าคนดูแฟนข่าวช่องวันของเราช่วยทำให้ด้วย AI
1: แล้วก็ AI มันทำสวยของจริงอ่ะ
2: ก็เนี่ยในเพจข่าวช่องวันคือในเพจข่าวช่องวันต้องบอกแบบนี้เราเข้าไปอ่านนะเวลาคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์นะแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดชื่อเลยล่ะคุณสุธิดาสุริวงศ์แล้วก็ใช้ AI ทำให้นะคะก็คือภาพเดียวกันนี้นะคุณผู้ชมภาพนี้คุณสุธิดาทำให้แล้วก็บอกว่าเอาไปปริ้นนะยายนะเอาฝากหน่อยละกันว่าเดี๋ยวเราฝากผู้สื่อข่าวเราในพื้นที่ได้ไหมนะ
1: ไม่
2: ปริ้นไปใส่กรอบให้นี่ใช้ AI ทำ
1: อัดกรอบให้ยายด้วยคุณผู้ชม
2: เทียบแบบนี้
1: อัน AI อ่ะสวยกว่าเยอะเลย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ยายสวยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าผมว่าภาพนี้ตัดต่อมาแน่เลยอ่ะ
2: นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรที่เอามาให้ดูเพราะว่าจะได้เตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาเขามาขอถ่ายภาพเราขึ้นเทียบให้ดูเลยภาพซ้าย AI ทำภาพขวาช่างภาพทำ300นะจ๊ะก็ตรวจสอบผลงานเขาก่อนนะแม่นะ
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ดูนะครับจะได้ไม่ถูกใช้คำนี้จะได้ไม่หลงเชื่อละกันใช้คำนี้นะเอาดูข่าวหลากหลายแบบนี้ติดตามนะวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับดูสดทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้น้ำผึ้งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานได้เอาชนะคู่ท้าดวลอย่างแนทหนุ่มนักเรียนกศน.มาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่13สำเร็จพร้อมเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 150,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับสาวอีสานพลัดถิ่นที่ขอมาสู้ปิดหนี้เพื่อตายายสุดที่รัก
1: ทุกวันนี้ทำงานหนักเพื่อตากับยายค่ะตากับยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเวลาบอกว่าเหนื่อยยายก็จะบอกว่าสู้ๆมันก็อย่างนี้แหละชีวิตถ้าอยากพักผ่อนก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้าน
2: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
1: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อย
2: เวลาคุยกับยายคุยกันว่าไงบ้าง
1: ก็โทรไปยายทำอะไรอยู่ได้อะไรกินได้เอียงกินแรงเสียจ้ะ
2: ได้รู้ว่าคนที่เรารักเขากินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้ว
1: ค่ะ
2: หวังแม่ว่าอยากจะกลับบ้านไปดูแลตายายไกล
1: ๆก็หวังค่ะอยากจะอยู่ดูแลเขาเหมือนที่เขาดูแลเรา

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวงเพลงชิงเทินทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราสุดที่นี่ลักกี้เฟรมส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีค่ะ
0: เช่นเคยฮะเป็นลุ้นโชคก่อนว่าวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เป็นกันวันที่ 100% ตราอร่อยดีจับแจกโชคทั่วไทยกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้วราคาแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองหลังมาจากภาคกลางสวัสดีคุณเบนครับกลับมาครั้งนี้ลงทะเบียนเป็นครั้งเดียวเท่านั้นใครลงทะเบียนแล้วครั้งต่อไปถึงง่ายเลย
3: ใช่ค่ะไม่ต้องลงซ้ำแล้วนะคะเพียงแค่ครั้งต่อไปคุณลูกค้าก็เปิดกล้องสแกน QR code กดลิงก์แล้วก็ส่งรหัส14หลักได้เลยค่ะ
0: ส่งได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วไทยจ้าโชครายวันนะต้องคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากภาคกลางแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วัน5ภาคครับเรียกว่าได้กันแบบทั่วถึงแล้ววันนี้เป็นคิวของชาวภาคกลางเรียบร้อยและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะต้องคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคกลางวันจันทร์กรุงเทพและปริมณฑลวันอังคารภาคกลางเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคกลางทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้มารอดูกันว่าใครจะเป็นเศรษฐีจากภาคอีสานกันเด้อถ้าอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
4: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
7: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
10: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
9: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
10: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
9: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
10: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
9: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
10: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
9: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: อีก2วัน
2: ปลุกสมบัติวัดโคกบัง
3: มันต้องเป็นของฉัน
1: ภารกิจครั้งใหม่ของแก๊งนักตบลูกยางจิ๋วต้องแท็กทีมกันเพื่อกู้คืนที่ดินวัดโคกบัง
4: หมู่เฮาสีสร้อยแห้งค่ะโรงเรียนเฮาเกษตรมาแล้วเป็นหยังสิเซฟบัตรบ่ได้
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ที่เดียว
5: นักตบวัดโคบังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มร้องเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
7: ้เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี
9: ้ถ้าเกิดว่าวันนึงคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนนึงคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
10: มันจะช่วยเธอ
11: โฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียว
12: เธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้ววะ
13: ก็ยังเอาผิดอะไรโค้ชพิมพ์ไม่ได้เลยอะ
12: เธอเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเอาโค้ชพิมพ์เข้าคุกได้ไหม
9: ถ้าคนทั้งโรงเรียนหรือว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอล์กออฟเดอะทาวน์ขนาดไหนอยากตายเหรอจะฆ่าฉันหรอ
8: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand คืนนี้เวลา 2:30 น
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: วิมานอากาศ
5: Sky Castle Thailand
6: วันจันทร์อังคาร
5: เวลา 2:30 น
7: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ปากเหม็นแน
15: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
16: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
17: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
18: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเคลสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
20: โดดเพลงชิงทุนวันนี้พบกับนักร้องสาวฉายาหมอลำมหาลัยปลายกนกพรครับวันนี้มากับเพลงใหม่ของเธอเคบา

0: พากันออกพอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้วันนี้ขอบคุณมากเพลงใหม่มาฝากกันเออเพลงนี้มีต้องมีเต้นด้วยเต็มตัวเต็มตัวนานไหม
1: โอ้เอาจริงถ้าซ้อมเต้นแบบจริงๆจังๆก็นานอยู่นะคะ
0: เพราะธรรมดาเรามีพื้นฐานเรื่องเต้นอยู่แล้วไหม
1: ไม่เลย
0: ศูนย์เลย
1: ใช่ค่ะไม่เคยถนัดในเรื่อง
0: แล้วในมิวสิกวิดีโอก็เสี่ยงตายมากๆเลยใส่ส้นสูงดูส้นสูงเธอฮะสูงแบบโ
1: อ้ยความรักนางฟ้าไม่เคยบอก
0: เพลงนี้แบบเป็นแบบคนข้างรัก
1: อันที่จริงเพลงนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนว่าเรากำลังเตือนคนของเราว่าอย่าคิดที่จะเจ้าชู้นะถ้าไม่อยากโดนดี
0: ก่อนจะใช้ชีวิตวันนี้เป็นวันสุดท้ายมันแนวเหมือนแนวแบบไบเซซี่เกิร์ลนะอยากตายหรือไงล่ะอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนี่คือเพลงจากอัลบั้มแรกของหนูอัลบั้มอีลาพาราได
1: ซ์
0: ฮะเป็นยังไงความรู้สึกกับอัลบั้มนี้รู้สึกไงบ้าง
1: อัลบั้มนี้อันที่จะเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของปายเลยแล้วก็เปิดตัวด้วยเพลงเคบอกเพลงแรกที่เปิดตัวก็เป็นอะไรใหม่ๆเป็นความท้าทายที่ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันค่ะก็ได้รับโอกาสจากคุณสลาคุณวุฒิเป็นคนดูแลในโปรเจกต์นี
0: ้เพลงออกมาแบบว่าดนตรีทันสมัยเลยทีเดียวแล้วก็มีให้เต้นกันด้วยมี cover มั้ยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรชาเลนจ์อะไรอย่างงี้มั้ยใน TikTok อะไรอย่างงี้มั้ย
1: มีค่ะมีเป็นท่าเต้นท่อนฮุกใช่
0: ท่าเต้นท่อนฮุกสาธิตหน่อยสิอยากดูตอนคุณชายเล่นก็ต้องตามอย่างไรบ้าง
1: ว้าว
0: พร้อมแล้วมาครึ่งตัวก็ได้
1: โลกนี้มันไม่ได้สวยไม่ได้รักเธอเหมือนเราพ่อแม่บักลาน้อยเขาอย่าไปล้อเล่นกับความตายโลกนี้คือฉันผู้เดียวเธอเป็นของใครบ่ได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเธอเป็นของเรา
0: แล้วก็จบด้วยอย่างนี้
1: ใช่
0: เคบอก
1: แต่ส่วนมากคนจะเต้นอันเมื่อกี้ไม่ได้คนจะเต้นตรงนี้ได
0: ้อ๋อมาลองงัดตรงนี้มาลองงัดตรงนี้ที่เหลือที่ตอนแรกก็
1: ไหลไหลไป
0: เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแต่พอตรงนี้ต้องให้ทันนี่คือเคล็ดลับฝากผลงานนิดหน่อยเคบอก
1: ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะในอัลบั้มอีลาพาราไดซ์เพลงเคบอร์ดแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงในอัลบั้มนี้ฝากทุกคนไว้ด้วยเร็วๆนี้ได้ติดตามในภายในปีนี้แน่นอน
0: ค่ะน้องปลากนกพรค่ะเจอกันที่ได้เลย
2: เป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะหนูอยากจะได้ทุนเพื่อที่จะไปปิดหนี้ธกส.ให้ตากับยายนะคะเรามีจุดหมายว่าเราอยากทำให้เขาสบายค่ะขอกำลังใจตากับยายด้วยนะคะรักตากับยายค่ะ
3: กระทิงแดงอยากท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
4: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังโชว
5: ์เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
6: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: บีบนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอเกิน
11: วันดี2026
12: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
11: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
13: ฉันจัดการเอง
11: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
16: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอก
8: อร่อยง่ายกลมกลม
16: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
8: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอไม
17: ่เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
19: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
18: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
19: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: จะถามหน่อยดิ
1: ปวรดาและครูพัทรจารีเผยความประทับใจของกันและกันหลังร่วมงานในวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะ
2: เอาจริงภูเป็นคนที่ตั้งใจกับทุกงานที่ภูทำมากๆคือพอได้ร่วมงานกับภูก็หายห่วงเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงเราแทบไม่ได้ต้องแบบมาจูนอะไรกันใหม่เลยเพราะว่าเราคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
3: หนูก็แบบประทับใจปาวมาตั้งแต่แบบทายาทอะไรเงี้ยเห็นเขาเล่นแฟกเตอร์แล้วมันก็โดดเด่นมากๆแล้วจนเราได้มาร่วมงานกับเขาจริงๆก็ยังชื่นชมในฝีมือของเขาอยู่ค่ะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
6: จัดเต็ม
7: ว้าว
6: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
5: ผลผลิตดี
8: เต็มไ
6: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
10: ช้
9: าหร
10: ือ
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์13สมัยอย่างน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานที่วันนี้ต้องเจอกับสาวอีสานพลัดถิ่นขอมาสู้ปิดหนี้เพื่อตายายจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
13: แชมป์ในวันนี้แชมป์13สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 150,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนครับผมน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้า

0: ีครับเริ่มนี้ได้เลยเอาล่ะพร้อมลุยต่อไหมคะ
1: พร้อมลุยต่อค่ะ
0: ด้านนี้ลุยกันต่อเลยครับพบกับสาวอีสานพลัดถิ่นที่ขอสู้ปิดหนี้ให้กับตายายสุดที่รักมาจากยโสธรสวัสดีค่ะสวัสดีเลยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปนัดดาพลเยี่ยมนะคะชื่อเล่นชื่อไม้ค่ะอายุ25ปีค่ะมาจากจังหวัดยโสธรจ้า
0: จ้าตอนนี้เฮ็ดหยังอยู่จ้า
2: ตอนนี้เป็นพนักงาน PC ฟรีแลนซ์ค
0: ่
2: ะ
0: พนักงานขายสินค้าต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเป็นฟรีแลนซ์เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ฟรีแลนซ์นี่คือเวลาเรากลับไปทำอีกทีนี่เราจะขายสินค้าชิ้นเดิมไหม
2: ไม่ค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะ
0: เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่ามีงานอะไรหนูก็ขายได้
2: ใช่ค่ะ
0: เอ้ยงั้นช่วยขายของให้พี่ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: พี่มีของให้ขายชิ้นหนึ่งอ้าวทีมงานเอามาเน่เน่เน่เน่เน่เสื้อยืดนี่ดวนเพลงชิงทุนเจ็ดครบรอบ7ปีขอไว้ขออยากได้ละสิตั้งราคาเลยจัดป้ายขาย
2: ดวนเพลงชิงทุนสวัสดีค่ะขอแนะนำสินค้าคุณภาพลดราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากำลังมองหาเสื้อยืดใส่สบายอยู่ไหมคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะหนูขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะเสื้อยืดดวลเพลงชิงทุนนะคะครบรอบ7ปีของเรานะคะมีหลากหลายไซส์กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ HML XL รวมไปถึง 2XL กันเลยนะคะลูกค้าสามารถวัดไซส์วัดอกวัดเอวเข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะคะราคาพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้าปกติราคาจะอยู่ที่399บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่269บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใช้แล้วค่ะฟังไม่ผิดนะคะ269บาทนะคะหากว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อมาได้ที่อินบ็อกซ์นะคะทาง Facebook ของเรานะคะดวลเพลงชิงทุนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเธอพูดเล่นๆให้นะครับผมคุณผู้ชมครับเราขายจริงครับผมซื้อกันได้อินบ็อกซ์กันมาได้
3: เสื้อเป็นยังไงอย่าเห็นไม่ชัดเลยอ่ะ
0: นี่นี่สวยนี่นี่นี่มีตาม
3: ีไซส์แบบมีไซส์ S ด้วยหรอ
0: มีไซส์ S ด้วยจ้าร
3: ัดไหมไซส์ S แบบตัวเล็ก
0: ๆแต่ใส่รัดน่าจะเหมาะนะครับผม
3: อ๋อมาเขาใส่ตัวใหญ่ๆกันสมัยเนี้ย
0: อ๋อให้คล่องๆนิดนึงใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช
0: ่อ๋อใส่นอนก็ได้นะครับเซ็กซี่เป็นบ้าเลยเอ้าไปดูเรื่องราวของน้องมายกันจ้า
4: ปัจจุบันทำอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะ PC PC คือพนักงานเชียร์ขายสินค้าค่ะไปตามห้างท้องถิ่นเป็นห้างชั้นนำอย่างเงี้ยค่ะไปออกตั้งบูธค่ะแล้วก็เชียร์สินค้าบางงานคือลงตลาดเช้าลงตลาดเย็นก็คือไปทำงานตีห้าอีกรอบนึงก็คือไปบ่ายสองเสร็จงานสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตามห้างก็จะยืนเชียร์ขายสินค้ายาวเลยตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มเลยงานหนูไม่ได้มีทุกวันค่ะหางานตามกลุ่มค่ะจะมีกลุ่มใน Facebook หรือว่าจะมีกลุ่มตาม LINE ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันใกล้บ้านเราก็ทักไปหาพี่คนที่ติดต่องานนะคะแล้วก็ถามพี่เขาว่าได้คนหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่ได้คนเราก็ส่งโปรไฟล์พี่เขาจะส่งสคริปต์ยาวๆมาให้ค่ะความยาวประมาณ 4-5 นาทีความยากก็คือเราต้องจําให้ได้โดยที่ตามองกล้องแล้วก็ไม่มองสคริปต์ค่ะถ้าผ่านคัดเลือกก็คือได้ทำงานค่ะก็ยากค่ะแต่ว่าทำได้ค่ะรายได้ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะสมมติเราทำงาน 5-6-7 เงินที่เราทำงานนะคะจะไปออกหลัง15วันหรือบางบริษัทหลัง20วันบางบริษัทออก1เดือนหน้าเงินมันจะแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นเลยในการทำงานแบบนี้ค่ะอาชีพเสริมก็คือขายเสื้อผ้าค่ะถ้าเป็นวันหยุดบ้างหนูก็จะไปตลาดนัดค่ะไปขายแบบเทขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook หรือกลุ่มไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนตอนนั้นหนูอายุ19เริ่มจากขายเสื้อผ้าตัวเองค่ะขายวันแรกได้700กว่าบาทแล้วหนูก็เริ่มแบบเห็นช่องทางในการที่เราจะขายของแล้วก็เปิดเป็นร้านจากที่นั่งปูขายก็เป็นตั้งเต็นท์แขวนผ้าเริ่มรับมือหนึ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นขายดีมาก

0: ากเลยค่ะแล้วก็จะมีไลฟ์สดบ้างแล้วก็ขายเหมาบ้างแต่ว่าใน Facebook อ่ะก็จะขายยากหน่อยนิดนึงเพราะว่าเขาปิดการมองเห็นนะคะปัจจุบันครอบครัวหนูอาศัยอยู่ที่ยโสธรก็จะมีตามียายแล้วก็มีหลาน2คนค่ะส่วนพ่อกับแม่แยกออกไปอยู่บ้านสวนค่ะทุกวันนี้ทำงานหนักเพื่อตากับยายค่ะตากับยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเวลาบอกว่าเหนื่อยยายก็จะบอกว่าสู้ๆมันก็อย่างนี้แหละชีวิตถ้าอยากพักผ่อนก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านยายก็จะบอกว่าสู้ๆเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะหนูก็อยากจะได้รับโอกาสค่ะอยากจะได้ทุนเพื่อที่จะไปปิดหนี้ธกส.ให้ตากับยายนะคะประมาณ 500,000 บาทค่ะเรามีจุดหมายว่าเราอยากทำให้เขาสบายค่ะขอกำลังใจทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะรวมถึงตากับยายด้วยนะคะรักตากับยายค่ะ
1: ร้องซื่อๆเทคนิคไม่มากแต่ได้ใจครับ
2: อย่าให้เขาหูเด้อน้องเคยเป็นพยานคนซาคนว้าว
3: หนูเหมือนเล่าเรื่องตัวเองมันรู้สึกมันดูจริงมาก
4: ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็มีพรสวรรค์มาก
5: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆที่กดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้พลังที่แท้จริงคือการปกป้องคุณจากฝุ่นละอองสารและความร้อนด้วยอากาศที่เย็นสบายทรัคเตอร์คูโบต้า L Series Air Cabin เกราะเย็นเน้นลุย
8: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่เซทีนา
9: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
10: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
11: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะนิยาครบไหมเนี่ย
12: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
13: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
14: แต่ถ้า
13: เ
14: กิดฉลาดก่อนใช้ยา
15: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
17: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
18: คความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ชิมซะหมดเลย
21: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
22: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: Head & Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head & Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: ตอนนี้ใกล้เลิกประชุมแล้วนะครับแม่หาทางออกจากบ้านได้หรือยัง
4: ใหม่รถเกี่ยวรถเข้าคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับมายสาวอีสานพลัดถิ่นจากยโสธรที่วันนี้ขอมาสู้คว้าทุนนำไปปิดหนี้ให้ตากับยายเธอจะทำสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยมายกันครับ
5: คิดถึงตากับยายจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะที่ร้องไห้นี่ก็คิดถึงตายายเนาะตายายดูแลเราดีแค่ไหนตอนเด็กๆ เล่าให้ฟังหน่อย
6: ตากับยายดูแลดีมากเลยค่ะตั้งแต่หนูจำความได้เลยค่ะ
5: ต้องทำงานหนักไหมอยู่กับตายาย
6: ไม่ค่ะตายายไม่อยากให้ไปทำงาน
5: ดูแลหนูเป็นเด็กน้อยถนอมหนูอย่างดี
6: ใช่ค่ะแต่บางครั้งก็มีแอบไปบ้าง
5: แอบไปไหน
6: อยากไปด้วย
5: อยากไปด้วย
6: อยากไปนาอยากไปไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พอไปแล้วเห็นเขาลำบากเรารู้สึกยังไงบ้าง
6: ก็รู้สึกว่าโตไปก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะ
5: ๆ
6: จะไม่อยากให้เขาลำบาก
5: นั่นคือความคิดของเด็กน้อยคนหนึ่งที่นั่งดูตายายสองคนแล้วก็ไม่ได้ชีวิตของสองคนนี้ต้องดีขึ้นหนทางของหนูก็คือการศึกษาถูกต้องไหมพยายามเรียนให้ดีที่สุดระหว่างนี้ก็ทำงานไปด้วยเรียนถึงชั้นไหนคะ
6: หนูเรียนจบปวช.3ค
5: ่
6: ะ
5: ปวช.3ระหว่างเรียนทำงานอะไรคะ
6: ก็ทำงานเสิร์ฟบ้างล้างจานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นเพื่อจะไม่ให้กระทบในการเรียนด้วย
5: แล้วงานขายของนี่มาเจอได้ยังไงคะ
6: ลองเอาเสื้อผ้าตัวเองมาขายดูค่ะ
5: เอาเสื้อผ้าตัวเองที่มีอยู่เนี่ยนะ
6: ใช่ค่ะ
5: เอาไปขาย
6: ใช่ค่ะ
5: เข้าแผงเขา
6: ใช่ค่ะ
5: วันเท่าไหร่คะ
6: ตอนนั้นน่าจะ80บาทค
5: ่
6: ะ
5: 80บาท
6: ใช่ขายปูพื้นเลย
5: ปูพื้นเลยเหรอ
6: ใช่ปูเสื้อปูพื้นเลย
5: ปูพื้นเลยเสื้อผ้าของเราทั้งนั้นเลยวันแรกปูกับแบกระดินขายได้เท่าไหร่
6: น่าจะ780บาทค่ะ
5: เจ็ดโ
6: หใช่
5: วันนั้นรู้สึกว่าเยอะไหม
6: เยอะค่ะรู้สึกไม่เคยหาได้เยอะขนาดนี้ใช่
5: แล้วมันเงินล้วนๆที่มาตรงนั้น
6: ใช่ค่ะ
5: คิดว่าโอ้โหเดือนละเป็นหมื่นแน่นอน
6: ค่ะ
5: หลังจากนั้นก็เอาเสื้อผ้าตัวเองมาขายต่อเรื่อยๆ
6: ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มรับเข้ามาเรื่อย
5: ๆในขณะเดียวกันการขายเสื้ออย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะตลาดมันก็ไม่ได้เปิดได้แล้วก็ขายได้ทุกวันถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ต้องหาอาชีพเสริม
6: ใช่ค่ะ
5: ทำไมมาเจออาชีพเสริม PC นี้ได้ยังไงคะ
6: ก็มีเพื่อนแนะนำบอกว่าเอองานเนี้ยได้รายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองทำบ้างกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนแนะนำมา
5: ทักษะทางการพูดอะไรอย่างงี้เรามีมาจากไหน
6: ไม่มีเลยค่ะ
5: ไม่มีเลยเหรอ
6: ค่ะเป็นคนไม่มีทักษะในการพูดเป็นคนขี้อายเป็นคนไม่กล้าพูด
5: แล้วฝึกได้ยังไง
6: ก็คิดแค่ว่าเราเจอเขาแค่ครั้งเดียว
5: ไม่มีใครรู้จักเรา
6: ใช่ค่ะ
5: พรุ่งนี้เขาก็ลืม
6: ใช่ค่ะ
5: เจอกันครั้งเดียวไม่ต้องไปอายมาก
6: ใช่ค่ะ
5: คนอื่นทั้งนั้น
6: ใช่ค่ะ
5: มันก็ขายได
6: ้ค่ะ
5: แต่ว่าอาชีพนี้ก็รายได้ไม่แน่นอน
6: ใช่ค่ะ
5: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
6: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อยค่ะ
5: เวลาคุยกับยายคุยกันว่าไงบ้าง
6: ก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายก็โทรไปยายทำอะไรอยู่ได้อะไรกินได้ยังกินแล้งเสียใจ
5: ได้รู้ว่าคนที่เรารักเขากินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้ว
6: ค่ะ
5: หวังแม่ว่าอยากจะกลับบ้านไปดูแลตายายใกล
6: ้ๆก็หวังค่ะอยากจะอยู่ดูแลเขาเหมือนที่เขาดูแลเรา
5: ตอนนี้ติดปัญหาอยู่แค่นี
6: ่ใช่ค่ะ
5: เยอะไหมคะนี่
6: จะราวๆ 4-5 แสนเลยค่ะ พ่อตากับยายทำนาทำไร่ทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: อืมบางทีปีผลผลิตไม่ดีก็ต้องปลูกเพิ่ม
6: ใช่ค่ะน้ำท่วมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พูดอะไรกับตายายผ่านจอช่องบันไปหน่อยแล้ว
6: รักค่ะรักมากค่ะ
5: อยากจะขอบคุณอะไรบ้าง
6: ขอบคุณค่ะที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีค่ะค
5: ่
6: ะ
5: เป็นไงคะน้องปาย
1: หนูที่ดูวิทยาไปนะคะแล้วหนูได้ยินคำคำหนึ่งที่ถ้าภาษาบ้านเฮาเขาจะเอื้อนคำว่าขั้นเมื่อยกับเมื่อบ้านเฮาเด้อกลับมาพักอยู่บ้านเชื่อว่าหลายๆคนออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมาทำงานมาหาเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวตัวเองถามมือใดเขามีบ้านกับว่าไปใส่ดอกมันก็ยิ่งห่วงหันรอเรากลับไปทุกเมื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะ
5: ครับหนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
6: คอยทางที่นางร้องค่ะ

0: มาครับผมเป็นไงครับปลาย
1: ไม่น่าเชื่อว่าคนขี้อายเขาจะทำได้ขนาดนี้นะคะทั้งร้องเพลงแล้วก็ขายของด้วยเก่งมากๆเลยเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะคนบ้านเดียวกัน
0: เอาแล้วเขามีพวกแล้วมีพวกแล้วเป็นไงครับ
2: น้องไมล์เสียงดีนะครับมีแรกๆเท่านั้นที่มันยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือเสียงไม่มาคาดว่าน่าจะเป็นตื่นเต้นนะครับแต่ร้องได้ดีคือพอร้องออกมาเนี่ยมันเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้รอคอยผู้เบ่าคนนี้จริงๆถ่ายทอดแล้วก็เลือกเพลงมาได้เข้ากับน้ำเสียงนะครับร้องซื่อๆเทคนิคไม่มากแต่ได้ใจครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณพี่อันครับ
3: น้องไมล์ค่ะน้องไมล์รู้เปล่าว่าตัวเองเก่งมากแล้วคือเก่งเก่งเก่งแล้วเหรออาจจะมีบ้างแค่เรื่องของการบริหารจัดการแต่ไม่บริหารจัดการอะไรนะเกี่ยวกับจัดการกับใจเราเนี่ยแหละคือเราแบ่งแยกกายกับใจคือกายร่างกายเราจัดการทำทุกอย่างได้หมดแล้วใช่ไหมทีนี้เหลือในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจบางทีเราต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วมันจะทำให้เราก้าวข้ามไปอีกสเต็ปนึงทำได้ขนาดนี้ก็คือเก่งนะคะยังดูถ้าแบบเดินผ่านไม่เชื่อนะว่าจะเป็นคนที่แบบขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาหยิบจับอะไรมันก็ดูน่าซื้อน่าอะไรไปหมดเหมือนกับเพลงเนี่ยอย่างที่พี่ไทยบอกทุกคนก็แบบเออร้องดีร้องแบบคืออาจจะตื่นเต้นด้วยอย่างที่บอกเนอะแล้วแชมป์เขาก็ใช่ย่อยอ่ะ มันก็มีบ้างแต่เราก็มีของดีของเราอยู่นะคะเราก็มีของของตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วก็ร้องได้แบบกินใจดีค่ะเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณยุสราครับ
4: การร้องเพลงเนี่ยสาวยโสธรก็ไม่แพ้ร้อยเอ็ดนะ เสียงดีร้องเป็นทุกอย่างได้ลูกวันนี้หัวใจเท่านั้นที่มันไม่สามารถทำเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งานได้รู้สึกว่าถนนหมายเลข24น้องไม้มันครูขะมากเลยลูกวนมนครั้งเส้นทาง24มีปัญหาอยู่ที่ใจเท่านั้นเองลูกแต่หนูเป็นคนร้องเพลงเป็นแล้วก็เสียงดีด้วยครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเชิญเลยครับ
5: ถึงหน้าที่ของแชมป์13สมัยน้ำพึ่งสาวร้อยเอ็ดน้ำเสียงหวานวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างมายเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่
0: เป้าหมายคืออยากได้เงินทุนสัก 300,000 บาทไปใช้หนี
6: ้ใช่ค่ะ
0: ให้กับครอบครัวถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
0: หนี้ก้อนนี้เคยทำให้เราต้องหมดโอกาสทางการศึกษามาแล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถามจริงๆตอนนั้นที่ต้องดรอปเรียนมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะ
6: ตอนนั้นตอนเก็บของออกจากหอค่ะก็มีแอบร้องไห้ไม่ให้แม่เห็นค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แม่รู้ว่าเราร้องไห้เราเสียใจ
0: ที่จริงก็เสียใจแ
6: ต่มีค่ะ
0: มีแต่ว่าเราไม่อยากใหที่บ้านรู้
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านี่มันก็เป็นปัญหาของทางบ้านอยู่แล้วด้วย
6: ใช่ค่ะ
0: ไม่อยากให้รับรู้ว่านี่มันมีผลกระทบกับใจเรา
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: แม่ไม่เคยรู้เลยว่าแอบร้องไห้
6: น่าจะไม่รู้ใช่ไหมคะเห็นอยู
0: ่เห็นอยู่เหมือนกันวันที่เก็บของออกจากหอโอ้โหลองนึกถึงบรรยากาศดิเพิ่งเรียนได้ปีเดียวอ่ะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆก็จะมาส่ง
6: ข้อความมาหาโชคดีนะไว้เจอกันนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ร้องไห้
0: อืม
6: ค่ะ
0: เสียดายโอกาสของตัวเอง
6: เสียดายค่ะ
0: แล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับน้อง
6: ใช่ค่ะ
0: อืมถ้าให้กลับไปเรียนอีกอยากจะกลับไปเรียนไหม
6: อยากกลับไปเรียนค่ะ
0: อืมอยากเรียนคณะไหนคะ
6: แต่ว่าน่าจะเรียนอาวุธเฉยๆค่ะเรียนอะไรเขาเรียกเรียนรามใช่ไหมคะ
0: เรียนภาคอ๋อเรียนแบบที่ไม่ต้องเข้าเรียน
6: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะจะได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: เพื่อให้มีวุฒิถูกต้องไหม
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อก็มองทางด้านศึกษาทางด้านไหนวะ
6: ยังไม่รู้เลยค่ะ
0: ไม่แน่ใจนะ
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะตอนนี้เงินมันยังไม่มา
6: ใช่ค่ะ
0: เงินมันไม่มามันคิดไม่ออกหรอกถ้าถือเงินไว้เป็นทุนการศึกษาสักหน่อยคราวนี้มันคิดออกเอง
6: เรียนอะไรก็ได้ค่ะตอนนั้น
0: แต่เส้นทางอย่างอีกไกลนะเพิ่งมาได้ครึ่งทางเองน
6: ะ
0: พร้อมสู้ไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
0: หนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
6: อย่าให้เขาหูเด้อค่ะ
0: เก่งครับ

0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
1: เพลงนี้พี่ไทยชอบมากกว่าเพลงเมื่อวานนะมันเหมือนมันเข้าถึงแล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆเสียงต่ำบางทีมันไม่ค่อยได้ยินพี่ไทยอยากให้เราเปิดปากมากกว่านี้อีกนิดคำมันจะได้คมชัดมากกว่านี้บางทีเคยบางทีมันอยู่แค่นี้เองแต่พี่ไทยเชื่อว่าน้ำพึ่งทำได้เราอัดเสียงเราไว้แล้วเราฟังบ่อยๆแล้วเราจะเห็นจุดอ่อนเราเองเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับเป็นยังครับ
2: โอ้ร้องดีค่ะเพลงนี้ร้องดีแล้วก็คือน้องเขาเป็นคนที่เสียงแข็งแรงมากอะเนาะภาพรวมก็คือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ครับเป็นกุศลครับ
3: เพลงนี้ครูมองว่าภาพรวมนี่เด่นที่หนูเหมือนเล่าเรื่องตัวเองมันรู้สึกมันดูจริงมากซึ่งครูจะชื่นชมเสมอกับคนที่เสียงดีมีพรสวรรค์มากแต่เวลาร้องเนี่ยไม่ได้ห่วงเก่งเวลาร้องตั้งใจเล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกซึ่งน้ำพึ่งเป็นแบบนั้นกับเพลงนี้ลูกถ้าจะมีเพิ่มเติมบ้างก็เป็นลูกจบที่อย่าเร่งตัวเองซึ่งอันนี้พี่ไทยมักจะทวงติงกับทุกคนครูก็รู้สึกอย่างนั้นลูกแต่ว่านักร้องประกวดส่วนใหญ่ก็เวลาใกล้จบอยากให้มันจบเร็วๆเพราะมันอดตั้นมานานแล้ว มันก็เลยเร่งไปนิดหนึ่งเลยบ่อยากให้อ้ายเสียใจก็จังน้องเคยเจอมาก็ได้คือทิ้งมันซะหน่อยก็ได้ลูกจบแต่นี่เราไม่เว้นน้องเคยเจอมา
0: เฮ้จบ
3: นิดเดียวลูกนิดเดียว
2: ยังหาเจออีกเลยหาพ่อติเจออีกค่ะเพราะว่ามันดีมากแล้วสำหรับพี่
3: เก่งมากครับ
0: ขอบคุณครับมาเชิญค่ะและวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเดือดวันนี้เดือดเพราะว่าเสียงดีกันทั้งคู่ฮะแต่ว่าแบบไหนจะเหลื่อมและคว้าชัยจากกรรมการไปครอบครองนั่นคือคำถามครับลุ้นไปพร้อมๆกัน2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อในฐานะแชมป์และผู้ออกนำไปก่อนพี่ไทยชนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมคะแนนต่อไปจะพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่14ทันทีถ้าเดินหน้าสะสมเงินทุนต่อไปถ้าเป็นชื่อของไม้เสมอกัน 1-1 ฮะต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาคุณวุฒิจบเลยตรงนี้หรือว่าต้องถึงฎีกาพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้แกน้ำพึ่งกับผมแชมป์14สมัยจ้าขอดูคะแนนจากครูสลาครับน้ำพึ่งครับเป็นไงครับแบบนี้ครับครูครับ
3: อันนี้จุดต่างอยู่ที่ประสบการณ์นะน้ำพึ่งอาจจะเจอแรงกดดันเพราะอยู่บนเวทีหมอลำนะครับแล้วเอาชนะมันมาได้เวลาร้องจึงควบคุมได้ดีกว่าแต่น้องไม้มีครบนะลูกร้องเพลงเป็นเสียงเพราะแล้วก็เป็นธรรมชาติดีมากเลยรวมไปถึงทักษะบางอย่างที่หนูค้นพบในวันนี้นี่ให้บอกตัวเองเสมอว่ามันคือต้นทุนที่ดีบางทีถ้าหนูสู้ไปข้างหน้าแล้วค้นพบอะไรบางอย่างกับโลกสมัยใหม่นี่หนูอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กลับไปอยู่บ้านแต่มีงานทำและมีรายได้ดีก็ได้สู้นะลูกแล้วก็เรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆเสมอนะเอาต้นทุนที่มีไปใช้งานให้คุ้มครับเอาใจช่วยครับ
0: ครับแล้วเนี่ยทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับไปฝากทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์14สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์14สมัยไปเท่าไรดี
4: 100,000
0: ไปโยกไป

โอ้โหสะสมไปอีก 5,000 บาทอุ้ยเต้นฟรีเลยเต้นฟรีเลยทุนเดิมฮะมีอยู่ 150,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากหม้อหุงข้าว Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Frame อยู่ที่ 155,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรายการจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ตอนที่คุณตำรวจพูดชื่อพรฟ้าคุณไม่รู้สึกอะไร
1: คุณต้องรู้สึกอะไรด้วยล่ะคะ
2: พี่พูดเรื่องจริงเหรอที่บอกว่าไอ้คนที่ผมจ้างไปจับพรฟ้าเนี่ยมันถูกตำรวจร่วมหมดแล้ว
3: จะไม่น่าไว้ใจคนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จแก่ทำเลย
2: พี่ลืมไปแล้วเหรอเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว
4: ยอมให้คุณนุชไปเป็นพยานเรื่องนี้เถอะนะคะเจ้าสัวจะได้ยอมรับความจริงครอบครัวของพรฟ้าจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันสักทีค่ะ
5: ฉันจะไม่ยอมให้ลูกของฉันเดือดร้อนเพราะใครอีกแล้วนะ
6: แม่แม่ครับแม่ครับ
7: พ่อฟ้าจะรอพ่ออยู่ตรงนี้นะจ๊ะ
8: ขอบใจมากลูก
9: ไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อว่าการผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดีครับ
10: มาสุดที่ลูกจริงๆแล้วแม
11: ่ฮะนั่นโทรศัพท์แววนี่คะ

0: รศัพท์แววนี่คะคุณผู้หญิงแอบเอาโทรศัพท์แววมาใช้ได้ยังไงคะถ้าจะสัวรู้แววต้องโดนไล่ออกแน่ๆค่ะ
1: คือฉันแค่อยากคุยกับลูกอาจารย์ป้าแวว
0: ถึงแต่ยังไงแววก็ต้องรายงานเรื่องนี้กับเจ้าสัวค่ะ
1: ป้าแววค่ะฉันขอนะคะฉันขอละป้าแววเห็นใจฉันด้วยเถอะค่ะระวังคำสั่งของเจ้าสัวกับชีวิตของฉันป้าแววเห็นใจฉันด้วยนะคะ
0: แววรู้แค่ว่าที่เจ้าสัวทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเป็นห่วงคุณผู้หญิงนะคะ
1: การที่ขังฉันไว้ในบ้านหลังนี้แล้วตามติดฉันทุกฝีก้าวมันคือความห่วงนะคะป้าแววป้าแววลองทบทวนอีกทีได้ไหมคะก็จะรายงานเรื่องนี้กับเจ้าสัวหรือเปล่า

0: พ่อแววไม่รับสายเลยครับ
1: คุณอัศวินคะที่คุณบอกว่าแม่สูญเสียความทรงจำไปก่อนหน้านี้มันร้ายแรงมากไหมคะ
0: ผมไม่รู้เลยครับคุณกลัวว่าสิ่งที่คุณทำมามันจะสูญเปล่าใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อว่าแม่ไม่มีทางลืมคุณกับพ่อคุณแน่นอน
1: คุณหมอคะพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
2: การผ่าตัดกระจกตาเรียบร้อยดีนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง48ชั่วโมงนับจากนี้เนี่ยต้องพักฟื้นแล้วก็เฝ้าสังเกตดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับว่าคนไข้จะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ครับคุณหมอขอตัวก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: แวว
1: คาถา
0: วันนี้คุณรักก้าเป็นไงบ้าง
1: ก็ดูปกติดีค่ะแต่
0: แต่อะไร
1: คุณผู้หญิงดูเครียดๆค่ะน่าจะเครียดเรื่องที่จำอะไรไม่ได้มั้งคะ

0: แม่ครับ
1: อัศวินลูกนี่ลูก
0: ฮึแล้วแม่เป็นไงบ้างครับ
1: ดีแล้วล่ะลูกแต่รู้สึกเพลียๆนิดหน่อยเป็นยังไงบ้างลูก
0: ผมมีเรื่องจะคุยแม่เยอะเลยนะครับ
1: แม่ก็มีเหมือนกัน
2: แกหายหัวไปไหนหลายวันฉันโทรไปแกก็ไม่รับ
0: ไปจัดการเรื่องบางเรื่องให้มันถูกต้องครับ
2: ที่แกบอกว่าเรื่องพรฟ้าถึงตำรวจแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ผมเจอพรฟ้าแล้วครับแต่ผมจะไม่บอกพ่อหรอกว่าพรฟ้าอยู่ไหน
2: แกจะบอกหรือไม่บอกมันเรื่องของแกถึงยังไงชีวิตพวกนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราอยู่แล้ว
0: แล้วที่ตำรวจมาที่บ้านเราวันนี้มันเกี่ยวกับพ่อไหมครับพ่อบอกมาตามตรงดีกว่าว่าพ่อส่งข้อความจากโทรศัพท์แม่หาพรฟ้าใช่ไหมครับ
2: ฉันไม่รู้เรื่องแกเอาแต่บอกว่าฉันเป็น

0: จะเป็นลูกอัศวินแม่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับอัศวินนะลูกเป็นยังไงบ้าง
1: ดีครับแล้วแม่ล่ะครับ
0: ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะลูก
2: ตะกร้าวทำไมคุณยังไม่ไปพักผ่อนอีก
0: พอดีฉันอยากคุยกับลูกนะคะ
2: แต่คุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะ
3: ทำไมพ่อต้องห้ามแม่ขนาดนี้ด้วยครับ
0: ลูกไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อเขาก็เป็นแบบนี้แหละนะพอดีฉันจะฝากลูกซื้อขนมแถวๆออฟฟิศลูกนะคะเจ้าสัวจะทานอะไรไหมคะ
2: ไม่อะ
0: ถ้างั้นแม่ฝากด้วยนะลูก
1: ได้ครับแม่

0: ทำไมน้าไม่คุยตอนเด็กล่ะครับ
1: ก็พ่อเขาจับตาดูแม่อยู่ตลอดเลยนะลูกถ้าไม่ใช่เวลานี้แม่คงไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกแล้วที่สำคัญเรื่องที่แม่จะพูดพ่อเขารู้ไม่ได
0: ้มันคือเรื่องอะไรล่ะครับ
1: ตั้งใจฟังแม่ดีๆนะลูก
0: ครับแม่
1: แม่จำทุกอย่างได้หมดแล้วจริงๆแล้วแม่ชื่อพกามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดชลบุรีพี่จรัญเป็นสามีของแม่คือลูกสาวของแม่ความทรงจำของแม่กลับมาหมดแล้วว่าลูกอัศวิน
0: ตั้งแต่เมื่อไรครับ
2: มีคนฝากของมาให้คุณค่ะ
1: คืนแรกที่แม่ฟื้นมาหลังจากตกเขาภาพทุกอย่างมันก็ย้อนกลับเข้ามาหมดทั้งตอนที่เรามีความสุขด้วยกันทั้งตอนที่เราจากกัน

0: แสดงว่าตั้งแต่แม่ฟื้นขึ้นมาแม่แกล้งความจำเสื่อมเหรอครับ
1: เพราะถ้าแม่ไม่ทำแบบนั้นพ่อก็จะขัดขวางไม่ให้แม่เจอกับพี่จรัญแล้วก็พรฟ้าเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา

0: แนบเดี๋ยวผมพาแม่ฟ้าไปตรวจดีเอ็นเอนะครับมันเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ยังไงพ่อปฏิเสธไม่ได้
1: แต่แม่จะไปเจอหนูพรฟ้าได้ยังไงเพราะว่าพ่อเขาจับตาดูแม่มากกว่าทุกครั้งเลยลูก
0: ผมมีแผนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งมือถือเครื่องนึงไว้ที่แม่ครับไม่ต้องห่วงนะครับ
1: ขอบคุณนะลูกนะ

0: คุณลงมาทำอะไรมืด
1: อ๋อคือฉันนอนไม่หลับนะคะก็เลยลงมาชงชาคาโมไมล์ดื่มรับสักแก้วไหมคะฉันขึ้นห้องเลยนะคะ

0: เอาคนที่มีประสบการณ์มาบริหารงานแทนอัศวินไปก่อน
1: ใช่ครับ Let's go
2: Pisa Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
4: Clean กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: รับชุดไหนดีครับ
8: เอาชุด
9: ออสตางค
10: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: หอม
13: อะไร
12: ถั่วอยาก
13: ขั่ว
14: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
17: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
18: ยังเบื่อง
19: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
20: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
21: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
22: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
23: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
24: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
25: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
26: ชิมซะหมดเลย
27: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
28: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
29: Like the soy
30: 300 ml Be your original
31: Like the soyOriginal
32: number one brand Thailand 300 ml
33: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
34: It's real
35: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลาเอะและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
36: เลอา
37: สามีสมุนไพรเลอา
38: ช่างวัน
39: ประสานพลังสมุนไพร
40: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
41: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
42: ด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
43: เจ้าวรส
44: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
45: ช
44: า
45: ร์
44: จย
45: ัง
44: ใครตะโกนแบบมาวันแม
46: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
47: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile.New Colgate Optic White Vitamin C 95% high purity vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile
48: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
49: อร่อยที
50: ่ทำถึง
51: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
52: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
0: ตึกนี้น้องกระสางตึกนั้นน้องกระสางบ้านนี้น้อง
52: สนับสนุนโดย
1: เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
52: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เครื่องดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดเพื่อทุกวันของเลดี้เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%

0: นี่อัศวินกับมาโน่ยังไม่มาอีกหรอปล่อยให้ผู้ใหญ่มานั่งรอแบบนี้ได้ยังไง
1: ปล่อยไปตามอัศวินมา

0: อ้าวคุณผู้หญิงจะไปไหนล่ะครับ
1: จะออกมาเดินเล่นในสวนนะจ๊ะ
0: แดดร้อนนะครับเดี๋ยวเกิดเป็นลมไปนะเจ้าสัวจะเป็นห่วงแย่เลยนะครับ

0: จะรับอะไรหรือเปล่าคะ
1: เอช่วยไปเก็บพริกให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บมะนาวจ้ะ
0: ได้ค่ะ
2: เหนื่อยลุง
3: ขอบคุณค่ะ

0: ิงจะไปไหนคะ
1: นี่ก็มากันครบแล้วผมว่าเริ่มประชุมกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลา
2: 3เดือนที่ผ่านมาการบริหารงานของอัศวินไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่พ่อมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทเอาคนที่มีประสบการณ์มาบริหารงานแทนอัศวินไปก่อน
1: ใครครับฉันเอง
2: หลังจากนี้วิทยาจะเป็นประธานบริษัทอัศวินจะเป็นรองประธานส่วนพ่อจะวางมือ
3: คนอย่างอาวิทยานี่นะครับที่เหมาะสม
1: ทำไมคนอย่างฉันมันทำไมเหรอ
3: ผมพูดได้ไหมครับ
1: ก็ลองดู
3: งอ
1: กยังไงก็แล้วแต่นะงานเลี้ยงวันแถลงข่าวเปิดตัวประธานบริษัทคนใหม่อัศวินมาด้วยนะทุกคนเขาจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทุกอย่างเราทำเพื่อบริษัทและที่สำคัญครอบครัวของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน

0: พ่อมองเห็นไหมทำไมพ่อไม่ตอบล่ะ
1: ฟ้ากำลังใกล้พ่อหน่อยลูก

0: พ่อมองเห็นแล้วพ่อมองเห็นแล้วลูก
1: พ่อมองเห
0: ็
1: นแล้วใช่ไหม
0: พ่อมองเห
1: ็
0: นแล
1: ้
0: ว
2: แต่ช่วงแรกเนี่ยคนไข้จะมองเห็นในระยะ 1-3 ฟุตนะครับแต่ต่อไปจะดีขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอ
0: ขอบคุณคุณหมอ
1: พ่อวันนี้เป็นวันที่ฟ้าดีใจมากที่สุดเลยจ้ะ
0: พ่อก็ดีใจลูกพ่อมองเห็นแล้ว
1: เราลองเสร็จกันแล้วนะพ่อเนาะ

0: 家，佛家，
1: พี่จรัญแม่จำฟ้ากับพ่อได้แล้วเหรอจ๊ะ

0: พรฟ้าพ่อไม่ได้ฝันไปใช่ไหมลูกสิ่งที่พ่อเห็นคือความจริงใช่ไหมลูก
1: ฉันเองจ้ะพี่
2: มาอยู่พร้อมกัน3คนมันก็ดีมากๆแล้วจ้ะแม
1: ่ที่ผ่านมาลูกคงลำบากมากเลยใช่ไหมลูกแม่ขอโทษนะ
2: ไม่จ้ะแม่ฟ้าไม่ลำบากเลยแค่ฟ้าได้อยู่กับพ่อฟ้าก็มีกำลังใจแล้วจ้ะพ่อสอนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราห้ามหมดหวังเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องของแม่

0: พี่เลี้ยงลูกมาคนเดียวเหนื่อยมากเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ความเหนื่อยที่ผ่านมามันคุ้มค่ามากเลยพะกาแค่ครอบครัวของเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหนื่อยกว่านี้อีกร้อยเท่าพี่ก็ยอม

0: ฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าคอยดูรัดเกล้าอย่าคลาดสายตาแกเรื่องแค่นี้ทำไมยังทำไม่ได
1: ้ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเธอเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5585ไทยประกันชีวิต
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ไอ้แม่ครับ
8: Formos Omega 369
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: สันไลเลมอนสูตรใหม่
14: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: วันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
19: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
20: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
2: ้สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
3: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: แน่
3: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: แน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
2: ดีนะ
6: นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทูตอิสราเอลเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและชาวอิสราเอลที่อยู่ในไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภูเก็ตและพังงาเร่งทำข้อปฏิบัติข้อห้ามให้สถานทูตบริษัททัวร์ก่อนนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไทยย้ำหากต่างชาติทำผิดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
7: ยาดมปราบไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม

0: งตราไผ่คู
1: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
3: จริยาครบไหมเนี่ย
4: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: จะเป็นฉลากก่อนใช้ยาก
7: ลับบ้าน
8: AAS 3 BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
9: สนับสนุนโดย Dumex Ducro 3D Iron Plus มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตโตได้ไกลไปได้จริงสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: พ่อทำแบบนี้ทำไมครับ
11: พ่อตัดสินใจมาดีแล้ว
10: ยกตำแหน่งประธานบริษัทให้คนที่สร้างปัญหาอย่างอาวิทยาเนี่ยนะครับผมรู้จักพ่อดีครับไม่มีใครรับบริษัทนี้เท่ากับพ่อแต่ที่พ่อทำแบบเนี้ยพ่อตกลงอะไรกับอาวิทยากันแน
11: ่พ่อไม่ได้ตกลงอะไรวิทยาทั้งนั้นพ่อบอกทุกอย่างในห้องประชุมไปหมดแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล
10: ้วแล้วที่พ่อบอกว่าจะวางมือล่ะครับมันหมายความว่าไง
11: พ่ออยากพัก

0: ป้าแววครับพ่อกำลังกลับบ้านครับ
1: คุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะคุณอัศวินทร์มาบอกว่าเจ้าสัวกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะ
2: นี่หมายความว่าประกาศออกมาโดยเจ้าสัวไม่รู้เลยเหรอ
1: ใช่จ้ะเจ้าสัวยังไม่รู้ว่าความจำฉันกลับมาแล้วแววว่าต้องกลับก่อนนะคะคุณผู้หญิงคะถ้าเจ้าสัวรู้ว่าแววแอบมาช่วยคุณผู้หญิงอะแววไม่รอดแน่แน่ได้จ้ะป้าแววแต่ฉันขอจัดการเรื่องนึงให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะ
3: ฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าคอยดูรัดเกล้าอย่าให้ข้าสายตาแกเรื่องแค่นี้ทำไมยังทำไม่ได
4: ้ขอโทษค่ะเจ้าสัวพวกเราผิดไปแล้วค่ะ
3: แล้วแววล่ะแววไปไหนฉันถามว่าแววไปไหน
4: มีอะไรกันเหรอคะ
3: โอ๊ยคุณไปไหนมาเนี่ยฮะ
4: เจ้าสัวคะ
3: ผมถามว่าคุณไปไหนมาฮะ
4: เจ้าสัวฉันไปซื้อวิตามินมาให้คุณค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ
3: แล้วทำไมไม่ให้แววไปซื้อ
4: ฉันอยากไปซื้อให้คุณเองค่ะ
3: แล้วกลับมายังไง
4: แท็กซี่ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สกัดแท็กซี่คันนี้มาส่งที่บ้านฉัน
0: ครับได้ครับครับพี่โทษครับแป๊บนึงครับ
5: เจ้าของบ้านที่พี่ไปส่งเมื่อตะกี้ครับเขามีอะไรจะถามพี่นะครับ
6: ครับผมฮัลโหล
3: ผู้หญิง2คนที่คุณมาส่งเมื่อตะกี้เขาขึ้นมาจากที่ไหน
6: ร้านขายยาหน้าปากซอยครับผม
3: ขอบคุณครับทีหลังอย่าทำแบบนี้อีก

0: ที่ฉันให้ต่อวีซ่าอเมริกาของรัฐ9เรียบร้อยหรือยัง
1: เขาน่าจะส่งมาภายในวีคนี้ค่ะ
0: ขอบใจมากผมไม่คุ้นที่ต่อไปไม่ได้แล้วรัฐ9

0: ็นไงบ้างครับแม่พ่อสงสัยไหมครับว่าแม่ไปหาฟันฟ้า
1: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแต่วันนี้ที่แม่หายตัวไปอ่ะพ่อก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกับถนอมด้วยนะลูกตั้งแต่อยู่กันมาแม่ยังไม่เคยเห็นพ่อเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ
0: แม่ครับแม่ต้องกลัวนะครับผมเชื่อว่ายังไงพ่อไม่มีทางทำร้ายแม่แน่นอนแต่ว่าผมอยากให้แม่แกล้งความจำเสื่อมไปก่อน
1: แม่กลัวลูกกลัวว่าพ่อเขาจะจับได้ตอนเนี้ยแม่ไม่รู้เลยว่าพ่อเขาคิดอะไรอยู่แล้วพ่อเขาจะกล้าทำอะไรบ้างอะลูก
0: อดทนไว้ก่อนนะครับผมเตรียมแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วครับทุกอย่างใกล้จะจบแล้ว
1: สังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้อะอัศวิน

0: เรามีเรื่องต้องคุยกัน
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
2: ้ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
6: ์ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
6: ไม่รีบไม่เหลือนะ
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
9: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
10: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
12: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
6: ไม่รีบไม่เหลือนะ
19: เดี๋ยวซีนต่อไป
20: กลิ่นปากมา
21: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเท
22: ครอบเนี้ยลองของอร่อย
23: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดาโลเวอร์ชูการ์ปลาเฮลส์บลูบอยอร่อยเหมือนเดิมเฮลส์บลูบอยโลเวอร์ชูการ์หวานชื่นรื่นรม
24: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
25: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
26: ท่านคอยให้ได้เนี่ย
0: แกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
1: คำไหนคำนั้น
2: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ
1: ่ถูทั้งนอกแล้วก็ถูใต้โต๊ะที่สะอาดว่าสะอาดข่อยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของข่อย
2: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
3: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
20: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าตาม
17: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
26: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ใต้ล่า
17: เริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้
3: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
27: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: อีก2วัน
28: ปลุกสมบัติวัดโคกบัง
29: มันต้องไปของฉัน
17: ภารกิจครั้งใหม่ของแก๊งนักตบลูกยางจิ๋วต้องแท็กทีมกันเพื่อกู้คืนที่ดินวัดโคกบัง
30: หมู่เฮาสีสร้อยแห้งค่ะโรงเรียนเฮาเกษตรมาแล้วเป็นหยังสิเซฟบัตรมาได้
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดโคบังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 น.ร้องเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
3: เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
31: ถ้าคนทั้งโรงเรียนรู้ว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอล์กออฟเดอะทาวน์ขนาดไหนอ
32: ยากตายเหรอ
31: จะฆ่าฉันเหรอ
17: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะใหม่โดฟ UV Repair and Glow ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% ใหม่ With A Day สูตรโปรตีนสูง33กรัมรักนะ With A Day

0: หลงฉันซ่อนตัวที่ไหนอ่ะ
1: ใช่ฉันเองฉันเป็นคนให้เบาะแสแกกับตำรวจเองแกได้ตายในคุกแน
0: ่แล้วแกทำแบบนี้ทำไมฮะ
1: นี่แกอยากจะถามอีกเหรอไอ้ช
0: อบเฮ้ย
1: แกหลอกฉันไปขายแรงงานแกทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นอ่ะแกเป็นชาติชั่วแกได้สารและเลว
2: ตัวไอ้ขอได้ไหมครับ
3: ให้ตำรวจจัดการครับไปรอข้างนอกก่อน
1: ได้ค่ะอันนี้ฉันแถม
3: ผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
4: คิดดีๆนะถ้าแกให้การที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพวกคดีค้ามนุษย์นั่นแกอาจจะได้ลดโทษก็ได้นะ
3: คุณตำรวจครับอย่าเสียเวลากับผมดีกว่าครับไปเอาทนายมาคุยกับผมดีกว่า
2: โก้แกนี่เป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์จังเลยนะขณะกำลังหนีคดีอยู่อาวิทยาให้แกทำเรื่องชั่วๆแกก็ทำ
3: คนที่ชื่อวิทยาไม่เกี่ยวอะไรกับผมครับผมเป็นแค่ลูกน้องเก่า
2: ถ้าอย่างนั้นแกรู้ไหมแกจะโดนคดีอะไรบ้างลักพาตัวพรฟ้าทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าล่อลวงคนไปเป็นแรงงานเถื่อนข้อหาหนักทั้งนั้นเลยเนาะนี่แกจะเป็นฮีโร่รับผิดของเดียวเลยเหรอหรือว่าอาวิทยาเขาบอกว่าจะดูแลลูกเมียแกเป็นอย่างดีแกเลยปกป้องเขาถ้าอย่างนั้นแกรู้เอาไว้นะว่าอาวิทยากำลังถังแตกตัวเขาเองยังไม่รอดเลยแต่ถ้าแกยอมรับสารภาพฉันสัญญานะฉันจะดูแลลูกเมียกันเป็นอย่างดี

0: กับอะไรเป็นไหนเนี่ยมากลัวมันย่องรับสารภาพไป
1: โอ้โหก็กันมันเขาไปโดนแล้ว
0: ให้มันรับสารภาพเนี่ยเถอะสิได้หัวผู้ใดเป็นคนสั่งมันมาจับตัวฝ่าไปครับคุณนุช
2: วันนั้นฉันต้องขอโทษแทนแม่ฉันด้วยนะคะ
0: ว่าเป็นยังครับผมเข้าใจครับคนเป็นแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกธรรมดา
2: แต่ว่าฉันพยายามอธิบายให้แม่เข้าใจแล้วนะคะว่าถ้าฉันยังเก็บเรื่องเจ้าสัวเป็นความลับต่อไปมันคงเป็นตราบาปในใจฉันไปตลอดชีวิต
0: นี่แสดงว่า

0: ดูดีจังเลยนะคะท่านประธาน
1: พูดได้ดีหลานรักนี่ต่อจากนี้ไปนะแกอยากจะได้แบรนด์เนมสักกี่ใบบอกอามาได้เลยเพราะว่าที่อามีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแก
0: สำหรับตำแหน่งท่านประธานเนี่ยแบรนด์เนมคงไม่พอแล้วมั้งคะอลิสขอเป็นซูเปอร์คาร์แทนละกัน
1: ไม่มีปัญหาง
0: ั้นเรารีบเข้าบริษัทกันดีกว่าค่ะน้าอุไรโทรมาบอกให้คุณอาเข้าไปเตรียมตัวก่อน

0: อลิซให้เขาเตรียมไว้ให้อ่ะค่ะรู้ว่าท่านประธานชอบ
1: พูดถูกใจอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอลิซไปหานักข่าวนะคะถ้าเขาพร้อมแล้วเดี๋ยวอลิซจะขึ้นมาตามท่านประธานมโนคุณอาคะ
2: นี่มันเรื่องอะไรครับ
3: นี่คือหมายจับนะครับนายวิทยาวงพัฒนสุขคุณถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการหรือผู้สั่งการให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีค้ามนุษย์ครับ
2: พวกคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย

0: นี่คุณอาวิทยาไม่ได้คุยกับไอโก้ลูกน้องคนสนิทเลยครับคืออย่างนี้ครับไอโก้เนี่ยมันซัดทอดคุณอาวิทยาหมดแล้วครับว่าอาวิทยาเนี่ยทำชั่วอะไรไปบ้างและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรื่องคดีคอร์รัปชันยักยอกบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามเช็คบิลที่หลังนะครับ
1: ผมขอเชิญตัวไปโรงพักด้วยนะครับเชิญครับ
0: เชิญครับ
2: นะนดแถลงข่าวแล้วคะ
0: วันนี้อาก็ไม่รอดหรอก
3: วิทยาออกมาเลยครับอย่าทำแบบนี้เลยครับ
0: ออกไปให้โง่สิวะ

0: ไปกับผมผมต้องไปกันละไป
1: เจ้าสัวอย่าค
0: ่
1: ะ
0: ไป
1: คุณอัศวินรีบไปช่วยคุณผู้หญิงนะคะ
0: พักกา
2: โทรหาจุ๊บแจ้งหน่อยครับผมมีแผน
1: ค่ะ

0: ถ้าคนทั้งโรงเรียนหรือว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะTalk of the Townขนาดไหน
1: อยากตายเหรอ
0: จะฆ่าฉันหรอ
2: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์คืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักซ์
2: Is that good?

damage สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่ Pantene แชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผม Pantene ใหม่ Pantene สูตรคอลลาเจน

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนัดท่านนางกอร์ดาน่าซิลยานอฟสกาดับสโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระเบียบวาระอาทิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมบนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระพิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น. นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรี
เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ใช้บทสวดทำนองลากซุงและวัดจักรวรรดิราชาวาสใช้บทสวดทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพันยะและทำนองคุทธราชเหยียบกรวดเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิสภาเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตาลัยศูนย์จิตรลดาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับหลายหน่วยงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์การลงนามในครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันจะคลี่คลายลงแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนายังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ2ครอบครัวในจังหวัดน่านดังนี้ครอบครัว10เอกนิพิตพลอุตยราชที่บ้านหมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริม10เอกนิพิตพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดของฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์พักรักษาตัวณภูมิลำเนาครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยที่บ้านหมู่7ตำบลขึงอำเภอเวียงสาจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานพื้นที่ช่องสงามตำบลไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษพักรักษาตัวณภูมิลำเนาการพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น49ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี101อำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนครราชสีมาเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีหนองคายและน่านตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและความสงบสุขได้มีขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตด้วยพลังใจและความเข้มแข็งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนลอโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์

เวลา 14:30 น.คณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างโนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังครณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟีนิกซ์พาวเนจี้จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดบึงขุมเงินจังหวัดยะโสธรวัดวัดภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิตติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
5: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะพิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะพิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะพิเดิม 10% และไดอะพิเดิม 20%
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
9: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
12: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะวันนี้เรายังเกาะไม่ปล่อยกับกรณีของการสอบทุจริตนะคะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญที่น่าสน

ใจจากฝากฝั่งของรัฐบาลค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบค่ะหลังสำนักงานกพ.ไปตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีนะคะโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายคนและพบช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้มาตรการสำคัญที่จะนำมาใช้ก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยด่วนนะคะอีกมาตรการก็คือให้องค์กรบริหารงานส่วนบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนแล้วก็ส่งรายชื่อหรือว่าแบล็คลิสต์ให้กับทางกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการค่ะปิดช่องผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบอีกหน่วยงานหนึ่งได้ปัจจุบันสำนักงานกพ.ได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการแล้ว24รายค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีเรื่องให้เราเกาะไม่ปล่อยนะคะอย่างล่าสุดวันนี้หัวหน้าพรรคไทยรวมพลังก็ออกมาแฉสวยชายแดนทำคนไทยกลายเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ไม่หยุดนะคะโดยนายวัศวัตรพวงพรศรีหรือว่าคุณกังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังออกมาแฉบอกทุกวันนี้ยังมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานผ่านเพจจัดหางานบน Facebook ถูกปิดตาขึ้นรถตู้ข้ามแดนไปกักขังบังคับหลอกลวงถูกขู่ทำร้ายตัดอวัยวะไปขายถ้าครอบครัวไม่ยอมโอนเงินไถ่ตัวแต่ก็มีบางคนที่ตั้งใจไปทำงานสแกมเมอร์ลอบข้ามแดนไปแล้วก็ถูกจับซ้ำซากเสนอให้มีการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มโทษนะคะเพราะสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่เกรงกลัวก็คือกฎหมายกงสุลมีโทษปรับเบามากเพียง 3,000 ถึง 5,000 บาทที่สำคัญมีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่รัฐบางนายด้วยอีกเรื่องที่คุณกังฟูเสนอไว้ก็คือให้รัฐบาลเร่งเยียวยาแล้วก็หาตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการชายแดนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านด้วยเจ้าตัวยังไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ไปเพิ่มงบให้แก่กำลังพลระดับนายพลแต่กลับไปตัดลดงบประมาณของพลทหารแล้วก็หน่วยนะทหารที่อยู่แนวหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนยกตัวอย่างเช่นเงินเบี้ยสู้รบนะคะที่ยังจ่ายไม่ครบไหนจะมาถูกตัดงบวิทยุสื่อสารครุภัณฑ์แล้วก็งบซ่อมแซมต่างๆอีกแต่ว่าทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะล่าสุดออกมาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทิ้งพี่น้องชายแดนนะคะรัฐบาลเพิ่มวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่26ธันวาคมปีที่แล้วถึง23กรกฎาคมปีนี้ค่ะเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้ยังต้องมีคำเตือนกันนะคะโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนค่ะเรื่องของภาพรวมวันนี้ต้องเตือนพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่จากนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์ค่ะฝนจะเริ่มหนักทางภาคอีสานก่อนจะขยับลงมาภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกรายชื่อตามหน้าจอได้เลยนะคะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตั้งแต่ช่วงหลังเลิกงานสิ่งที่ต้องกังวลก็คือ 10-11 กันยายนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลจะเจอฝนตกหนักหลายพื้นที่เตรียมรับมือให้ดีค่ะในขณะที่อัปเดตเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเพราะว่าวันนี้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนะคะ70สตางค์เบนซิน80สตางค์โดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมกบน.มีมติขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดค่ะดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น80สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้นะคะสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ราคาพุ่งแรงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านค่ะจ
จบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะกับซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ค่ะในคืนนี้หลังจากที่จินเผลอหลุดความลับครั้งใหญ่ว่าแท้จริงแล้วเธอและเพชรมีพ่อคนเดียวกันงานนี้การแข่งขันจึงเธอ

0: มีความดุเดือดและเข้มข้นไปอีกขั้นแบบไม่มีใครยอมใครค่ะมารอดูกันว่าหลังจากที่เพชรรู้ความจริงว่าจินคือลูกแท้ๆอีกคนของพ่อจินจะต้องเจอกับอะไรบ้างรอเอาใจช่วยตัวละครนี้ไปพร้อมๆกันในวิมานอากาศ Sky Castle นะคะคืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันค่ะดูทีวีทางช่องวัน31ดูออนไลน์ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2N Sancon
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นูกลับไปติวกับโค้ชพิมพ์เถอะนะคะ
1: เพชรลืมเรื่องโค้ชนี่ไปได้เลยยังไงพ่อก็ไม่ใช่โค้ชคนนี
2: ้เธอดีมากในสายตาเรานะแล้วเราก็ชอบเธอด้วย
3: ต่ำลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันอยู่ชั้นเดียวกับแกแล้ว
0: แกมันก็แค่ขี้ข้าคนโปรดของคุณย่าไม่ใช่สายเลือดคนชั้นสูงอย่างฉันซะหน่อย
3: เลยลูกหลานสับเปลือที่มีแม่ชื่อบุญแฮงเอาเลยมาสูงไม่ทราบ
0: ก็ดีกว่าแม่มึงที่ท้องแล้วไม่มีพ่อหรอวะกูมีพ่อพ่อกูก็พ่อมึงนั่นแหละ
3: กูกับมึงมีพ่อคนเดียวกัน
0: ถ้าไม่เชื่อก็ถามแม่มึงดูดิตายแล้วจะไปหาถ้าแม่ไม่ให้หนูไปหาโค้ชพิมหนูจะตายตรงนี้
4: ถ้าคุณพ่อถามว่าเพชรไปไหนยื่นนี้ให้เขานะคะ
5: อย่าคิดทำอะไรบ้าๆกับลูกฉันนะ
6: ไปเถอะค่ะโค้ช
5: ในเมื่อเธอไม่รักษาสัญญากับฉัน
7: เก็บข้าวของเธอแล้วออกจากบ้านฉันไปได้เลย
3: ยังไงคุณย่าก็ไม่ยอมให้หนูไป
5: คนที่เขี่ยแม่ของเธอเหมือนเศษขยะก็คือย่าของเธอ
3: พรุ่งนี้พ่อจะพาคุณย่ามากินข้าวที่บ้านคุณน้อยอยู่ทานด้วยกันสิคะ
5: ได้

0: อ้าวแล้วพี่เพชรล่ะทำไมไม่ลงกินข้าว
1: เรียกแล้วค่ะแต่ว่าพี่เขาเงียบไป
2: ฉันจะบอกคุณอยู่พอดีค่ะว่าเพชรเขาไปแคมป์นี้ค่ะ
0: ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ย
3: เพชรจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับไอ้โค้ดพิมพ์นั่นอีก
0: กินข้าวกันนะครับ

0: โอ้ยฉันรู้แล้วว่าเธอชอบกินน้ำผักหนอกแต่ไปช้ำใจอะไรมายกซดหมดแก้วขนาดนั้นอะ
1: หลายเรื่องเรื่องนู้นจบเรื่องนี้เกิดเรื่องนู้นจบเรื่องนี้มาใหม่แต่เรื่องทั้งหมดก็คือเรื่องโคตรพิมพ์แล้วเธอเขียนสกู๊ปไปถึงไหนแล้วอะ
0: ก็ยังค้างคาอยู่อะเคสที่เจอก็เอาผิดอะไรโค้ชพิมพ์ไม่ได้เลยอะ
1: ถ้าเอาเรื่องฉันไปเขียนไหมเรื่องฉันกับน้องเพชรคือตอนนี้โค้ชพิมพ์เอาน้องเพชรไปอยู่ที่บ้านแล้วฉันก็ไม่ได้ยินดีที่ให้น้องเพชรไปอย่างนี้เขาเรียกกักขังหน่วงเหนียวไหมเอาโค้ชพิมพ์เข้าคุกได้ไหม
0: ฉันก็ไม่แน่ใจแต่เธอลองเล่ารายละเอียดมาก่อนในชนวดไหม
1: คือจริงๆมันก็เริ่มมาจากฉันกับน้องเพชรทะเลาะกันแล้วน้องเพชรก็โทรหาโค้ชพิมพ์พอโค้ชพิมพ์มารับก็คือรับไปเลย

0: ลายเป็นว่าคนที่เคยต่อต้านฉันที่สุดกลับเป็นคนที่วันนี้อยากจะเอาโค้ชพิมพ์เข้าคุกมากที่สุดเลยนะคะนี่ถึงขั้นจะหาข้อมูลมาช่วยฉันเขียนสกู๊ปเลยนะ
1: โค้ชพิมพ์นี่ร้ายสุดๆเลยเนาะขนาดคนที่เคยดีๆกันอยู่ยังไม่เอาเขาเลยอ่ะคุณไปยุ่งกับเขานี่ต้องระวังตัวหน่อยนะ
0: ค่ะแต่มาถึงขั้นนี้แล้วฉันไม่ปล่อยหรอกนะ
1: ให้ผมช่วยอะไรก็บอกแล้วกันตอนนี้ผมว่างงาน
2: งั้นพ่อติวชีวะให้ผมได้ไหม
1: ติวอะไรอีก4จุดแล้วไม่ใช่เหรอเราอะ
2: ก็ 4.5 ไปเลยไง
1: 4.5 อะไรกิโลอยากกินกะเพรา
2: ไก
1: ่กะเพราไก่ 4.5 กิโล
2: ใช
3: ่ไข่พะโล
4: ้ผัดดอกกระหล่ำกับบรอกโคลีค่ะมีโฟเลตช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็มีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกค่ะ
3: น่ารักจริงๆเชียวนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นหมอนะช่วยดูแลสุขภาพพะย่าได้แล้วนะเนี่ย
4: ก็คุณย่าดูแลหนูหนูก็ต้องตอบแทนคุณย่าสิคะ
3: ถ้าหากว่าอยากตอบแทนย่าแล้วก็ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการปีนี้เอาเหรียญทองกลับมาให้ได้สิ
4: หนูตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าได้ก็จะเอามามอบให้คุณย่า
3: โอ้ยแม่คุณเอาเก็บไว้เถอะจ้ะเอาเป็นว่าปีหน้านะถ้าไปแข่งวิชาอื่นๆอีกแล้วก็เอาเหรียญทองกลับมาให้ได้ทุกวิชาเลยนะลูกนะ
4: แต่ว่าโอลิมปิกเขาให้ไปได้แค่ครั้งเดียวสิคะ
3: อ
4: ้
3: าว
4: หนูก็เลยคิดว่ารายการต่อไปจะไปแข่งทักษะภาษาไทยของสพท.ค่ะ
3: ภาษาไทยอุ้ยฟังสิดูนะเด็กอะไรนี่จะเก่งทั้งวิทย์ทั้งศิลป์เลยเหรอเนี่ยฮะดีจังอ่ะๆๆไหนโชว์ให้ย่าฟังหน่อยสิเพราะว่าย่าน่ะได้ข่าวมาว่าหนูน่ะเพิ่งชนะประกวดทำนองสนอมาไม่ใช่เหรอจ๊ะ
4: ได้ค่ะงั้นหนูท่องเป็นน้อยกองให้คุณย่าได้ไหมคะ
3: อ
4: ่
3: ะยังไงก็ได้ย่าอยากฟัง
4: แมนหาวเป็นดาวเดือนตะวันให้เห็นสำคัญระจักก่อนเราจึงจะเชื่อว่าบิดอนทหารพระสี่กรอวตาร
3: เป็นดาวเป็นเดือนนี่น่าจะเป็นหนุมานใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะเป็นตอนศึกมายาราบค่ะหนูชอบตอนนี้นะคะที่หนุมานไปเจอกับนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็ทำนางสุพรรณมัจฉาท้องไม่รู้ตัวแล้วพอมาเจอกับมัจฉานุก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกของตัวเอง
3: โอ้โถโถโถน่าสงสารมัจฉานุเนาะเพราะเกิดมาเท่ากับว่าไม่ได้เจอหน้าพ่อเลยเลยสิเนี่ย
4: หนูว่าหนุมานคงไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งลูกหรอกค่ะเขาแค่ไม่รู้ว่ามีเท่านั้นเองหัวอกคนเป็นพ่อยังไงก็ต้องรักลูกจริงไหมคะคุณอาคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณอารู้ว่าคุณอามีลูกอยู่อีกคนหนึ่งคุณอาจะรู้สึกยังไงหรอคะ
5: อาคิดว่าก็อาคง
3: กินกันต่อดีกว่ามาเริ่มเลยลูกเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นชืดหมดเอากินเลยกินเลยจ้า
6: อะไรครับ
7: ทานสิ
6: ครับ
3: เริ่มเลยจ้าลูกกินได้เลย

0: ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายตั้งแต่หัวจรดเท้าผ่อนคลายบ่าผ่อนคลายแขนทุกส่วนสบายมองไปที่ไกลๆรู้สึกสบาย
1: นี่เรากำลังจะไปไหนกันหรอคะ
0: ฉันอยากให้เธอได้เจอกับใครบางคนผ่อนคลายสบาย

0: ที่นี่ที่ไหนหรอคะ
1: บ้านฉันนี่
0: เขาทำโจทย์อะไรหรอคะ
1: เขาพยายามแก้โจทย์ที่เขาเคยทำค้างไว้แต่เขาอยู่กับโจทย์ข้อนี้มานานละ
0: แล้วเขาเป็นใครหรอคะ
1: ลูกสาวของฉันเองเกรดเขาอายุพอๆกับเธอเลยฉันเคยติวให้เขาเข้าฮาร์วาร์ดเหมือนกับที่ฉันติวให้เธอตอนนี้แต่เสียดายเขาไม่มีโอกาส
0: แล้วหนูล่ะคะหนูยังมีโอกาสไหม
1: มีสิขอแค่เชื่อฉันโฟกัสอยู่ที่ฉันคนเดียวฉันเชื่อว่าเธอทำได้

0: Time's up. คราวนี้ฉันจะให้พวกแกคิดเอาเองว่าจะลงโทษตัวเองยังไงในฐานะที่ทำไม่ทันอย่าคิดว่าดื้อเงียบกับฉันได้นะตอบมาตอบมาจะเอายังไงฮะจะเอายังไงก็ว่ามาสิ
1: พักก่อนแล้วค่อยพยายามกันใหม่ค่ะ
0: ผมไม่ได้ถามความคิดเห็นจากคุณผมถามลูก
1: ก็ลูกตอบไม่ได้ไงคะขวัญก็เลยตอบให้
0: ก็คุณช่วยพวกมันอย่างนี้ไงคุณช่วยลูกหมดทุกอย่างมันทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยมันเด็กน้อยอ่อนปวกเปียกตลอดเวลาเหมือนเชลีอ่ะเชลีเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคุณนั่นแหละผมจะไม่ยอมให้ไอ้แฝดของผมมันเป็นแบบนั้นลุกลุก
1: ไม่ต้องลุก
0: ขวัญคุณทำอะไรคุณกำลังล้ำเส้นของผมอยู่นะผมกำลังสอนลูก
1: เส้นของขวัญก็คือดูแลความเป็นอยู่ของลูกแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะไปครับ
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าคุณพาลูกออกไปคุณกับผมมีเรื่องกันแน่
1: ได้ค่ะนนท์ถ้างั้นคุณอยู่รอที่นี่ก่อนนะคะขวัญทานข้าวกับลูกเสร็จจะกลับมามีเรื่องด้วยนะคะ
0: ขวัญเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนนท์เราจะอยู่กันไปแบบนี้แหละค่ะ
0: ขวัญอะไรวะ

0: เธอควรจะเป็นตัวจริงไม่ใช่จริง
1: จู่ๆก็เอาขนมมาฝากย่าอย่างเงี้ยจะมาอ้อนขออะไรจากย่าอีก
2: คุณย่าอยากให้หนูเป็นตัวแทนชีววิทยาโอลิมปิกทีมชาติไหมคะ
3: สนับสนุนโดยใหม่วัสลีนเรเดียนส์ครีมซันสกรีนโทนอัพเนเชอรัลโกลว์ SPF 30 PA++
4: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
4: ไม่มี
6: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ
9: ่
8: อ
9: ช้าหรือ
8: ย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: ามหน่อยดิน
1: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: เห็นฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
3: รักกูโลกเลย
4: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
2: คู่ต่อสู
5: ้ตลกมากอ่ะ
6: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
7: คุณโปลิส
8: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
2: คู่แค้น
9: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
10: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
2: คู่ตรงข้าม
11: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
12: อยากลองดีกับกูใช่
13: ไหมคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
2: คู่เพื่อน
14: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
2: คู่ใครกันแน
15: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
16: เฮ้ยฮัลโหล
17: บอกว่า
2: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เทพไทยเท่านั้นค
20: ่
19: ะ
20: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
21: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็น Michelin Motion for Life
22: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
23: ซีรีส์แดงใบเล่เป็นผลงานที่ทีมงานและนักแสดงภาคภูมิใจแฟนๆสามารถเก็บรายละเอียดทุกโมเมนต์ได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
24: ทุกอย่างมันทำด้วยชีวิตจริงๆแบบแรกทุกอย่างที่มีเพื่อให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากทุกคนว่าเป็นงานคราฟต์จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเอนจอยไปกับมันเพลิดเพลินไปกับมันครับผมขอบคุณครับ
23: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: Ajinomoto ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean We all lie
1: Tell you the truth สนับสนุนโดยหนักทุกบทจบด้วย Magic Clean Active Booster เพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protectยาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถ้วยทองยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

0: forever.
1: เป็นยังไงคะดีใช่ไหมคะเยี่ยมเลยใช่ไหมคะอย่างนี้นี่คุณครูว่าน้องเนี่ยจะเข้าฮาร์ปหรือว่า JYP ดีอะคะ
2: สำหรับฝึกเองที่บ้านก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่ายังไงต้องปรับพื้นฐานใหม่ทั้งหมดอยู่ดีครับ
3: ครูครับบอกผมมาตรงๆถ้าเต็ม10ผมได้เท่าไหร่ครับ
1: ฮิต้อง8ต้อง9อยู่แล้วล่ะลูก
2: ใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวดูคนอื่นเต้นดูก่อนแล้วลองให้คะแนนตัวเองดูนะโทนี่ช่วยเปิ้ลหน่อยสิ

0: แสนดิ่งทำไมดิ่งใช้เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยไปทำอะไรมาทำไมสวยขึ้นเนี่ย
1: ทำผม
0: อยู่ใน 500,000 ด้วยหรือเปล่าวะ
1: นี่มันไม่ใช่ประเด็นนั่งก่อนนั่งอันนี้มันมีทั้งค่าเรียนร้องเรียนเต้นเรียนแอคติ้งแล้วก็ค่าบิวตี้แคร์ของลูกไง
0: ไม่ใช่ดิ่งแต่ผมกำลังจะบอกว่าดิ่งใช้เงินเยอะขนาดนี้ทำไมดิ่งไม่ปรึกษาผมก่อนเรา
1: อ้าวก็ดิ่งมอบหน้าที่ดูแลลูกให้กับโรสไม่ใช่หรอบอกให้โรสไปหาเลยสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกโรสก็เลยหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆด้านให้กับลูกไง
0: ดิ่งแค่งานในเด็กมันต้องจ่ายเงินเยอะขนาดนี้หรอดิ่ง
1: นี่เรากำลังลงทุนกับอนาคตของลูกอยู่นะดิ่ง
0: เดี๋ยวดิ่งจ๋าขอเคลียร์เรื่องอนาคตนิดนึงเราตกลงกันว่าถ้าลูกได้เต้นอย่างที่อยากได้เขาก็จะไม่เครียดใช่ไห
1: ม
0: พอเขาไม่เครียดเขาก็จะเรียนดีขึ้นพอเขาเรียนดีขึ้นเขาก็จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมแล้วจะให้ดีเนี่ยเป็นหมอเหมือนพ่อก็น่าจะดีใช่ไหมดิ่ง
1: ใช่ตรงที่ว่าตอนนี้นะลูกเราเนี่ยเรียนดีขึ้นไม่สอบตกแล้วแต่ที่ไม่ใช่ก็คือว่าลูกไม่ได้อยากเป็นหมออยากเป็นซูเปอร์สตาร์เคป๊อปเมนแดนซ
0: ์โอ้โหดิ่งแล้วดิ่งไม่ยอมให้ลูกไปประกอบอาชีพไร้สาระแบบนั้นได้ไงเราน
1: างสบประมาทอาชีพนี้ไม่ได้นะดูอย่างลิซ่าสิลิซ่าเขาได้รายได้ปีหนึ่งอะเป็นพันล้านมันจะไร้สาระได้ยังไงดิ่ง
0: แล้วลูกเรามันจะไปเก่งเท่าลิซ่าหรอดิ่ง
1: นี่ไงเราไม่ได้ฟอลโล่ลูกไงตอนนี้ลูกเปิดช่องมาไม่ถึงเดือนคนตามเป็นหมื่นแล้วนะเรียกได้ว่าลูกมีโพเทนเชล
0: ไม่รู้หรอกยังไงผมก็ไม่ยอมใจเย็นๆก่อนค่อยๆนั่งคุยกันอย่าเพิ่งโมโหดิ่งเป็นหมอเหมือนพ่อมันไม่ดีตรงไหนละดิ่ง
1: มันไม่ใช่ไม่ดีแต่นี่มันชีวิตของลูกและลูกเลือกเองแล้วนะดิ่งเราต้องภูมิใจและดีใจสิที่ลูกเนี่ยมีเป้าหมายแล้วพุ่งชนไปตั้งแต่อายุเท่านี้มันไม่เหมือนดิ่งนี่ก็แค่เรียนเก่งเฉยๆแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเป็นหมอสุดท้ายตัวเองก็มาเบิร์นเอาไม่อยากไปทำงานอยู่ทุกวันนี้ไง
0: คุณพูดถูกเลยดิ่งผมมันไม่ดีเองอะแล้วผมก็ยังอยากจะให้ลูกดันมาเป็นเหมือนผมอีกนึกขึ้นได้เลยตอนเด็กๆจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากเป็นหมอหรอกผมอยากเป็นนักร้องอยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างยอมทำทุกทางตะเกียกตะกาย
1: ดิ่งเป็นหมอดีแล้ว
0: ฟังท่อนฮุกก่อนแม้จะล้มก็คิดจะคลาน
2: บ้านจะเป็นอะไรกันแล้วกัน
0: มาให้พ่อทำอะไรพ่อพร้อมสนับสนุนเจ้าเต็มที่คิรินน้อยลูกพ่อ
1: เดี๋ยวดิงต่อไปเนี้ยเรียกคิรินไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกว่าริชชี
0: ่ดิงคิรินนี่เป็นชื่อที่ผมตั้งให้เลยนะ
1: ก็มันไม่เป็นมงคลโรสนะไปถามอาจารย์ที่เปลี่ยนชื่อให้น้องริซ่าดังระดับโลกเขาบอกว่าต้องชื่อวิริชชื่อเล่นชื่อริชชี่เท่านั้นเลขศาสตร์รวมกันแล้วเนี่ยนะจะทำให้ดังระดับโลก
0: นี่มีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกไหมเนี่ย
1: ตอนนี้

0: คิดไม่ออกอ่ะ
1: เออ
0: เออเอาไว้ทีหลังแต่ว่าตอนเนี้ยทำคลิปพี่ชี่ลูกสอนพ่อเต้เลยนะเออเอาคลิปนี้ก่อนเอาคลิปนี้ก่อนโอเคพร้อมนะคะ
2: พร้อม
0: นะเอาซับหน้าหน่อยซับหน้าหน่อย
3: กันก่อน
0: ซับหน้าเลยจ้ะซับหน้าลูกซับหน้าเอาให้หล่อๆนะขอมุมหล่อๆเท่ๆนะคะไฟถึงไหมคะโอเคถึงนะแอคชั่น

0: คือผมบอกแล้วคุณต้องทำให้ได้คือถ้าทำไม่ได้เนี่ยผมว่าหาทางจัดการอย่างอื่นได้เปล่า
1: หมดแล้วเหรอ

0: คุณเดช
1: เพชรเขาเป็นไรอะทำไมผมโทรไปไม่ยอมรับสายเลยผมแค่อยากรู้ว่าที่แคมป์เป็นยังไงบ้าง
0: คือแคมป์นี้มันค่อนข้างเข้มงวดอะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันคุยกับน้องเพชรแล้วน้องเพชรโอเคค่ะ
1: จะต้องอยู่อีกกี่วัน
0: ก็น่าจะอีกสัก 2-3 วันนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ

0: ก่งนะเก่งนะ
1: หล่อได้พ่ออันนี้หล่อได้พ
2: ่
1: อ
2: แม่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบทำคืนนี้เลยค่ะโค้ชเก่งมากเลยนะคะออกแบบโจทย์ได้ตรงกับข้อสอบที่โรงเรียนทุกทีเลย
1: เธอเก่งอยู่ละจะข้อสอบจำลองหรือของจริงเธอก็ทำได้หมดแล้วจริงๆเรื่องชีวะโอลิมปิกก็เหมือนกันเธอควรจะเป็นตัวจริงไม่ใช่จริง
0: โค้ชรู้ได้ยังไงอะคะ
1: ฉันต้องรู้ทุกเรื่องของเธออยู่แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เธอเป็นสำรองอันดับหนึ่งอีกนิดเดียวก็จะได้ไปละ
0: โค้ชพูดเหมือนจะมีคนยอมสละสิทธิ์ไปง่ายๆอย่างนั้นนะคะ
1: ก็ถ้าคุณย่าของเธอไม่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินให้จินก็ไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะ

0: คุณย่าขนมที่คุณย่าชอบหนูไปต่อแถวซื้อมาเลยนะคะแต่ว่าจ้างคนไปค่ะ
1: จู่ๆก็เอาขนมมาฝากย่าอย่างเงี้ยจะมาอ้อนขออะไรจากย่าอีกจ้ะไม่ต้องอ้อมค้อมเลยอ่ะว่ามา
0: ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่อยากมาถามว่าคุณย่าอยากให้หนูเป็นตัวแทนชีววิทยาโอลิมปิกทีมชาติไหมคะ
1: ก็อยากอยู่นะสิแต่ว่าพ่อของเรานะเขามาบอกย่านะว่าปีนี้เรานะไม่ติดไม่ใช่เหรอ
0: แต่คุณย่าสามารถช่วยให้หนูติดได้นะคะคืออย่างนี้ค่ะโค้ชพิมพ์เขาไปสืบมาว่าหนูเป็นสำรองอันดับหนึ่งอะค่ะ
1: นั่นไง
0: แต่คนที่ได้ไปคือจินเพราะฉะนั้นแค่คุณย่าไม่ให้เงินจินไปแข่งหนูก็จะเป็นคนได้ไปค่ะนะคะคุณย่านี่หนูเป็นหลานแท้ๆนะคะคุณย่าลองคิดดูนะคะตอนเขาประกาศชื่อหนูและประกาศนามสกุลเวชยาราชกิจตอนลงข่าวหนังสือพิมพ์ออกสื่อแล้วไหนจะแผ่นไวนิลอันใหญ่ที่จะแขวนอยู่หน้าโรงเรียนอีกอะค่ะคุณย่าลองคิดดูนะคะนี่เป็นเกียรติประวัติระดับโลกของตระกูลเลยนะคะคุณย่านะคะ
1: เพชรฟังย่านะลูกนะเพชรจะให้ย่าทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงจะให้ย่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รักษาคำพูดและเล่นสกปรกแบบนี้นะ
0: แล้วคุณย่าจะอยากให้คนที่ไม่ใช่หลานแท้ๆไปหรอคะนะคะคุณย่าแค่นิดเดียวเองอะนะคะคุณย่าแล้วถ้าการมีเหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันก็คงโดดเด่นมากพอที่จะเตะตาคณะกรรมการฮาร์วาร์ดนะคะหนูต้องได้เข้าฮาร์วาร์ดแน่ๆเลยค่ะแต่ถ้าคุณย่าไม่ช่วยเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำแบบที่คุณย่าต้องการได้หรือเปล่านะคะช่วยหลานแท้ๆคนนี้หน่อยเถอะนะคะ

0: นี่มันโกงมันชัดๆจริงข้อสอบของเพชรมันกับข้อสอบไฟนอลเป๊ะเลย
1: สนับสนุนโดยเพราะทุกวัยไม่ควรต้องเสี่ยงกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต
2: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100%
5: เคล

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: หนึ่งคำคืนที่แสงดวงดาว
3: รีดเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
4: กระแสคือเธอเป็นพ่อจ้า
5: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
6: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
3: ตลกมีทุกรสชาติ
7: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
8: แอบน้ำตาคลอด้วย
9: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
3: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวย

0: ธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
2: Give me more

0: วคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา

0: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบใบอนุญาตและผู้ครอบครองพื้นที่สุสานและชาปนสถานทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่งพร้อมขยายผลเครือข่ายต้องสงสัยเกี่ยวกับนอมินีและทุนผิดกฎหมายส่วนสุสานที่จังหวัดฉะเชิงเทราผู้ว่ามีคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่แล้วขณะที่สุสานย่านเจริญกรุงพบ49หลุมเตรียมตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมนัดตำรวจและ DSI เข้าหารือถึงความเชื่อมโยง15กันยายนนี้
2: Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 20:30
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบรกกิ้งโซดา
5: เบลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
6: นี่ชั้นไหนคะ
5: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
7: สนับสนุนโดยใหม่วาสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนซ์ใหม่ซัมซุงกาแล็กซี่ C48 อันนิวเชฟอันโฟไซส์ใหม่ก่อนใครรู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครองไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: เออ
1: จินไปอยู่ไหนมาเนี่ย
2: น่าจะมาเล่นด้วยกันตั้งนานละ
3: เอาจริงนะเล่นกันอย่างเงี้ยสนุกกว่าตั้งเยอะ
4: จินเขายุ่งจะตายทั้งติวให้พาวแถมทำจิตอาสาอีกไม่ได้ว่างเหมือนเรานะ
5: เออชาญชนทำควิซเซ่ของอาจารย์อนพได้ปะ
2: ได้ดิโคตรง่ายอ่ะทำเหมือนแจกคะแนนอ่ะ
5: เออแต่แปลกปะเพนได้แค่91เองอ่ะทางที่มิดเทอมกับไฟนอลยากจะตายแต่ว่าก็ยังได้เต็ม
4: อยู่เขาคิดว่ามันเป็นเหตุเล่นๆปะเลยไม่ได้จริงจัง
5: ไม่น่านะคนอย่างเพชรจะทำอะไรก็ต้องได้ที่หนึ่งตลอดอยู่แล้วปะ
2: เอาจริงนะมันเดาไม่ยากหรอกก็ตอนมิดเทอมอ่ะนางไปได้เก่งข้อสอบมาจากโค้ชพิมพ์พ่อเราเคยเดามาจากนักฟ้าเหมือนกันเป๊ะเลย

0: แรกทั้งที่สองก็รู้อยู่ว่าเทอมนี้ข้อสอบมันยากดูเราดิตกไปทั้งที่11อ่ะ
1: นี่มันโกงกันชัด
0: ๆใครโกง

0: เก่งข้อสอบของเพชรเหมือนกับข้อสอบไฟนอลเป๊ะเลย
1: คุณย่าโทรมา
0: สวัสดีค่ะคุณย่า
2: สวัสดีจ้าผลสอบไฟนอลออกแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างจ้า
0: ได้ที่สองค่ะ
2: แล้วที่หนึ่งใครล่ะเพชรใช่ไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เป็นไรนะลูกนะจินน่ะเก่งอยู่แล้ว
3: คราวนี้เสียสละให้เพชรเข้าไปก่อนนะจ๊ะแล้วคราว
2: หน้าจินค่อยพยายามใหม่ก็ได้นะลูกนะ
0: ค่ะคุณย่า
2: อีกเรื่องนึงย่าอยากจะขอเรื่องชีววิทยาโอลิมปิกได้ไหมลูก
0: อะไรนะคะ
3: ก็คืออย่างนี้เพชร
2: น่ะเขาติดสำรองอันดับหนึ่งจินช่วยเสียสละให้เพชรเขาไปแข่ง
3: แทนจะได้ไหมลูกเพราะว่าเพชรน่ะเขาอยากไปมากเลยแล้วตอนนี้ตัวเพชร
2: เองเขาก็มีปัญหาเรื่องอารมณ์หนักอยู่เหมือนกันย่ากลัวว่าถ้าหากว่าคราวนี้เขาผิดหวังอีกเดี๋ยวจะเตลิดกันไปใหญ่นะลูกนะจินเข้าใจย่านะลูกนะ
3: ที่สำคัญจินนะเก่งอยู่แล้วนี่จินไปสอบสนามอื่นแทนก็ได้นะ
2: แล้วถ้าหากว่าจินอยากจะได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวย่าจะจัดการให้นะจ๊ะ
0: แต่คุณย่าคะคือหนูก็อยากไป
3: เอาเป็นว่าย่าน่ะจะจัดนัดเลี้ยงฉลองสอบไฟนอลให้เลย
2: ทำตัวให้ว่างด้วยนะจะได้เจอกันนะลูกนะจ้าโชคดีจ้ะลูก

0: วันอาทิตย์นี้เราจัดงานวันเกิดอ่ะเพื่อนๆมาทุกคนเลยเธออยากมาไหม
1: ได้ดิเจอกันนะ
0: รีบมานะเราเจอกัน
2: มาแล้วเค้กมาแล้วค่ะเค้กมาแล้ว
3: มาแล้วนี่

0: จะโกงเงินแบบนี้เลยใช่ปะ
1: ทำไมอ่ะฉันก็แค่เอาสิ่งที่ควรเป็นของฉันคืนมาคนอย่างแกไม่มีสิทธิ์ไปแข่งทีมชาติด้วยซ้ำ
0: ถ้าฉันมีปัญญาสอบได้แล้วคุณย่าสปอร์ตฉันทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ
1: ์ก็เพราะฉันเป็นหลานแท้ๆไง
0: ฉันก็เป็นหลานแท้ๆคุณย่าเธอคิดว่าถ้าคุณย่ารู้อ่ะคุณย่าจะทำยังไง
1: มันน่าเนาะแกก็แค่ลูกเมียน้อยปะ
0: แม่แกเด็กเมียน้อยมาแย่งพ่อไปจากแม่ฉันอะดีใจมากปะที่ได้ทุกอย่างไป
1: โถ sorry นะที่ต้องทำให้โตมาแบบลำบากปากกัดตีนถีบอะแต่ถึงรู้ก็ who cares ยังไงแกก็ลูกนอกสมรสอยู่ดี
0: แกก็ได้รู้ว่าใครแคร์แค่คิดว่าถ้าคนทั้งโรงเรียนรู้ว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอคอฟเตอร์ทาวน์ขนาดไหน
2: อยากตายเหรอ
0: จะฆ่าฉันเหรอ

0: โค้ชคะถ้าจีนมันทำแบบนั้นจริงๆหนูจะทำยังไงคะ
1: เขาก็แค่ระบายเพราะรู้สึกแพ้ไม่ทำจริงหรอก
0: หนูอยากให้มันตายอ่ะ
2: สนับสนุนโดยดีลผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้องจัดเลย
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
6: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
7: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
8: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
7: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักษ
11: ์ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
13: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ
10: ่
14: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
15: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย

0: ว้าวสำเร็จรูป
1: ว้าวว้าวว้าว
0: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้อง

0: สู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือไทยเยอรมนีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษา5ด้านทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการพัฒนาทักษะใหม่ทักษะที่จำเป็นการยกระดับครูและการเตรียมพร้อมรับเทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง2ประเทศหวังให้ผู้เรียนและแรงงานไทยมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด
2: เรารักงานเรารักเราร
3: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอย
5: ู่ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
6: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
5: โอ้ยเหลือแล้วคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
6: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
4: เยอะเรามีความรักเอง
5: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
7: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
5: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
4: นั่นก็จะมีหนุ่มในวงการมาจีบเป็น
5: คนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะเป็นตามข่าว
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
10: เนี่ยโกงนะ
11: แล้วโกงยังให้ผมช่วยอะไร
10: อักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วนต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปอักเกศสองเป็นใคร
9: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
12: แกรู้ว่าไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
13: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
14: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา18:00 น.
15: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
16: ใช้ครีมตามสัญญา
17: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
16: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
17: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30 น.
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30 น.พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
20: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อน Life First ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้แค่คิดว่าถ้าคนทั้งโรงเรียนรู้ว่าแกกับฉันมีพ่อคนเดียวกันมันจะทอล์กออฟเดอะทาวน์ขนาดไหนอยากตายเหรอจะฆ่าฉันเหรอเอาดิฆ่าดิคนอย่างแกทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วปะ

อีจินมันจะแฉหนูมันจะบอกทุกคนในโรงเรียนว่าเรามีพ่อคนเดียวกันอะ

0: โค้ชคะถ้าจีนมันทำแบบนั้นจริงๆหนูจะทำยังไงคะถ้าเพื่อนทั้งโรงเรียนรู้หนูจะทำยังไงคะ
1: เขาก็แค่ระบายเพราะรู้สึกแพ้ไม่ทำจริงหรอก
0: หนูอยากให้มันตายอ่ะ

0: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
1: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นตีนตกมาได้ยังไง
2: ไม่รู้
1: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
3: มันอาจจะเป็นเอเจ
1: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
3: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
4: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
1: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
5: ลูกมึงแม่งโรคจิต
4: ว่าลูกกูโรคจิตอ่ะ
5: เออ
6: เพชรจะทำหรือไม่ทำฉันก็ยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เฮ้ยไอพี่ปื้มแม่งยังไม่กลับมาอีกเหรอวะเนี่ย
1: นั่นดิมันไปถ่ายหนังอะไรถึงปอยเป็ดเลยไงเนี่ยข้ามวันข้ามคืนขนาดเนี้ย
0: ว่าโทรไปหามันดีกว่าวะ
2: โอ้ย
0: ยังไม่ติดเหมือนเดิมเลยว่ะกูว่าแปลกๆเนี่ยเมื่อวานแล้วไม่ใช้เบอร์คนอื่นโทรมาแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจอ่ะ
1: นี่โทรไปเบอร์เดิมก็ไม่ติดแบบนี้ถ้าบอกว่าเป็นสแกมเมอร์นี่กูก็เชื่อเนี่ย
0: หรือมันโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปจริงๆวะ
3: ชิปหาย
0: เมื่อวานกูว่าแปลกๆแล้วกูก็นึกว่ามันไปเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าตำรวจอ่ะนี่แม่งแต่งตำรวจไปหลอกคนอื่นมั้ยเนี่ย
1: ทำไงอ่ะแจ้งตำรวจมั้ย
0: เออ
1: ป่ะๆๆๆโอ้ยลื่นๆ
0: เฮ้ย
1: เอา
0: ไอ้พี่ปึ้ม
1: ไปทำอะไรมาเนี่ย
0: เออกูเกือบไปแจ้งความกันแล้วเนี่ย
4: พวกมึงวางสายใส่กูแบบไม่มีเยื่อใยเลย
1: เอ้าก็มึงบอกมึงไปเป็นเอ็กต้า
4: ก็ตอนแรกกูคิดว่าเป็นเอ็กต้าสักพักแม่งจับกูแต่งเป็นตำรวจแล้วไปหลอกคนจริงๆอ่ะ
1: ถามจริงว่าทำไมเขาเอามึงไปเป็นตำรวจวะ
4: กูก็ไม่รู้ทรงกูได้มั้ง
0: เออนะ
1: เหมือน
0: สรุปมึงโดนจริงๆใช่ไหมเนี่ย
4: กูจะหลอกพวกมึงทำแป๊ะอะไรอ่ะ
0: แล้วมึงหลอกคนไปกี่คนแล้ววะ
4: ยังไม่ทันได้หลอกใครเลยพวกมึงก็ตัดสายกูทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่ก็ปืนมาขู่กูเลย
1: แล้วมึงรอดมาได้ไง
4: มีคนมาช่วยกูอ่ะ
3: ใคร
4: กูบอกแล้วมึงจะตกใจ
0: มึงคิดว่ากูโง่
4: อย่าครับอย่าครับอย่าครับพี่
0: มึงคิดว่ากูโง่
4: อย่า

0: 어리.
1: พี่ว่ามันทำอะไรครับเนี่ยหรือว่าโดนหลอกเป็นเอ็กซ์ต้าเหรอครับพี่
2: เปล่าจ้ะ
1: พี่ว่าเป็นพวกมันป่ะเนี่ย
2: ก็เปล่าอีกละจ้ะ
3: ปล่อยมันแพ้ถึงได้เฮ้ยเล่นแม่งดิ
2: หยุดก่อนเคยถามใจตัวเองบ้างไหมก่อนจะไปทำร้ายใครๆอ่ะต้องถามใจตัวเองดูซิว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตของใครดีขึ้นบ้างมันน่าภูมิใจมากนักหรอคนที่อยู่รอดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เหยียบหัวคนอื่นให้ตัวเองสูงขึ้นนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วความสุขที่ยืนอยู่บนหัวของใครๆมันไม่ได้มีความยั่งยืนมั่นคงอะไรนักหนาหรอก
0: เป็นไงเวลานี้พี่กูยังคมได้เลย
2: เงินที่ไปหลอกใครต่อใครมาน่ะมันไม่ใช่แค่เงินในบัญชีเขามันอาจจะเป็นค่าอาหารมื้อสุดท้ายของคนบางคนค่าเทอมลูกค่ารักษาพ่อแม่หรือบางทีมันอาจจะเป็นความหวังครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาก็ได้ไงคนเราอยากเอาตัวรอดทั้งนั้นแต่ความเอาตัวรอดของแต่ละคนเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนเลือกจะหนีบางคนเลือกจะสู้บางคนเลือกจะทำร้ายคนอื่นๆคำถามคืออยากจะเลือกแบบไหนชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะแค่อย่างเดียวยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าตอนเนี้ยทำผิด
0: เป็นไงล่ะจุกอกเลยสิมึงพูดไม่ออกสิ
3: พูดจบจังเนี่ยเจ๊
0: เอ้าไอ้นี่ไม่สลดเลยเหรอ
2: หยุดทำเรื่องสักทีค่ะถ้าวันหนึ่งพ่อแม่พวกมึงโดนบ้างพวกมึงจะรู้สึกยังไงเมื่อยายพ่อแม่ของมึงโดนด่าว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนเหรอคะ
0: โทษครับ ผมแม่งเจออันตีพี่อ้อยเข้าไปยกมือไหว้เป็นแถวเลย
4: มึงเล่าเรื่องจริงมั้ยเนี่ยพี่ปื้ม
5: มึงโดนซ้อมจนหลอนป่ะ
0: กูจะหลอกพวกมึงทำไมวะ
4: พี่อ้อยไปอยู่ตรงนั้นได้ไงแล้วใส่ชุดตำรวจด้วยทำไมเขาเป็นร้อยตำรวจหญิงปลอมตัวมาไงหรือใช่วะปลอมมานานแล้วดิอย่างเงี้ย
0: ตอนแรกกูสงสัยเหมือนพวกมึงนี่แหละตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมวดอ้อย
2: พี่อ่ะก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปลอยเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้โดนอะไรเยอะนะเขาบอกว่าสภาพอย่างพี่เสียงอย่างพี่อ่ะหลอกไปใครเขาจะเชื่อ
3: เชื่ออะไร
2: ณภาพร
3: คึงขังวันนี้หน่อย
2: ณภาพร
3: ยศอะไร
2: ร้อยตำรวจตรีปลอมตัวมา
3: ร้อยตำรวจตรีเฉยๆไม่ต้องมีคำว่าปลอมตัวมาด้วยเข้าใจไหม
2: ขอโทษค่ะ
3: ตำรวจให้ตะเวะอย่างนี
2: ้ขอโทษค่ะ
3: เอางี้เข้าสคริปต์เลยแล้วกัน
2: บัญชีของคุณถูกใช้เรียกรับเงินผิดกฎหมายคุณต้องโอนเงินทั้งหมดมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3: นี่คือคึงขังแล้วหรอยังจัดรายการ
2: ขอโทษค่ะ
3: เอางี้ก่อนหน้านี้น้องทำอาชีพอะไรมา
2: อาชีพดีเจนักจัดรายการค่ะ
3: เป็นมานานแค่ไหนละ
2: 33ปี
3: เป็นดีเจหรือเจดีแต่ก็มากพอกันว่าไปนะ
2: แรงนะคะขึงขังหน่อยค่ะ
3: นี่ต้องจริงจังขึงขังฟังแล้วกลัวต้องรีบโอน
2: ถ้าไม่จัดการภายในวันนี้จะขอหมายเรียกแล้วนะคะ
3: น่ากลัวมากเลยต้องรีบไปแล้วทุยเอางี้พอก่อนละกันน้องกลับไปจัดรายการเหมือนเดิมดีกว่านะ
2: ค่ะ
0: ว่าแต่พี่อ้อยมาที่นี่ได้ยังไงครับ
2: พี่มากับผัว
6: พี่มากับผัว
4: ฮะผัวพี่อ้อยเป็นสแกมเมอร์นั่นไง
0: ผัวพี่อ้อยไม่กระโดดหลอกมันกูนี่แหละพี่อ้อยต้องแต่งตัวเป็นตำรวจมันกูนี่ไงเงิน3ล้านที่แกมาทวงพวกเราอ่ะก็เงินที่ผัวแกโดนหลอกนี่แหละ
7: เรื่องมันเป็นแบบนี้เหรอวะเนี่ย
4: นี่กูคิดว่ายังไงผัวแกเทาแน่ๆไม่คิดว่าจะโดนหนักกว่าเราอีกนะ
0: หรือว่าเราต้องหาเงินมาคืนแกวะ
4: แล้วจะเอาจากไหน
7: เงิน 50,000 กูโอนไปให้พี่อ้อยแล้วนะ
4: แล้วมึงเอาเงินมาจากไหนเนี่ย
7: มึงจำคลิปนั้นได้ป่ะที่คนด่าว่าเราแก่
4: เราโดนด่าว่าแก่ทุกคลิปอยู่แล้วคลิปไหน
7: คลิปแรก
8: ยินดีเข้าสู่ไลฟ์ที่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่มีเงินเดือนไม่มีแม้แต่อนาคตของพวกเรา3คนเลยครับ
4: ทำไม
7: ก็คลิปตัวนั้นเนี่ยกูไม่ได้เข้าตุกติกมานานแล้วไปดูอีกทีแม่งโอนมาให้เราทั้ง 50,000 ทีแรกกูกะจะเมมไม่บอกมึง2คนแล้วไปซื้อกล้อง
0: โอ้ยโธ่มึงเนี่ย
4: คนเลว
7: กูไม่ได้เชี่ยคนเดียวนะมีคนเชี่ยกูอีก
4: ไม่เกี่ยวกูเลยดีละมึงโอนเงินคืนพี่อ้อยก็ดีละมึงนี่คนดียอดขมองอิ่มมากมึง
0: จะว่าไปไม่กักไปกินบุฟเฟ่ซะหน่อยว่าทำมาตั้งเยอะแล้ว
7: คนเขากำลังลำบากไม่เอาเงินเขาอีก
4: เอานะ แต่ไงก็ถือว่าเราเก่งใช้ได้นะรอดไปได้เนี่ยเฮกันหน่อย
5: มาดิวะ
6: มาดิครับ
9: เฮ้ย
10: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าร้านเท่าไหร่เลยอ่ะ
11: ให้พี่ทำคลิปโปรโมทให้เอาไหม
10: จริงเหรอคะ
11: แล้วอยากทำคลิปแบบไหนอะคะ
12: ใต้โต๊ะทำงาน
13: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
14: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
15: ้หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
16: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
17: สงสัยมือถือแบตหมด
18: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
19: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
20: ว้าวว้าวว้าว
19: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ไปนั่งเล่นที่บางแบร์ได้ไหมคะ
3: ชอบดื่มที่ห้องมากกว่า
4: อย่าไปในห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จุดกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหรอก
5: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะ
6: น้องมิกกี้น้องเกล
7: สวัสดีค่ะ
8: หลาดเหลือพี่น้องครับ
9: อันนี้แฟนผม
5: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
6: ผมจะกลัวทำไมครับ
5: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: Liveverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
2: กูว่ามานี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเปลืองแอร์ที่ออฟฟิศ
3: ก็จริงมาใช้แอร์ร้านน้องเขาแทนไง
4: ว่าพวกเราสั่งกาแฟกันสักแก้วไหมหมายถึงสักแก้วแล้วก็แบ่งกันก็ยังดี
2: โอ้โหรอ
5: ไม่เป็นไรค่ะพี่นี่หนูมีน้ำมาให้ด้วย
6: โอ้ครับ
5: ถือว่าเซอร์วิสค่ะ
6: โอ้ทำไมใจดีอย่างนี้ขอบคุณมาก
3: ครับ
2: ต้องขอโทษน้องเมษาด้วยนะครับคือเอาจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากจะมากวนร้านน้องเลยอ่ะพอดีพวกเพื่อนๆเร็วๆเนี่ยมันบังคับพี่มาม
3: ึงอยากมาคนแรกเลยค่ะ
2: มึงอย่ามาโยนขี้นะ
5: ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่จริงๆมาได้เลยนะคะหนูเหงาช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าร้านเท่าไหร่เลยอ่ะ
4: ฟังดีๆน้องเขาไม่ได้มองเราเป็นคนแล้วนะ
5: ไม่ใช่หนูหมายถึงลูกค้าแบบคนอื่นๆนะพี
2: ่ก็แต่ก็จริงนะปกติมาเนี่ยต้องเห็นแบบสักคน2คนป่ะ
5: อือ
2: ถือว่าให้พวกพี่ทำคลิปโปรโมทให้เอาไหม
4: เออ
5: จริงเหรอคะ
4: แล้วกันเองแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวพวกพี่ทำให้แบบลดสัก 20% อ่ะ
3: โถนี่เขาไม่คิดค่าแอร์ค่าน้ำมึงยังจะคิดตังค์น้องอีกเหรอ
2: ใจมึงอมหิตมากไอ้ส่งเต็ง
4: เต็งเต็ง
3: ดีว่ะ
4: แล้วมีเงินกันหรือไงล่ะนิดหน่อยเผื่อน้องเขาก็รวยเนาะเปิดร้านเนาะใช่ไหม
5: ไม่รวยหรอกค่ะพี่ถ้าหนูรวยหนูจะมายืนหน้าเคาน์เตอร์ทำให้ทั้งวันแบบนี้หรอได้ไหมล่ะ
2: แล้วอยากทำคลิปแบบไหนอะคะ
5: นั่นน่ะสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: มีไอเดียก็คือเมื่อแต่ละเจนมาร้านกาแฟ
4: ไปลูกกล้องถ่ายให้แม่หน่อยนะร้านกาแฟที่เขาสวยมาตามมาตามมาตามมาคนขายมีไหมเนี่ยโอ้ยไปอุ้ยสวัสดีจ้าสวยงามจังเลยอันนี้นี่ดีดีดีดีขอถ่ายรูปได้ไหม
7: ได้เลยค่ะ
4: ถ่ายให้แม่หน่อยถ่ายให้แม่หน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน่ารักเออมีแฟนยังมีแฟนยังเออแม่ถามตัวแม่เองนี่แหละไม่มีอะไรลูกเออเอาคำเมนูมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีภาษาอังกฤษแต่แม่ดูไม่ออกเลยลูกก้องอ่านออกไหมลูกเอ้ย
7: ถ้าจะเป็นเมนูฮิตนะคะร้านเราเนี่ยก็จะเป็นไอซ์ลาเต้ค่ะหรือว่าลาเต้เย็นนะคะ
4: ลาเต
7: ้ใช่ค่ะร้านเราเนี่ยจะใช้เป็นขั้วเข้มค่ะที่จะมีความหอมมันของนมเนี่ยคล้ายๆกับกาแฟโบราณนะคุณแม
4: ่โอ้ดีเลยแม่ชอบนมเอามาไอ้ลาเต้ลาไซน์เอามาแก้วหนึ่งลูกเอ้ยมาโอ้นี่น่ารักนะเนี่ยใจดีด้วยเนี่ยมีแฟนหรือยังลูก
7: ค
4: ่
7: ะ
4: ไม่เป็นไรไม่ต้องตอบก็ได้ลูกช่างมันไม่มีอะไรแม่ก็ถามเรื่องของแม่นั่นแหละเออนะโอเคขอบคุณมากค่ะ
7: เมื่อกี้เห็นคุณแม่เนี่ยเล่น Facebook ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยร้านเราอ่ะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะเช็คอินร้านตอนนี้นะคะแชร์ลง Facebook ได้ขนมฟรีด้วยนะคะ
2: คุณแม่ทำไม่เป็นนะทำให้แม่หน่อยได้ไหม
7: ได้เลยค่ะคุณแม่
2: เฮ้ยว่าแต่ไอ้ร้านหนูนี่ชื่ออะไรอัพรูอะไรลูก
7: เอพิวบิวเดย์ค่ะ
2: เอพิวบิวเดย์
7: ใช่ค่ะ
2: โอ้ร้านนี้ดีร้านนี้สวยคนขายดีคนขายสวยคนขายน่ารักกาแฟก็อร่อยนี่ขนาดยังไม่ได้กินเลยนะบอกว่าอร่อยแล้ว
7: เอพิวบิวเดย์ค่ะ
2: ว้ายน่าน่ารักมากมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยมาเดี๋ยวเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าเนาะโทรศัพท์ไปไหนอ่ะตายแล้วลืมโทรศัพท์อยู่ในมือนี่โอ้โหพุทธังตายเซลฟี่กันหน่อย1 2 3โอเคมาไปสั่งกาแฟกันเดี๋ยวคนด่าเอาลาเต้เย็นดีแคฟใส่นมโอ๊ตมิลค์แล้วก็ขอคั่วอ่อนค่ะ
7: ได้เลยค่ะ
2: โปรโมชั่นเช็คอินร้านและแชร์ลง Facebook สั่งเครื่องดื่มแถมขนมฟรีว้าว
7: ใช่ค่ะเรียกได้เลยค่ะอกใหม่ๆเลย
2: แต่หลังๆงดแป้งลดน้ำตาลตั้งแต่อายุ30บวกอ่ะลดยากยากเผาผ่านยากแต่ไหนๆมาแล้วรับค่ะอ่ะไปไหนรับค่ะกาแฟดีมากเดี๋ยวชิมขนมกันดีกว่าหุ้ยขวดทองดีมากตามมากันนะพวกมึงจริง
7: ตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเช็คอินร้านตอนนี้แถมฟรีขนมค่ะ
3: ลงแล้วขอ Dirty Coffee กับโคซองนะ
7: ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจนไหนร้านของเรา April Build Day ก็ยินดีให้บริการอย่าลืมมากันนะคะโหคลิปน่ารักมากพี่พี่เล่นกันเก่งจัง
2: นี่ยอดวิวเยอะเดี๋ยวคนเต็มร้านแน่ขายมือให้ดอกไม้เหมือนยายหนูเลย
4: เจน Y ของเต็มกระเป๋าคือใช่พรุ่งนี้ค่อยลดก็จริงอีก
3: เจน C รัดเกิน52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5252คืออะไรวะ
7: ก็ถ้าสมัยพวกพี่ใช่ไหมก็จะเป็นแบบ555หัวเราะแบบยาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบเจนซีเนี่ยเขาจะหัวเราะแบบ525252อะไรแบบเนี้ย
3: เหรอก็คือ555
0: แล้วอย่างนี้ถ้าพี่ขำขี้แตกขี้แตนพี่ไม่ต้องแบบ594217
7: เออใช่อย่างนั้นเลยพี
3: ่
7: พ
3: ี
7: ่ติงเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ย
0: ถูกเฉยเลย
7: ใช่ๆๆ
0: เหรอพี่นึกว่าเขาพิมพ์ผิดกันน่ะ
7: ไม่ไปหรอกร้านนี้ร้านอะไรไล่ลูกค้า
8: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
7: กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล่เจ้าของมั่นมากขอให้เจ๋ง
0: อุ้ยทำไมคอมเมนต์ถล่มมันเยอะอย่างเงี้ย
7: นั่นนะดีพี่หนูไม่เคยไล่ลูกค้าเลยนะ
3: อุ้ยเมษามีรีวิว1ดาวด้วยอ่ะเนี่ยเป็น10รีวิวเลยอ่ะ
0: หนูไปเหยียบตีนใครหรือเปล่าไม่รู้ตัวหรือเปล่าไปเที่ยวคืนแล้วเมาป่ะลูก
7: ไม่เคย
4: ทีมกูใช่กูใช่ใครวะอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะ
9: อ่ะทุกคนค่ะใครที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะกดสั่งกันต่อได้เลยนะคะ
0: ไม่ไหว
9: นะ
0: พี่
9: กดตัวได้เลยนะ
0: อยากกดติดตามกันหน้าเลยพี
9: ่กดติดตามท่องเอาไว้ด้วยค่ะ
0: โอ้มันแค้นมึงไงพี่ปื้มแล้วไอ้พวกคอมเมนต์พวกนี้สงสัยเกณฑ์มาแหละไอโอไง
4: ขอโทษน้องเมษาด้วยนะคะงานเข้าเลยอ่ะ
7: ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เอาจริงๆคือถ้าพี่ไม่ช่วยอ่ะวันนั้นหนูก็เดือดร้อนเหมือนกัน
0: แต่ถึงขั้นเอาของตัวเองมาไลฟ์ขายร้านคนอื่นน่ะแม่งโคตรหน้าด้านเลยนะทำกับน้องเมษาได้ไม่ขึ้นเหรอพี
4: ่ใครแม่งทำกับน้องเมษาวะแม่งอยู่ไหนวะเล่นบ้างเลยดีวะ
7: พี่อย่าหนูไม่อยากมีเรื่องอ่ะ
4: นี่คือลงพ่อน้องเนี่ยนะเนี่ย
3: โอ้โหทิ้งตาเลยเมษาก็ลองอินบ็อกซ์เนี่ยไปคุยกับเขาก่อนไหมขอเขาดีๆว่าช่วยลบรีวิว1ดาวออกให้หน่อย
7: หรอ
3: ลองดู
0: รู้เรื่องเหรอพวกนี้คนไทยเปล่าก็ไม่รู
7: ้นี่ค่ะช่องเขา
0: เอาไงเอาเลยไหม
7: หนูพิมพ์เลยนะ
0: เอาเลย
7: เมษาจากร้านเอพิวบิวเดย์ค่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ
4: โอ้ตอบพ่วนซะด้วย
7: อยากขอร้องให้ช่วยไปพูดกับคนที่มารีวิว1ดาวช่วยลบออกให้หน่อยได้ไหมคะ
4: พวกนั้นก็รีวิวตามจริงนะก็เธอบอกว่านั่งทำงานได้แต่แฟนเธอที่หน้าเหมือนนิ้วโป้งตีน
0: ชัดเลย
4: มากันแนะกันแหนเราคุยโทรศัพท์เสียงดังจะอุ้มเราไปฆ่าด้วยน่ากลัวมาก
0: โหยพี่เปิ้มเขาเรียกมึงนิ้วโป้งตีนเนี่ยนี่ขนาดกลัวมึงแล้วนะ
8: กูเห็น
0: เอ้าเหรอมึงเห็นนั่งไกล
7: เขาไม่ใช่แฟนค่ะแค่พี่ที่รู้จักมาเช่าออฟฟิศอยู
0: ่อุ๊ยคำแรกเลยเขาไม่ใช่แฟนเห็นป่ะอุ๊ย
4: กูเห็นแล้วมันตรงกันแค่ไหนกูได้น้องเมษาครับ
0: นี่
4: พี่ว่าคนแบบนี้อย่าไปคุยกับเขาเลยนะครับคนพวกเนี้ยมันหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะ
7: หนอยังไงอะคะ
0: อ่ะพูดมา
8: ลุยเลยไหม
3: เอาเลยสิ
4: โอ้ขี้เอาพี
9: ่ไปพิมพ์กันไหมอย่างเงี้ย
8: วาย
10: ใต้โต๊ะทำงาน
11: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: Let's go
14: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชิง

0: ทำได
1: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ใต้โต๊ะทำงาน
3: Miracle 4 Advanced Brightening Boosting Serum ผิวดูใสใน3วันจาก Oriental Princess
4: ไปพร้อมลุย
5: พร้อมดีวะ
4: ออกให้เปิดไงวะ

0: ดูไลฟ์ไปด้วยนะ
1: เออ
2: มาแล้วค่ะกุ้ยช่ายคอฟฟี่นัวเบิร์นกาแฟที่จะฉีกทุกกฎการลดน้ำหนักนัวคักสะใจมีหลายรสชาติแซ่บๆทั้งนั้นเลยค่ะ

0: ที่หน้าเอ่ยไอพี่ปึ้มมึงพิมพ์อะไรวะโอ้โหเล่นง่ายไปเปล่าเนี่ยผลลัพธ์เท่ากันเว้ย
1: เออดีงั้นส่งไปเยอะๆเอาให้ไลฟ์แม่งตัดเลยพี่ปึ้มมาต่อคิว
2: ทำไมพิมพ์กันมาอย่างเงี้ยน่าเกลียด
0: ควายควายเจอกูมาเนี่ยโอ้ขี้ขี้ขี้ขี้เอาไปดิ
3: One hour later
1: แม่งคอมเมนต์แม่งไหลเป็นน้ำหลากเลยมึง
0: มาด่ากูลิ้นไม่ถึงกาแฟน้ำพริกหมูกระจกมึงเนี่ยนะระดับโลกมึงเป็นโลกหน้าไปไปอย่าไปยอมมันเราลงสู้กับขี้ขี้เอาขี้ไปด่าขี้ไป
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่ก็สั่งใจดีนะ
4: สร้างสรรค์ดีมากเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
0: ไอ้โชมึงโชด่าแบบครีเอทีฟเมืองคานให้เขาดูดิ
1: ไม่มีปัญหากุ้ยช่ายคอฟฟี่ฉีกทุกกฎไม่สนมารยาทเป็นไง
0: อ้วกกับขี้กูดีกว่าเยอะ
4: ใช่
0: คมคมกว่าเยอะ
1: ไม่ดีเหรอ
0: ไม่ดีมึงไม่ต้องไปคานอ่ะอยู่นี่แหละ
1: มันลง
5: เบาๆกันนะคะพี่อย่าตีกันเองเดี๋ยวความดันมันจะขึ้น
0: นี่คุยปกติ
3: 4 hours later
0: ทำไมมันยังไม่โดนตัดสักทีวะเนี่ยนี่เราวอกับมันมา 4-5 ชั่วโมงแล้วป่ะเนี่ย
1: ใช่กูแม่งพิมพ์จนนิ้วจะล็อกอยู่แล้วเนี่ย
0: อ้วกขี้ขี้อยู่เนี่ยเอาแม่งไม่ลงสักทีเลยว่ะ
5: พอเหอะพี่ไม่ต้องไปยุ่งหรอก
0: ไม่ได้ครับน้องเมษาพี่จะสู้ยังกว่าจะล้มจะไม่ก้มยังกว่าจะแพ้นี่ของจองไปพี่อ้อยเลยครับ
1: กูเห็นมึงเม้นแหน่อ้วกขี้ๆจะไปเม้นชนะมันได้ไงวะ
0: เออถ้าเม้นด่าแล้วแม่งไม่ได้ผลกูว่าจัดการที่ตัวสินค้าแม่งเลยดีกว่าหือยังไง
1: มึงอย่าบอกนะว่าจะไปตามล่ามันแล้วเอาของมันมากระทืบอ่ะ
0: ไม่กูจะไปเหมามาให้หมดเลยไอ้กาแฟอ้วกหมาเนี่ยกุ้ยช่ายคอฟฟี่

0: กุ้ยช่ายคอฟฟี่อร่อยชิมจ้ะ
1: ว้าห้าดาว
0: รีวิวจริงดีจริง
2: เด้งจริง
0: ครับไวรัลแน่เชื่อกูเอาเลยแดกกันให้ขี้แตกขี้แตงไปเลย
1: เอากูคืนมาแล้วนะ
3: เรียบร้อยแล้วเหรอตัวใครตัวมันเดี๋ย
2: วเฮ้ยพวกเราโดนด่ายับเลยว่ะอะไรวะ
0: หรือว่าเรายังหน้าด้านไม่พอ
4: โอ้ยพี่พอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ไม่ได้หรอกน้องเมษาต่อให้พี่เอากาแฟมาถูจักรแล้วแล้วให้พี่กินเนี่ยเพื่อให้มันโดนด่าบ้างเนี่ยพี่ก็ทำได
4: ้พี่รู้ไหมว่าพวกพี่เนี่ยกระทำนิสัยแย่ๆเหมือนเขาเลยนะ
2: แรงแรง
4: คือบางทีอ่ะเขาทำอะไรมาเราก็ไม่ต้องทำกลับก็ได้หรือเปล่าพี
0: ่เมษาหนูเป็นคนดีมากนางฟ้านางสวรรค์มาก
1: แต่พวกพี่ก็ไม่อยากให้ร้านเมษาต้องปิดไง
4: โอ้ยหนูก็ไม่อยากจะปิดหรอกทำไงได้อะ
3: เฮ้ยมึงมาดูนี่ไอพี่เพิ่ม
0: โดนด่าอะไรอีกอะกาแฟลดน้ำหนักไม่มีอย.โดนแฉยับทำลูกค้าท้องเสีย
1: อินฟูรับเงินรีวิวไม่ตรงปก
0: เฮ้ยอีกุยชาย
1: ฟ้ามีตาสวรรค์มีใจดีแล้วล่ะมันโดนซะมั่ง
2: เนี่ยล่าสุดแม่งโดนจับเพราะกาแฟไม่มีอย.ลูกค้าร้องเรียนกันเพียบเลยมึงเดี๋ยวนะข่าวสดป่าวะ5นาทีที่แล้วเอง
0: เรียบร้อยในที่สุดพี่บังกูก็สำเร็จผล
2: โดนมั่งมึงอ่ะ
5: แฟนเจนของร้านเนี้ยค่ะยังมีโปรอยู่ไหมคะ
4: มีค่ะนั่งก่อนได้เลยนะคะเมนูของน้ำค่ะ
6: พอดีเห็นคลิปในตุกติกอะครับเลยอยากลองลาเต้สักแก้วหนึ่งนะครับ
4: ได้เลยค่ะนั่งก่อนได้เลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะเห็นคลิปต่างเจนแล้วสนใจเลยอยากสอบถามราคาคลิปโฆษณาค่ะ
1: เฮ้ย
0: ใช่ไหม
2: ครับส่งรายละเอียดมาได้เลยครับ
0: ลูกค้าเข้าแล้วโว้ย
2: ได้เลยครับครับผมเดี๋ยวเตรียมไอเดียไว้ให้เลยครับครับสวัสดีครับไอติงเตรียมลิสต์ไอเดียไว้ได้เลยลูกค้า

0: ข้าอีกเจ้าแล้ววะ
1: ได้เลยแต่ขอกูแก้งานให้เจน Y เจน C ก่อนเดี๋ยวเจนป้าเจนลุงเดี๋ยวเจอ
2: จัดไป
3: เอางานให้กูลงพื้นที่เลยไหมไปทงไปเท่าประถุงนี่กูมีเพียบเลยชุดอ่ะ
1: แต่งคอสเพลย์เป็นงานดีเลกปะเนี่ย
2: งานเข้าแล้วสดชื่นว่ะมีพลังขึ้นมาบูสต์บูสต์อย่าอ่อมนะเพื่อน
3: ๆเฮ้ย
2: อะไรวะลูกค้าเข้าอีกเจ้าเหรอ
3: เออสงสัยมั้ง
2: พี่มาถี่จังวะ
3: เฮ้ยบริษัทดังนะ
2: เชี่ยจริงปะเนี่ย
3: ยินดีที่จะเชิญมาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งครีเอทีฟเบลสแปมปะวะ
1: ไม่น่าสแปมอ่ะเหมือนกูเคยยื่นเรซูเม่ไปสมัคร
2: อ้าวก็ดีดิแปลว่าเขากำลังจะรับพวกเราใช่ป่ะ
1: เขาไม่ได้จะรับพวกเราอ่ะดิเขาจะรับแค่กูไปเป็นครีเอทีฟให้บริษัทเขาอ่ะ

0: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงหรอวะ
1: ก็จริงดิวะ
2: โคตรให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
3: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
4: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
1: ิติงคุยกับใครเนี่ย
5: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที
6: ่สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

วัสดีครับเอาให้ชัดครับจัดทีมอาการจราไพรินทร์8กันยายนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวเต็มๆเหมือนเดิมนะฮะเราเริ่มต้นกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเดี๋ยวจะมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวที่ชายแดนมีเรื่องให้เกาะไม่ปล่อยกันต่อครับวันนี้หลังจากที่อาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะออกมาฉีกหน้ากากกัมพูชาบอกว่ามีขบวนการค้าอวัยวะข้ามชาติครับคุณผู้ชมครับอาณาจักรสแกมเมอร์ที่โอเสม็ดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะนอกจากจะถูกกัมพูชานั้นใช้เป็นฐานในการโจมตีประเทศไทยในช่วงที่มีการปะทะนะฮะยังเป็นฐานหลอกลวงคนทั้งโลกเราได้ข้อมูลสำคัญมาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงออกมาแฉบอกว่าในตึกคาสิโนโอเสม็ดเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงคนทั้งโลกยังมีห้องซ้อมทรมานเหยื่อในค่ายสแกมเมอร์ที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งนะฮะหรือว่าทำยอดไม่ถึงหากเหยื่อเสียชีวิตหรือว่าใกล้ตายครับจะมีการผ่าตัดเอาไตหรืออวัยวะที่ใช้ได้ไปซื้อขายออนไลน์เรื่องนี้เรื่องใหญ่ระดับโลกฮะหลักฐานเห็นชัดจากการที่มีโรงพยาบาลพร้อมเตียงแล้วก็อุปกรณ์ผ่าตัดซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ทำกันเพียงแค่ในอาณาจักรสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ว่ายังมีการลักลอบผ่าตัดที่โรงพยาบาลทหารในพนมเปญอีกด้วยนะครับโดยการค้าอวัยวะข้ามชาตินี้ครับนานาชาตินั้นสืบสวนมานับ10ปีแล้วแล้วฮุนเซนเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักก็เลยพยายามจะอ้างว่าตัวเองนั้นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็กำลังหาแพะรับบาปครับตอนนี้เนี่ยเล็งๆไว้ที่นายทหารยศพลโท1นายแล้วก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอีก1คนที่จะเอามาเป็นแพะรับบาปแทนตัวเองส่วนในเรื่องของสแกมเมอร์ฮะถูกจีนกดดันอย่างหนักเพราะว่าการปราบปรามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามาฝังตัว

0: ู่ในกัมพูชาทำสแกมเมอร์ตอนนี้แตกรังแล้วย้ายฐานแล้วเพราะรู้ว่ามีสายลับของจีนเข้ามาปรากฏในประเทศฮุนเซนก็เลยต้องแก้เกมครับด้วยการส่งตัวเฉินจื้อให้กับจีนนั้นดำเนินการปัดความผิดให้พ้นตัวแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้นฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ธรรมดา FBI ฮะหน่วยงานในการสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาส่งบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์ระดับโลกมาให้กัมพูชา147รายในนั้นมี4คนที่ผมเคยอ่านให้ฟังไปแล้วคุณโตก๊กอาลียงพัฒและตรีเพียบลักษณะเป็นแบบคนชั้นสูงเรียกว่าออกยาทาง FBI ขู่ครับหากไม่ได้ตัว4คนเนี้ยที่ขนาบข้างฮุนเซนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพุ่งเป้าไปที่คนกลางแทนละถ้าคนกลางยังไม่ส่ง4คนมาให้นะคนกลางก็ต้องโดนเองแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชานั้นเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากด้านการปราบสแกมเมอร์ก็ถูกส่งไปอยู่ใจกลางของพนมเปญที่กัมพูชาในขณะที่นายวัศวัตพวงพรศรีครับหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนั้นออกมาบอกว่าการที่รัฐบาลไทยพาสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สังเกตการอาเซียนนั้นไปเปิดโปงศูนย์สแกมเมอร์ที่ช่องจอมแล้วก็โอเสม็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการย้ำจุดอ่อนของกัมพูชาได้อย่างดีแต่ที่ไม่เห็นด้วยครับคือการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ไปเพิ่มงบให้กับการให้กับกำลังพลนะฮะในระดับในพลแต่ว่ากลับไปตัดลดงบประมาณของพลทหารแล้วก็ทหารแนวหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนยกตัวอย่างเช่นเงินเบี้ยสู้รบที่ยังจ่ายไม่ครบเลยตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมาตัดงบวิทยุสื่อสารคุรุพันธ์แล้วก็งบซ่อมแซมอีกต่างหากลองฟังสสกังฟูครับ
1: เป็นในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับผมก็มีความเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณที่ควรจะเพิ่มแต่กลับไม่เพิ่มนะครับเช่นงบของพลทหารตัวเล็กตัวน้อยที่วางกำลังตลอดแนวชายแดนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่
0: เนี่ยแสดงว่าสสกังฟูครับคุณผู้ชมครับเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยหมายความว่าเขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วประชุมกันในห้องเล็กเนี่ยในประเด็นที่ไปตัดลดงบประมาณของพลทหารเนี่ยเขาเป็นกรรมาธิการที่อาจจะสงวนคำแปรยติแล้วก็มาแปรยติต่อในวาระที่2ที่ประชุมกันอยู่ที่รัฐสภาอธิบายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวคนจะงงว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยคืออะไรวาระ2มีไปทำไมมีไว้เพื่อการนี้ล่ะฮะเพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยในห้องกรรมาธิการน่ะได้เอาทุกอย่างมาฟ้องในสภานะครับแล้วโหวตกันอีกทีนึงในวาระ2เอาล่ะแต่คราวนี้คนของรัฐบาลครับก็คือนางสาวลาลีดารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาบอกว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ทิ้งพี่น้องชายแดนแต่รัฐบาลนั้นได้เพิ่มวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทช่วยประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบชายแดนทั้งตั้งแต่ในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ครับถึง23กรกฎาคมปีนี้วงเงินก้อนนี้ต่อเนื่องจากกรอบเดิม577ล้าน3แสนบาทที่ครม.นั้นอนุมัติไปเมื่อ30ธันวาคมปีที่แล้วนะฮะรัฐบาลนั้นกำชับครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยรัฐบาลนั้นกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบรายชื่อซะเนี่ยคือห้องประชุมงบประมาณนี่คือห้องประชุมงบประมาณนะฮะแล้วก็เอาไปประชุมใหญ่อีกทีนึงในสภาเนี่ยวาระ2เหมือนกันนะครับรัฐบาลกำชับครับนะทั้งกรณีบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเอาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายให้ถึงมือไม่ให้ตกหล่นนะฮะแล้ววันนี้เองครับคุณผู้ชมครับที่รัฐสภานั้นเป็นวันที่2ของการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะฮะจะประชุมกัน3วันเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มันก็มีท่าทางว่าจะไม่เสร็จละแต่ประเด็นที่สำคัญวันนี้มีคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เห็นมานานปรากฏตัวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมยังเป็นส.ส.อยู่นะฮะแต่วันประชุมสภาที่ผ่านมาแผนกล้องไปไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่วันนี้มาครับก็ยิงคำถามนะถึงทิศทางการโหวตงบประมาณประจำปี70ของพรรคกล้าธรรมร้อยเอกธรรมนัสนั้นยืนยันบอกว่าการโหวตงบตามรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายเดิมอธิบายเพิ่มแบบนี้งบประมาณฉบับนี้เนี่ยหลายส่วนเป็นแผนที่คุณธรรมนัสเนี่ยเขาบอกว่า ตอนเขาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเขาเคยวางแผนเหล่านี้ไว้แล้วมันดันมาปรากฏในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70น่ะดังนั้นเขาก็ต้องเห็นด้วยสิเพราะเขาบอกว่าบางส่วนน่ะมันกำเนิดมาจากเขาเองเขาบอกแบบนี้เลยดังนั้นหากไม่เห็นด้วยจะกลายเป็นเกเรกับแผนงานเดิมของตัวเองอยากรู้จังเลยอ่ะว่ามาตราไหนส่วนไหนนะอ้าวนอกเหนือจากนั้นก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่ามีการโหวตไปแล้วครั้งหนึ่งอันนั้นคือการโหวตพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอันนั้นคุณธรรมนัสไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลคุณอนุทินชุดปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นจำได้ไหมครับมีการงดออกเสียงเสียงที่งดออกเสียงประมาณ50 กว่าเสียงนั่นน่ะมาจากพรรคกล้าทำหมดเลยนะฮะคุณธรรมนัสก็บอกแบบนี้นะครับคือพรรคกล้าทำน่ะโหวตงดออกเสียงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทบางฝ่ายมองว่านี่เป็นสัญญาณเปิดทางร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะฝ่ายค้านทั้งหมดอ่ะเขาโหวตไม่เห็นด้วยแต่พรรคกล้าทำซึ่งเป็นฝ่ายค้านโหวตงดออกเสียงมันเหมือนรอมชอมคุณเข้าใจไหมครับถ้าเป็นฝ่ายค้านจริงๆมันก็ต้องเป็นไปตามที่วิปฝ่ายค้านเขาประชุมกันสิก็ต้องงดออกไม่ใช่สิครับก็ต้องไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมฮะแต่อันนี้อยู่กลางๆงดออกเสียงนะเป็นการเปิดทางอยากร่วมรัฐบาลน้ำเงินเขียวหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นย้ำว่าเรื่องการเงินการคลังต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็ในฐานะผู้แทนประชาชนน่ะจะไม่ทำอะไรเพียงเพื่อความสะใจอย่างแน่นอนส่วนกระแสข่าวการร่วมรัฐบาลดีลกับภูมิใจไทยหรือเปล่าเจ้าตัวหัวเราะนะบอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวกับนายกอนุทินเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันยังเป็นเพื่อนกันใช้คำว่ายังเป็นนะฮะยังเป็นแล้วก็ยังมีการพบปะหรือประสานงานในบางเรื่องหากเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนก็ยอมรับว่ามีการทำงานร่วมกันอยู่ส่วนจะมีดีลน้ำเงินเขียวหรือไม่นั้นรวมถึงพรรคกล้าทำจะร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่าอุ่นที่น่าจับจ้องมากคุณธรรมนัสนั้นตอบว่าไม่ชัดเจนนะครับบอกเพียงว่าถึงเวลาค่อยว่ากันเวลานักการเมืองตอบคุณต้องแกะดีๆถึงเวลาค่อยว่ากันหมายความว่ายังมีเวลาที่จะถึงอยู่นะถูกไหมฮะเพราะถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยอันนี้คือถึงเวลาค่อยว่ากันตอบแบบนักการเมืองแถมยังย้ำว่ารัฐบาลเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ควรให้โอกาสเขาก่อนกระแสการเมืองต่างๆไม่ใช่ตัดสินว่าใครจะอยู่รอดแต่ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานลองฟังร้อยเอกธรรมนัสครับ
2: เพิ่งเข้ามาทำงานได้ทั้งทีต้องให้โอกาสผมยืนยันเหมือนเดิมคร
3: ับ ยังศึกสักฟอกเรามีแนวที่จะไปร่วมสักฟอกรัฐบาลด้วยไหมด้วย
2: ไอ้เรื่องพวกนี้มันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยว่า
4: แล้วนายกเคยมีการท้าทายมีการพูดคุยว่า
2: ผมยืนยันเหมือนเดิมผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันการพบปะนะครับการประสานงานบางเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับผมยัง
0: เดี๋ยวต้องดูนะฮะงบจะเป็นยังไงจะมีมติพรรคกล้าทำอย่างไรอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคกล้าทำจะโหวตไปทางไหนเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านปกติแล้วเนี่ยจะต้องโหวตตรงข้ามกับรัฐบาลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับงบเนี่ยปกติแล้วโหวต3 วันใช่ไหมฮะท่าทางจะต้องต่อวันที่4เพราะว่าไปได้เพียงแค่ไม่กี่มาตราถามว่าต้องต่อวันที่4เพราะอะไรเพราะอยากยืดระยะเวลาเกี่ยวกับเรื่องของยัตติของรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมาปรากฏในสภาผู้แทนราษฎรเพราะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนั้นกลัวมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนจะลุกขึ้นมาแล้วพูดอะไรแล้วสะท้อนไปถึงเรื่องวันที่14 กันยายนนั่นคือกกต.จะมีมติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นี่แหละฮะโอ้ตามกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์2สัปดาห์นี้นี่มันเหลือเกินได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับพระหมอคางดำตัวเจ้ากรรมโผล่ในทะเลยังไม่พอไปโผล่ที่ภาคอีสานกลางจังหวัดกาฬสินธุ์จะกระทบอะไรบ้างช่วงหน้าว่ากันครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
3: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไทเกอร์พลัสลีโอโพวิโดนยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ปลาหมอข้างดำครับผู้ชมครับมาโผล่อีกแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะล่าสุดวันนี้ครับนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นบอกกับทีมข่าวบอกเราบอกว่าหลังจากส่งตัวอย่างปลาไปพิสูจน์แล้วว่าใช่ปลาหมอข้างดำหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันคล้ายกับปลาอื่นด้วยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ากรมประมงนะบอกออกมาว่าเป็นปลาหมอข้างดำจริงๆหลังจากนี้จะประสานฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งในวันที่12กันยายนนี้ฮะกาฬสินธุ์นั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่นั่นคือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสัตว์น้ำคือน้ำจืดนะฮะภาคอีสานเนี่ยเกษตรกรที่นั่นเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดินกว่า 1,200 รายปลานิล425รายผลผลิตรวมกันเนี่ยสร้างเม็ดเงินได้ปีนึง 2,000 กว่าล้านนะฮะถ้าปลาหมอคางดำมันหลุดลงไปสักบ่อหนึ่งนี่จบเลยนะครับเพราะว่ากุ้งเขาก็กินนะปลานิลถ้าเป็นลูกปลานิลขนาดเล็กกว่าตัวเขาก็กินคือกินยับนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะประสานไปยังต้นน้ำลงเขื่อนนะฮะก็คือที่จังหวัดอุดรธานีคือมันมาจากเขื่อนลำปาวนะครับกับปลายน้ำก็คือร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอุบลราชธานีร่วมกันตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำฟังประมงจังหวัดครับ
9: อาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่อยู่ตามริมน้ำที่ผมกล่าวมาว่าให้ช่วยกันดูว่าถ้าพบเจอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ประมงโดยทันทีแล้วเก็บตัวอย่างไว้เพื่อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับ
8: เอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราเท้าความกลับไปนะฮะตอนที่ข่าวปลาหมอคางดำดังๆคุณผู้ชมจำได้ไหมว่ามีการยื่นเรื่องนี้ต่อศาลด้วยนะฮะวันที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีที่ชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54รายเขาร่วมกันฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะฮะศาลสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สิ้นสุดหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมทั้งสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองและอำเภอบางคนทีที่สมุทรสงครามเนี่ยนะฮะเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นการเปิดทางจ่ายเงินเยียวยาครับส่วนที่ชาวบ้านร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายศาลมองว่าทั้ง54คนยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องในส่วนนี้นี่คือคดีปกครองนะแยกออกจากคดีแพ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนายประเมศแดนยงยิ่งครับหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำในส่วนของคดีปกครองนะของสภาทนายความบอกว่าประเด็นใหญ่ที่ศาลพิพากษาคือให้กรมประมงนั้นทำตามแผนยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประเด็นที่ประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยเพื่อที่จะนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องออกมาเบิกจ่ายได้เร็วๆนะศาลพิพากษาในส่วนนี้ครับว่าอันนั้นนะมันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยศาลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกเนี่ยล่ะสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติจะได้เอาเงินมาเยียวยาได้ส่วนเขตจังหวัดอื่นครับ ศาลมองว่าผู้ฟ้องคดี54คนไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่สมุทรสงครามก็เลยมีได้มีคำพิพากษาในส่วนนี้กรณีที่ไม่ได้ประกาศจังหวัดอื่นด้วยเนี่ยคณะทำงานเดี๋ยวจะหารืออีกครั้งนะฮะเพื่อเดินหน้าต่อจะประกาศจังหวัดอื่นหรือเปล่านะครับแต่ศาลพิพากษาอีกอย่างนึงฮะตรงนี้สำคัญนะครับให้มีผลภายหลัง180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดก็คือตอนนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับนะฮะมันยังเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์แต่ว่าต้องอุทธรณ์ใน30วันคือถ้าใน30วันไม่มีการอุทธรณ์ก็สิ้นสุดก็นับอีก180วันแล้วก็จะเกิดการทำตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ในที่นี้ก็คือไปที่ศาลอีกศาลหนึ่งนี่คือศาลปกครองมีแค่2ชั้นนะครับไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะผ่านศาลปกครองกลางแล้วก็ไปสุดที่ศาลปกครองสูงสุดคราวนี้ถ้าอุทธรณ์ใน30วันก็จะไปอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดก็ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอีกซึ่งจะอีกกี่เดือนก็ไม่รู้นะครับขณะที่คุณสิทธิพรลีลานภาศักดิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความบอกว่าในส่วนของคดีแพ่งมาว่าทางแพ่งอันนี้ฟ้องเพื่อเรียกเงินคือค่าเสียหายมีการฟ้องบริษัทเอกชนไม่ต้องเอ่ยนามรู้กันดีนะครับแล้วก็กรรมการรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำเนี่ยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งในวันที่14กันยายนนี้ว่าจะเป็นคดีแบบกลุ่มหรือเปล่าซึ่งเดิมศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำสั่งรับไว้แล้วแต่ว่าทางคู่ความนั้นยื่นอุทธรณ์นี่ไม่ใช่วันพิพากษานะแค่ถามว่าจะรับเป็นคดีกลุ่มได้หรือไม่นะครับคำพิพากษายังไม่ออกแล้วนี่3ชั้นด้วยคดีแพ่งเนี่ยเผลอๆกว่าจะไปถึงฎีกาก็อาจจะถึงสักถ้ามากที่สุดก็ไม่เกิน7ปีฮะก็จะนานหน่อยนะครับในส่วนของคำฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายไป 2,000 กว่าล้านให้กับเกษตรกรที่สมุทรสงครามเนี่ยนะฮะกว่าพันคนมี10คนเป็นโจทย์ในคดีนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญต่อการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบงั้นเรามาสรุปเป็นคดีนะฮะคดีที่เล่าไปครับ1คือคดีปกครองคดีปกครองคือคดีที่ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานรัฐฟ้องหน่วยงานรัฐกันเองกรณีนี้คือประชาชนฟ้องหน่วยงานรัฐนะครับตอนนี้กรมประมงละเลยการตรวจสอบจริงๆสั่งให้ควบคุมใน180วันแต่ว่าอาจจะมีการอุทธรณ์โดยกรมประมงอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดครับ2คดีแพ่งฟ้องบริษัทเอกชนกับกรรมการ9รายเรียกค่าเสียหายราวๆ 2,486 ล้านบาทคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยยังไม่มีความผิดปรากฏขึ้นแม้แต่ในศาลชั้นต้นก็ยังไม่มีคำพิพากษารอฟังคำสั่งศาลแพ่ง14กันยานี้แต่อาจจะเป็นข่าวเล็กนะเพราะว่าวันนั้นมีคดีหัวสวนะครับ14กันยายนนี้ศาลแพ่งเขาจะบอกว่าจะรับเป็นคดีกลุ่มหรือเปล่า3ก็คือคดีอาญายังไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องใครหรือบริษัทใดหรือเจ้าหน้าที่คนไหนในคดีอาญา4คือรัฐนั้นยังไม่ฟ้องเรียกค่าเสียหายยังไม่มีการเรียกค่ากำจัดปลาหมอคางดำและการฟื้นฟูระบบนิเวศจากผู้ที่อาจจะเป็นต้นเหตุเพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุถ้าเกิดรู้ว่าใครมีต้นเหตุจากคำพิพากษาของศาลอื่นที่มีอำนาจรัฐอาจฟ้องเรียกคืนได้ค่ากำจัดปลาหมอคางดำนี่คือเรื่องของปลาหมอคางดำหวังว่าคุณผู้ชมจะทราบนะอันนี้คือการสรุปรวบยอดเลยเกี่ยวกับปลาหมอคางดำหลายเดือนที่ผ่านมาสลับไปที่ความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งซิทคอมที่ตีแผ่เรื่องราวที่ทำงานได้แบบลงตัวแบบสุดๆนะฮะผมกำลังพูดถึงซิทคอมใต้โต๊ะทำงานงานนี้ก็เป็นการหยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานมาเล่าแบบทั้งฮาทั้งป่วนแล้วก็บางจังหวะเนี่ยก็จริงจนต้องหันหลังกลับมามองชีวิตตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือว่าปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะว่าชีวิตการทำงานจริงๆนั้นไม่ได้มีแค่เดดไลน์ครับแต่ว่ามีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันใครก็ตามกำลังทำงานใครกำลังเริ่มทำงานหรือใครที่มีโมเมนต์แบบนี่มาทำงานหรือว่ามาเอาชีวิตรอดเนี่ยรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้ววันนี้ครับเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นงานอาจเหนื่อยแต่ดูแล้วเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวและพิเศษครับลูกค้า AAS ห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทปกติเนี่ยเราลดให้เหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับได้เวลาพักอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฝนฟ้าพายุครับและแล้วก็ไปถึงเมืองที่ท่วมทุกปีจนได้นั่นคือสุโขทัยสักครู่ครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
2: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
3: ้ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต

0: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: มองเฟลอร์โอมิรัล

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: หมดแก้ว
2: หมดค่ะ
0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
4: จิงหรือมั่วเอ็กซ์อูดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
5: หุยสับสนนะ
4: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
5: ไม่ถูกเขานะวุ้น
6: เราก็เท่ซะด้วยนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
4: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
5: เหม
4: ือ
5: นโทษผมแตกไปแล้ว
7: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
8: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: เด็กคนนั้นเป็นพระสาได้ไงเนี่ย
10: นี่แน่ใจใช่ไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะพาลูกชายฉันกลับไปเฉย
11: ๆพระสาไปไหนนายปล่อยเขาเอาเมียฉันไม่ได้ยังไงเนี่ย
12: น็อตรายการต่อไป
13: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
14: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
13: การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้กลับมาฝนฟ้าพายุครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุเตือนนั้นจะมีฝนทั่วไทยนะฮะช่วงนี้เน้นหนักไปที่เดิมนะฮะนั่นคือภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือครับล่าสุดจังหวัดที่ตกเป็นข่าวทุกปีแกไม่ตกสักทีนั่นคือสุโขทัยนะฮะเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนชาวบ้านที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีชัชนาลัยชาวบ้านก็ต้องเร่งขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงบางครอบครัวนั้นต้องช่วยกันยกของหนีนะฮะท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่บางจุดนั้นระดับน้ำสูงถึงเอวกระแสน้ำไหลแรงจนต้องเร่งอพยพออกชาวบ้านอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า300หลังคาเรือนล่าสุดวันนี้ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติหมดแล้วนะฮะแต่ว่าที่ฝายสีเฉลียงก็ยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานเพื่อระบายมวลน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านตึกก่อนที่จะไหลลงไปต่อที่ตำบลป่างิ้วลงสู่แม่น้ำยมขณะนี้ต้องจับตามองระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับแม่น้ำยมที่ผ่านกลางสุโขทัยเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเขื่อนแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะฮะอำเภอเมืองใจกลางนั้นฝนทุกปีจับตามองครับกรมอุตุเตือน9ถึง11กันยายนนี้ฝนตกหนักทั่วไทยครับได้เวลาสลับไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจใครอยากได้ชุดลำลองแบรนด์ซาบีน่าของแท้มีคอลเลกชันใหม่มาแนะนำกันไปติดตามคุณการ์ตูนครับ
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าสำคัญมากค่ะวันนี้อยู่กับชุดลำลองจากซาบีน่าผ้าเบานุ่มเย็นใส่สบายและตุ้นต้องบอกเลยนะคะว่าคอลเลกชันใหม่ลายใหม่สีใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยถ้าเก็บได้อยากให้เก็บให้ครบเลยค่ะลายแรกสีแรกสวยมากโทนสีเหลืองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นดอกเดซี่สวยมากแล้วก็โทนสีแดงพื้นสีแดงมีลายดอกไม้เล็กๆสีดำก็มาค่ะสีน้ำเงินพร้อมทั้งสีเขียวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกลายทุกสีไม่ต้องเลือกนะคะเพราะว่าตูนจัดให้หมดเลยทุกลายทุกสีตรงนี้ถ้าแม่ซื้อวันนี้ทันรับส่วนลด200บาทด้วยแล้วได้ไปทั้งหมดด้วยนี่แหละค่ะคือความสบายที่มาพร้อมความสวยจากแบรนด์ซาบีน่าใครชอบชุดชั้นในจากซาบีน่าอยู่แล้วเป็นแฟนตัวยงเก็บทุกแบบอยู่แล้วอยากให้เลือกการตัดเย็บดีๆจากชุดลำลองในเซตนี้นะคะเพราะว่าจ่ายแค่ 1,199 บาทพูดจริงๆตัวอกเอวสะโพกไม่ต้องห่วงเลยเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอนรีบโทรมาก่อน1252หรือว่าสแกน QR code ที่มุมจอด้านล่างมาก่อนเลยก็ได้อย่าลืมว่าถ้าหารเฉลี่ยดีๆแล้วตกชุดละ200นิดๆเองค่ะเวลาเราใส่เสื้อผ้าสวยๆเนาะแล้วทำกิจกรรมทั้งวันมันจะมั่นใจค่ะพี่ๆแม่ๆและที่สำคัญไปกว่านั้นคือความระบายอากาศของเขาความเย็นความสบายตูนชอบมากซาบีน่าเนี่ยเขาทำได้ดีมากในเรื่องของการตัดเย็บอยากให้ดูนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปใส่แล้วตัวเสื้อเนี่ยค่ะเริ่มต้นที่ดีไซน์เขาก่อนเลยด้วยความที่เขาเป็นดีไซน์คอเว้าคอปาดแบบนี้ทำให้มันโชว์ไห ไหลปลาร้าตรงนี้เบาๆคอไม่ตันไม่ตีบดูไม่อ้วนนะคะนอกจากนั้นตัววงแขนเห็นไหมใครที่มีแขนใหญ่ต้นแขนนั้นหนาอยากเก็บเอาไว้ก็ได้เลยตัวอกค่ะยืดไปเลยถึง47นิ้วสบายตลอดตัวส่วนชายเสื้อคุมสะโพกเอาไว้บังพุง3ชั้นน้อยๆของเราเอาไว้เก็บเอาไว้ได้แม่อันนี้ก็คือยืดตลอดลำตัวมาดูที่กางเกงกันบ้างค่ะกางเกงนะคะก็จะเป็นตัวยางยืดแต่ว่าตูนชอบมากแม่เพราะว่ายางยืดของเขาเป็นยางยืดที่ยืดได้ดีแบบนี้เหมือนใส่ตูนได้อีกคนนึงอะยืดได้แบบนี้แล้วเป็นยางยืดนุ่มๆนะคะไม่รัดไม่เจ็บส่วนสะโพกเลยค่ะ46นิ้วกางออกไปได้เดี๋ยวกางด้านข้างให้ดูนี่สะโพกต้นขาบนขาล่างยาวลงมาความยาวคุมไปที่เข่าเลยเพราะฉะนั้นเวลายกเวลาก้าวเดินยกสูงแบบนี้หรือว่าจะนั่งลงทำกิจกรรมได้หลายรูปแบบแล้วก็ไม่โป๊ด้วยด้านหลังแม่จะเห็นว่าเสื้อมันคุมอยู่พอดีเลยเห็นไหมคะนอกจากนั้นความสบายระบายอากาศดีตูนยกให้ในเรื่องของซาบีน่าลายสวยสีสวยใส่สบายและที่สำคัญคือโปรโมชั่นดีสุดๆชุดของเราเป็นชุดจำลองนะคะใส่ออกจากบ้านได้ใส่เดินห้างได้ตัวละแค่200นิดๆแต่ต้องโทรสั่งให้ทันตอนนี้ตูนให้ไปเลย5แบบ5ลาย5สีสวยๆแบบนี้ได้ไปแน่นอนแล้วก็จ่ายแค่ 1,199 บาทจากปกติจริงๆแล้ว990บาทคูณ5ชุดต้องจ่ายถึง 4,000 กว่าบาทนะแม่แต่ส่วนลด200บาทตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะถ้ามีก็รีบโทรมาก่อน 1,199 บาทโทรไปก่อนเหลือ60เซนสุดท้ายรีบนิดนึงอยากให้เก็บเอาไว้200บาทเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรเอาไปลดไปเลยค่ะจาก 1,300 ที่แม่ต้องจ่ายเหลือ 1,199 บาท1252สแกน QR โค้ดมาก่อนจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ในวันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆแล้วก็มาดูวันนี้นิดนึงตูนอยากให้ดูราคาก็อย่างที่บอกไปอะว่าของเขาอะแท้จริงเป็นซาบีน่าราคา990บาทแล้วแท้ดูตรงนี้แม่มาดูใกล้ๆนี่จ้าเป็นป้ายซาบีน่าแท็กซาบีน่าแล้วราคา990บาทต่อชุดเข้าใจไหมคะว่ามันได้5ชุดด้วยกันถ้า5ชุดนี้แม่ต้องจ่ายถึง 4,000 กว่าบาทเราเก็บเงินเอาไว้ดีไหมช่วงนี้ประหยัดนิดนึงแต่ว่าได้ความสบายระบายอากาศดีในหน้าร้อนที่มันอบอ้าวแบบนี้ฝนก็ตกอากาศมันอบอ้าวมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าใครก็ใส่ได้เดี๋ยวตู้มาเคลียร์ไซส์ฟังอีกรอบนึงพี่ๆแม่ๆนี่ค่ะน้องหุ่นอวบคนนี้น้องเขาเนี่ยหน้าอกอะแน่นอน46 47มีแต่ว่าเห็นไหมมันยังยืดได้ข้างหน้าก็ยืดได้ข้างๆก็ยืดได้นะคะนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมตัวแขนก็บังแขนต้นแขนเอาไว้แล้วตรงนี้ค่ะตูนอยากให้ดูที่เอวที่สะโพกมันตึงๆอยู่ที่46 47แต่ว่ามันยืดได้ไงตัวน้องเขาเนี่ยเอวกับสะโพกก็ใหญ่นะคะก็ยังสามารถยืดได้อยู่แล้วความยาวหรือว่าความยืดเนี่ยมันตลอดตัวเลยค่ะเห็นไหมคะผ้าเขาดีมากจริงๆในการตัดเย็บวันนี้แต่ส่วนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะ 1,199 บาทตูนบอกตรงนี้ว่าเวลาไปเดินห้างตูนไม่เคยเจอตูนไปบูธซาบีน่าบ่อยมากตูนไปร้านซาบีน่าบ่อยมากแต่ตูนไม่เคยเห็นเซตนี้อยู่ในห้างเลยและที่สำคัญคือตอนนี้มันหน้าร้อนด้วยบวกหน้าฝนด้วยอากาศมันอบอ้าวถ้าจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆทั้งทีนะซื้อไปเลยเซตนี้รอบอก 31-47 สะโพก 33-46ตึงๆไปเลย47แม่ยังได้อยู่ 1,199 บาทตอนนี้ส่วนลดลงเรื่อยๆไหมคะทีมงานต้องบอกนะคะว่าเหลือ30เซตสุดท้าย1252โทรมาก่อนตูนให้จัดส่งฟรีไปเลยแล้วดูนะการระบายอากาศนี่คือ4ตัว8ชั้น1 2 3แบบนี้นะคะคุณผู้ชม4ชั้น4ตัวนี่คือผ้าที่มันลดมากๆขออีกนิดนึงได้ไหมคะขออีกสัก 2-3 ชั้นโอ้โหยังได้อ่ะเอ้าเพราะฉะนั้นผ้าโพลีเอสเตอร์แท้ 100% กับ30วินาทีสุดท้ายมีคำถามด้วยว่าน้องๆเอาไปซักรวมกันได้ไหมสีตกหรือเปล่าแม่ดูนี่นะคะขยำให้ดูรวมกันแบบนี้สีน้ำเงินและสีเหลืองผ้าไม่ตกสีไม่ซีดสวยแบบนี้เลยค่ะยิ่งซักยิ่งใส่ยิ่งนุ่ม1252ระบายมาเลยค่ะรีบโทรมาเลยค่ะบอกเลยนะคะว่า น้ำมันไม่เปลี่ยนสีเห็นไหมน้ำใสแบบนี้เลยซักแบบเครื่องได้ซักมือก็ได้รีบโทรมาก่อนนะ1252หรือว่าสแกน QR code เลยค่ะมันไม่มีค่าจะส่งและตอนนี้ได้ส่วนลด200บาทอยากให้โทรทันทีที่ทำได้1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อสวัสดีค่ะ
16: ปิดท้ายกันนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้มีข่าวร้ายนิดนึงเรื่องของน้ำมันนะฮะดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น80สตางค์ต่อลิตรนะฮะสาเหตุเกิดจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางตอนนี้อิหร่านเพิ่งเปิดแผนวันนี้เลยนะฮะเขตจำกัดการเดินเรือส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นเกิน100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

0: ไปแล้วเรียบร้อยเกินร้อยนี่ไม่สบายใจเลยทั้งโลกรวมถึงจับตาที่สภาจะมีการพิจารณางบประมาณวาระที่2ต่อนะฮะพิจารณาไปได้ไม่กี่มาตราเท่านั้นอาจจะเลยไปเป็น4วันเอาละครับติดตามดูกันต่อไปนี่คือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: กูเนี่ยแหละเป็นคนจองเวรมึงเอง
1: พี่รักพัด
2: เฮ้ยครับคุณประสาครับพยาบาลครับ
3: พี่นคุณ
1: ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาขอโทษครับผมจะมาขอโทษเรื่องที่ผมกัดพัดสักผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับตอนนั้นผมควบคุมสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้จริง
4: ๆควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้ครับ
4: การที่อัลฟาคนหนึ่งควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยแต่มันทำให้ลูกฉันถูกสร้างมันทับไปแล้ว
1: อ๋อ
4: แล้วจะให้ฉันคิดยังไงหรือจะให้ฉันคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ
1: มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแล้วผมก็ไม่กล้าขอให้คุณเข้าใจอะไรง่ายๆด้วยเพราะต่อให้ผมพูดยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นกับภาษามันก็เกิดขึ้นไปแล้วครับแต่ผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผมแล้วก็พัสสะน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นโซเมทกันครับ
4: โซเมท
1: ใช่ครับผมกับพัสสะมีแรงดึงดูดต่อกันมากกว่าปกติและสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นก็รุนแรงกว่าที่เคยควบคุมได
4: ้ก็เพราะอย่างนั้นนายใช้ให้ฉันปล่อยผ่านเรื่องที่นายกัดคอลูกชายฉันงั้นเหรอ
1: ไม่ครับผมไม่ได้ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างนะครับผมแค่อยากบอกความจริง

0: แล้วก็รับผิดในเรื่องที่ผมทำครับ
1: รับผิดนายรู้ไหมการกัดโอเมก้าคนหนึ่งมันหมายความว่ายังไงแล้วหลังจากนี้ลูกชายของฉันต้องเจออะไรบ้าง
0: รู้ครับ
1: แล้วนายรับผิดชอบไหวเหร
0: อถ้าภาษาต้องเสียอะไรไปเพราะผมจะเป็นคนรับผิดชอบด้วยตัวผมเองครับ
1: พูดง่ายไปหรือเปล่า
0: ผมไม่ได้พูดง่ายนะครับผมพูดในฐานะของคนที่ไม่ได้คิดจะหนี
2: คุณจักรเจษดาครับเจ้านายผมเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อรองนะครับเขามาเพราะเขาอยากอธิบายด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้มั่นใจด้วยว่าคุณพัสสะปลอดภัยดีครับ
3: พ่อพี่นะคุณเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ
1: ลูกเข้าข้างมันเหรอ
3: ไม่ได้เข้าข้างใครเลยพ่อแต่แค่อยากให้พ่อลองฟังพี่เขาดูอ่ะ
0: ผมรู้ว่าตอนนี้คุณโกรธผมแล้วคุณก็สามารถโกรธได้ทุกอย่างและไม่ว่าตอนนี้คุณจะมองผมยังไงผมก็ไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นหรอกครับแล้วผมก็ไม่มีทางทอดทิ้งภาษาแน่นอน
1: ฉันจะไม่เชื่อสิ่งที่นายพูดทั้งหมดแต่การที่นายมาอยู่ตรงหน้าฉันยกมือไหว้ฉันยอมรับว่าทำผิดฉันก็จะฟัง
0: ขอบคุณครับ
1: แต่อย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะยกลูกให้ไหนง่ายๆนะ
2: พ่อ
0: ครับผมเข้าใจ

0: นี่ปกติมันเป็นแบบนี้บ่อยไหม
1: ครับ
0: อืม

0: ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลพัสดาอย่างดีเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลคนสำคัญของตัวเองได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของสัญชาตญาณอาจจะมีเรื่องของพันธะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ดูแลพัสดาเพราะว่าหน้าที่ผมไม่ได้อยู่ข้างๆเขาเพราะว่าสัญชาตญาณผมรักพัสดาจากใจจริงครับแล้วถ้าคุณถามว่าต่อจากนี้ผมคิดยังไงกับพัสสะคำตอบของผมคือผมจะจัดงานแต่งงานให้เขาอย่างสมเกียรติสมกับที่เขาคือพัสสะและสมกับที่เขาเป็นคนรักของผม
1: ไม่มีพ่อคนไหนยอมยกลูกชายไปง่ายๆหรอกนะโดยเฉพาะคนที่กัดลูกชายของเขาตั้งแต่วันแรกที่เจอนายจะพูดให้มันดูดีแค่ไหนก็เถอะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วและฉันไม่คิดจะปล่อยลูกชายฉันตามนายไปง่ายๆหรอกนะพัสสะลูกต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ยินไหม

0: พ่อฟังผมก่อนนะตั้งแต่ตอนที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นโอเมก้าผมก็มืดแปดด้านจริงๆไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงต้องยอมรับโลกแบบนี้ยังไงผมทั้งอึดอัดทั้งโกรธผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างจะเตี้ยนมาให้อะทั้งสถานะพันธะเหมือนกับว่าชีวิตนี้ผมไม่ได้เป็นคนเลือกเองแต่ว่าก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่ทำให้โลกที่เลวร้ายนี้เปลี่ยนไปอ่ะคนคนนั้นก็คือพี่นะคุณพี่เขาไม่ได้ดูแลแค่ร่างกายผมเขายังดูแลหัวใจผมด้วยพ่อครับผมรักเขาพ่อช่วยลองเปิดใจหน่อยได้ไหมครับ
1: มีอีกเรื่องนึงครับที่ผมอยากให้คุณรู้จากปากผมเอง
2: เรื่องอะไร
1: ผมกับพัดผูกพันธะกันอย่างสมบูรณ์แล้วครับแล้วผมก็เพิ่งน็อตใส่พัดสะไปด้วย
0: พูดต่อหน้าพ่อทำไมพูดแล้วพี่
1: เราจะมีหลานให้คุณเร็วๆนี้แน่ครับ
0: พูดตรงๆต่อหน้าพ่อได้ยังไง
2: เห็นแก่ที่ลูกฉันขอร้องแล้วนะแต่ฉันจะมาแต่งงานกับลูกฉันฉันจะเรียกสินสอดได้แพงยับเลยเอาชนิดที่ว่าขนหน้าแข้งของนายเนี่ยร่วงหมดเลยดีไหม
1: ถ้ามันทำให้คุณพ่อพอใจผมยินดีจ่ายครับ
2: อย่ามาทำเท่กับฉันนะ
1: ผมจริงจังกับภาษา
0: เรียกให้หนักๆเลยนะพ
1: ่อถ้ามันเป็นมูลค่าของผัสสะผมจ่ายได้ครับ
2: เด็กสองคนนี้มันยังไงนะ
3: เป็นปกติครับ

0: เฮ้ยหยุด
1: ไม่ต้องกลัวเลยฉันจะรับผิดชอบไหน
2: รับผิดชอบทำไมอ่ะ
1: นายโดนฉันกัด
3: เราสองคนสร้างพันธะต่อกันแล้ว
1: นายต้องมาอยู่แบบฉัน
4: อย่ามาทำให้ชีวิตเบต้า

0: รมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย
1: การเป็นคู่ในโชคชะตาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเหมือนชื่อมันเลยเนาะชะตาก็บังคับให้เราสองคนที่ไม่รู้จักกันมาเป็นคู่กันแบบนี้ไง
2: Not Do Online Version Uncut

0: มแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบเด้งจาก2มาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวเด้งเค็มเด้งโยนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นชิคโคหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มเด้ง
4: หนึบเด้งนัวเด้ง

0: ราชาแห่งเคป๊อประดับตำนานบิ๊กแบงเตรียมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันในประเทศไทยใน Big Bang 20 Cosmos World Tour in Bangkok World Tour ฉลองครบรอบ20ปีสุดยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีตัวพ่อที่คัมแบ็กบัตโซเอาอย่างรวดเร็วด้วยพลังความรักจากเหล่า VIP ที่แรงเกินต้านจนต้องประกาศเพิ่มรอบการแสดงรอบที่2ให้แฟนๆได้สนุกและมันไปกับเพลงฮิตเพลงดังในวันวานละค่ะ
1: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
2: ใช่ครีมตามสัญญา
3: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
2: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
4: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
3: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 4เดียวโทรออก

0: คุณคุณครับทานยากันครับ
1: ハサン。ハサン。ハサンไปไหนอ่ะเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใจเย็นๆก่อนครับคุณเมื่อกี้ที่คุณว่ามัน4ชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับตอนที่คุณหลับไปผลิตยาน่ะ
1: 4ชั่วโมงแล้วพัดสะไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเขาทิ้งฉันไปแล้วอ่ะ
0: คุณพัดสะไม่ได้ทิ้งคุณหรอกครับแต่ว่าที่พ่อตาคุณต่างหากคุณจากเจษดาตอนที่เห็นคุณหลับเขาก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีเลยเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้จัดงานแต่งงานกันอ่ะจะปล่อยให้ลูกชายมานอนเฝ้าอัลฟ่าข้ามคืนแบบนี้มันก็จะดูไม่ดีครับเขาก็เลยเอาตัวกลับไปแล้ว
1: เฮ้ยได้ไงวะตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอ

0: ศิลานายปล่อยเขาเอาเมียฉันไม่ได้ยังไงเนี่ยเป็นบริการภาษาอะไร
1: แล้วใครจะกล้าขัดใจพ่อตาคุณล่ะครับเขาเล่นปล่อยรังเสียวฟ้ารุ่นใหญ่ขู่ออกมาขนาดนั้นแถมยังอ้างเรื่องชื่อเสียงคุณพัสสาอีกผมก็ต้องยอมปล่อยไปอ่ะแล้วคุณพัสสาเองก็เพลียมากจนหลับแล้วด้วย
0: ไปเตรียมรถเราจะไปเอาตัวพัสสากลับมา
1: ใจเย็นก่อนครับคุณนอนพักก่อนเถอะแผลก็เพิ่งเย็บมา
0: ไม่ฉันจะไปเอาพัสสากลับมาน
1: อนพักผ่อนก่อนเถอะครับไม่คิดเลยนะครับว่าทรูอัลฟาแบบคุณจะติดเมียหนักขนาดเนี้ย
0: นายไม่ต้องมาพูดเลยนายไม่เป็นทนายไม่รู้หรอก
1: เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปหาคุณพัสสะแต่เช้าเลยครับสัญญาตอนนี้พักก่อนนะครับค่อยๆนะครับ

0: ทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหม
1: ปลอดภัยดีครับทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้ว
0: แล้วแสงเหนืออะไร
2: เขาสารภาพบอกมาหมดแล้วครับเรื่องทิมเรื่องการวางแผนทำลายผับรวมถึงเรื่องที่เขาจัดฉากในคดีค้ามนุษย์ด้วยความโกรธแค้นของเขาเนี่ยมันผลักดันทำให้เขาทำเรื่องบ้าๆพวกนี้มาตลอดเขาใช้ชีวิตอยู่บนกองไฟที่เขาสร้างขึ้นมาสุดท้ายมันก็กลับมาทำลายเผาชีวิตเขาเอง
0: ความแค้นนี้มันน่ากลัวจริงแล้วตอนนี้แสงเหนืออยู่ที่ไหน
1: เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกพี่ปัญหาที่ตามมาหลังจากนั้นต่างหากที่น่าปวดหัวยิ่งกว่า
0: ปัญหาอะไรทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ไอ้น้องชายตัวแสบของเราเนี่ยพี่ตอนนั้นแสงเหนือพยายามหนีเพื่อให้ผมกัดคอจู่ๆนาพีก็พุ่งตัวเข้ามาขวางแล้วมันก็ไปกัดคอสร้างบรรทัดเข้ากับแสงเหนือ
0: ว่าไงนะนายกัดแสงเหนือเนี่ยนะนายรู้ใช่ไหมว่าพันธะมันหมายถึงอะไร
2: ผมรู้แต่ถ้าผมไม่ทำแบบนั้นนะพี่นครินทร์กับพี่องศาก็คงพังอีกอย่างถ้าปล่อยเขาไว้แบบนั้นเขาอาจจะกลับมาทำร้ายเราอีกไอ้ความแค้นของเขาอ่ะผมจะเป็นคนรับผิดชอบเอาไว้เอง

ข้าวของคุณเนี่ยกินซะจะได้มีแรงมานั่งทำหน้าอมทุกข์แบบนี้ต่อยจะกินไม่กินก็แล้วแต่นะไม่มีใครมานั่งเสียใจหรือเสียดายที่คุณเป็นแบบนี้หรอกนะเพราะว่ารอยที่คอคุณอะมันคือโซ่ที่มองไม่เห็นเอาไว้ล่ามคุณกับคุณนภิตต่อให้คุณจะไปไกลแค่ไหนอะยังไงคุณก็ต้องคานกลับมาหาเจ้าของรอยนี้อยู่ดีทำตัวให้ชินนะครับเชื่อผม

0: เด็กคนนั้นเป็นพระสาได้ไงเนี่ย
1: ผลตรวจยืนยันแล้วครับนายท่านว่าคุณพระสาเป็นเพียวโอเมก้าครับ
0: ไม่จริงอะ
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ผมรู้แล้วนะว่าเพียวโอเมก้าคนนั้นคือใคร
2: ใครคะ
0: พัสสะ
2: พัสสะ
0: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเด็กคนนั้นที่เราหาตัวจนพลิกทั้งเมืองเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้นี่แสดงว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันโยงเข้าหากันหมดเลย
2: คุณอย่าคิดทำอะไรพัสสะนะ
0: ยิ่งผมรู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยผมก็ยิ่งไม่ให้เขาหลุดมือเป็นอันขาด
2: คุณชเวคะรบกวนออกไปรอข้างนอกสักครู่นะคะ

0: นี่ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะยอมรับภาษาเพียงเพราะว่าภาษาเป็นเพียวโอเมก้านะคะ
1: แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไง
0: รู้ค่ะก็เพราะรู้ฉันถึงต้องพูดกับคุณตอนนี้คุณควรจะมองข้อดีของคนอื่นบ้างไม่ใช่มองแค่สถานะหรือสายพันธุ์ภาษาเป็นเด็กที่ร่าเริงมากทั้งกล้าหาญทั้งน่ารักแล้วก็จริงใจกับนักคุณมากก็เลยขนาดภาษายังเป็นคนเดียวที่กล้าที่จะสอนนภิตให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วยทั้งช่วยทำงานบ้านทั้งขยันทั้งไม่เคยเอาเปรียบใครต่อให้ภาษาไม่ใช่เพียวโอเมก้าฉันก็ยินดีที่จะยอมรับภาษาในฐานะลูกสะใภ้อยู่ดีคุณช่วยคิดตามบ้านเถอะค่ะทั้งเรื่องนักขินและองศาไม่ว่าคุณจะคิดยังไงอ่ะฉันจะทำทุกทางให้นักขินกับองศาเขาได้คบกันตามใจเขาทั้งสองคน
2: น่าเสียดายอ่ะ

0: มีอะไรกัน
1: นครินเป็นถึงทูอัลฟาน่าจะได้พีโอเมก้าดีๆสักคน
2: งั้นก็ลองคิดถึงเรื่องตัวเองบ้างสิคะตอนที่ถูกผู้ใหญ่บังคับให้แต่งงานอย่าให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอีกเลยค่ะลูกก็มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกที่จะรัก
3: แม่พวกพี่เจ็บขนาดนี้เลยเหรอ
4: พวกเรารู้ว่าแม่ไม่ได้รักพ่อแต่ไม่เคยรู้ว่าแม่ต้องอดทนกับมันมากขนาดนี้มาก่อน
0: แม่ไม่เคยพูดเลยไม่มีใครรู้ว่าแม่ต้องเป็นคนแบกมันเอาไว้คนเดียวมาตลอด
5: พี่คิดถึงพัดจัง
6: ผมก็คิดถึงพี่เหมือนกัน

0: เฮ้ยหยุด
1: ไม่ต้องกลัวเลยฉันจะรับผิดชอบนาย
2: รับผิดชอบทำไมอ่ะ
1: นายโดนฉันกัด
3: เราสองคนสร้างพันธะต่อกันแล้ว
1: นายต้องมาอยู่แบบฉัน
4: อย่ามาทำให้ชีวิตเบต้าธรรมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย
5: การเป็นคู่ในโชคชะตาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเหมือนชื่อมึงเลยเนาะชะตาก็บังคับให้เราสองคนที่ไม่รู้จักกันมาเป็นคู่กันแบบนี้ไง
6: Not Due Online Version Uncut เวลา 23:00 นบนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: บาลคุณ
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: Give me more

0: Lux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: เกษ2เป็นรักแรกของอ้ว
3: น
2: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกษ2เป็นใคร
3: ข้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
4: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาเกษ2
5: แน่
6: ๆ
7: วันไหนก็
8: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: แม่พวกพี่เจ็บขนาดนี้เลยเหรอ
1: พวกเรารู้ว่าแม่ไม่ได้รักพ่อแต่ไม่เคยรู้ว่าแม่ต้องอดทนกับมันมากขนาดนี้มาก่อน
2: แม่ไม่เคยพูดเลยไม่มีใครรู้ว่าแม่ต้องเป็นคนแบกมันเอาไว้คนเดียวมาตลอด
3: สุดท้ายเรื่องของณภิชฉันไม่เคยคิดว่าณภิชเป็นคนนอกเลยณภิชคือลูกอีกคนของครอบครัวเทวทิติรัตน์ในเมื่อตอนนี้ณภิชตัดสินใจที่จะกัดคอผูกพันธะแสงเหนือไปแล้วแม้ว่าโอเมก้าคนนั้นจะเป็นตัวการที่จะวางแผนทำลายตระกูลของเราแต่น้ำพิษตัดสินใจที่จะใช้ตัวเองจองจำปีศาจนั้นไว้เพื่อปกป้องพี่ชายมันก็พิสูจน์ได้ว่าน้ำพิษโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและไม่ว่าหลังจากนี้จะรับมือกับความผิดของแสงเหนือยังไงฉันก็พร้อมที่จะยืนหยัดอยู่ข้างน้ำพิษในฐานะคนเป็นแม่เองค่ะ
0: แม่บอกพี่แม่งโคตรเท่เลยว่ะ
4: คุณจัดการทุกอย่างได้เยี่ยมมากเลยนะสมแล้วที่คุณเป็นภรรยาของผม
3: มันเป็นหน้าที่ของคนเป็นแม่และไม่เป็นสิ่งที่ฉันต้องทำอยู่แล้วค่ะมีอีกเรื่องนึงที่ฉันอยากให้คุณช่วยจัดการให้ฉันอยากให้คุณช่วยเซ็นใบหย่าให้ค่ะนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำและฉันก็เฝ้ารอมานานแล้วมันถึงเวลาแล้วค่ะ

0: คุณแม่แน่ใจแล้วนะครับ
1: แม่แน่ใจมานานละแค่วันนี้แม่เลือกที่จะทำมันได้จริงๆสักที
2: แม่ไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับ
1: จำเป็นสิถ้าแม่ยังเงียบอยู่ลูกๆจะต้องถูกบังคับให้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองไม่เคยได้เลือกสักทีนะพีทจะบอกไว้ตรงนี้ต่อหน้าทุกคนเลยนะแม่ไม่เคยมองนภิตเป็นคนนอกเลยสำหรับแม่แล้วนภิตก็คือน้องชายของนคุณกับนคินแล้วก็เป็นลูกอีกคนของแม่เหมือนกัน
3: คุณแม
1: ่ไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะนภิตก็ยังเป็นลูกของครอบครัวนี้เหมือนเดิมและแม่จะไม่ปล่อยให้นภิตต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: คุณผู้หญิงพูดถูกค่ะคุณอภิชก็เป็นลูกบ้านนี้เหมือนกัน
1: หลังจากนี้ผมจะเป็นคนดูแลรายละเอียดของบ้านหลังนี้เองครับผมจะเป็นคนดูแลให้เรียบร้อยเองครับ
0: แล้วจิ๋มจะช่วยอีกแรงค่ะจะไม่ปล่อยให้ใครลำบาก
2: ที่แม่ทำทุกอย่างวันนี้ก็เพื่อลูกแม่ไม่เสียใจเลย
3: ฉันไม่นึกเลยว่าพวกเธอจะไปได้ไกลกันถึงขนาดนี้

0: แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ
1: ก็สรุปคร่าวๆนะตอนนี้เรื่องในบ้านเทวทิติรัตน์อ่ะกำลังวุ่นๆอยู่แสงเหนือต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ว
0: ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเหร
1: ออืมก็สร้างพันธะกับน้ำพิษไปแล้วนี
0: ่แล้วพี่อ่ะโอเคเปล่า
1: ก็โอเคแล้วมั้งแค่อาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยอะตอนเนี้ยพี่เป็นแฟนกับพี่นายคินแล้ว
0: จริงเหรอในที่สุดเนาะพี่มีแฟนสักทีนะพี่นะ
1: อย่าพูดอย่างนั้นสิฟังแล้วมันดูหน้ามันใส
0: ่ก็ดีออกคุณนายคินเขาดูแลพี่ดีตาย
1: ก็คงงั้นแหละมั้งแต่เขาดูเป็นคนเบี้ยวๆอ่ะ
0: ก็เบี้ยวจริงๆอ่ะพี่แต่พี่รับมือไวแล้วแหละชอบพี่เขามานานแล้วไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: แล้วนายล่ะได้เจอคุณนายคินบ้างยัง
0: ยังเลยอ่ะพ่อไม่ยอมให้ออกบ้านแต่เดี๋ยวก็คงมาแหละ
1: รู้ได้ไง
0: เหมือนว่าจะได้กิน

0: แค่นี้ก่อนนะพี่เหมือนจะมาแล้ว
1: มาจริงด้วย

0: พี่คิดถึงพัดจัง
1: หายไปนานเลยนะ
0: พี่นู่นที่บ้านเนี่ยแต่พี่คิดถึงพัดทุกวันเลยนะ
1: ผมก็คิดถึงพี่เหมือนกัน
2: งองแงเป็นเด็กๆเลยนะเราเอง
1: พี่หายไปนานเนี่ยแล้วนี่แขนพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ไม่เป็นไรแล้วไง
0: พี่มารับพัดกลับบ้าน
1: กลับบ้านเหร
0: อกลับบ้านแล้วกัน
1: จริงใช่ไหม
0: ครับคิดถึงไหม
1: ไม่รู้ไม่รู
0: ้รู้ยัง
1: ไม่รู
0: ้รู้หน่อยได
1: ้รู้แล้ว
3: ฉันยังไม่อยากให้กลับพ่อ
0: ตั้งแต่มีพัดเนี่ยพี่ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยนะ

0: เฮ้ยหยุด
1: ไม่ต้องกลัวเลยฉันจะรับผิดชอบไหน
2: รับผิดชอบทำไมอ่ะ
1: นายโดนฉันกัด
3: เราสองคนสร้างพันธะต่อกันแล้ว
1: นายต้องมาอยู่แบบฉัน
4: อย่ามาทำให้ชีวิตเบต้าธรรมดาแบบผมต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย
5: การเป็นคู่ในโชคชะตาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเหมือนชื่อมันเลยเนาะชะตาก็บังคับให้เราสองคนที่ไม่รู้จักกันมาเป็นคู่กันแบบนี้ไง
6: Not Do Online เวอร์ชั่นอันคัดเวลา 23:00 น.บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามา
7: อย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
10: ้า
9: หร
10: ือ
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
13: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
12: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
14: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
12: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
16: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
15: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: นเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: นมแม่ช่วยประหยัด
2: ซื้ออะไรมาพี
3: ่ซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
3: อุ้ยนมแม
4: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
2: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: ็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปวกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
1: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือไม่ได้ชื่อเลย
2: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOBE
3: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่ะ
4: ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
5: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
6: น่าขอตามโปรวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
7: ยังไงพี่ก็ฝากเจ้าน้องชายพี่ด้วยนะนานๆทีเขาจะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จัก
8: มาพวกคุณมาจำเชื่อเลย
9: ก็ข้อเนี้ยยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายซีคลีนของเรานะครับ
10: แววตาที่ผมมองพี่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถโกหกได้เลยครับแล้วผมก็เป็นห่วงพี่มากๆเลยอะ
11: น้ำครับ
12: โอ้โหน้องชิวา
11: เขาไปนอนดูดาวกันครับพี่อยากไปกับผมไหม
13: มึงคิดว่ากูบอกกับดาวอะไรอะ
14: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
15: ที่นี่คือ The Crow Club อีกาสมาคมรับจบทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
16: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
17: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
18: คุณคือแมทเทียร์เดียวที่สูงมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
19: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
20: คิดถึงไหม
21: ไม่รู้ไม่รู
20: ้รู้ยัง
21: ไม่รู
20: ้รู้หน่อยได้
21: ดูแล้ว
22: ฉันยังไม่อยากให้กลับ
21: พ่อ
22: นั่งให้มันดีๆ

0: ฉันบอกว่ายังไม่ให้กลับ
1: ที่ผมมารับพัดวันนี้ไม่ใช่เพราะแค่ผมอยากรับพัดกลับไปนะครับแต่ผมจำเป็นต้องรับเขากลับไป
0: จำเป็น
1: ครับพอเราสองคนทำบันทักกันแล้วแล้วร่างกายของพัดก็ไม่ได้เหมือนโอเมก้าคนอื่นๆแล้วด้วยตั้งแต่ที่น็อตไป
0: นี่ไม่ต้องมาขู่ฉัน
1: ผมไม่ได้ขู่นะครับผมกำลังบอกความจริงผมกับพัดไม่สามารถอยู่ห่างกันได้เพราะว่าผมห่างเขาแค่วันเดียวผมก็คิดถึงเขาจนผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
0: นี่แน่ใจใช่ไหมว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะพาลูกชายฉันกลับไปเฉย
1: ๆผมแน่ใจครับ
0: แล้วถ้าพัดสัตว์เป็นอะไรขึ้นมา
1: ผมจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นแน่ครับผมรักน้อย
0: ลูกคนนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยเลือกอะไรง่ายๆเลยอะไปถ้าอยากกลับก็กลับไปได้แล้วแต่ที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้หมายความว่าฉันยกลูกฉันให้นายแล้วนะ
1: ครับแค่นี้ก็มากพอแล้ว
0: อย่าเพิ่งดีใจไปนี่ฉันเนี่ยจับตานายทุกฝีก้าวจำไว
1: ้ครับผมก็ไม่มีอะไรต้องซ่อนอยู่แล้วครับใช่ไหม
2: ใช่

0: เอกสารชุดนี้ผมเช็คแล้วพี่เซ็นได้เลย
1: ผมได้จัดตารางใหม่ให้แล้วนะครับช่วงบ่ายผมเอาประชุมที่ไม่สำคัญออกไปสองวงครับ
2: ฝ่ายกฎหมายแล้วเอกสารสุดท้ายจากคุณนคุณอยู่นะครับถ้าคุณนคุณอนุมัติเดี๋ยวผมจะลงให้ทันทีครับ
3: เอาตามนั้นแหละ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวเอกสารชุดนั้นเสร็จก็จะเหลืออีกแค่2ชุดนี้พี่จะได้พักแล้ว
3: ตั้งแต่มีพัดเนี่ยพี่ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยนะ
0: ทำงานไปเลยไม่ยอมอะไรตอนนี้
1: ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมกับไอไปจัดการด้านนอกต่อนะครับ
2: ส่วนตารางที่เหลือเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับ
3: ได้ฝากด้วยนะ
2: ครับผม

0: เดี๋ยว
1: ก็ตรงนี้เซ็นตรงนี้ต่อ
0: ตรงไหน
1: ตรงนี้อ่ะ
0: ตรงไหนเน
1: ี่ยตรงนี้ไง
0: ตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้

0: ันนี้เปิดตัวชัดเจนขนาดนี้ไม่ทราบว่าจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าภาษาพร้อมพรุ่งนี้ก็แต่งได้ครับ
2: อย่าเอาสายตาของใครมันมีค่าเหนือกว่าหัวใจของฉัน
3: เพราะงั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแบบเปิดเผยได้สักที
4: ทำแบบนี้เนี่ยคุณก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนกัน
5: ฉันไม่สนใจหรอกนะต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงอัลฟาก็มีทางไปต่อยังมีสิทธิ์ที่จะเลือก
6: ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องท้องกันเยอะจังเลยอ่ะ
7: ก็เพราะว่าพัดน่ารักไงถ้าเป็นลูกที่เกิดจากพัดต้องน่ารักมากแน่ๆเลย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: แล้วนี่ยาอะไรเหรอคะคุณหมออ
1: ันนี้เป็นวิตามินครับคุณหญิงครับคราวนี้ผมขอเพิ่มวิตามินให้ตัวนึงนะครับส่วนที่เหลือทานเหมือนเดิมครับ
2: มาทีนึงก็เพิ่มยาตัวนึงนะหมออ
1: ันนี้วิตามินครับไม่ใช่ยา
3: คุณรัตรวีมาค่ะ
1: คุณหญิงสวัสดีครับ
2: มาตรงเวลาจริงนะ
1: ผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณมนไปเรียนทำขนมสายนะครับคนนี้คนขับรถใหม่ของคุณมนเหรอครับ
0: อย่าพูดอย่างนั้นสิคะคนระดับคุณรัตรวีเนี่ยจะลดตัวมาเป็นคนขับรถมันได้ยังไงจริงไหมคะคุณป้าร
2: ีบไปเถอะจ้ะแล้วก็อย่าลืมเอาขนมที่ทำมากลับมาฝากป้าด้วยนะ
0: ได้ค่ะถ้างั้นมนลาแล้วนะคะ
3: คุณหญิงคะคุณภูวเดชมาค่ะ

0: คุณมนครับผมมา
1: คุณรัตลวี
2: สวัสดีครับคุณภูวเดชวันนี้ผมคงต้องเสียมารยาทหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบพาคุณมนไปเรียนทำขนมเดี๋ยวจะสายนะครับ
0: เฮ้ยได้ยังไงอ่ะปกติฉันต่างหากที่เป็นคนมารับคุณมนตลอดอ่ะ
3: คุณภูคะคือคุณป้าเขาให้คุณวีมารับนะคะ
0: ที่สุดคุณหญิงป้าท่านยังโกรธผมอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบขอโทษท่านเลยครับ
4: คุณภูครับคุณน่าจะเข้าใจนะครับคุณหญิงป้าท่านพอใจในตัวไอวีมากกว่าคุณถ้าผมเป็นคุณนะผมยอมแพ้ไปนานแล้วไม่มาอยู่ให้อายแบบนี้หรอก
0: เฮ้ยแก
3: คุณภูนี่มันบ้านคุณป้านะคะ
4: ใช่ครับที่นี่ไม่ใช่สนามฟุตบอลให้คุณจะมาเตะบอลอัดผมเท่าไหร่ก็ได้
0: ไอ้หมอนี่แกอย่าบอกนะว่าแก
4: ฉันโอเค
0: มันช่วยไม่ได้คุณหมอนั่นเป็นเรื่องของ

0: ในเกมวันนั้นคุณนันเป็นโกเองอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะ
1: คุณผู้ครับผมว่าแมตช์หน้าเราต้องเจอกันสักหน่อยแล้วล่ะครับ
2: ได้เลยครับแล้วผมจะรอนะ
1: แต่วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับไปครับทุกคน

0: ่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหนูหาไม่เจอในสวนก็ไม่มี
1: คงไปโม้อยู่ร้านกาแฟนั่นแหละไปตามมากินข้าวเลยไปแล้วไปตามพี่แกมาด้วย
0: พี่เวก็ไม่อยู่จ้ะแม่
1: อ
0: ้
1: าวเหรอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วกันสองคนแม่จะแบ่งกับข้าวไว้ให้พ่อกับพี่แกเอง
0: จ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปดูเพื่อนเรือนใหญ่ก่อนนะ
1: เออไปไปไป
0: ค่ะคุณอาทิตย์อะไรนะคะค่ะแม่แม่แย่แล้วพ่อไปนัดเจอคุณอาทิตย
1: ์เฮ้ยพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ย
0: พูดจริงสิแม่คุณอาทิตย์โทรมาเขาคิดว่าหนูจะไปด้วย

0: โอ้ยพ่อจะไปไหนอีกเนี่ย
1: ไปห้องน้ำ
0: ไม่ต้องดูแล้วพ่อพ่อส่องเป็น10รอบแล้วเนี่ยแค่นี้ก็หล่อมากแล้วพ่อดูดีแล้วจ้ะพ่อคุณโอ้ยหล่อแล้วพ่อไปเร็ว
2: เฮ้ยไอ้เวกพ่อดูดีแน่นอนเว้ยเฮ้ยเกิดคุณอาทิตย์เขาจับได้แย่เลยนะเว้ยเฮ้ย
0: เขาจะจับได้ก็เพราะพ่อมีพิรุธนี่แหละไปแล้วพ่อ
3: โหยพ่อจะไปไหนอีกเนี่ยไม่ต้องแล้ว
2: ขอดูอีกรอบเดี๋ยวมาโทรไงบอกว่าขอพ่อมีมันใจตัวเองไม่ใจแล้วพ่อ
0: มันได้เวลานัดแล้วพ่อเร็วโอ้โหแล้วเนี่ยถุงเท้าเนี่ยเอามาใส่ในกระเป๋าเสื้อเดี๋ยวเขาก็จับได้พอดี
2: ไอ้เวกอย่าทึ่งอย่าทึ่งเดี๋ยวแม่เองด่าพ่อหาว่าพ่อถุงเท้า
0: โอ้โหด่าอะไรกับพ่อ
2: โดนไอ้เวกไอ้เวกมันบอกให้มันไอ้เวก
4: หลับสิมันไม่หลับนะ
5: นางวิไล
4: จ้ะ
5: นี่ทำยังไงดีอะเสื้อผ้าที่คุณมนให้มายืมปลอมตัวเขาก่อนเนี่ยมันไม่อยู่จริงๆด้วยอะโอ้ยบอกในหัวมันคิดอะไรของมันวะเนี่ย
4: แม่ทำยังไงดีอะพ่อกับพี่เว้ไม่มีใครยอมรับสายเลย
5: ก็ไปตามมันกลับมาสิก่อนที่พ่อแกจะสร้างความเดือดร้อนเดี๋ยวก็เดือดร้อนคุณมนอีกหรอก
4: แล้วแม่จะให้หนูไปคนเดียวหรอแล้วถ้าพ่อไม่ยอมกลับมากับหนูล่ะ
5: อะไรนี่อย่าบอกนะว่าแกจะให้ฉันปลอมตัวแต่งตัวเป็นผู้ลากมากดีไปตามพ่อกับพี่แกกลับมานะฝันปิดเถอะ
4: แม่แม่ไม่กลัวคุณมนเดือดร้อนหรอไปเร็วๆเถอะแม่เดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าแม่เร็วๆสิแม่ตอนนี้ไม่เห็นหรอก
5: พ่อแกคนเดียวเลยเองวงในวงอย่าให้เจอตัวนะ
4: หมดรีบไปเถอะนะ
5: โอ้ยโอ้ย
0: มันนี่พ่อมันน่าเกลียด
2: เว้ยเอามันนี่เอามันนี่ปัดโผเว้ย
0: เฮ้ยพ่อให้ดื้อจริงเลยนี่พ่อเวลาเจอเขาอ่ะพูดจาเขาดีๆหน่อยนะพ
2: ่อเออ
0: เออแล้วก็อย่าไปพูดจากระโชกห้วงข้างใส่เขานะเพราะพูดดีเขาไม่ทำกัน
2: เออ
0: เออแล้วก็เจอเขาอย่าไปเผื่อไหว้เขาก่อนนะพ
2: ่
0: อ
2: ไอ้รู้แล้วปัดโผนี่เองจะไปนั่งด้วยเลยไหม
0: เนี่ยว่ะพ่อพ่อไปดีแล้วเขามาแล้วพ่อไปเลยพ่อโอ้ยนี่พ่อเสกอะไรเนี่ยไปได้แล้วพ่อได้เวลานัดแล้วไปเลยพ
2: ่
0: อ
2: ไหน
0: เดี๋ยวนี้มันตรงๆหน่อยปวดไส้เลื่อนหรือไงน่ะอุ้ยเร็วเดี๋ยวนี้มันตรงๆสง่าผ่าเผยเออไปเลยพ่อไปเลย
6: สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ไงพึ่งพูดไปแมบๆจะรอดมั้ยเนี่ยพ
6: ่อเชิญนั่งตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้นั่งสบายกว่าเชิญครับเชิญครับครับจะดื่มอะไรไหมครับ

0: อย่างเงี้ย
1: ครับน้องครับเอาอย่างนี้เลยครับอีกแก้วนึงครับ

0: ้ำตาหวานไหมคะ
1: นี่แกเห็นนางเมียดไอ้แวกไอ้วงแล้วก็นางวิไลบ้างไหมฉันหามาทั่วบ้านแล้วเนี่ยทำไมฉันหาไม่เจอมันหายหัวไปไหนกันหมด
0: ไม่เห็นตั้งนานแล้วนะคะหรือว่าหาเรื่องอู้งานกันทั้งบ้านแน่เลยค่ะคุณต๋อย
1: โอ้ยพอคุณมนให้ท้ายแล้วเอาใหญ่เชียวกลับมาแล้วได้เจอดีแน่คอยดู
0: แต่ตอนเนี้ยมะม่วงน้ำปลาหวานหน่อยไหมคะเลือดลดมากค่ะคุณต๋อยอะไรเนี่ยคะ

0: นี้เหรอเอาเพลงล่างไปสวัสดีค่ะลงทะเบียนเรียนกี่ท่านดีคะ
1: ทีเดียวค่ะ
0: ฉันค่ะ
2: สองที่ดีกว่าครับ
3: ผมจะได้หาความรู้ใส่ตัวด้วยไงครับ
1: คุณรัลวีทำขนมเป็นด้วยหรอคะ
2: ไม่อยากจะคุยครับ
0: นั้นตกลงสองท่านนะคะ
2: ครับ
4: สามครับ
5: ผมเรียนด้วยนะครับคุณมน

0: อยู่ในเซฟด้วย
1: พ่ออยู่ไหนเนี่ย
0: ฮะ
1: อยู่ไหนพ่อแกอยู่ไหนอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนคันด้วยเนี่ย
2: ยังไงกันล่ะหึดึกดื่นค่ำคืนยามวิกาลอย่างนั้นน่ะทำไมถึงไม่ปีนบ้านคนอื่นเขาคุณคิดยังไงกับลูกสาวผม
3: ผมขอโทษนะครับคุณอาคือผมกับคุณวิไลรักษ์มีเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับแล้วผมพยายามจะโทรไปอธิบายให้เขาฟังแต่โทรเท่าไหร่เขาก็ไม่รับเลยฮะผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยปีนรั้วครับ
2: ก็นิ่งหน่องไงนิ่งหน่องมีทำไมไม่กด
3: นิ่งหน่องอ๋อคือว่าผมคิดว่าถ้าโทรไปขนาดนั้นแล้วยังไม่ออกมาถ้าเกิดผมกดนิ่งหน่องไงก็คงไม่ยอมแน่ๆครับผมก็เลยต้องอ๋อแล้วอย่างนึงนะครับคือมันดึกมากแล้วครับถ้าผมกดนิ่งหน่องไปเนี่ยกลัวจะแตกตื่นกันทั้งบ้านนะครับคุณอาเชื่อผมนะครับคือผมไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายอะไรกับคุณวิไลรักษ์จริงๆเลยนะครับแล้วคุณวิไลรักษ์เขาก็เข้าใจผมแล้วด้วยครับ
2: พอ
3: แล้วน้ำตาลครับเพจครับ
1: แม่ไ
3: อ้สวัสดีครับ
4: ปล่อยจ้ะ
3: ค่ะเชิญนั่งครับคุณเวลาละครับเชิญนั่ง
1: สั่งอาหารกันดีกว่าค่ะ
3: สั่งอาหารทานข้าวดีกว่านะครับทานข้าวก็สั่งอาหารน้องครับขอเมนูเลยครับน้องครับสั่งอาหาร

0: สั่งอาหารนะครับ
1: เฮ้ยคุณม่วงโย
2: ่ผมเองครับแต่ผมเองจะมีเรื่องเปล่า
3: คุณวีดูคล่องกว่ามนอีกนะคะเนี่ย
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
3: คุณวีค่ะมนบอกว่าคุณวี
2: คือตอนอยู่ที่แคนาดาครับผมก็ต้องทำอาหารทานเองบ่อยๆก็เลยพอมีวิชาติดตัวอยู่บ้างผมชอบทำอาหารนะครับ
0: โอ้โหโถบอกคุณเอ้ยน่าสงสารจริงๆอ่ะตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยค่าเทอมมันแพงไงก็คงลำบากค่อยมีอ่ะก็เลยต้องทำอะไรกินเองอ่ะเนาะเข้าใจเห็นใจ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณครูตอนอยู่โอไฮโอเนี่ยมนก็ทำกินเองนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกช่วยเหลือตัวเองค่ะ
2: อย่างว่าแหละครับคุณครูคงจะชินกับการที่ใช้เงินซื้อเองมากกว่าผมขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับ
4: ผมเองครับคุณมนครับเทใส่ไหนฮะ
1: เนี่ย
0: โอ้โหคุณมน
4: ผมเองครับผมเองครับผมเองเอ้ยยัง
2: ฮัลโหลว่าไงทิศมีอะไรรีบพูดมาฉันกำลังยุ่งอยู
0: ่คือโอนเงินให้ผมหน่อยนะครับ
2: ทำไมฉันต้องโอนให้แกด้วย
0: คือคุณพ่อของคุณวิไลรักษ์เขาดันผมทานข้าวครับ
5: แล้วตอนนี้ผมก็กำลังทาน
0: ข้าวกับครอบครัวเขาอยู่ด้วยครับ
2: แต่ตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันกำลังเรียนทำเค้กอยู่ไม่ว่างออกไปโอนให้แกหรอก
0: โอ้คุณวีครับคุณวีก็โอนออนไลน์สิครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ต้องให้
5: บอกเราเถ่งจริงเลย
0: แค่นี้ก่อนนะครับออกมานานเดี๋ยวเขาสงสัย
5: ขอบคุณนะ
0: ครับ
2: ไอ้ทิพย์

0: ฮัลโหลสโมอ่ะเดี๋ยวช่วยโอนเงินให้ทิปหน่อยนะโอเคครับ
1: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
2: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: รายการโปรดีแฟชั่นบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
4: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอร์เอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
3: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่พีแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาพี่เอ
4: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจ้ะ

0: ของแถมใหม่ล่าสุดโฟมเดอเอไดมอนด์ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้งเดอเอสุดยอดนิยม อีกหนึ่งตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทว
1: ัน
0: นี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
1: ริ้วรอย
0: มาเลย
1: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
1: ี่ย
0: เห
1: ็
0: นแบบน
1: ี
0: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอี B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและต่อประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ท่อง
1: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมากๆ
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนี่ๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่เอ
0: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งก
1: ัน
0: แดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่
1: องไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตุนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1252คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากไม่ได้แ
0: ล้วและที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที
1: ่
0: สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้

0: ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้าน
1: ห
0: า
1: อะไรเราไม่เคยติดหน้า
0: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว่าง
1: 20
0: เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: เพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตนี้ใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: ชมเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปี
3: ้และวันนี้อยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟชั่นเซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
2: สวัสดีค่ะพี่ออย
3: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
4: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่
1: อง
4: เพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขน
1: ี่
4: คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมาก
1: ๆ
4: เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
2: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
3: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
3: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
4: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของวันจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
3: เต็มทุกขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
2: ให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่
3: น
2: ้
3: อ
2: ย
3: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
2: คุณอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
3: ชิมเลยชิมเลย
2: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
3: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้หนูได้ลอง
2: นะดูความ
4: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
3: ยังไง
2: หอมหอม
3: อบในปากมั้ย
2: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขาย
3: และอย่างนึงที่เคยบอกว่าเราการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณเอาเดือนมาตรงนี้เลย
4: นะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในแล้วเดือนร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึงนะคะ
3: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
4: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
3: ด้วย
4: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
3: คุณอ้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงอยู่ขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
4: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตรทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
3: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถึงได้ความรักจากฉัน
3: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
3: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
4: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำ ตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
3: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
4: ใช่ใช่ใช่
3: มันจะชัดขึ้น
4: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้ยสดชื่นมาก
4: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช่
3: และคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมและเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
3: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
4: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
3: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณออยขอโปรอีกรอบ
4: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
3: ้
4: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
4: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
3: และแต่วันนี้พอขวด
4: นะขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูกาลการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
4: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
4: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
3: ฉันบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
4: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
2: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีนิดโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
4: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวช่วงนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันที Time Stellet 5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
3: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1 2

0: คุณอาไม่ค่อยทานเลยครับหรือว่าอาหารที่ผมสั่งมารสชาติไม่ถูกปากครับสั่งใหม่ได้นะครับสั่งใหม่ได
1: ้ไม่ต้องได้ได้กินได้กินได
0: ้กินกินกินเลยเป็นไรครับเป็นไรครับคุณอา
1: เปล่า
2: ตอนกลาง
0: อร่อยเลยขอโทษนะครับผมอยากจะขออนุญาตถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่จะได้ไหมครับ
3: จะดีเหรอคะคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบถ่ายรูปนะคะ
1: ไม่เป็นไรนานๆทีนี่จะถ่ายก็เอานะแล้วก็อัดมาให้ด้วยล่ะจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
3: ถ่ายกับตั้มใส
0: ่ดีเลยครับขอโทษนะครับน้องน้องครับรบกวนนิดนึงครับรบกวนนิดนึงครับนี่ตบนี่รบกวนถ่ายรูปให้ผมหน่อยนะครับนี่เลยนี่เลยทางนี้เลยทางนี้เลยเอาตรงนี้นะมุมนี้มุมนี้เอาครบ4คนเลยนะฮะเดี๋ยวเอาผมว่าเปลี่ยนมุมดีกว่าครับขอโทษนะครับนี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่มุมนี้มุมนี้ถ่ายไปเลยฮะนี่นี่4คนนั่นแหละขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายรูปนะครับยิ้มแย้มอีกรูปครับอีกรูปแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งใกล้ๆกันหน่อยนะครับชิดๆกันหน่อยนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเช็ครูปก่อนเลยโอ้โหเอาลงเลย
3: นี่ต้องลงด้วยเหรอคะ
0: ลง Facebook เลยครับผมอยากให้ใครคนนึงเห็น
4: ใครอ่ะ
0: โอ้โหคุณอาคุณอาหล่อมากเลยครับคุณอาสวยมากเลยครับนี่กับพี่นี่เลยครับ
1: โอ้โหอย่างกับมิตรจะเป็นยา
3: อะไรล่ะ
1: คือหลอด
3: มิตรหัวสิจมน้ำ
0: เดี๋ยวผมใส่กรอบให้เลยครับเอากรอบทองไหมเนี่ยได้เลยครับผม
3: ไหนกรอบทองมาแล้วเลี่ยมมาให้เลยก็ได้
0: โอ้ย
3: พักจ้ะ
0: พักเครื่องมาเลยโอ้

0: วันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญอยากคุยก
1: ับคุณได้ครับแต่ผมว่าถ้ามันสำคัญมากผมว่าเราไปคุยกันที่อื่นดีไหมครับ
0: คุยตรงนี้แหละนะผมอยากให้รู้แค่เราสองคน
1: ครับ
0: คุณชอบลูกสาวผมจริงๆใช่ไหม
1: ชอบจริงครับ
0: ดีเพราะผมเองก็ถูกชะตาคุณนะถ้าคุณจริงจังกับลูกสาวผมเนี่ยนะจะทำไปเล่นๆไม่ได้นะไม่งั้นแล้วก็ผมเล่นงานคุณหนักแน่เข้าใจไหม
1: ผมทยาครับผมจะดูแลคุณดูแลรักเป็นอย่างดีเลยครับ
0: ดีมาก
1: ขอตัวไปล้างมือนะครับ
0: ไปงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวต่อร้านนี้อาหารอร่อย
1: ได้ครับไปครับ
0: แล้วอย่าลืมที่พูดล่ะ
1: ครับ
0: ไป
1: ครับไปโอ้ย
0: อ้าวลืมล้างมือปะโถเอ้ย
2: จริงยังไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้มาจะเป็นได้ครบไหมทุกคนครบนะคะมีคนบริจาคเข้ามาอีกจ้ะบริจาคเราก็ต้องนัดวันกันเรื่องเงินอีกทีหนึ่งคราวหน้าสรุปกันได้วันที่เท่าไหร่

0: ิไลสวยแล้ว
1: ฮะอ๋อจ้าจ้าขอบใจมากจ้า
2: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: เปล่าค่ะอ๋อนี่อิ่มกันแล้วใช่ไหมคะเช็คบิลเลยค่ะ
3: เฮ้ยยังไม่อิ่มเลยขนมก็ยังไม่ได้กิน
4: ใช่ขนมหวานอ่ะ
2: ใช่ขนมครับขนมโอ้โหพูดเลยว่าร้านนี้เนี่ยเพื่อขายเชื่อมเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยครับผมสุดยอด
1: คุณอาทิตย์คะ
2: ครับ
1: งั้นช่วยไปสั่งให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับเอาทุกคนเลยนะฮะ
5: จัดให้เลย
2: ครับผมจัดให้เลยครับรับรองว่าเด็ด
1: พ่อแม่อ
4: ะไร
1: พี่เวกโทรบอกว่าคุณหญิงอยู่ที่นี่ทำไงอ่ะ
4: อยู่ไหน
1: ไม่รู้
4: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ
1: ทำไงไม่รู
4: ้หนี
1: ไป
3: เดี๋ยวก่อน
1: อะไร
3: ยังไม่ได้กินขนมเลยอ่ะ
1: อุ้ยแล้ว
4: ขนมทำไมล่ะคุณหญิงคุณหญิงสิเดี๋ยวคุณหญิงเห็นรู้เรื่องไหม
3: อะไร
1: ต่าง
3: ฉันมาตรงนี้ก่อนเร็ว
1: อะไร
3: อุ้ยพ่อเร็ว
1: ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณอาทิตย์พอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มีธุระด่วนนะคะต้องขอกลับก่อนค่ะคือคุณอาทิตย์จะตามมาส่งอ่ะ
4: จะบ้า
3: เลย
4: โอ๊ยไม่ต้องส่งแล้วรีบมาหรือยังเรารีบไปหรือยัง
3: หมานอยากว่าต้นไหน
0: มาเร็วลูกมาเร็วเข้าไปดูรอด้วยครับรอด้วยรอด้วยครับผมไปด้วยครับไปด้วย
3: เดี๋ยวไม่ทันพอดีโอ้ย
2: เดี๋ยวผมไม่ส่งนะฮะ
4: ปิดแล้วปิดด้วย
3: โชคดีไม่เจอคุณหญิงอ่ะนี่ถ้าเจอแกนะกันด่าแน่ปากยิ่งจัดๆด้วยคุณหญิงอ่ะ
4: เออ

0: โอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ค่ะก็ท่านค่อยไปเถอะไปๆๆๆๆโอ้ยๆๆๆนะครับเดี๋ยวครับคือคุณอาครับคือผมอยากจะขอคุณวิไลรักษ์ใช่มั้ยอ๋อไม่ครับไม่ครับคือผมหมายถึงว่าผมอยากจะขออนุญาตคุณอาทั้ง2คนนะฮะพาคุณวิไลรักษ์ไปเดินเล่นกับผมหน่อยนะครับโอ๊ยผมสัญญานะครับว่าผมจะพาคุณวิไลรักษ์กลับบ้านอย่างปลอดภัยเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณอาครับ
3: มาดูแลกันให้ดีๆแล้วกัน
2: ขอบคุณมากครับคุณอาครับ
3: ไปทำไม
1: ไปแล้วไป
4: เบ๊กมาดู
2: คุณวิไลรักษ์ครับคุณวิไลรักษ์ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอาไปกันนะครับ
1: ค่ะ
2: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณนะคะนี่ถ้ามนทำขนมเก่งเหมือนคุณวีนะคะมนเปิดร้านไปแล้วนะคะเนี่ย
2: โอ้ยคุณมนอยากเปิดร้านทำขนมเหรอครับเปิดกับผมไหมครับผมวิจารเปิดอยู่พอดีเลยอ่ะ
4: เราไปทานข้าวเลยไหมครับ
1: ก็ดีค่ะ
2: ดีเลยครับ
4: งั้นผมจองไว้แค่2ที่ครับ
1: ค่ะ
2: งั้นผมไปรอคุณมนที่บ้านคุณหญิงป้าดีไหมครับ
1: คุณภูคะมนขอพูดตรงๆนะคะเรื่องที่คุณภูเนี่ยไปหาเรื่องหมอชบังไว้เนี่ยมนรับไม่ได้ค่ะ
2: ถ้าตู่ว่าตอนนั้น
1: ไปกันเถอะค่ะ
4: ไปครับคุณมน
5: ทานเค้กเป็นอาหารเย็นนะครับอร่อยมาก
3: มาไหมมา
6: เกือบแล้วนะโดนแทงแน
2: ่คุณวิไลรักษ์ไม่ทานหรอครับแหมวันก่อนเห็นบ่นอยากทานอยู่เลยนะครับเอ๊หรือว่าจะให้ผมป้อน
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: อร่อยไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าอร่อยก็ทานเยอะนะครับนี่มีอันนี้ด้วยนะวันนี้เนี่ยผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของคุณวิไลรักษ์อ่ะท่านดูเมตตาผมมากเลยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อเป็นไรเหรอครับ
1: เปล่าค่ะ
2: เปล่าเลยนะครับหรือว่าผมทำอะไรให้คุณเสียใจหรือเปล่าครับ
1: ไม่เกี่ยวกับคุณอาทิตย์หรอกค่ะมีอะไรแย่มากใช่ไหมคะที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2: ใครเดือดร้อนเหรอครับบอกผมได้ไหม
1: เป็นเรื่องที่บ้านนะคะ
2: โอเคครับไม่เล่าก็ไม่เล่าเอางี้ดีกว่าไหมครับเราไปหาอะไรทำให้มันสบายใจขึ้นดีกว่าไหมครับ
1: อะไรเหรอคะแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นเหรอคะ
2: มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะครับแต่ว่ามันจะทำให้คุณวิไลรักษ์เนี่ยสบายใจขึ้นดีไหมครับนะครับลืมเรื่องทุกอย่างให้หมดก่อนแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนนายอาทิตย์กับคุณวิไลรักษ์โอเคไหมไปครับ
7: นี่ขอถามอีกทีแกคิดว่าท่านผู้หญิงเห็นพวกเราไหมวะ
3: โอ้ยแม่ก็ถามจังเลยถามมาตลอดทางจะไม่รู้
8: คุณหญิงเขาอาจจะคิดว่าเราไปเดินเล่นซื้อของได้นะแม
7: ่ตกปอกเลยพูดคิดไหมเนี่ยฮะหัดคิดบ้างลืมหรือไงว่าเราเป็นใครแล้วไปเดินที่หรูหราขนาดนั้นแต่งตัวเต็มขนาดนี้ดูสินี่ไข่มุกเม็ดต่อไ ไข่ห่านเนี่ยที่ไม่เกานี่ทนนะเนี่ย
3: นี่แม่เวลาแม่จัดเต็มแบบนี้สวยเหมือนกันนะ
7: ใช้เวลาพูดเล่นเปล่าฮะพวกแกคนเดียวพวกแกคนเดียวไอ้วง
0: ตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายนี่มันแม่ผู้ดีแปดสแรกมาจากไหนกันไม่ทราบคะเนี่ยดูแต่งตัวซะขนาดนี้นี่ทีแรกนะฉันคิดว่าพ่อแม่มันไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกที่ไหนได้พ่อแม่มันเอาด้วยนี่เองนะ
9: อู้บางจันบางจันบางจันอยากเถียงเลยจ้าแต่เถียงไม่ออก
8: ชุบปากไปเลยโกกิ๊กปากนี้ไงถึงไม่มีผัว
9: อีเนอร์อีเนอร์ปากเน่าแกว่าฉันแล้วแกมีเมียหรือยังไงฮะ
7: โอ้ยพอแล้วเข้าบ้าน
0: นี่ไปอาบน้ำกันน่ะขัดถูตัวให้มันแรงๆด้วยนะขี้กากมันจะได้หลุดออกซะบ้าง
9: นี่งานกันทั้งพ่อแม่ลูกเดี๋ยวหนูจะไปฟ้องคุณหม่น
0: สารแน่เออว่าแต่นี่น้องวิไลมันหายไปไหนเนี่ยทำไมมันไม่กลับมาด้วยอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
9: ไปหาผู้ชายแน่เ
4: ลยทางนี้ครับ
10: เดี๋ยวค่ะคุณอาทิตย์พาวิไลรักขึ้นมาทำไมคะ
4: ปักมาก่อนนะครับทางนี้ครับ
10: สวยจังเลยค่ะคุณอาทิตย์
4: เวลาผมไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องกังวลใจเนี่ยผมชอบขึ้นมาบนนี้ครับเวลาผมมองจากที่สูงผมจะรู้สึกว่ามนุษย์เราเหลือตัวนิดเดียวปัญหาทุกอย่างมันก็พลอยเล็กลงไปด้วย

0: อยากให้คุณวิไลรักจำช่วงเวลานี้ไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือจะสุขผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับ
1: แต่ตัวฉันมีแค
2: ่ขอบคุณมากนะคะ
0: หลับตาก่อนนะครับ
2: ค่ะ
0: หลับตาก่อนแป๊บเดียวนะครับห้ามโกงนะเดี๋ยวผมบอกให้ลืมนะครับ
2: ค่ะ

0: ็นยังไงจ๊ะเยมนลูกชายคุณพัชสอน
1: อ๋อเขาก็โอเคนะคะคุณป้า
0: โอเคเท่านั้นเหร
1: อแหมคุณป้าคะมนก็รู้จักเขาไม่กี่วันเองนะคะก็ตอบได้เท่านี้ละค่ะแต่ว่าขอให้มนได้ทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้แล้วมนจะมาเล่าให้คุณป้าฟังนะคะ
0: จ้าก็ค่อยๆดูกันไปแต่อินในภูอะไรนั่นน่ะไม่ต้องไปดูเลยนะเสียเวลาเปล่าป้าไม่ปลื้ม
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
5: และวันนี้ก็อยู่กับสินค้าที่ขายดิบขายดีแต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจัดเลยนะก
4: ับ
5: ซาปิน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
4: คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าไอ้บ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
5: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาปิน่ารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบใหญ่ยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบราแล้วก็กางเกงใน
4: สบายทั้งบนทั้งล่าง
5: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้พี่ใหม่อีก
4: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้ชุดชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
5: ว
4: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทัน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายแค่999บาท
5: เป็นเท่ามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านรีบโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บนึง90เซ็นเหลือ80กว่าเซ็นแล้ว
4: แล้วเซ็นนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
5: 143บาทของแท้แบนขึ้น5ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
4: ๆ
5: ดังนั้นวันนี้เหลือแค่143บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความที่ผ้าเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสง
4: อะโอ้ยเนื้อผ้าเงาเงาดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
5: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่าวีทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบาร์ไร้โครงแบบน
4: ี
5: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ
4: ใช่อกชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าฟองน้ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซาปิน่าเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
5: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ที่เป็นแอร์โฟ
4: ลด์เป็นรูรู
5: อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนมากร้อนสุดๆอย่าให้สาวๆนะอย่าให้เหงื่อออกที่ร่องอกแล้วมันซึมออกมามันน่าเกลียดมันไม่ไหว
4: เ
5: ลยแล้วไงเราไม่มั่นใจและนี่คือเป็นแอร์โฟลด์ที่ระบายอากาศตั้งแต่ตัวผ้ารวมถึงแม่ชอบตรงนี
4: ้ฟองน้ำ
5: ของเขาเป็นนี่คอนเน็กเต็ดแพดจ้าและอย่างนึงนะน้องชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงนี้หมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอย
4: ู่เออนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยำนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซาปิน่าเนี่ยเวลาขยำปุ๊บเขาคืนส่งเป็นยังไง
5: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมัก
4: ปุ๊บ
5: น้องก็ยังคงอยู่จ้ะแล้วก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
4: ใช่เพราะ ี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆเนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ๆที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาบิน่าแท้หมดเลยนะคะ
5: และตรงเนี้ยเสื้อซาบิน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้
5: และทั้งหมดนี้คือนักให้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวซาบิน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
4: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143บาท143บาท143บาทแล้วซาบิน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
5: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจะให้ซาบิน่าของแท้และอย่างหนึ่งก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได
4: ้อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบคนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะรวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
5: เนี่ย
4: แล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบิน่าจะกล้าโชว์หรอ
5: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบิน่าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวหนึ่งเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
4: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องรอยอากาศระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
5: กางเกงชั้นในเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
4: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่ไหมคะก็ไปอีกสักชั้นหนึ่งสิ
5: แล้วมีโชว์อะไรรู้ป่ะที่ตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตากแค่นั้นเอง
4: ไม่ต้องรีสักชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณโทรไม่ทันตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
5: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บราไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบิน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัวเกือบ500วันนี้ให้เป็นเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้มิงั้นนะอย่าวางสายเมนนะโห
4: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ 1,140 บาทแค่2ชิ้นนี้นะ 1,140 แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกให้ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
5: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบิน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็น C curve และยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โหสองเท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับไม่ได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์รอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
4: ใช่แล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะคะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนนุ้ยมีแรงแค่นี้คุณผู้ชมค่ะกลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้ ให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
5: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium Sabina ของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าให้ทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
4: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจาก Sabina ไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมค่ะที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
5: รีบโทรมาย้ำว่าทั้งหมดนี้1 3 4 5 6 7 7ตัวได้บราไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบีน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี
4: ้
5: ให้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
4: ใช่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Di Fat Sale by O Shopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังวันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึง 1,000 และของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จ

หูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้น

ผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพศนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปTikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าจะซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพาเนาะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พศนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มี

0: ให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเราใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบนึงดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านนึงก็น้ำเงินท่านนึงก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตาพาให้หัวใจ
2: เดี๋ยววันนี้ตอนป้าไปทานข้าวกลางวันที่ห้างเนี่ยป้าไปเจอคนใช้บ้านเราไปเดินเล่นที่ห้างพี่แล้วก็แต่งตัวแปลกๆนะรู้สึกจะเป็นครอบครัวของในวงทั้งบ้านเลยล่ะ
3: ที่ไหนแล้วคะ
2: ที่ห้างเนี่ยที่ป้าไปกินข้าวที่เล่าเนี่ย
3: อ๋อคือมนนึกขึ้นได้แล้วค่ะว่าแม่เมียเนี่ยเคยมาเกริ่นกับมนค่ะว่าอยากจะถ่ายรูปครอบครัวไปอวดคนที่บ้านนะคะมนก็เลยจัดเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เขาแต่มนก็ไม่นึกนะคะว่าเขาจะไปกันวันนี้นะคะ
2: อ๋อมันอย่างนี้นี่เอง

0: จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าของที
1: ไงล่ะโดนไล่ตะเพิดมาหรือเปล่า
2: โอ้โหระดับหนูแล้วนะพรุ่งนี้ยกขันหมากไปขอเลยดีกว่า
0: ใครมีมากูมาแรงมาดาวใครมีลูกสาวมาแรงลูกเขย
1: แล้วเขารวยหรือเปล่า
2: ก็มีตังค์นะแม
1: ่แล้วเขารู้หรือเปล่าว่าบ้านเราจน
2: รู้สิแม่รู้เขารู้อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่เห็นว่าอะไรนะแม่นะเขายังบอกหนูเลยว่าให้หนูเนี่ยนะดูแลลูกสาวเขาให้ดีๆด้วย
1: แล้วเราจะเลี้ยงเขาไหวเหรอฮะ
2: ก็ถ้าไม่ไหวก็ขอแม่ไงจ๊ะ
1: ผู้หญิงที่รวยกับผู้ชายอ่ะแม่ว่ามันจะไปด้วยกันลำบากนะคิดดูให้ดีล่ะอย่าทำอะไรที่มันเกินตัว

0: สวัสดีครับคุณอิงออน
1: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์อิงคิดว่าคุณอาทิตย์จะไม่รับสายอิงเราซะอีกอ่ะ
0: ผมจะกล้าทำงั้นได้ไงล่ะครับ
1: อิงจะโทรมาชวนคุณอาทิตย์เนี่ยไปทานข้าวกลางวันพรุ่งนี้ว่างไหมคะ
0: เดี๋ยวผมขอเช็คคิวงานก่อนนะครับ
2: ผมยังไม่รู้เลยว่าจะว่างหรือเปล่า
0: เอาว่าเดี๋ยวผมโทรกลับไปบอกแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับชายกลุ้มชายหนักใจโอ้โห

0: เรื่องที่ทุกคนหายไปกันหมดก็เพราะว่าในวงและกับคุณอาทิตย์แม่เมียดกับวิไลก็เลยออกไปตามที่คุณต๋อยบอกว่าหายไปทั้งหมดก็คือเรื่องนี
1: ้วิไลขอโทษนะคะคุณมนพวกเราคาดไม่ถึงว่าจะเจอคุณหญิงค่ะ
0: เรื่องคุณป้าน่ะฉันบอกท่านไปแล้วว่าทุกคนแต่งตัวแบบนั้นเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปครอบครัวท่านจะได้ไม่สงสัยแต่ว่าเรื่องที่ทุกคนหายไปกันหมดฉันต้องให้คุณต๋อยลงโทษนะ
2: ครับครับ
3: ไม่รู้คราวนี้คุณแม่บ้านคนใหญ่เนี่ยเขาจะลงโทษเรายังไงบ้างพูดแล้วมันก็เอาไปแค่ไหนแม่มีห้องไหมจะทำอะไรอะฮะ
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าพี่เวกวิไลทำให้ทุกคนเดือดร้อนวิไลขอโทษนะจ๊ะขอโทษจ้ะวิไลตัดสินใจแล้วว่าจะบอกความจริงกับคุณอาทิตย์เราจะไม่ต้องโกหกใครอีกแล้วคุณมนจะไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะวิไลอีกด้วย

0: กูยอมแล้วกูยอมมาเยอะแล้วเข้ามามามึงเข้ามา
1: เข้ามาเรามานี่เลยสู้เหรอสู้เหรอ
2: ฝากไว้ขอจะมึง

0: พี่ไลทำไมหน้าแย่จังโดนคุณต่อยลงโทษหนักมาเหรอ
1: เปล่าค่ะคุณมนคะวิไลขอโทษนะคะที่ทำให้คุณมนต้องโกหกคุณหญิงท่านไปด้วย
0: ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเต็มใจช่วยแต่อยู่ๆทำไมแม่เมียดกับนายวงเนี่ยถึงออกไปพบคุณอาทิตย์ล่ะ
1: คุณอาทิตย์เขาอยากเจอพ่อกับแม่นะคะตอนแรกวิไลก็จะไม่ให้เจ
0: ออ้าวทำไมล่ะการที่คุณอาทิตย์เนี่ยเขาอยากพบพ่อแม่วิไลเนี่ยแสดงว่าเขาจริงใจกับวิไลนะ
1: ค่ะแต่วิไลกลัวนะคะวิไลกลัวว่าถ้าเขาเจอพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่เกิดหลุดอะไรออกไปแล้วถ้าเขาจับได้หรือถ้าเขาจริงจังมากกว่านี้แล้ววันหนึ่งอ่ะเขารู้ความจริงขึ้นมาถ้าเกิดเขารับไม่ได้เนี่ยวิไลคง
0: แต่ว่าถ้าเขารักวิไลจริงเขาต้องรับได้อย่าเพิ่งคิดมากเลยไปนอนเถอะ

0: ฉันขอน้ำหน่อยเถอะ
1: คุณหญิงคะคุณมนโทรมาค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอได
2: ้ๆๆยังไง
0: เยมนมีอะไรฮะโทรมาแต่เช้าใช่อ๋อ
2: พอดีมนจะถามเรื่องคุณรัตลวีหน่อยนะคะคุณป้า
0: เมื่อวานยังบอกแค่โอเควันนี้เกิดจะสนใจเรื่องเขาขึ้นมาซะละ
2: คือมนจะถามว่าพ่อของคุณรัตลวีเนี่ยเป็นทหารเรือใช่ไหมคะแล้วเขาทำงานที่กรมอู่ทหารเรือด้วยเปล่าคะคุณป้า
0: ใช่จ้ะทำไมอะลูก
2: อ๋อคือยายแอนนี่เพื่อนมนนะคะเขาจะไปทำธุระแถวนั้นมนก็เลยกะว่าเผื่อมีอะไรจะได้เข้าไปหาคุณอานะคะ
0: ก็น่าจะได้นะจ๊ะแต่
3: ทุกวันอังคารเนี่ยคุณรัตก็จะมีนัด
0: กันกับกุ้นกอล์ฟเขาทานข้าวกันเป็นร้านประจำแถวแถวราชนาวี
3: สโมสรถ้ามนอยากจะ
0: เจอจริงๆก็ต้องไปหาเขาที่นั่นนั่นแหละ
2: อ๋อค่ะขอบคุณนะคะคุณป้า
0: จ้า

0: ดแดดแปรงดีๆนะนี่นายอย่าเป็นเหมือนปลาหมอนะรู้เปล่า
1: เออปลาหมอทำไมอะครับ
0: ตายเพราะปากไง
2: ใส่มาครับเชิญครับ
0: ขอบคุณมากนะที่มาเป็นเพื่อนฉันปล่อยปลาเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของนายฉันจะเลี้ยงข้าวนายเอง
1: นั่นแน่ที่คุณชวนผมมาทานข้าวเนี่ยจริงๆคุณคิดถึงผมใช่ไหมครับ
0: บ้าไม่คุยกับนายแล้วไปกินข้าวดีกว่า
1: ไปกินที่ไหนครับ
0: ไม่บอก

0: เชิญครับคุณแน่ใจนะว่าคุณจะกินที่นี่
1: แน่ใจ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมรถไปจอด

0: เชิญครับสวัสดีครับ
1: นี่นายทำไมเขาตะเบะนายกันใหญ่เลยอ่ะรู้จักกันเหรอ
0: เขาคงจำผมได้ไหมครับผมเป็นคนขับรถให้คุณท่านนะครับพ่อของคุณอาทิตย์ครับ
1: พ่อของคุณอาทิตย์เป็นทหารเรือ
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจละ
0: เชิญครับ

0: เชิญครับเชิญครับ
1: คุณครับผมว่าเราไปกินที่อื่นไหมในห้างอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะอร่อยกว่าที่นี่นะครับ
2: นี่นายเป็นคนขับรถจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอาหารบนห้างอะแพงจะตายกินที่นี่แหละประหยัดดี
0: เชิญนั่ง
2: เขาเชิญนั่งไม่นั่งนั่ง
0: นั่งนั่งนั่งเมนู
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับคุณครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับคุณสั่งไปก่อนเลย
2: โอเค

0: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
2: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ชมผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
2: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
2: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
2: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
2: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช

0: ี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
1: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอ
0: ลด
1: ให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดี
0: ๆ
1: ส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
0: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
1: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม
0: ่
1: ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
0: นะ
1: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
0: ใสแน่นมาก
1: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68
0: คุ
1: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
0: ผิวดีมากนะ
1: แต่ผิวนี
0: ้
1: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอก
0: โ
1: อ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี
0: ้ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
1: ถูก
0: โอ้
1: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมขามันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมขาแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
0: หายไป
1: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได้
0: เยอะมาก
1: สบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
0: ้
1: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
0: ม
1: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
0: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
1: และใต้ตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
0: ้
1: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค
0: ่
1: ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
0: ้
1: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
0: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
1: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอนี่พี่ม้า
0: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
1: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่มะไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
0: ่
1: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่ แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
0: ชอบอ่ะ
1: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวแดงแดงนุ่มมาก
0: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
1: ถูกต้อง
0: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
1: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
0: โทรด้วยนะแม
1: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
0: ่
1: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
0: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
1: พี่มาบอกแบบนี้เลยนะ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
0: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
1: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเอาเข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
0: มากเลยน้อง
1: แล้วเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายๆคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
0: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
1: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
0: ต่อสายไว้ที่บ้าน1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ฮัลโหลพ่อเหรอครับวันนี้พ่อตีกอล์ฟเสร็จพ่อจะมากินข้าวกับเพื่อนที่สโมสรหรือเปล่าครับมาแหละครับไม่มีอะไรครับพ่อแค่นี้นะครับไอสวยแล้วมาเลยครับตรงนี้สิครับขอบคุณนะครับ

0: นี่คุณเป็นไรหรือเปล่าเห็นมองไปข้างนอกตลอดเลยอ่ะ
1: เปล่าครับผมว่ามันใกล้จะเที่ยงแล้วอ่ะเดี๋ยวคนมันเยอะเรารีบกินแล้วเรารีบไปดีกว่าคนหนึ่งจะได้มีโต๊ะนั่งนั่นๆๆๆ
0: ก็ได้อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอสั่งอาหารให้คุณหนูหน่อยนะน้องคะเอาปลาช่อนแป๊ะสาที่หนึ่งค่ะ
2: คนเยอะต้องรอนานหน่อยนะครับ
1: งั้นไม่เอาก็ได้ครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้รีบไปไหนใช่ไหม
1: ไม่รีบครับ
0: อ๋อแล้วก็ถ้างั้นเอาทอดมันกุ้งเพิ่มด้วยนะคะ
2: ได้ครับ
1: กินครับกิน
3: ห้องนี้ดีกว่าพี่ครับ
1: เดี๋ยวคุณทานไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง
0: เข้าห้องน้ำอีกแล้ว
1: แป๊บเดียวครับ

0: ขอโทษนะครับว่าไงตะวี
1: ฮัลโหลพ่อครับถ้าพ่อเจอผมในร้าน
0: อะไร
1: ร้านที่พ่อนั่งอยู่นี่แหละครับเอาเป็นว่าถ้าพ่อเจอผมพ่ออย่าทักผมนะครับ
2: เดี๋ยวผมกลับไปบ้านเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอย่างให้พ่อฟังเอง
1: ครับนะครับ
2: ห้ามทักผมนะครับพ่อ
1: โอเคครับ
0: ครับพี่สั่งอะไรเชิญเลยครับดูสิดู
1: เดี๋ยวครับผู้หญิงที่นั่งโต๊ะนี้ไปไหนแล้วครับ
3: อ๋อย้ายไปนั่งโต๊ะนู้นแล้วครับ

0: อ้าวนี่มันได้ไงเนี่ย
1: โอ๊ยโทษครับ
2: นายรู้จักเหรอ
3: น่าจะเพื่อนพ่อคุณอาทิตย์มั้งครับแต่ว่าแต่คุณทำไมถึงย้ายมานั่งตรงนี้ครับ
2: อ๋อคือฉันอยากมาดูวิวแม่น้ำอ่ะ
3: แล้วปลาที่สั่งกับทอดมันได้หรือยังครับ
2: ยังเลยว่าแต่นายยังไม่เคยเล่าเรื่องที่บ้านนายฉันฟังเลยนะ
3: ก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็ที่บ้านผมเป็นครอบครัวธรรมดา
2: แม่นายทำอะไรอ่ะ
3: แม่ผมเป็นแม่บ้านครับ
2: อ้าวแล้วพ่อนายล่ะหรือว่าพ่อนายเป็นคนขับรถแบบนาย
3: เปล่าครับ
2: เปล่าแล้วพ่อนายเป็นอะไรทำงานอะไรหรอเอาว่าไง
3: พ่อผมเป็นคนสวนครับ
2: มีอะไรหรือเปล่าคะ
3: ไม่มีครับคุณรีบกินดีกว่า
2: แล้วพ่อแม่นายเขาว่ายังไงบ้างที่นายมาคบกับคนใช้แบบฉัน
3: น่
2: ะ
3: ก็
2: จะเล่าให้ฟังหรือเปล่า
3: ไม่ได้ว่าอะไรครับ
2: กินจังเลยนะ
3: ครับกิน
2: ใ
3: ช้
4: มีอะไรหรือเปล่าคุณนั่นตะวีนี่นะ
1: อ๋อครับปล่อยมันไปนะครับอย่าไปสนใจมันเลยครับทานต่อดีกว่าครับ
3: ขอบคุณครับกินกินกินรีบกินจะได้รีบไปนะครับ

0: สวัสดีครับคุณอิงออน
1: คุณอาทิตย์อยู่ไหนแล้วคะ
0: อยู่ที่ทำงานครับ
1: เอ้าคุณอาทิตย์ยังไม่ออกมาหาอิงอีกเหรอคะวันนี้เรามีนัดทานข้าวกันนะ
0: เอ้าผมบอกคุณอิงแล้วใช่ไหมครับว่าผมขอเช็คคิวก่อนนะครับแล้วผมยังไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องว่าผมจะไปหาครับ
1: เอ้าก็คุณอาทิตย์ไม่โทรกลับหาอิงก็คิดว่าคุณอาทิตย์ตกลงจะมาทานข้าวกับอิงแล้วนะสิคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะกลางวัน
1: ไม่ว่างแต่กลางคืนต้องว่างนะคะคืนนี้เนี่ยอิงมีปาร์ตี้กับเพื่อนพอดีเลย
0: แต่คุณอิงครับผมคือ
1: คุณอาทิตย์ห้ามปฏิเสธอิงนะคะถ้าคุณอาทิตย์ปฏิเสธอ่ะอิงจะไปสืบมา
2: ว่าอาทิตย์บ้านอยู่ไหน
1: แล้วอิงจะไปหาถึงบ้านเลย
0: ครับงั้นคืนนี้เจอกันครับ
1: บ๊ายบายค่ะ
0: โอ้โหผู้หญิงสมัยนี้ผู้หญิงสมัยนี้เจอรับดีไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงคนอย่างฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งโอ้โหนี่นะยิง
3: พ่อครับก่อนที่พ่อจะถามอะไรผมเนี่ยผมขอถามพ่อคำถามนึงก่อนได้ไหมครับแม่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมครับ
4: ไม่อยู่แกเล่นอะไรของแกวี
3: พ่ออย่าเพิ่งโกรธนะครับคือผู้หญิงคนที่พ่อเจอวันนี้เขาชื่อมนทาครับแล้วก็เขาเป็นแม่บ้านครับ
4: แกรู้จักเขาได้ไงไอ้ทิศใช่ไหม
3: พ่ออย่าไปโทษทิศมันเลยครับคือมันเตือนผมแล้วแต่ว่าผมไม่ฟังครับ
4: วีพ่อยังยืนยันคำเดิมนะถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยพ่อไม่รังเกียจแต่แม่เขาสินี่จะจับปลาสองมือเหรอแล้วหนูมนทิราล่ะ
3: พ่อครับผมก็ยังไม่ได้เลือกใครนะครับพ่อ
4: มึงก็รีบเลือกซะเพราะว่าถ้าปล่อยไปนานเนี่ยมันจะยิ่งผูกพันแล้วถ้าถึงตอนนั้นไม่ว่าแกจะเลือกใครอีกคนเขาก็จะต้องเสียใจจำไว้นะวีเป็นลูกผู้ชายต้องไม่ทำให้ผู้หญิงเขาเสียใจ
3: ครับพ
4: ่อที่บอกพ่อว่าสมมุติไม่สมมุติแล้วใช่ไหม

0: ีครับคุณวีคุณวีคุณวีครับเอ้าไปไหนอ่ะคุณวีคุณวีคุณอยู่ไหนครับคุณวีคุณวีครับ
1: ไปเลยแกเข้ามาในห้องคนอื่นไม่คิดจะเคาะประตูเลยไง
0: โอ้คุณวีครับจะต้องเคาะทำไมครับเดี๋ยวผมไปเคาะคุณวีก็ต้องเดินไปเปิดแล้วผมก็ต้องเดินเข้ามาอยู่ดีจะทำให้ยุ่งยากทำไมครับ
1: ขลึ่งละมีอะไร
0: คุณวีครับ
1: นั่นไงแกทำหน้าแบบนี้เดือดร้อนฉันแน่แน
0: ่รู้ด้วยพ่อพระของผม
1: อะไร
0: คือคุณอิงอ๋อเขาโทรมาชวนผมไปผับคืนนี้ครับคุณวีไปเป็นเพื่อนผมนะนั่นๆๆๆ
1: นั่น
0: ใช่ตัวเองน
1: ั่นไง
0: ผมเนี่ยนะตัดสินใจแล้วว่าผมจะบอกกับคุณอิงออนว่าผมมีแฟนแล้วนั่นก็คือคุณวิไลรักคนเดียวเท่านั้น
1: อ๋อแกก็เลยจะให้ฉันไปเก็บศพแกว่างั้น
0: ว้ายคุณวีครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับมันเป็นลางไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ก็ได้ฉันจะไปเป็นเพื่อนแก
0: อ๋อไปง่ายงี้เลยเหร
1: ฉันก็จะชวนคุณมนทิราไปด้วยไง
0: นั่นๆๆป้าก็บอกว่ารักพี่มนรักพี่มนแต่ชวนคุณมนทิราไปผับเฉยโอ้โห

0: ทัศนว่าเหมือนกันนะเนี่ยนายเรา
1: โอ้โห
2: โอ้ฉันแค่อยากทำความรู้จักคุณมณฑิลามากขึ้นก็แค่นั้นเอง
0: รานี่มันข้ออ้างของคนเจ้าชู้ชัดๆผมผ่านมาก่อนครับผ่านมาก่อนโอ้ย
2: หยุดพูด
0: ระวังลื่นนะตัวเอง

0: สวัสดีค่ะคุณอาทิตย
1: ์สวัสดีครับคุณวิไลลักษณ์จะนอนหรือยังครับ
0: ยังค่ะคุณอาทิตย์มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: คือผมกำลังจะออกไปข้างนอกแต่ว่าผมอยากจะขออนุญาตไปหาคุณวิไลลักษณ์สักแป๊บนึงได้ไหมครับ
2: แค่นิดเดียวครับ
1: แค่ที่หน้าบ้านแป๊บเดียวครับ
0: ก็ได้มั้งคะคุณอาทิตย์คะวิไลขอวางก่อนนะคะพอดีว่าคุณแม่เรียกสวัสดีค่ะรองเท้าค่ะคุณมน
3: ขอบใจมากนะจ๊ะวิไลแต่ว่าคืนนี้ไม่ต้องรอนะฉันคงกลับดึกอะไปกันนะ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กซุ้มพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
0: วัยรุ่น
2: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่
2: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: ไม่ได้
2: แล้วหน้าดำ
0: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้างเอาแบบจึ้งๆนะคะ
2: อ่ะเอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี
2: ่ตักให้4
0: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เป็น5แล้ว
0: แล้
2: วเรายังมีนี่ครีมประดาว C Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
0: ้
2: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3ซ
0: อง
2: ให้อีก3ซอง
0: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
2: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: เฮ้ยรีบ
3: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไป
2: ร้อนมากเที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้

0: ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14วัน
0: รู้เรื่อง14วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ๆดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมน่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้มั้ยคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: ที่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ 30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทา
0: เลยเอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้
1: เงินสองค
0: นเอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: หลังรายการเหรอ
1: 190 บาท
0: จะให้กี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้
0: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
2: รีบโทรเพราะว่าวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปลาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นต์ในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง ใช่ที
2: ่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช
0: ้
1: ตอนไหน
2: ใช
1: ้
2: ตอนไหนยังไงบ้างเลย
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมติเราตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดนึง
2: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
0: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีมายวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วไม่ต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช้ำๆ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
2: ไป
1: ห
2: ้
1: าหลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
0: เอาอย่างนี้ดีกว
1: ่าใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
2: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
1: เหลือน้อยกว่า30เซ็นต์แล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
2: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเด
1: ี๋
0: ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆ
1: น
0: ี่
1: ขอนิดนึง1252รถสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
2: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: แล้วตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นใหญ่ค่ะที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาชมมันนี่เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ไปแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: ชิญนั่งสนทนาธรรม
1: นมัสการพระอาจารย์ค่ะ
0: เจริญพร
1: ก็เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการนะคะออมก็ได้มีการเกริ่นไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่หลายๆท่านคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยสงสัยเพราะว่าไอ้รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นอ้อมหรือรุ่นอะไรเงี้ยมันได้ยินคำว่ากฎแห่งกรรมมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะพระอาจารย
0: ์
1: อ้อมเชื่อว่าคำนี้มันเป็นคำที่เราคุ้นกันกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์เราได้ยินมาปู่ย่าตายายบอกว่าถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกแล้วอย่าไปทำไม่ดีนะกฎแห่งกรรมอ่ะมันมีจริงใครทำอะไรจะได้อันนั้นแต่ในยุคหลังๆที่อ้อมเริ่มโตมาจนถึงยุคนี้มันมักจะมีคำถามว่าก
0: รรมอ่อนกำลัง
1: กรรมมันมีจริงเหรอคนชั่วได้ดีจังเยอะอ่ะบางทีไม่เห็นคนชั่วได้ชั่วเลยแล้วคนดีอ่ะก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: ได้ดีด้วยซ้ำอ่ะถ้าได้ชั่วด้วยบางทีตกลงกฎแห่งกรรมมันยังมีจริงไหมคะแล้วมันเชื่อถือได้แค่ไหน
0: มันมีจริงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนกันละกินข้าวแล้วอิ่มบางทีกินข้าวแต่ไม่อิ่มก็มี

0: จะมาบอกว่าข้าวไม่มีประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าคุณกินไม่อิ่มนะทำดีติดคุกติดตารางก็มีทำชั่วไม่ติดคุกติดตารางก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกของสินบนนะโยมบาลอาจจะรับสินบนด้วยหรือไม่ก็กฎแห่งกรรมเนี่ยก็อาจจะอ่อนกำลังอย่างที่ว่าเนี่ยเนื่องจากว่าคนทุกวันนี้ไม่เข้าใจเรื่องกฎกติกามันทำ GMO ใช่ไหมกฎแห่งกรรมด้วยวิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างเช่นคือคนทุกวันนี้พยายามที่จะทำความเข้าใจกับเรื่องชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์ด้วยการพิสูจน
1: ์
0: อย่างชัดเจนว่าเอาล่ะคนที่ไปเกิดเนี่ยตายไปปั๊บเนี่ยมาบอกหน่อยนะถ้ามาบอกได
1: ้
0: เชื่อว่าไปอยู่ที่พระวิมานนรกสวรรค์ชั้นใดก็ตามให้มาบอกถ้าไม่มาบอกภายใน7วัน50วันถือว่าไม่มีจริง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเชื่ออย่างไม่ต้องพิสูจน์อะไร
0: ใช่
1: ไหมคะแต่พอสมัยนี้เรามีวิทยาศาสตร์แล้วเราก็มักจะกล่าวอ้างว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได
0: ้
1: อะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ยังไม่มีจริง
0: ยังไม่มีจริง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ในสมัยโบราณเนี่ยเขาเชื่อไอ้ความเชื่อเนี่ยมันเป็นวัคซีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วัคซีนอะไรวัคซีนทำให้เขายึดมั่นในเรื่องกฎหมายกฎกติกามารยาทศีลธรรมทางสังคมมันก็ศักดิ์สิทธิ์กฎแห่งกรรมมันก็ทำงานแล้วก็ความทุกข์ก็น้อยลง
1: คือฟังอันนี้เมื่อกี้มันมีฉุกให้คิดนิดนึงว่าถ้าเราแน่วแน่ในการเชื่อว่ามันมีกฎแห่งกรรมมันศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายด้วยซ้ำนะคร
0: ับแน่นอนเลยแน่นอนเลย
1: เพราะถ้าเราทำให้ใครเสียใจเราจะได้รับความเสียใจนั้นซึ่งกฎหมายยังทำไม่ได้เลย ในบางครั้ง
0: เวลาที่เราแต่งงานกันกับผู้หญิงคนนึงกับผู้ชายคนนึงเนี่ยกฎหมายคือจดทะเบียน
1: ความถูกต้องคือจดทะเบียน
0: ฉัน
1: ก
0: ับ
1: เธอเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย
0: ถูกต้องเลยแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยยึดอะไร
1: ศีลข้อ3กาเมก็คือเราจะไม่ล่วงละเมิดกฎแห่งใช่ไหมคะ
0: ใช่โดยหลักแล้วยึดกฎแห่งกรรมเลยเอาล่ะลูกเราเนี่ยสมบัติพระสถานต่างๆเป็นของลูกแน่นอนของพ่อของแม
1: ่
0: นี่กฎหมายน
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความรักความผูกพันแล้วเนี่ยนะมันลึกซึ้งยิ่งกว่าตัวบทกฎหมายอาจจะไม่ให้ก็ได้นะ
1: ไม่ผิดด้วย
0: ไม่ผิดด้วย
1: ถ้าด้วยกฎหมายลูกไม่ได้น่ารัก ถ้าลูกกฎหมายเนี่ยต้องให้ลูกเพราะว่ามันเป็นกฎบังคับ
0: ใช่
1: แต่ถ้ากฎแห่งกรรมลูกไม่ได้ดีปฏิบัติดีกับพ่อแม่
0: ใช่
1: พ่อแม่ให้หลานก็ได้
0: ใช่
1: พ่อแม่ให้มูลนิธิอะไรก็ได้
0: ใช่แล้วกฎแห่งกรรมนี่มันเป็นยีนกฎแห่งกรรมเป็นยีนถามว่าทุกคนนี่ยีนถึงกันไหมพ่อแม่ลูก
1: ถึงค่ะ
0: พ่อลูก
1: มันถ่ายโอนได้เหรอ
0: นั่นแหละนั่นคือกฎแห่งกรรมแล้วมันเป็นพีชะเป็นพีชะเป็นซีดที่อยู่ภายในผลไม้ชนิดนั้นยกตัวอย่างเช่นเม็ดโพกับเม็ดงาเม็ดเท่ากันเลยนะเม็ดโพอาจจะเล็กกว่าเม็ดงาด้วยซ้ำไปแต่เวลาปลูกออกมาแล้วเป็นไงต้นโพ
1: ก็ยังคือโพที
0: ่ใหญ่โตมโหฬารอายุร้อยปีพันปี
1: ร่มเงา
0: แต่งาสูงแค่นี้เสร็จแล้วก็ตายไปนั่นคือกฎแห่งธรรมชาติที่มันมีอยู่กฎกติกาที่มันมีอยู่ทีนี้คนทุกวันนี้เนื่องจากว่าจะเอาระบบวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: บางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากกฎกติกาของวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ทางด้านจิตเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันพิสูจน์ไม่ได
1: ้พอเรื่องบางเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เราก็เลยบอกไม่มีจริงแต่เรามักจะไม่ได้พูดว่าเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเพราะว่าวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึง
0: ใช่
1: มันมีสองแง่นะคะแต่ว่าเราจะจับอยู่แค่แง่เดียวว่าเป
0: ็นอย่างเงี้ยมันมีคลิปหนึ่งน่าสนใจมาก
1: ก็
0: คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขามีหน้าที่คือฆ่าไก่นี่อยู่ในโรงงานเสร็จแล้วเขาก็มีคนไปถ่ายทำไว้ส่งมาที่ YouTube เรานี่แหละเสร็จแล้วก็นิ้วเขาเนี่ยงอกออกมาเป็นเล็บมีอยู่3นิ้วออกมาเป็นเล็บเหมือนกับนิ้วไก่แล้วก็ขนของเขาผิวของเขาเนี่ยออกมาเป็นหนังไก่เขายังไม่ได้ตายนะเขาพูดไทย

0: พูดไทยเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลกรรมที่ผมได้ทำ
1: โอ้คนหัวลุกเลย
0: ได้ทำกับไก่เขาเป็นคนฆ่าไก่ตัวนี้น้อยเนี่ยสร้างสุขภาพไม่ดีโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งขุดหลุมฝังอะไรเงี้ยนะคนหัวลุก
1: คนหัวลุกอ่ะไม่มันเป็นไปได้จริงๆเหรอพระอาจารย์ที่คนเราจะนิ้วงอกออกมาเป็นอย่างน
0: ี้ออกมาเลย
1: เขาอาจจะไม่สบายหรือเปล่า
0: เป็นเล็บไก่เลยเล็บไก่แล้วเขาก็สารภาพเลยว่าเขาทำกรรมนี่ข้อที่หนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าตอนเด็กๆคุณแม่ชอบให้ไปซื้อของหมากกับครูที่ปากซอยพอไปทีไรเนี่ยนะมันจะมีหมาตัวหนึ่งวิ่งงับท่านไม่เห่านะงับน่องเลยนะโอ้ยไม่อยากไปแม่ให้ไปเนี่ยไม่อยากไปหรอกเด็กๆแต่ว่าต้องไปวันหนึ่งก็คิดได้ต้มฟักร้อนๆเนี่ยถือไปด้วยอ้าวหมามาปั๊บโยนฟักใส่เลย
1: ฟักนะครับเด็กๆถ้าจะไม่รู้ก็คือฟักมันก็คือไอ้ผลไม้เขียวๆที่มันผัก
0: เขียว
1: ผลไม้ฟักเขียวอย่างเงี้ยเวลาไปต้มน้ำนะคะเนื้อข้างในมันจะแบบเบาๆอ่อนๆแต่มันอมน้ำดีดีค่ะ
0: ร้อน
1: ได้ใจมากเลยร้อนปักลวกเลยค่ะ
0: ร้อนผ้าห่อไปพอใส่ตะกร้าไปใช่ไหมพอสุนัขมาโยนเลยมันก็งับเลยนะงับปั๊บ
1: ปากไม่พองเนาะ
0: งับปั๊บมันหยุดเห่าเลยนะแล้วไม่ออกด้วยเพราะว่าสะบัดไม่ออกงับอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตื่นวันรุ่งขึ้นมาฟันร่วงหมดทั้งปาก
1: โอ้ยสงสารน้อง
0: หมาตัวนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าพออายุท่านมากขึ้นท่านฟันร่วง ท่านบอกว่าเนี่ยกรรมฟัก หมายถึงว่าฟักที่
1: เคยทำไว้
0: กับสุนัขตั้งแต่โน้นสมัยเป็นเด็กเนี่ยทำให้ลืมไปแล้วด้วยลืมไปแล้วตอนที่ฟันร่วงหมดทั้งปากนี่ท่านบอกว่าเนี่ยกำฟักโผล่ขึ้นมาคุณเชียงบัวเนี่ยชัดเจนที่สุดเขาเป็นคนที่ยิงกระรอกด้วยลูกพลุอย่างเงี้ยเป็น
1: ไอ้แท่งยาวๆที่แบบต้องเป่าลมแล้วมี
0: เป่าลม
1: กระสุน
0: แล้วก็จ่อเอาไว้ใกล้ๆลูกตาของกระรอกใกล
1: ้
0: ๆโอ้เก่งมากอยู่ใกล้ๆนี่ปึ้งเสียบตาทุกทีเลยเสียบตาทุกทีแล้วก็หล่นตุ๊บ
1: หล่นตุ๊บอะไร
0: หล่นตุ๊บวันหนึ่งได้เป็น20ตัวแล้วก็อร่อยเพราะงั้นอ้าวเอ๊ะยังไงแล้วก็วันหนึ่งเขาก็ตัดหญ้าพออายุมากแล้วตัดหญ้าพอตัดหญ้าเสร็จก็เลยเหนื่อยพักไว
1: ้
0: ลูกน้องก็อาสานายบอกว่านายครับผมตัดให้นะครับก็เลยถือเครื่องตัดหญ้าไปตัดโน่นตัดอยู่ดีๆลูกหินน่ะกระเด็นมาถูกลูกตาเขาข้างขวาปิ้ง
1: เข้าตาเหมือนกระรอกใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ล้มลงไประหว่างที่ล้มลงไปนี่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นกระรอกเป็นพันตัวกระรอกเป็นพันตัววิ่งเข้ามาเต็มเลยลุมกินเขาเลยลุมจิกเขาเลยเขาเล่าด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไล่ล่าอยู่น้องอ้อมกฎแห่งกรรมเนี่ยท่านทอเลี้ยงพี่บูลนี่ก็เขียนเอาไว้เยอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้เชื่อ
1: คือพอมันฟังแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราทำใครขาหักเราจะได้รับการขาหักนั้นเหรอคือจริงๆมันคือถ้าเราขาหักมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าในสิ่งที่เราทำอ้อมคิดอย่างนี้ได้ถูกไหมคะคือสมมติว่าอ้อมไปทำใครขาหักแต่พอถึงเวลาอ้อมขาหักจากอุบัติเหตุแต่ว่าสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในใจอ้อมที่อ้อมเคยทำมันตามกลับมาอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไหมคะหรือว่ามันจะต้องสะท้อนหนึ่งต่อหนึ่ง
0: มันเป็นกรรมอยู่แต่ว่าในกรรมมีอโหสิกรรมในกรรมมีอโหสิกรรมหมายก็ว่าทุกอย่างเนี่ยนะถ้าให้อภัยกันกรรมนั้นก็จบมันมีอโหสิกรรม
1: แต่ถ้าเราทำให้เขาถึงตายเขาไม่ทันได้ให้อภัยเรา
0: เราก็ขอขมาแล้วก็ชดเชยในส่วนความรู้สึกนั้นคือหมายความว่าเราไม่มีเจตนา
1: แต่ถ้ามีเจตนาเนี่ยกรรมมันก็จะอัดในใจเราถูกใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: คือไอ้กฎแห่งกรรมเน
0: ี่ยเจตนาแน่นอนอยู่แล้ว
1: มันพิสูจน์ได้ไม่ได้ยังไม่มีใครตอบได้แต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่มันเกิดในใจเราแล้วพอเราเกิดอะไรกับเราเรามักจะมองไปว่าเพราะเราเคยทำอย่างนั้น
0: แน่นอนเลย
1: อันนี้มันเหมือนกรรมมันถาโถมทั้งที่มันคือสมมติคนที่ยิงกระรอกเนี่ยยิงไปแล้ว เป็น10ปีเหตุการณ์ทุกอย่างจบไปหมดแล้วแต่วันที่ลูกน้องเขาหินกระเด็นโดนเขามันก็คือคนละวันกรรมปัจจุบันของเขาแต่ว่าเพราะทุกข์ที่เขาเคยทำ
0: เก็บเอาไว้
1: มันก็เลยพลั่งพลูออกมาอย่างนี้ค่ะน้อยที่สุดกฎแห่งกรรมมันคือเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: คือใช่ฮะกฎแห่งกรรมมันเป็นกฎกติกาธรรมชาติที่มันย้อนกลับมาอย่างกระรอกเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณที่ถูกประทุษร้ายหรือวัวที่ถูกประทุษร้ายแทงคอเลือดกระฉูดออกมาแล้วมันโกรธน
1: ะ
0: มันแผ่สารพิษเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันนะเข้าไปในเลือดไปในเนื้อแล้วเราก็มากินก็เป็นมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพวกนี้มันพิสูจน์ไปได้หรอกแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องอโหสิกรรมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้เกิดความร่มเย็นอยู่ร่วมกันต่อให้เขามาเป็นเนื้อหนังมังสาเราก็อย่าประมาทนะว่าจะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากแรงอาฆาตพยาบาทของเขา
1: คือแสดงว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันสัมพันธ์กันหมดในความรู้สึกคืออย่างน้อยที่สุดมันอาจจะไม่ได้มีสถานที่ที่จับต้องได้นรกอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนแต่ในความรู้สึกของในใจเราถ้าเราแบ่งแยกคือถ้าเราทำอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยใจเราจะหนักมันก็เหมือนเราตกนรกแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่เป็นกุศลเราจะรู้สึกว่าใจเราเบาคือมันวัดจากความปกติในใจใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ฮะความปกติในใจความรู้สึกในใจความเบาใจความสบายใจอบอุ่นใจนะกับความหนักใจเหนื่อยใจท้อใจนั่นเป็นคนละขั้วเลยนะ
1: ใช่แล้วมันก็เห็นชัดเลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าความเบามันคือขึ้นสวรรค์คนทำกุศลทำถิ่งที่ถูกต้องมักจะใจเบาเสมอส่วนคนที่ทำไม่ดีไม่ถูกต้องอันนี้หนักและการที่เราพยายามจะบอกว่าทำชั่วได้ดีมีที่ไหนไอ้ทำชั่วได้ชั่วมีที่ไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีแต่ทำชั่วแล้วได้ดีแสดงว่าเราก็อาจจะไม่หนักแน่นในการทำดีพอจนเห็นว่าทำชั่วดีกว่ามันดีกว่าเยอะเลยอ่ะมันได้ผลดีเยอะแยะทั้งที่เราไม่รู้ว่าจิตใจคนที่ทำชั่วจริงๆเขามีความสุขหรือเปล่า
0: เขาไม่มีความสุขหรอกเพราะว่าเราไปวัดดีโอ้แน่นอนเราไปวัดดีที่ผลประโยชน์จากการทำชั่วเช่นขายยาบ้า
1: เ
0: ราได้กระตังมาเยอะๆซื้อบ้านซื้อรถ
1: คนมองว่านี่ดีแล้ว
0: เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแต่ว่าเลือกๆแล้วเนี่ยคืออะไรเนี่ย
1: เขาต้องรู้ตัวว่าเขาทำไม่ถูก
0: ใช่
1: เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องให้เขาไม่โดนฆ่า
0: ใช่
1: แล้วมีเงินให้ได้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่ากิจการจะเจ๊งเมื่อไหร
0: ่ฮะ
1: ถ้าคนปกติดีเราจะไม่เป็นแบบนั้น
0: ใช่ฮะ
1: แต่นี่เพราะเขารู้ว่าเขาทำชั่วอยู
0: ่ใช่หลบๆซ่อน
1: ๆเขาก็ชูหน้าไม่ได้แต่ถ้าเขาไปเจอคนที่ยอมรับแค่เงินเขาก็จะชูหน้าแต่ถ้าคนที่ยอมรับความถูกต้องเขาชูไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ไม่ได้
1: แสดงว่าอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจในการทำดีเป็นปกติเราจะรู้เลยว่าทำชั่วยังไงก็ไม่ได้ดี
0: แน่นอนเพราะนั้นก็นรกสวรรค์มันก็อยู่ในอกเรานี่แหละสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างโบราณว่าแล้วก็กฎแห่งกรรมนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ยับยั้งชั่งใจสติมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองด้วยการกระทำของเราเองในบัดนี้แหละขอให้เราเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงชาตินี้ก็มีจริงเหมือนกันตายแล้วมีการเกิดใหม่ในภพภูมิต่อไปจริงภพภูมิเหล่านั้นมีทั้งเปรตอสุรกายสัมภเวสีวิญญาณพเนจรสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทพพรหม
1: มาถึงตรงนี้นะคะก็ได้แต่บอกคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะว่าถ้าเรายังเชื่ออยู่นะคะว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วผลมันออกมาช้าหรือเร็วอันนั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่กำหนดแต่เราต้องมั่นใจค่ะในความเป็นปกติของความถูกต้องนะคะเราก็จะไม่ได้สนใจว่าใครจะทำดีหรือทำชั่วเราก็แค่ทำของเราให้ดีต่อไปเท่านั้นเองวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ

ขาบอกว่าเพื่อนที่ทำงานเนี่ยชอบติฉินนินทาซึ่งกันและกันก็แสดงว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นมีจิตใจฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันแล้วในที่สุดมันก็เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาติฉันเอ้ยเป็นคนนั้นเป็นยังไงอู้ดูสิคนนั้นเดินใส่ฉันนั้นเนี่ยเอาไปเอามาก็เลยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นขอให้มองว่าคนทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้ดูคนสิหน้าตาหล่อสวยอย่างที่ว่าหรือว่าร่ำรวยหรือว่ายากจนแต่ละคนก็มีจิตใจทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เขารู้เราเขาก็เป็นอย่างนี้เนาะเราก็เป็นอย่างนี้เนาะเรื่องของ

โธพุทโธพุทโธแล้วในที่สุดจิตของคุณก็ไม่วุ่นวายเมื่อจิตไม่วุ่นวายคุณก็มองคนอื่นเป็นที่รักของคุณเองถ้าคุณมองเห็นคนอื่นเป็นที่รักเมื่อไหร่มองโอ้คนนั้นก็เป็นพี่ของเรานะคนนี้ก็เป็นน้องของเรานะคนนี้ก็เป็นเพื่อนของเรานะโอ้ยคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเนาะแล้วในที่สุดเราก็อยู่ในโลกอย่างมีความสุข

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ปลุสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้านมันต้องเป็นของฉัน
2: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
1: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
3: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
4: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
5: เป็นอย่างที่เซฟบัตรบ่ได้

0: างโคกฟังสู้เด้อ
1: ชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน
2: ลูกตบบ้างไฟห้าบ่ย่านดอกแม่นบ่กระแต
3: ไม่กลัวอยู่แล้ว
4: นี่อย่างนี้
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ที่เดียว
5: และตอบวัดข้อบ้างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: คันคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
10: คำไหนคำนั้น
11: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
12: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
9: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบอย่างมาแล้ว
10: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูใต้โต๊ะที่สะอาดบ่สะอาดไปเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของข่อย
13: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
5: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรง
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: แขกรับเชิญของเราครับผม
15: เย้
14: รถครับ
15: ปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
14: นี
15: ่เอาละขี้เป็ดครับพี่
14: โทษนะ
9: ให้รายการเนี่ย
14: ไม่ไอไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
9: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
16: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
17: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG

0: าโคย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่อง131 Give me more

0: ไปนั่งเล่นที่บางบากันไหมคะ
1: ชอบดื่มที่ห้องมากกว่า
2: อย่าไปในห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหรอก
3: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะ
4: น้องมิกกี้น้องเกล
5: สวัสดีค่ะ
6: หลาดหรือพี่น้องครับ
7: อันนี้แฟนผม
3: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
4: ผมจะกลัวทำไมครับ
3: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครให้เกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน11
10: พ่อครับแม่ครับตื้อไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
11: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
10: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
12: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืน
13: ถ้าฝืนไปก็พังทุกคน
14: ไอ้เต้ไอ้เต้อยู่กับมึงไหม
15: ฮะไม่กลับมาแล้ว
14: กูเป็นเพื่อนกับมึงไม่ได้จริงๆเว้ย
8: อาทิตย์นี้ติดตามชม
16: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
17: เอาได้เลย
16: กูรูบีเอ็ม
18: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
16: เฮ้ย
19: โน่ดู
20: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
16: เพอร์เฟกต์ไป
20: เพอร์เฟกต์ไป
16: ไม่ชอบ
21: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
8: รู้ไหมจะตกตกอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอย
22: ู่ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคนหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
23: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
22: โอ้ยเหลือละคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
23: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
0: เรามีความรักเป็นไง
22: ไม่จะฉูแต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
24: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
22: โอ้โหถ้ามีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
0: นั้นก็จะมีหนุ่มในวงการมี
22: ค
0: ่
22: ะ
0: มี
22: ค
0: ่
22: ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: ก็จะให้ฟังธรรมจากสามเณรเต่าก่อนไม่ได้มานานแล้วครั้งก่อนติดเรียนเลยไม่ได้ให้มาด้วยสามเณรน้อยๆก็อยากมาด้วยอยู่แต่ว่าให้สามเณรเต่ามาก่อนก็จะได้นิมนต์นะสามเณรปฏิสันถานกับญาติโยมสักเล็กน้อยนะไม่เอาไว้นั้นด้วยนะจะเอาไว้นี้นะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้สมณีจะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องบุญกรรมคาถาพรรณนาเนื้อความคาถาว่าบุญยังสุขขังชีวิตสังขยามิบุญนำสุขมาให้ในเวลาชิ้นชีวิตวันนี้จะมาเทศเรื่องนางปัญจปาปาแปลว่าผู้มีบาป5อย่างในอดีตกาลนานมาแล้วก่อนสมัยพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เองแต่ไม่ประกาศศาสนาวันหนึ่งพระปัจเจกออกบิณฑบาตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังปั้นดินเหนียวท่านเลยจะไปบิณฑบาตดินเหนียวจากเด็กหญิงคนนั้นเพื่อเอามาอุดกุฏิที่เป็นรูของท่านนะโยมกุฏิจะเป็นรูท่านเลยยืนอยู่หน้าบ้านของเด็กหญิงนั้นพอเด็กหญิงนั้นเห็นก็เลยมีอาการไม่พอใจสมณะรูปนี้นางเลยทำท่าทางไม่พอใจแต่พระปัจเจก็ยืนนิ่งเฉยนางเลยปั้นดินเหนียวเลยโยนใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าปั้นแบบดินเหนียวโยนใส่แบบไม่มีความเข้ารบนะโยมไม่มีความเข้ารบพอตายนางก็ไปตกนรกก่อนนะโยมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายบิดเบี้ยว5อย่างคือมือเท้าปากตาจมูกจึงมีชื่อเรียกว่าปัญจปาปาแปลว่าผู้มีบาป5อย่างด้วยบุญเกิดมาแล้วด้วยบุญของท่านที่ใส่บาตรของพระอรหันต์ส่งผลให้แบบใครก็ตามจะสัมผัสนางจะลงรักถ้าโยมทำบุญเยอะๆอาจจะมีคนลงรักในอนาคตก็ได้นางมีสามีอยู่2คนล้วนเป็นพระราชาทั้งหมดน่ะเห็นไหมบุญที่ใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยทำให้นางแบบผิวสวยมีสามีเป็นพระราชาทั้งหมดคนแรกเป็นพระราชาปลอมตัวมาตรวจประชาชนว่าอยู่กันยังไงสบายดีไหมมีความสุขไหม พระราชาจึงเดินไปบ้านของนางปัญจปาปาแล้วก็ได้สัมผัสผิวของนางแบบมือแบบผิวใช่แต่ผิวของท่านก็เลยหลงรักพระราชานั้นก็ตั้งท่านเป็นมเหสีสามีองค์คนต่อไปก็เป็นพระราชาเหมือนกันมาจากเมืองอื่นก็ได้มาแตะผิวของนางปัญจปาปาเหมือนกันพระราชาสองคนนั้นก็แบ่งกันบอกว่าเดือนนี้ของท่านนะเดือนนี้ของท่านนะโยมอาจอนาคตจะอาจจะเป็นมเหสีต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้ดิสถานก็ขอจบก็ขอให้โยมมีความคิดมีความสลาดก็ขอให้ทำบุญเยอะๆอย่าไปโกรธใครความโกรธมันจะส่งผลให้เราไม่มีความสุขไม่มีความเจริญโยมไม่โกรธใครถ้าเขามาด่าโยมก็เฉยๆไปเหมือนพระปัจเจก็ขอให้โยมเจริญด้วยวันนะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทินสาธุครับผม
0: บาตรที่นางใส่บาตรเอาดินเหนียวในใส่บาตรโดยความไม่เคารพไม่เคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่เมื่อพ้นเคราะห์กรรมจากอเวจีแล้วก็ได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยนะแต่ก็ยังเหลือเศษกรรมนะที่นางได้ทำไว้นั่นแหละทำให้อวัยวะทั้ง5นะเหมือนสามเณรกล่าวไว้เนี่ยผิดนะไปจากคนทั่วไปนะแขนขางอปากเบี้ยวตาเลแบบนี้เป็นต้นนะแต่ว่าผิวเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่ถวายดินเหนียวนะดินเหนียวพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยไปฉาบกุฏินะสมัยก่อนเนี่ยกุฏิเนี่ยจะเป็นดินนะคุณโยมคราวนี้ด้วยอานิสงส์ของการถวายดินเนี่ยผิวของนางนี่ใครมาจับใครมาสัมผัสเข้าก็เกิดความหลงรักไปเลยนะจนพระราชาสองเมืองนี่แย่งกันจะเกิดศึกสงครามเลยนะแย่งนางปัญจปาปาคนเดียวเนี่ยนะยกทัพกีธาทัพไปนะจะมาแย่งนางปัญจปาปาแล้วก็เลยทำข้อตกลงกันว่านะคนนี้อยู่เท่านี้คนนี้อยู่เท่านี้เนี่ยนางก็ได้สามีสองคนไปเลยนะได้บุญอานิสงส์นั้นเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมาทำบุญกุศลในวันนี้นะก็ล้วนแต่ใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถึงได้มาถึงโรจนธรรมแห่งนี้ได้นะแล้วก็ใจเป็นอันส่งมาท่านบอกว่าใจเป็นต้นคิดต้นการกระทำถ้าใจเราไม่คิดเราท่านทั้งหลายก็ไม่สามารถมาที่นี่ได้นะท่านั้นแล้วเมื่อได้ทำบุญกุศลตั้งแต่เริ่มแรกมีการทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นมานั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายในทำใจอนุโมทนาในบุญกุศลของเราที่เราได้ทำนึกคิดพัฒนาขึ้นมาทีไรก็ชื่นอกชื่นใจดีใจขึ้นมาทีนั้นนะอันนั้นแหละจึงจะชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราท่านทั้งหลายโดยแท้จริงนะต่างจากบุคคลที่ทำความไม่ดีทำบาปไว้นะในวันในขณะที่กระทำก็ตามภายหลังจากที่กระทำก็ตามนะบาปนั้นเนี่ยก็ตามเผาผลาญบุคคลที่ทำบาปทำกรรมนั้นไว้ตลอดคิดถึงบาปที่ได้ทำขึ้นมาทีใดก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายอกสบายใจขึ้นมาเพราะว่าใจนะดุจเหมือนดังไฟที่เผาหัวใจขึ้นมาอันนี้คือบุคคลที่ทำบาปส่วนบุคคลที่ทำบุญนะท่านบอกว่าเหมือนเงาตามตัวเงานี่มันไม่หนักคุณโยมเห็นอยู่ว่าตามตัวเราไปตลอดแต่ว่ามันไม่หนักคนที่ทำบาปเหมือนกับโคที่ลากเกวียนลากไปยังไงก็หนักอันนี้ก็เช่นกันท่านเปรียบเทียบดังนี้เลยท่านนั้นนะพระพุทธองค์นี่ท่านสอนหลักไว้นะย่นย่อลงมาที่สุด นะจากหลักธรรมทั้งปวงที่พระองค์สอนนี่นะย่นย่อลงมาเป็น3อย่างก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปกล่าวร้ายคนอื่นไม่ไปว่าร้ายคนอื่นนะอันนี้คือการไม่ทำบาปนะอย่างที่สามเณรได้กล่าวไว้นะใครจะว่าร้ายเรานะใครจะกล่าวร้ายเราเราก็ทำใจของเรานะให้เป็นความสุขอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทำความผิดนะก็อย่าไปสนใจความนินทาว่าร้ายของคนอื่นนะถ้าใครเบียดเบียนเรานะเราก็หลีกหนีให้ไกลเสียนะให้ไปตอบโต้เขานะส่วนเราก็เช่นกันนะคุณโยมรักษาใจของเรานะให้ไม่ให้ไปทำร้ายไม่ให้ไปคิดร้ายไม่ให้ไปใส่ร้ายคนอื่นนะอันที่สองนะก็คือกุศลสู้ปสัมปทานะการทำกุศลให้ถึงพร้อมเรียกว่าการทำความดีนั่นแหละนะการสั่งสมบุญกุศลดังที่เราท่านทั้งหลายได้มากระทำบำเพ็ญในวันนี้นี่แหละนะ

การเรียกว่าการสั่งสมคุณงามความดีเป็นเบื้องต้นแต่มิใช่แต่วันนี้เท่านั้นนะที่เราจะกระทำคุณงามความดีได้วันต่างๆทั่วไปก็เหมือนกันทุกวันนั่นแหละเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายสามารถทำคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตนของตนได้นะแต่ไม่ได้ยากเลยการทำคุณงามความดีแค่ทำใจนะของเรานี้นะให้อยู่กับตัวตนไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะทำใจให้เป็นสมาธิจะยืนเดินนั่งนอนคิดดื่มทำพูดคิดต่างๆนี่ให้มีสมาธิอยู่กับตนไม่ให้ใจวิ่งไปใส่ร้ายคนนั้นวิ่งไปทำร้ายคนนี้นะใจมันคิดไปก่อนแล้วนะมันก็ไม่เป็นความสุขนะอันที่สามนะคุณโยมสัจจิตปริโยทัปปนังคือการทำจิตของตนเนี่ยท่านแปลว่าการทำจิตของตนให้ผ่องใสนะสดชื่นผ่องใสนะในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้านะไม่ใช่ทำหน้านะดุร้ายทำหน้าไม่ชอบใจใส่กันนะในครอบครัวให้ตื่นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสนะร่าเริงมีความสุขคุยกันสนุกสนานคนตัวเราเองก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะใครก็ตามเพื่อนร่วมงานก็ตามคนในครอบครัวก็ตามนะเขาก็อยากเข้าใกล้นะอยากมาสนทนาปราศรัยอยากมาคบหานะเปรียบดังดอกไม้ที่สวยงามนะที่หอมนะมีรสหวานแมลงต่างๆเนี่ยแมงผึ้งต่างๆก็อยากดอมดมแต่ดอกไม้นะที่ขาดแหว่งไม่สมบูรณ์ดอกไม้ที่เป็นพิษดอกไม้ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์คนก็ไม่อยากเข้าใกล้นะผึ้งก็ไม่อยากเข้าใกล้ผีเสื้อก็ไม่อยากเข้าใกล้อย่างนี้เป็นต้นท่านั้นนะพระพุทธองค์ท่านสอนหลักสามอย่างนี้ไว้นะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายในประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเองนี่แหละยึดตามหลักสามอย่างนี้ไม่ต้องรักษาอะไรมากนะคุณโยมรักษาใจของเรานี่ให้เป็นปกติให้อยู่กับตัวกับตนนี่อันนี้นะจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้นะขึ้นมานะพระพุทธองค์เดิมแรกเริ่มเดิมทีท่านก็เป็นแค่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะพุทธพุทโธเนี่ยแปลว่ารู้นะผู้รู้เดิมทีพระองค์ก็เป็นเหมือนเรานี่แหละบุตรชนคนธรรมดาต่อเมื่อพระองค์มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตนของตนเนี่ยนะไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะมุ่งหาแต่ประโยชน์ให้แก่โลกมุ่งหาแต่ประโยชน์ให้แก่คนรอบข้างนะมุ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนของตนนะมีเมตตาต่อผู้อื่นพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ขึ้นมานะรู้อะไรรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้หนทางแห่งความดับทุกข์ไม่ให้ทุกข์ต่างๆนี่มาทำร้ายจิตใจของเราได้นะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็พิจารณานะพระองค์ก็พิจารณาเออมันก็เป็นอย่างนี้นะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเป็นไปตามกฎของการเวลานะวิ่งเล่นไปตามกฎของมันนะถ้าเราไม่วิ่งตามมันใจเราก็เป็นสุขนะใจเราก็อิ่มยินดีของเรานะไม่วิ่งตามทุกข์นะท่านั้นนะวันนี้เราท่านทั้งหลายนะมาทำบุญกุศลความเปลี่ยนบุญกุศลให้แก่ตนของตนให้เกิดให้มีให้มีให้มากเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปนะวันนี้นะก็ใกล้จะสิ้นปีมาแล้วนะเหลืออีกไม่กี่วันนะก็จะสิ้นปีแล้วอันนี้ก็เดือนพฤศจิกาแล้วความดีที่เราทำมาแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่ต้นปีนั้นเราคิดว่าเพียงพอหรือยังนะกับการที่เราได้บำเพ็ญมาเนี่ยถ้ายังไม่เพียงพอก็รีบขวนขวายกระทำคุณงามความดีซะนะถ้าเพียงพอแล้วก็จงทำความเบิกยินดีกับบุญที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำนั่นแหละนะก็จะเป็นบุญเพิ่มขึ้นไปอีกนะทำให้จิตใจเราผ่องใสมีความสุขขึ้นไปอีกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยได้ไปรอพระคุณโยม

ก็มีโยมยายคนหนึ่งเนี่ยโยมยายคนนี้นี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกสาวท่านนี่ก็เป็นญาติโยมที่รู้จักกันกับอาตมานี่แหละก็อยากให้แม่นี่มารอพระแต่ว่าแม่นี่ป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกสาวนี่ก็ไปบอกแม่นะว่ามีพระนี่ท่านจะรอพระพุทธรูปนะแม่นี่ด้วยความที่อยากรอพระคุณโยมมันเกิดกำลังใจขึ้นมาในใจนะสุดหนักแล้วนะแต่เกิดปฏิหารนั้นด้วยกำลังใจใจที่เป็นบุญนั่นแหละลุกเดินเหินได้นะจนได้มารอพระจนได้มารอพระด้วยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะนี่ก็เพราะเป็นเดชเดชะเดชบุญที่มันเกิดขึ้นมาในใจทำให้ใจเนี่ยมันมีกำลังเพิ่มกำลังใจของเราเมื่อใจแข็งแรงแล้วกายก็แข็งแรงคำพูดคำจาหน้าตาก็ผ่องใสขึ้นมาเพราะใจนี่มันเอิบยินยินดีมีความสุขดังนั้นให้เราท่านทั้งหลายก็เร่งรีบกระทำคุณงามความดีเสียตั้งแต่ที่เรายังมีเวลาของเรายังมากอยู่อย่าปล่อยเวลาให้เราทิ้งไปเปล่าๆแค่เดินกินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มความพูดคิดเนี่ยแหละทำใจของเรานี่ให้เป็นกุศลแค่นั้นนะก็เป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วแหละในใจของเราไม่ปล่อยใจให้ไปทำร้ายคนอื่นนะแค่นี้ท่านั้นวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนานะสาธุการนะกับญาติโยมทุกท่านนะทุกคนขอให้เราท่านทั้งหลายนะตั้งใจนะทำกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีนะตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้แหละนะมาร่วมกันทำวัดสวดมนต์ณสถานที่นี้นะทุกวันพุธเนาะทุกวันพุธให้เราตั้งใจนะขออาราธนาเอาคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ประสบสุขสิริสัพเป็นหลักฐานขอพระธรรมรัตน์กำจัดพาในไพศาลผุดผ่องพ้นพ้องภัยขอคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโทรมสืบชนจนเกินไขขอคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญศีลทวีสุขทุกประการทุกท่านทุกคนเถิด

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
1: ัก
0: แบบน
1: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เรา ได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้ว
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่

0: 1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: แน
0: ่
1: นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
0: ไ
1: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไ
0: ง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ๊ยๆนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โอ้ยน้องเหมาครับเส้นเล็กแห้งชามนึงนะครับ
1: แจ็ค
0: แล้วน้องเหมาครับเส้นเล็กแห้งชามนึงครับแจ็คพูดอะไรเพื่อไม่ได้ยินหรอกเพราะไอ้เหมาอ่ะสั่งไอ้นี่อยู่นี่ตรงนี้ไอ้เหมาพี่แจ็คสั่งเส้นเล็กแห้งชามนึง
2: เอาไม่ได้ยินเมียก็ทำเลยครับบอกว่าทำไมครับ
0: จริงของน้องเหมาว่ะแกได้ยินทำไมแกไม่ทำวะเอ้าไอ้เหมาเส้นเล็กแห้งชามนึง
1: แกได้ยินไหม
0: ได้ยินทำดิเ
3: ออ
0: เ
3: ฮ้ยอาจารย
0: ์ครับอาม่าว่าไงครับ
4: อะไรโ
3: อ้ยเฮ้ยอาม่าขาโอ้ยเอาของเล่นกับน้องเอ็มมาเล่นอย่างนี้ได้ไงล่ะคะ
5: ก็อาจารย์กันสิว่าพูดเท่าไหร่อีกก็ไม่ฟังอาม่าเล่นจงไล่อ่ะ
3: ลำไยเห็นน้ำม่าเนี่ยหยิบมาเล่นเลย
5: อ้าวเหรอว่าลืมไป
0: พี่ลำไยครับนี่น้องเอ็มยังคลายไม่ได้เลยนะครับของเล่นเนี่ยมันสำหรับเด็กโตนะครับ
3: ก็พี่อยากจะให้ลูกพี่เป็นหมอนี่คะนี่ตอนนี้เขาเล่นไม่ได้นะคะให้เขามองไปก่อนนี่น่ะอนาคตแม่หมอลูกเป็นแม่หมอเหรออุทังงหรือเขาเรียกวิญญาณอาหลามาให้ไล่อะชีไม่ใช่หมอผีค่ะมาหมายถึงว่าเป็นแม่ผีหลอนนะคะ
5: โอ้ยคิดถึงหลอนจังจริงๆอยากเห็นอีอ่ะ
0: อาม่าไม่ต้องห่วงครับอีหน่อยอาม่าก็ได้เจอเองแหละครับแจ๊ค

0: ผิดตรงไหนวะอาม่าก็ต้องตายพอตายปุ๊บก็ได้เจออากงเหลาเองล่ะครับใช่ไหมครับ
1: อยู่กันพร้อมเชียวคุยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: คุยเรื่องฮ
1: ะ
2: เร็วคุยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: คุยเรื่องไอ้พวกฉันถามอะไรกันหน่อยวะแกกับฉันเนี่ยใครเป็นผัวเจงเนี่ย
1: อ้าวก็ลืมไง
0: แ
1: ท้ถามทำไมเนี่ยไอ้เคิร์มเนี่ยฮะ
0: ก็ถามนี่เช้าๆแกทำไมไม่ออกไปจ่ายตลาดกาเจงเขาล่ะไม่รู้ว่าเอาค่าแรงมา
1: เดี๋ยวให้ห้า
0: ห้าพันเหรอ
1: ห้านิ้วเนี่ยทีนึงคนเลยสองคนอ่ะคุยอะไรกันอยู
0: ่คุยเรื่องตีอะไรตีอะไรหนาเนี่ยจะบอกลุงว่าคุยเรื่องลูกพี่ลำไยอยู่ถามพี่ละพี่จะมาเ
3: พิ่มเหรอ
0: เมื่อกี้คุยกับลูกพี่ลำไยอยู่เลยทำไมพี่ลำไยอยากให้ลูกเป็นหมอล่ะครับ
2: อ๋อก็ตอนที่พี่อยู่โรงพยาบาลนะคะพี่เห็นคุณหมอคนนึงก็มารักษาพี่นะคะพี่รู้สึกประทับใจประทับใจ
0: เขาดูแลพี่ลำไยดี
2: เขาหล่อแต่เขาเก่งด้วยนะคะทั้งหล่อทั้งเก่งอย่างเงี้ยลำไยก็เลยอยากจะให้ลูกลำไยน่ะเป็นหมอนะคะพี่แก่ตัวไปน่ะพี่เป็นโรคอะไรลูกพี่จะได้รักษาพี่ได้ไงคะ
0: แล้วพี่ลำไยเลือกอย่างครับว่าจะเป็นโรคอะไรเกาต์เบาหวานหรือว่ามะเร็ง
2: เขาเป็นมะเร็งดิเฮ้ยเขาจะบ้าเหรอคะลำไยจะเป็นโรคกันละคะคอยดูนะคะลำไยจะให้ลูกลำไยน่ะเป็นหมอให้ได้
1: ไปล้างผักครับปล่อยให้ฝันหวานอยู่เนี่ย
0: จากความฝันเลยนี่ฉันช่วยแกได้ด้วยนะฉันอยู่ที่โรงพยาบาล
2: เขาเป็นหมอเหรอคะ
0: อโปรเลโอ

0: เดี๋ยว
1: ไอ้ขวดมันให้ฉันกินฟรี
0: เฮ้ยเฮ้ยโอ
1: ้ยจะแหกปากมาเนี่ยแหมทำตัวเป็นเมียไอ้ขวดเถอะนะ
0: กินฟรีเรื่อยเลย
2: ทีนี้นะครับผมมาฟังด้วย
0: จริงเรื่องฟ้องนี่เร็วจริงเลยนะ
2: เอาละ
0: บอกเอาละบอกขอไปกินการศึกษาให้ลูกหน่อยไม่ได้หรอคะ

0: เหรียญที่เขาทำตกไว้น่ะสิคะจะได้ไปหยอดกระปุกเป็นทุนการศึกษาให้ลูกลำไยนะคะอ้าวอย่าพูดยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะคะหาทุนการศึกษาให้ลูกเราสิคะ
1: เออได้ได้ได้ลูกหรือคนเดียวไม่ใช่ลูกพ่อลูกสิบสี่ลูก
2: คุยกันแล้วทุกคนครับแจ็คภูมิใจเสนอนายแบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ
1: โอ้โห
2: โอ้โหไปเลยครับใหม่แกะกล่องทั้งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเสื้อกั๊กกางเกงรองเท้าหล่อไหมครับพี่ลำไยซื้อใหม่หมดเลย
3: โอ้โหครับเมย์เป็นไงครับพี่หล่อไหมครับ
0: หล่อกระผีนะสิเนี่ยลึกเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วล่ะ60
1: โอ้โหลูกแกแก่ตายแล้วยังไม่ได้เรียนหมอเลยนะว่าจะบอกให้โอ้360คนนั้นพอหรอกที่จะเรียนหมอเรียนหมอไม่ใช่เงินเท่าไหร่แกรู้ไหม
4: ใช่เท่าไหร่วะ
1: ไม่รู้อ่ะถ้ารู้จะมาขับแท็กซี่เหรอฉันก็ไปเป็นหมอแล้วสิวะอีกคน
2: แล้วหมอครับถ้าเกิดรู้ว่าเรียนหมอใช้ตังเท่าไหร่จะได้เป็นหมอเหรอครับ
0: นี่พี่หมอคะช่วยกันประหยัดหน่อยสิคะเดี๋ยวก็ไม่มีเงินส่งลูกเรียนหมอหรอก
3: เอออลัมยายลีน่าถ้าให้ลูกเรียนหมอต่อขึ้นจะได้ทำครอบแพ้อ้วงอ่ะก็ลืมไปไม่มีแฟนจะท้องไรไงเน
1: า
3: ะ
1: อ้าวยังยืนเฉยอีกไปหาแฟนให้อาม่าสิ
2: โอ้โห
1: ขวดมาได
5: ้โอ้ยน้องใหญ่ครับไอ้เรื่องอยากให้ลูกเรียนเป็นหมอเนี่ยน้องใหญ่ไม่ต้องคิดเลยนะครับเพราะพี่ไม่อยากให้ลูกเป็นหมอแต่พี่อยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นรั้วของชาติ
2: เป็นรั้วเนี่ยตำลึงไม่พันแย่หรอครับนี่แจ็คเล่นมูนะครับแจ็คไม่ได้งูแจ็คงูครับรั้วของชาติคุณครูบอกว่าหมายถึงทหารครับนี่ครับแจ็คก็ทราบนะครับพี่โตแจ็คสนับสนุนครับเพราะว่าจะได้ปกป้องประเทศชาติครับ
5: ใช่ครับ
1: โอ้โหไอ้โตอย่าไปฝันให้มันไกลนักเลยจะบอกให้ถ้าลูกแกตัวเท่าแกเนี่ยอย่าหวังว่าไปปกป้องประเทศชาติเลยเว้ย
2: ทำไมครับ
1: ขึ้นเก้าอี้ตัวนี้ให้มันได้สักก่อน
3: ดูถูกมากแล้วไอ้ป๋อง
0: ไม่รู้ล่ะยังไงลำไยก็ยังอยากให้ลูกลำไยเป็นหมอลองคิดดูสิคะถ้าลูกลำไยเป็นหมอเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหน
6: เออดิเห็นลำไยบอกว่าเอ็มลูกอีมาเป็นหมออยู่ที่นี่อ๋อแล้วไหนล่ะอาเอ็มอยู่ไหนอ่ะเนี่ย
2: อยากเจอคุณหมอเหรอคะรอสักครู่นะครับคุณลุงคุณหมออยู่นี่ค่ะสวัสดีครับแต่หัวสวัสดีครับลุงป๋อง
6: สวัสดีสวัสดี
2: อะไรมาครับเนี่ย
6: เอ้าฉันรู้จะมาหาหมอเหรอรู้ถามไม่คิดนะ
2: หมอหาครับผมนี่ค่ะแฝงคนไข้
5: ขอบคุณครับขอรู้ก่อนนะครับเอาลุงป๋องขึ้นขายยังเลยครับ
6: เฮ้ยป๋องเป็นอะไรเนี่ยถึงต้องขึ้นขายยังอ่ะ
5: มดลูกอักเสบครับ
3: เอ้าคุณพยาบาล
2: ครับ
3: นี่มันคุณป๋องสีนี
2: ่ป๋องสีนะครับขอโทษครับคุณหมออันนี้คือแฟนในป๋อง
5: ครับผมให้ชาลุงป๋องนอนได้เลยครับ
6: ได้
1: นอนนอนนอนเอาป๋อง
6: นอนข้างบนละมั้ง
1: ไปไปไปไปโอ้ดีแล้วเกิน
3: คุณลุงม
5: ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะหมายถึงข้างบน
2: โอ้โหลุงมันแขนแล้วมันก็เกิน
5: ชอบมุดมุ้งเข้าไปคุณลุงขา
2: ทำไม
5: เอารองเท้าไปทำไมล่ะคะ
2: โอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวหายขโมยเยอะลุงไปโรงพยาบาลอื่นตั้ง8คู่แน
5: ่ของคุณลุงหายเหรอคะ
2: ลุงขโมยเข้ามา
5: ก็ไม่ได้โผล่หนูฝากให้ครับคุณลุงหา
6: ไม่จริงเราไม่พูดเล่นนะ
2: คุณลุงมาเงาะเงินเงินไปอย่างนั้นแหละ
5: ไปไปไป
2: เอ้าแล้วหายไปไหนกันหมดอ่ะเนี่ย
5: คุณลุงทางนี้ค่ะ
2: โอ้ลุงครับโทษ
5: เดี๋ยวผมตรวจให้นะครับลูกป๋อง
2: โอ้ยเดี๋ยวมาตรวจมดลูกผมอีกนะครับ
5: ให้ตรวจนะครับ
2: เออไว้นะครับ
5: ขอนอนครับผมโอ้ยขอดูหน่อยนะครับ
2: ค่ะ

0: นี่คุณพยาบาลครับคุณไม่คิดจะช่วยผมเลยเหรอครับ
1: อ๋อได้ค่ะ
2: ช่วยผมหน่อย
0: ขอบคุณครับผมครับเลยครับขอรู้เลยนะครับ
3: ตกลงอะป๋องอีกเป็นอะไรล่ะฮะเอ็ม
0: เป็นฤทธิ์ดวงอะครับ
3: เฮ้ยตรวจดวงตาทำไมรั่วเป็นฤทธิ์ดวงอะ
0: เป็นฤทธิ์ดวงตาครับ
3: โอ้ยโรคนี้มีด้วยเหรอ
0: มีสิครับ
3: แล้วอย่างอ้วนนี่เป็นไหม
0: เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเป็นครับ
3: เฮ้ยเป็นฤทธิ์ดวงตาเนี่ยเหรอ
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักอะครับ
3: ตรวจตาทำไมรั่วเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนัก
0: แม่เอ็มบอกว่าแปะหัวเนี่ยเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักอะครับ
2: ใจปากสว่างจริงๆเลยหัวนะคุยกันจบธุระเรื่องของแกหรือยังอ่ะ
3: อ๋อเรียบร้อยเรียบร้อย
2: คุณหมอเอ็มครับ
0: ครับผม
2: เมื่อไหร่จะเลิกแหกตาผมสักทีอ่ะ
0: ขอโทษครับคุณป๋องโอ้ยอ่ะเสร็จแล้วครับโอ้ยครับขอบคุณมากครับผม
3: ปีนี้เลิกแก่เยอะมากแล้วนะ
4: เราไม่ทิ้งกันหรอกเว้ย
3: แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะ
4: หมอเอ็ม
0: ครับผม
4: ตกลงจะรักษาป๋องยังไงเนี่ย
0: ต้องเปลี่ยนดวงตาครับลุงแล้วลุงป๋องเข้าไปดูที่ห้องดับจิตนะครับว่าชอบตรงไหนก็เลือกเอาเลยครับเพราะว่าศพนอนรอกันเกลื่อนเลย
3: ก็ตัดกระดิ่งเหมือนกันนะป๋องนะเลือกมาสัก4ดวงนะเผื่อตาหรือชำรุดมันจะได้มีอะไรไง
4: พูดอะไรอย่างนั้นล่ะไอ้ห้วนตาคนตายน่ะฉันไม่เอาหรอก
0: ไม่เอาไม่เป็นไรครับเอ็มก็รอเล่นเหมือนกันโรคนี้รักษาได้นะครับ
4: เหรอ
2: ดี
0: ๆแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงนิดนึง
4: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเพื่อนดีอยู
0: ่เอาไปว่าจะคนจ่ายใช่ไหมครับ
3: โอ้จะบ้าแล้วป๋องที่ว่าพายมาที่นี่ล่ะอยากจะมารักษาฟรีอ่ะ
0: ฟรีไม่ได้จริงครับแต่หวดแม่เอ็มกว่าจะเก็บตังค์ส่งเอ็งเรียนจบหมอได้ต้องเก็บถึง 300,000 งั้นเอ็มคิดแปะหวดแค่6,300แล้วกันครับ
3: ถ้าอย่างนั้นไม่ไหวแล้วป๋องเพราะว่าเลือดยอมตาบอดไปเถอะเรียกว่าจะหาหมานำทางให้ตัวนึง
4: ไม่เอา
3: ก็ตัวใครตัวมันอ้วนไปแล้ว
5: เห็นไหมล่ะคะว่าเราลำไยเป็นหมอน่ะเท่ขนาดไหนเอาละค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็ช่วยกันส่งค่าเทอมให้โรงเรียนใหญ่คนละ 2,000 ทุกเดือนนะคะ
0: นี่คุณจะทำสำคัญ
1: โอ้ยก็ช่วยมือเบลล่าอาจารย
6: ์นี่ด้วยข้อให้อีไป 3,000 สิอีจะได้รู้แลลืมมากกว่าคนอื่นไง
4: นี่ว่าแจ็คซื้อมือนะแม่แกเนี่ยโอ้ยใจบุญกว่าไอ้แจ็คเยอะ
0: พี่ว่าเหรอเป็นหมอไม่จะเท่เลยอ่ะประทหารเท่กว่าตั้งเยอะ
6: ถ้าลูกลือเป็นทหารนะแต่แรกเป็นกอบกู้กรุงศรีไง
4: ไอ้หัวฉันว่าแม่แกเนี่ยไปแล้วล่ะ
3: ปากเลื่อนเนี่ยอยากจะอยู่ไหมบนโลกเนี่ย
4: กูรอเล่นน่ะ
5: อาโตอารันใหญ่ว่าถ้ากล่องที่ลือสองคงจะ

0: ถึงอนาคตของลูกหรือว่าจะให้เป็นอะไรนะคิดถึงตัวเองทั้งสองคนก่อนดีกว่านะว่าฟังไม่เป็นอันทำหน้ามานั่งโม้อยู่ไล่
1: สวัสดีครับลุงทวด
2: มาเลยครับป่านนี้แล้วทำไมไม่เรียกพ่อวะโอ้โหนี่เป็นฉันนะฉันเรียกพ่อไปตั้งแต่วันที่ฉันจีบลูกสาวเขาเป็นวันแรกแล้ว
1: แล้วก็ยกลูกสาวให้นะคร
2: ับยกให้เราให้ลูกปืนวันละ
3: ป้าหมาตอนอุ้ยเด็กๆป้าหมาอยากให้อ้วกเป็นอะไรเหรอ
2: พ่อเขาอยากให้ลื้อเนี่ยขับรถแท็กซี่เหมือนป้าหน่าทำไมไม่ตอบลุงไปแล้วช้าอยู่นั่นแหละคิงคองนานจังเลยอะต้องสำหรับว่าแล้วนะลื้ออยากเป็นอะไรนะลื้อก็เป็นไปเลยตามใจที่ลื้อชอบนะ
0: ลื้ออยากเป็นอะไรที่ลื้อชอบนะลื้อก็เป็นไปเลยล่ะอาป้ามาแล้วอ้วกค่ะอาป้ามาอยากให้อ้วกเป็นอะไร

0: คิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช้ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลียญโทรออก
6: เสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
7: กระแสเธอมันโทรจับจับจับ
8: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
9: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
10: ตลกมีทุกรสชาติ
11: ดีนี
10: ่
11: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
12: แอบน้ำตาคลอด้วย
13: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
14: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
15: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
16: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
15: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
17: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะ
18: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
15: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
19: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
15: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
20: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
21: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
15: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
19: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
22: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
16: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
15: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
23: วิมานอากาศ
24: สกายแคสเซิลไทยแลนด
23: ์วันจันทร์อังคาร
24: เวลา2ทุ่มครึ่ง
23: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
24: เพียง99บาท
23: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
24: โทรออก
25: ฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะอยู่
26: ดิฉันก็ฤทธิ์เดชเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม6ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
27: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านมั้ย
26: เอ้ยเหลือหรอคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
27: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มามั้ย
25: เรามีความรักเป็นไง
26: ไม่จะชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
28: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
26: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
25: แล้วนั้นก็จะมีหนุ่มในวงการ
26: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
29: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
30: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
31: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
16: เป็นแฟนเก่ากันปะ
30: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
32: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
16: จริงหรือมั่วเอ็กซ์อูดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
33: คุยสับสนนะโอ้ย
16: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
33: ไม่ถูกเขานะวุ้น
34: เราก็เทซะด้วยอันนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
16: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
33: เปล่าเปิดโทษผมแอคไปแล้ว
35: จริงหรือมั่วคืนนี้หลังละคร

0: จบดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
1: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตรึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่

0: กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium
0: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: แขกรับเชิญของเราครับผม
3: เย้
2: ลุงปักครับปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
4: นี่
2: ขอได้ขี้เป็ดครับพี่
4: โทษนะ
2: ไอ้รายการเนี่ย
4: ไม่ไม่ไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
5: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
6: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
7: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปวกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
8: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
9: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE
10: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่ะ
11: ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
12: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้างน่าขอตามโปรวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
13: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
14: ด่าเราแบบชัดเจนมากคือเขาไม่ได้อยากอยู่กับเราเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคือหลอกวะทำไมถึงต้องหลอกทำไมไม่รักทำไมไม่พูดอ่ะ
13: คืนนี้ห้าทุ่มทางช่องวันสามสิบเอ็ด
15: ของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
16: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
15: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
16: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูก
17: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31

0: ื้อเป็งบอง
1: เฮ้ยฮวดคนแรกอะแกอยากให้เป็นลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอ
2: จะพูดทำไมครับ
0: ทีนี้อะป๋องคือว่าอะบงอีถามถึงอาชีพว่าอยากให้อีทำอะไร
3: ใช่ใช่ใช่เมื่อตอนอาเจงท้องอะบงอะนะเอาพวกอยากไล่ลูกผู้ชายจะตายปะ
1: ไอ้ฮวดเที่ยวนี้ฉันไม่ได้พูดนะแม่แกล่ะพูดเอง
3: เรื่องเนี้ยอ้วนรู้ตั้งนานแล้วล่ะค่ะไม่ต้องคิดมากกันเลยเดี๋ยวอ้วนของเข้าไปเก็บก่อนนะคะ
2: ถ้าลูกอ้วนน้อยใจน่ะคือตาย
1: ทำไมไม่ว่าแม่แกมั่งอ่ะ
2: แม่อ้วนไอ้ขี้ลืม
1: แต่ลืมแต
2: ่กินบนเรือขี้แล้วหลังคาเจนก็ไปดูเรื่องหน่อยสิ
4: งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยนะ
5: ครับโอ้โหน้องใหญ่ครับยังไงพี่คิดว่าพี่อยากให้ลูกของเราเนี่ยเป็นทหารเพราะว่าทหารแต่งตัวเท่ลองนึกดูสิครับ

ดีมากมึงได้เก็บไปหน่อยขาไม่ชิดกันดีหน้าเราคุณเนี่ยดีมากดี

0: จะไปจัดการให้ครับหรือว่าเฮ้ยซ้ายขวาไม่รู้จักเหรอ
1: ยังไงครับ
0: มือซ้ายอยู่ไหนเล่าเข้าที่เดิมเลยซ้ายซ้ายหันซ้ายหันปุ๊บปุ๊บถูกต้อง
1: ขอบคุณครับ
0: เรียบร้อยครับผมเยี่ยมมากน้า

0: ตาครับเดี๋ยวผมขอสอนเพื่อนผมอีกท่องเดียวครับ
1: เดี๋ยว
2: ยังไงครับ
0: ซ้ายครับพี่ครับพี่มือซ้ายอ่ะซ้ายหันปุ๊บปุ๊บซ้ายหันอย่าขอบคุณครับเรียบร้อยครับผม
1: เดี๋ยวทั้งหมด

0: มันต้องเอาไปเอาแล้วถ้ามันเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยมันต้องจัดแถวกันแล้วทั้งหมดนะต้องจัดแถวเออที่ครูฝึกมาแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนออกกำลังกายกันทุกคนจะได้พร้อมเพรียงกันดูแล้วทำตามครูหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เข้าใจไหม
1: ออกกำลังกายแบบนี้เลยครับ
0: ใช
1: ่นึกว่านกเพนกวินกำลังจะบินนะครับ
2: คนจัดการให้ครับ
0: นี่
2: บ
0: ้
2: า
0: เฮ้ยหนึ่งยังไงสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แค่นี้
2: เข้าใจแล้วครับเรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยพร้อมแล้วปฏิบัติ
3: ครับผม
2: พร้อมดิครับ
0: เร
2: ีย
0: บร้อยครับดีมากทั้งปลาไหล40ครั้งปฏิบัติ
3: ครับ
2: เดี๋ยวครับปรึกษาแป๊บเดียวเฮ้ยแล้วเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย
0: โดนเนี่ยโดนทับโทษโดนท
2: ับ เ
0: น
2: ี่ยเดี๋ยวเราทำตามไ
0: ปทำเลยทำมาได้นะ
3: ท
0: ั้งปลาไหล80ครั้งปฏิบัติ
3: ครับผม
2: คุณไม่ทำผมรอทำตามคุณอยู่ครับคุณไม่มารอผมรอไม่ต้องรอคุณอยากจะทำอะไรคุณทำไปเลยเดี๋ยวผมตามคุณ
0: ครับ

0: พอแล้วใช่ไหม
1: พอแล้ว
0: ถอยไปหลายร้อยครั้งปฏิบัติ
1: ครับผม
0: หนึ่งเป็นทหารน่ะจะเท่ขนาดไหน
2: เท่แค่ไหนก็ไม่เท่เท่าเป็นหมอหรอกค่ะยังไงลำไยได้ส่งลูกเอ็มเป็นหมอ
0: พี่ตาต้องให้เป็นทหาร
2: ไม่ลำไยได้เป็นหมออย่าลืมสิคะว่าลำไยเบ่งลูกออกมา
0: พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับตอนที่น้องลำไยเบ่งออกมาน่ะพี่เป็นคนให้จังหวะนะก็ไม่ได้พี่อ่ะก็ใครได้จังหวะแล้วลำไยให้จังหวะจะเบ่งเองเลยแม
3: ่
4: พอเถอะครับพี่โตพี่ฉันฟังเรื่องราวของแกแล้วอ่ะฉันสงสารเด็กนี่ขนาดเด็กมันยังไม่ได้หย่านมเลยนะแกก็ไปเจ้ากี้เจ้าการมันถึงขนาดนั้นน่ะแล้วถ้านึกดูว่าถ้าเด็กมันโตขึ้นมาแกจะไม่กดดันมันหรือวะ
5: พี่หวดครับป๋องพูดดีไหมครับ
6: อืมก็ดีอ่ะ
5: 5,000
6: ได้ๆ
5: ไม่ได้เคิร์มอะไรเหรอเนี่ย
6: เคิร์มบ้าอะไรเรา
5: เอ้าน
6: ี่อาตัวลำไยว่าว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ยอมห่วงใยอนาคตของลูกอ่ะแต่ว่าลือสองคนก็ต้องลองคิดดูว่าอนาคตของเขาเนี่ยเขาก็น่าจะตัดสินใจได้เองว่าเขาอยากเป็นอะไรอ่ะนะส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราเนี่ยก็คงจะทำได้แค่เลี้ยงดูให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีเท่านั้นก็พ
2: ออย่างที่เฮียฮวดพูดก็ถูกนะคะจริงไหมคะพี่โต
0: ใช่ครับ
2: งั้นเราฟังจากปากลูกดีไหมคะว่าโตขึ้นเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไร
0: ดีครับ
2: งั้นเราไปหาลูกเอ็มกันดีกว่า
0: ไปครับไปคร
2: ับเฮียฮวดงั้นลำไยขอลาครึ่งวันนะคะ
0: ไปดูค่ะ
6: ครึ่งวันแรกมันก็ไปทำงานครึ่งวันหลังก็ลาเวรของอ้วนจริง
7: ป้าไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าอัวจะน้อยใจอัวเข้าใจ
0: เข้าใจอะไร
6: ว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย
4: หรอแหมว่าเมื่อกี้แกยังพูดกับฉันอยู่แบบๆเลยอ่ะถ้าฉันทำให้อาบุ้งน้อยใจอ่ะแกจะฆ่าฉันนะ
6: โอ้ทำใจมากนะอาป๋องนะคิดอยู่ว่าจะบีบคอแล้วอยู่บนดินเลยมาเตือนความจำให้ไปไหนอ่ะฮะ
0: นี่อาบุ้ง
7: ค่ะ
0: ตาลื่นนะเล่นเป็นเหล็กๆอยู่เรื่อยเลย
7: แหมไม่ขอทานเลยว่ะ
0: ได้ครับเอาอาม่าจะไปไหนล่ะครับ
7: ว่าไปเล่นกับเขาล้วยอ่ะที
0: จะไปเล่นคุยครับเดี๋ยวผมไป
8: บุ๋งลุงห้วนเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันเลยเนาะไม่เหมือนเฮียนะปากกับใจนี่ตรงกันเด้เลย
9: คนเรานะเฮียจะสวีทอะไรกันเนี่ยก็เกรงใจหน่อยเพราะอุ้ยมันมีแฟน
8: เอางี้แล้วกันเฮียไม่เป็นแฟนบุ้งละเฮียเป็นแฟนตรงไ
9: หนเหลือใจด้วยนะเจ้เฮ้ยเฮียโ

0: หน้ารู้เหมือนกันนะป๋องนะไปเลยข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยเลยโอ้โห
1: กำลังอร่อยนะคะฝากไว้ก่อนนะคะ
2: ไป
1: ครับพี่ทำไงคะจะไปเข้าห้องน้ำเหรอคะตดฟ้องขนาดนี้ไปเดินพารากอนมั้งคะเดี๋ยวค่ะคืออัวจะขอเงียบไปติดในห้องน้ำหน่อยอะค่ะ
3: อ
1: ๋
3: อได้ค่ะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคือเอาอันนี้ไปติดที่ผนังนะคะเดี๋ยวค่ะพอติดแล้วอะกดด้วยนะคะห้องน้ำจะได้ไม่เหม็น
3: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวค่ะ
3: จบเลยค่ะอุ้ยจะไปทำอะไรก็ไปทำเลยนะคะเพราะตอนนี้พี่ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไม่ติดไหมคะเนี่ยวิ่งเร็วค่ะเดี๋ยวจะได้แหละตอบอยู่แล้ว
4: ทุกคนนี่ว่ารู้เรียวพอโตขึ้นนะว่าจะเป็นอะไร
0: ว
4: ่
0: าอยากเป็นอะไร
4: พออายุ24ใช่ไหมว่าก็จะเป็นหมอ
0: แล้วตอนนี้อาม่าอายุเท่าไหร่
4: 14
0: ไอ้หวดฉันว่าแม่แกเนี่ยไปเยอะเลยว่ะเนี่ยป๋องแล้วจำได้ไหมว่าโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นอะไรอ่ะ
5: อยากเป็นนายก
0: โอ้แล้วรู้ไหมอยากเป็นศพบ้างเหรอ
5: เฮ
0: ้
5: ย
0: ว่าแม่ว่าอยู่เรื่อยเลย
4: ป้าลือเล่นเป็นเหล็กอีกละแต่ว่าจะไปเล่นรวยอีกเป็นแหลกกำมังลิงตาตายไปนะ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ได้วันพัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเซล by โอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5ต่อ1นะครับเพราะ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับ
0: ครับ
1: มี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี
0: ้
1: ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณปอบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1,252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี่ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจนอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
0: ๆคุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก3,000กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่า งาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE @ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่กรุงไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้ๆอยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามีนเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณปอ
1: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมๆจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70
0: นะครับ
1: ยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
1: านะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได
0: ้
1: นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับเพื่อคุณปอต่อเอาจริงๆผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณปอ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสารคำ JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะฉะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรรมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนจะถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรรมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท 1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ดีครับเอาให้ชัดครับจัดทีมอาการจราไพรินทร์8กันยายนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวเต็มๆเหมือนเดิมนะฮะเราเริ่มต้นกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเดี๋ยวจะมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเอาที่ชายแดนมีเรื่องให้เกาะไม่ปล่อยกันต่อครับวันนี้หลังจากที่อาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะออกมาฉีกหน้ากากกัมพูชาบอกว่ามีขบวนการค้าอวัยวะข้ามชาติครับคุณผู้ชมครับอาณาจักรสแกมเมอร์ที่โอเสม็ดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะนอกจากจะถูกกัมพูชานั้นใช้เป็นฐานในการโจมตีประเทศไทยในช่วงที่มีการปะทะนะฮะยังเป็นฐานหลอกลวงคนทั้งโลกเราได้ข้อมูลสำคัญมาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงออกมาแฉบอกว่าในตึกคาสิโนโอเสม็ดเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงคนทั้งโลกยังมีห้องซ้อมทรมานเหยื่อในค่ายสแกมเมอร์ที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งนะฮะหรือว่าทำยอดไม่ถึงหากเหยื่อเสียชีวิตหรือว่าใกล้ตายครับจะมีการผ่าตัดเอาไตหรืออวัยวะที่ใช้ได้ไปซื้อขายออนไลน์เรื่องนี้เรื่องใหญ่ระดับโลกฮะหลักฐานเห็นชัดจากการที่มีโรงพยาบาลพร้อมเตียงแล้วก็อุปกรณ์ผ่าตัดซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ทำกันเพียงแค่ในอาณาจักรสแกมเมอร์เท่านั้นแต่ว่ายังมีการลักลอบผ่าตัดที่โรงพยาบาลทหารในพนมเปญอีกด้วยนะครับโดยการค้าอวัยวะข้ามชาตินี้ครับนานาชาตินั้นสืบสวนมานับ10ปีแล้วแล้วฮุนเซนเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักก็เลยพยายามจะอ้างว่าตัวเองนั้นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็กำลังหาแพะรับบาปครับตอนนี้เนี่ยเล็งๆไว้ที่นายทหารยศพลโท1นายแล้วก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอีก1คนที่จะเอามาเป็นแพะรับบาปแทนตัวเองส่วนในเรื่องของสแกมเมอร์ฮะถูกจีนกดดันอย่างหนักเพราะว่าการปราบปรามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามาฝังตัวอยู่ในกัมพูชาทำสแกมเมอร์ตอนนี้แตกรังแล้วย้ายฐานแล้วเพราะรู้ว่ามีสายลับของจีนเข้ามาปรากฏในประเทศฮุนเซนก็เลยต้องแก้เกมครับด้วยการส่งตัวเฉินจื้อให้กับจีนนั้นดำเนินการปัดความผิดให้พ้นตัวแต่ว่าก็ยังหนีไม่พ้นฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่ธรรมดา FBI ฮะหน่วยงานในการสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาส่งบัญชีรายชื่อสแกมเมอร์ระดับโลกมาให้กัมพูชา147รายในนั้นมี4คนที่ผมเคยอ่านให้ฟังไปแล้วฮุนโตก๊กอาลียงพัฒและตรีเพียบลักษณะเป็นแบบคนชั้นสูงเรียกว่าออกยาทาง FBI ขู่ครับหากไม่ได้ตัว4คนนี้ที่ขนาบข้างฮุนเซนอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพุ่งเป้าไปที่คนกลางแทนละถ้าคนกลางยังไม่ส่ง4คนมาให้นะคนกลางก็ต้องโดนเองแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชานั้นเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากด้านการปราบสแกมเมอร์ก็ถูกส่งไปอยู่ใจกลางของพนมเปญที่กัมพูชาในขณะที่นายวัศวัตพวงพรศรีครับหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนั้นออกมาบอกว่าการที่รัฐบาลไทยพาสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สังเกตการอาเซียนนั้นไปเปิดโปงศูนย์สแกมเมอร์ที่ช่องจอมแล้วก็โอเสม็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการย้ำจุดอ่อนของกัมพูชาได้อย่างดีแต่ที่ไม่เห็นด้วยครับคือการจัดสรรงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ไปเพิ่มงบให้กับการให้กับกำลังพลนะฮะในระดับในพลแต่ว่ากลับไปตัดลดงบประมาณของพลทหารแล้วก็ทหารแนวหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนยกตัวอย่างเช่นเงินเบี้ยสู้รบที่ยังจ่ายไม่ครบเลยตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมาตัดงบวิทยุสื่อสารคุรุพันธ์แล้วก็งบซ่อมแซมอีกต่างหากลองฟังสสกังฟูครับ
1: เป็นในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับผมก็มีความเห็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณที่ควรจะเพิ่มแต่กลับไม่เพิ่มนะครับเช่นงบของพลทหารตัวเล็กตัวน้อยที่วางกำลังตลอดแนวชายแดนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าภาษีของประชาชนทุกวันนี้เขาอยากให้คนที่ไปดูแลบริเวณคนที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้งบวิทยุคุณไปตัดเขาคุณอ้างว่าทำไม่ทันงบสระว่ายน้ำคุณจะทำงบสถูปเจดีย์คุณจะทำมันใช่ภารกิจหรือไม่
0: เนี่ยแสดงว่าสสกังฟูครับคุณผู้ชมครับเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยหมายความว่าเขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วประชุมกันในห้องเล็กเนี่ยในประเด็นที่ไปตัดลดงบประมาณของพลทหารเนี่ยเขาเป็นกรรมาธิการที่อาจจะสงวนคำแปรยติแล้วก็มาแปรยติต่อในวาระที่2ที่ประชุมกันอยู่ที่รัฐสภาอธิบายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวคนจะงงว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยคืออะไรวาระ2มีไปทำไมมีไว้เพื่อการนี้ล่ะฮะเพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยในห้องกรรมาธิการน่ะได้เอาทุกอย่างมาฟ้องในสภานะครับแล้วโหวตกันอีกทีนึงในวาระ2เอาล่ะ แต่คราวนี้คนของรัฐบาลครับก็คือนางสาวลลีดารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาบอกว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ทิ้งพี่น้องชายแดนแต่รัฐบาลนั้นได้เพิ่มวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทช่วยประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบชายแดนทั้งตั้งแต่ในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ครับถึง23กรกฎาคมปีนี้วงเงินก้อนนี้ต่อเนื่องจากกรอบเดิม577ล้าน3แสนบาทที่ครม.นั้นอนุมัติไปเมื่อ30ธันวาคมปีที่แล้วนะฮะรัฐบาลนั้นกำชับครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยรัฐบาลนั้นกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบรายชื่อซะเนี่ยคือห้องประชุมงบประมาณนี่คือห้องประชุมงบประมาณนะฮะแล้วก็เอาไปประชุมใหญ่อีกทีนึงในสภาเนี่ยวาระ2เหมือนกันนะครับรัฐบาลกำชับครับนะทั้งกรณีบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเอาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายให้ถึงมือไม่ให้ตกหล่นนะฮะแล้ววันนี้เองครับคุณผู้ชมครับที่รัฐสภานั้นเป็นวันที่2ของการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะฮะจะประชุมกัน3วันเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มันก็มีท่าทางว่าจะไม่เสร็จละแต่ประเด็นที่สำคัญวันนี้มีคนคนนึงที่ไม่ได้เห็นมานานปรากฏตัวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมยังเป็นส.ส.อยู่นะฮะแต่วันประชุมสภาที่ผ่านมาแผนกล้องไปไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่วันนี้มาครับก็ยิงคำถามนะถึงทิศทางการโหวตงบประมาณประจำปี70ของพรรคกล้าธรรมร้อยเอกธรรมนัสนั้นยืนยันบอกว่าการโหวตงบตามรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายเดิมอธิบายเพิ่มแบบนี้งบประมาณฉบับนี้เนี่ยหลายส่วนเป็นแผนที่คุณธรรมนัสเนี่ยเขาบอกว่าตอนเขาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเขาเคยวางแผนเหล่านี้ไว้แล้วมันดันมาปรากฏในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70น่ะดังนั้นเขาก็ต้องเห็นด้วยสิเพราะเขาบอกว่าบางส่วนน่ะมันกำเนิดมาจากเขาเองเขาบอกแบบนี้เลยดังนั้นหากไม่เห็นด้วยจะกลายเป็นเกเรกับแผนงานเดิมของตัวเองอยากรู้จังเลยอ่ะว่ามาตราไหนส่วนไหนนะอ้าวนอกเหนือ

0: จากนั้นก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับว่ามีการโหวตไปแล้วครั้งนึงอันนั้นคือการโหวตพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทอันนั้นคุณธรรมนัสไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลคุณอนุทินชุดปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นจำได้ไหมครับมีการงดออกเสียงเสียงที่งดออกเสียงประมาณ50 กว่าเสียงนั่นน่ะมาจากพรรคกล้าทำหมดเลยนะฮะคุณธรรมนัสก็บอกแบบนี้นะครับคือพรรคกล้าทำน่ะโหวตงดออกเสียงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทบางฝ่ายมองว่านี่เป็นสัญญาณเปิดทางร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะฝ่ายค้านทั้งหมดอ่ะเขาโหวตไม่เห็นด้วยแต่พรรคกล้าทำซึ่งเป็นฝ่ายค้านโหวตงดออกเสียงมันเหมือนรอมชอมคุณเข้าใจไหมครับถ้าเป็นฝ่ายค้านจริงๆมันก็ต้องเป็นไปตามที่วิปฝ่ายค้านเขาประชุมกันสิก็ต้องงดออกไม่ใช่สิครับก็ต้องไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมฮะแต่อันนี้อยู่กลางๆงดออกเสียงนะเป็นการเปิดทางอยากร่วมรัฐบาลน้ำเงินเขียวหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสนั้นย้ำว่าเรื่องการเงินการคลังต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็ในฐานะผู้แทนประชาชนน่ะจะไม่ทำอะไรเพียงเพื่อความสะใจอย่างแน่นอนส่วนกระแสข่าวการร่วมรัฐบาลดีลกับภูมิใจไทยหรือเปล่าเจ้าตัวหัวเราะนะบอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวกับนายกอนุทินเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันยังเป็นเพื่อนกันใช้คำว่ายังเป็นนะฮะยังเป็นแล้วก็ยังมีการพบปะหรือประสานงานในบางเรื่องหากเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนก็ยอมรับว่ามีการทำงานร่วมกันอยู่ส่วนจะมีดีลน้ำเงินเขียวหรือไม่นั้นรวมถึงพรรคกล้าทำจะร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่าอูนี่น่าจับจ้องมากคุณธรรมนัสนั้นตอบว่าไม่ชัดเจนนะครับบอกเพียงว่าถึงเวลาค่อยว่ากันเวลานักการเมืองตอบคุณต้องแกะดีๆถึงเวลาค่อยว่ากันหมายความว่ายังมีเวลาที่จะถึงอยู่นะถูกไหมฮะเพราะถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยอันนี้คือถึงเวลาค่อยว่ากันตอบแบบนักการเมืองแถมยังย้ำว่ารัฐบาลเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ควรให้โอกาสเขาก่อนกระแสการเมืองต่างๆไม่ใช่ตัดสินว่าใครจะอยู่รอดแต่ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานลองฟังร้อยเอกธรรมนัสกับ
1: เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่ต้องให้โอกาสผมยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
2: เรายังสึกทักฟอกเรามีแนวที่จะไปร่วมสักฟอกรัฐบาลด้วยไหมด้วย
1: ไอ้เรื่องพวกนี้มันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยว่า
2: แล้วนายกเคยมีการท้าทายหรือการพูดคุยว่า
1: ผมยืนยันเหมือนเดิมว่าผมกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันและการพบปะการประสานงานบางเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับผมครับ
0: เดี๋ยวต้องดูนะฮะงบจะเป็นยังไงจะมีมติพรรคกล้าทำอย่างไรอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคกล้าทำจะโหวตไปทางไหนเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านปกติแล้วเนี่ยจะต้องโหวตตรงข้ามกับรัฐบาลนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับงบเนี่ยปกติแล้วโหวต3วันใช่ไหมฮะท่าทางจะต้องต่อวันที่4เพราะว่าไปได้เพียงแค่ไม่กี่มาตราถามว่าต้องต่อวันที่4เพราะอะไรเพราะอยากยืดระยะเวลาเกี่ยวกับเรื่องของยัตติของรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมาปรากฏในสภาผู้แทนราษฎรเพราะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนั้นกลัวมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนจะลุกขึ้นมาแล้วพูดอะไรแล้วสะท้อนไปถึงเรื่องวันที่14กันยายนนั่นคือกกต.จะมีมติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสว.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่นี่แหละฮะโอ้ตามกันยาวๆครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์2สัปดาห์นี้นี่มันเหลือเกินได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับพระหมอคางดำตัวเจ้ากรรมโผล่ในทะเลยังไม่พอไปโผล่ที่ภาคอีสานกลางจังหวัดกาฬสินธุ์จะกระทบอะไรบ้างช่วงหน้าว่ากันครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
5: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
6: น้องนาทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
7: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ L O V E
8: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักนา ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
9: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้างน่าขอตามโปรวี1วันได้ไหมคะ
10: อาทิตย์นี้ติดตามชม
11: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
12: ได้เลย
11: กูรูบีเอ็ม
13: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
14: เฮ้ยโนดู
15: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
11: เพอร์เฟกต์ไป
15: เพอร์เฟกต์ไป
11: ไม่ชอบ
15: ไม่ชอบ
16: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
10: รู้ไหมจะตกช่องอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ้าวดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
18: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ปลาหมอข้างดำครับผู้ชมครับมาโผล่อีกแล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะล่าสุดวันนี้ครับนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นบอกกับทีมข่าวบอกเราบอกว่าหลังจากส่งตัวอย่างปลาไปพิสูจน์แล้วว่าใช่ปลาหมอคางดำหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันคล้ายกับปลาอื่นด้วยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ากรมประมงนะบอกออกมาว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆหลังจากนี้จะประสานฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งในวันที่12กันยายนนี้ฮะกาฬสินธุ์นั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่นั่นคือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสัตว์น้ำคือน้ำจืดนะฮะภาคอีสานเนี่ยเกษตรกรที่นั่นเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดินกว่า 1,200 รายปลานิล425รายผลผลิตรวมกันเนี่ยสร้างเม็ดเงินได้ปีนึง 2,000 กว่าล้านนะฮะถ้าปลาหมอคางดำมันหลุดลงไปสักบ่อหนึ่งนี่จบเลยนะครับเพราะว่ากุ้งเขาก็กินนะปลานิลถ้าเป็นลูกปลานิลขนาดเล็กกว่าตัวเขาก็กินคือกินยับนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะประสานไปยังต้นน้ำลงเขื่อนนะฮะก็คือที่จังหวัดอุดรธานีคือมันมาจากเขื่อนลำปาวนะครับกับปลายน้ำก็คือร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอุบลราชธานีร่วมกันตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำฟังประมงจังหวัดครับ
22: อาจจะต้องมีการสุ่มในลำน้ำทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงที่อยู่ตามริมน้ำที่ผมกล่าวมาว่าให้ช่วยกันดูว่าถ้าพบเจอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ประมงโดยทันทีแล้วเก็บตัวอย่างไว้เพื่อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เราเท้าความกลับไปนะฮะตอนที่ข่าวปลาหมอคางดำดังๆคุณผู้ชมจำได้ไหมว่ามีการยื่นเรื่องนี้ต่อศาลด้วยนะฮะวันที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีที่ชาวบ้านนั้นได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำ54รายเขาร่วมกันฟ้องกรมประมงกับพวกรวม18คนในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะฮะศาลสั่งให้กรมประมงเร่งควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สิ้นสุดหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมทั้งสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองและอำเภอบางคนทีที่สมุทรสงครามเนี่ยนะฮะเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นการเปิดทางจ่ายเงินเยียวยาครับส่วนที่ชาวบ้านร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายศาลมองว่าทั้ง54คนยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องในส่วนนี้นี่คือคดีปกครองนะแยกออกจากคดีแพ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนายประเมศแดนยงยิ่งครับหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำในส่วนของคดีปกครองนะของสภาทนายความบอกว่าประเด็นใหญ่ที่ศาลพิพากษาคือ ให้กรมประมงนั้นทำตามแผนยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประเด็นที่ประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยเพื่อที่จะนำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

ออกมาเบิกจ่ายได้เร็วๆนะศาลพิพากษาในส่วนนี้ครับว่าอันนั้นน่ะมันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยศาลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกเนี่ยแหละสั่งให้ผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติจะได้เอาเงินมาเยียวยาได้ส่วนเขตจังหวัดอื่นครับศาลมองว่าผู้ฟ้องคดี54คนไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่สมุทรสงครามก็เลยมีได้มีคำพิพากษาในส่วนนี้กรณีที่ไม่ได้ประกาศจังหวัดอื่นด้วยเนี่ยคณะทำงานเดี๋ยวจะหารืออีกครั้งนะฮะเพื่อเดินหน้าต่อจะประกาศจังหวัดอื่นหรือเปล่านะครับแต่ศาลพิพากษาอีกอย่างนึงฮะตรงนี้สำคัญนะครับให้มีผลภายหลัง180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดก็คือตอนนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับนะฮะมันยังเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์แต่ว่าต้องอุทธรณ์ใน30วันคือถ้าใน30วันไม่มีการอุทธรณ์ก็สิ้นสุดก็นับอีก180วันแล้วก็จะเกิดการทำตามคำพิพากษานะครับแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ในที่นี้ก็คือไปที่ศาลอีกศาลหนึ่งนี่คือศาลปกครองมีแค่2ชั้นนะครับไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะผ่านศาลปกครองกลางแล้วก็ไปสุดที่ศาลปกครองสูงสุดคราวนี้ถ้าอุทธรณ์ใน30วันก็จะไปอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดก็ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอีกซึ่งจะอีกกี่เดือนก็ไม่รู้นะครับขณะที่คุณสิทธิพรลีลานภาศักดิ์ครับเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความบอกว่าในส่วนของคดีแพ่งมาว่าทางแพ่งอันนี้ฟ้องเพื่อเรียกเงินคือค่าเสียหายมีการฟ้องบริษัทเอกชนไม่ต้องเอ่ยนามรู้กันดีนะครับแล้วก็กรรมการรวม9รายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำเนี่ยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งในวันที่14กันยายนนี้ว่าจะเป็นคดีแบบกลุ่มหรือเปล่าซึ่งเดิมศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำสั่งรับไว้แล้วแต่ว่าทางคู่ความนั้นยื่นอุทธรณ์นี่ไม่ใช่วันพิพากษานะแค่ถามว่าจะรับเป็นคดีกลุ่มได้หรือไม่นะครับคำพิพากษายังไม่ออกแล้วนี่3ชั้นด้วยคดีแพ่งเนี่ยเผลอๆกว่าจะไปถึงฎีกาก็อาจจะถึงสักถ้ามากที่สุดก็ไม่เกิน7ปีฮะก็จะนานหน่อยนะครับในส่วนของคำฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายไป 2,000 กว่าล้านให้กับเกษตรกรที่สมุทรสงครามเนี่ยนะฮะกว่าพันคนมี10คนเป็นโจทย์ในคดีนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญต่อการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบงั้นเรามาสรุปเป็นคดีนะฮะคดีที่เล่าไปครับ1คือคดีปกครองคดีปกครองคือคดีที่ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานรัฐฟ้องหน่วยงานรัฐกันเองกรณีนี้คือประชาชนฟ้องหน่วยงานรัฐนะครับตอนนี้กรมประมงละเลยการตรวจสอบจริงๆสั่งให้ควบคุมใน180วันแต่ว่าอาจจะมีการอุทธรณ์โดยกรมประมงอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดครับ2คดีแพ่งฟ้องบริษัทเอกชนกับกรรมการ9รายเรียกค่าเสียหายราวๆ 2,486 ล้านบาทคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยยังไม่มีความผิดปรากฏขึ้นแม้แต่ในศาลชั้นต้นก็ยังไม่มีคำพิพากษารอฟังคำสั่งศาลแพ่ง14กันยานี้แต่อาจจะเป็นข่าวเล็กนะเพราะว่าวันนั้นมีคดีหัวสวนะครับ14กันยายนนี้ศาลแพ่งเขาจะบอกว่าจะรับเป็นคดีกลุ่มหรือเปล่า3ก็คือคดีอาญายังไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องใครหรือบริษัทใดหรือเจ้าหน้าที่คนไหนในคดีอาญา4คือรัฐนั้นยังไม่ฟ้องเรียกค่าเสียหายยังไม่มีการเรียกค่ากำจัดปลาหมอคางดำและการฟื้นฟูระบบนิเวศจากผู้ที่อาจจะเป็นต้นเหตุเพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุถ้าเกิดรู้ว่าใครมีต้นเหตุจากคำพิพากษาของศาลอื่นที่มีอำนาจรัฐอาจฟ้องเรียกคืนได้ค่ากำจัดปลาหมอคางดำนี่คือเรื่องของปลาหมอคางดำหวังว่าคุณผู้ชมจะทราบนะอันนี้คือการสรุปรวบยอดเลยเกี่ยวกับปลาหมอคางดำหลายเดือนที่ผ่านมาสลับไปที่ความบันเทิงครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งซิทคอมที่ตีแผ่เรื่องราวที่ทำงานได้แบบลงตัวแบบสุดๆนะฮะผมกำลังพูดถึงซิทคอมใต้โต๊ะทำงานงานนี้ก็เป็นการหยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานมาเล่าแบบทั้งฮาทั้งป่วนแล้วก็บางจังหวะเนี่ยก็จริงจนต้องหันหลังกลับมามองชีวิตตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือว่าปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะว่าชีวิตการทำงานจริงๆนั้นไม่ได้มีแค่เดดไลน์ครับแต่ว่ามีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันใครก็ตามกำลังทำงานใครกำลังเริ่มทำงานหรือใครที่มีโมเมนต์แบบนี่มาทำงานหรือว่ามาเอาชีวิตรอดเนี่ยรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อน

0: ย้อนหลังได้แล้ววันนี้ครับเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นงานอาจเหนื่อยแต่ดูแล้วเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวและพิเศษครับลูกค้า AAS ห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมราคา149บาทปกติเนี่ยเราลดให้เหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับได้เวลาพักอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฝนฟ้าพายุครับและแล้วก็ไปถึงเมืองที่ท่วมทุกปีจนได้นั่นคือสุโขทัยสักครู่ครับ
1: จริงหรือมั่ว X อู๊ดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
2: หุยสับสนนะโอ้ย
1: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
2: ไม่ถูกเขานะ
3: ว
2: ุ้น
3: เราก็เทซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
1: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
2: เปล่าเปิดโทษผมแอคไปแล้ว
4: จริงหรือมั่วคืนนี้หลังละครจบ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: ไปนั่งเล่นที่บางบานกันไหมคะ
7: ชอบเดินที่ห้องมากกว่า
8: อย่าไปในห้องกับเขานะคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเดี๋ยวเขาก็พ่นหรอก
9: แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะ
10: น้องมิกกี้น้องเกล
11: สวัสดีค่ะครับ
12: หลานหรือพี่น้องครับ
13: อันนี้แฟนผม
14: ไม่กลัวติดคุกหรอ
10: ผมจะกลัวทำไมครับ
15: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
18: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
19: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
20: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนถ้าฝืนไปก็พังทุกคน
21: ไอเต้ไอเต้อยู่กับมึงปะฮะไม่กลับมาแล้วกูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้จริงๆเว้ย
22: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
23: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
24: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
25: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
24: การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
26: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: กลับมาฝนฟ้าพายุครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุเตือนนั้นจะมีฝนทั่วไทยนะฮะช่วงนี้เน้นหนักไปที่เดิมนะฮะนั่นคือภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือครับล่าสุดจังหวัดที่ตกเป็นข่าวทุกปีแก้ไม่ตกสักทีนั่นคือสุโขทัยนะฮะเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนชาวบ้านที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยชาวบ้านก็ต้องเร่งขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงบางครอบครัวนั้นต้องช่วยกันยกของหนีนะฮะท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่บางจุดนั้นระดับน้ำสูงถึงเอวกระแสน้ำไหลแรงจนต้องเร่งอพยพออกชาวบ้านอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า300หลังคาเรือนล่าสุดวันนี้ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติหมดแล้วนะฮะแต่ว่าที่ฝายสีเฉลียงก็ยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานเพื่อระบายมวลน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านตึกก่อนที่จะไหลลงไปต่อที่ตำบลป่างิ้วลงสู่แม่น้ำยมขณะนี้ต้องจับตามองระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะมีข่าวร้ายนิดนึงเรื่องของน้ำมันนะฮะดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้น80สตางค์ต่อลิตรนะฮะสาเหตุเกิดจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางตอนนี้อิหร่านเพิ่งเปิดแผนวันนี้เลยนะฮะ ขตจำกัดการเดินเรือส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นเกิน$100ต่อบาร์เรลไปแล้วเรียบร้อยเกินร้อยนี่ไม่สบายใจเลยทั้งโลกรวมถึงจับตาที่สภาจะมีการพิจารณางบประมาณวาระที่2ต่อนะฮะพิจารณาไปได้ไม่กี่

0: มาตราเท่านั้นอาจจะเลยไปเป็น4วันเอาละครับติดตามดูกันต่อไปนี่คือเอาให้ชัดราศีสวัสดิ์ครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างอันปันสาวอาข่างผู้ห่างบ้านมาไกลปะทะกับเอสพนักงานบัญชีสุดขยันซึ่งก็เป็นอันปันที่เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่2และเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้อันปันสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 70,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับพนักงานส่งอาหารที่วันนี้มาหาทุนเปิดร้านอาหารอีสานเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัว
2: เป้าหมายที่สมัครไปรายการดวลเพลงชิงทุนก็เพื่อหาทุนสักก้อนหนึ่งครับมาทำร้านอาหารอีสานอย่างน้อยก็คืออยู่ในบ้านตัวเองก็สามารถมีรายได้ได้ถ้าผมทำได้มีหน้าร้านมีเปิดร้านเล็กๆก็คิดว่าครอบครัวน่าจะดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับ
1: ผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราครับซึ่งที่นี่เงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกันทั้งสามท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและคุณสลาคุณวุฒิครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
5: สิงเกอร์บาต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
5: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาใช้เผาซ่า
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
12: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
13: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
11: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252

0: ีตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
3: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
2: ฆ่าเชื้อโรค
3: แอลกอฮอล์

0: ไม่ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
1: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
2: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
3: คันคอยเฮดได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
4: คำไหนคำนั้น
5: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
6: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
3: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบจังมาแล้ว
4: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
5: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
7: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเด็กพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
9: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
8: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
9: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูก
4: ไปของผมต้องไปกันแล้วไป
10: เจ้าสัวคุณอัศวินรีบไปช่วยคุณผู้หญิงนะคะ
11: ค่ะโทรหาจุดแจ้งหน่อยครับผมมีแผน
10: ค่ะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตรึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
12: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าทำ
7: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
9: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีใต้ล่าเริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
15: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
16: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำ Lucky Flame ครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
17: ต้อนรับกลับเข้าสู่เพลงชิงทุนฮะเปิดรายการวันนี้เราจะได้พบกับศิลปินหญิงแนวโฟกป๊อปที่มีกลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิตยุคใหม่แพรชนะครับผมวันนี้มากับเพลงใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวครับ

0: ได้ชนะครับผมโอ้ยโอ้ยนั่งนั่งฟังเพลินเลยเมื่อกี้วันนี้ทำไมเลือกเพลงนี้มาฝากคะ
1: ก็เพิ่งไปร้องเพลงนี้มาค่ะกับพี่เล็กค่ะเพลงใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวค่ะเป็นเวอร์แบบไลฟ์เซสชั่นด้วยกัน
0: อ๋อเหรอแบบร้องคู่กันอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นการตอบแทนกันด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: ให้พี่เล็กร้องเพลงคลื่นด้วย
0: อ๋อให้พี่เล็กร้องเพลงคลื่นของเราด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็ร้องเพลงกับพี่เล็กเป็นการดูเอ็ดกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เป็นไงผลงานตอบรับเป็นยังไงบ้างได้เขาเป็นแฟนได้ฟัง2คนมา
1: คนดูเยอะมากๆเลยค่ะก็คนชอบเยอะมากๆบอกว่าเสียงแบบว่าไปด้วยกันได้ดีอะไรเงี้ย
0: ค่ะอ๋อวันนี้ก็เลยนำเพลงพี่ชายมาร้อง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เป็นเรียนอยู่ด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเรียนอยู่ด้วย
0: ช่วงปีไหนแล้ว
1: กำลังจะขึ้นปี3ค่ะ
0: หนักไหมช่วงนี้ต้องเป็นศิลปินไปด้วยอย่างที่เราฝันแล้วก็ต้องเรียนไปด้วย
1: หนักอยู่ค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากจะเรียนไปด้วยแบบเรียนให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดเหมือนกัน
0: อ๋อเรียนทางด้านไหนอยู่คะ
1: ตอนนี้เรียนเกี่ยวกับละครเวทีอยู่ค่ะเป็นขับร้องละครเพลงค่ะ
0: อ๋อขับร้องละครเพลงมีสาขาโดยตรงเลยเรียนที่ไหนเอ่ย
1: เรียนที่มอรังสิตค่ะวิทยาลัยดนตรีค่ะ
0: อ๋อวิน่าล่ะเวลาร้องก็เลยมีข้างในแบบเต็มเปี่ยมมากเลยก็เอาความรู้จากด้านการเรียนนี่แหละมาใช้ในการเดินเส้นทางศิลปินด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ฝากผลงานฝากเนื้อฝากตัวกันอีกครั้งฝากเพลงใหม่ด้วยเลยกัน
1: ค่ะก็แพรชนานะคะศิลปินจากแกรมมี่โกค่ะก็ฝากเพลงซิงเกิลที่3ด้วยนะคะเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า Home Stay ค่ะไม่ได้แวะมารักแวะเข้ามาทักทายกันบ้างก็พอค่ะฝากเข้าแวะไปฟังเพลงด้วยค่ะแวะเข้าไปฟัง Home Stay กันด้วยนะคะ
0: ครับแพรชนาครับผมขอบคุณค่ะอย่างที่เลย
2: เป้าหมายที่สมัครไปรายการดวงเพลงชิงทุนก็เพื่อหาทุนสักก้อนหนึ่งครับมาทำร้านอาหารอีสานอย่างน้อยก็คืออยู่ในบ้านตัวเองก็สามารถมีรายได้ได้ถ้าผมทำได้มีหน้าร้านมีเปิดร้านเล็กๆก็คิดว่าครอบครัวน่าจะดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับ

0: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
1: ุ
2: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช่
1: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
2: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
2: เป็นไง
1: ร้อนนะเธอ นะครับเป็นไงบ้าง
2: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
2: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
2: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าว

0: ที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่
0: า
1: ใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: ชิ
0: ปไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
0: ัง
1: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หุงข้าวเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอ้ย
0: ข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง
1: พัน
0: สามเก้าสิบได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล
0: ้
1: ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้น

0: ก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3 4ชุด
0: 4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
2: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ต
0: ั
2: วแบบนี้โปรนี้นะคะลับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
0: ฟรี
2: ไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
0: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้อง
0: ๆ
2: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม
0: ่
2: ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นมั้ยจะม
0: ี
2: รูระบายอากาศ
0: อ๋อเหมือนช่องออกกําลังกาย
2: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม
0: ่
2: ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
0: สีเดียวกับ
2: ชุดชั้นใน
0: สีน่ารักมาก
2: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอะแม่
0: ใช่
2: แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลว์หมดเลย
0: โอ้ยเป็นระบายอากาศหมดเลย
2: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
0: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
2: ้
0: ไหมได้สบาย
2: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
2: ยูดได้เยอะมาก
0: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัว
2: ถามว่าS M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
0: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2 XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่นะ
2: คุณผู้ชม
0: ที่นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
2: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
0: คนนี้
2: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
0: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
2: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถ
0: ึ
2: งสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้คุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
0: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู
2: ่
0: ท
2: ี
0: น
2: ี้
0: ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะมีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
2: อันนี้คือเทคโนโลยี Airflow เห็นไหม
0: ใช
2: ่ฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาด าดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกันชุดชั้นในหนึ่งกางเกงในหนึ่งคุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้ชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750 บาท
0: กางเกงชั้นในตัวละ390 บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4 ตัวเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149 บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาท
2: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ
3: สวยพิชิตมงเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happy Nose Advance สติกเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลากลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์2สมัยอันปันสาวอาขางผู้ห่างบ้านมาไกลต้องมาเจอกับไรเดอร์ส่งอาหารขอสู้คว้าทุนเปิดร้านอาหารอีสานเราเอาใจช่วยนักสู้ทั้งสองกันครับ
4: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์2สมัยคราวที่แล้วทำแจ็คพอตแตกจ้าตอนนี้มีเงินทุนอยู่ 70,000 บาทจากเงินชยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชยโยอันปันจากเชียงรายวันนี้เสียงแหบๆของพี่อันปันต้องรับผิดชอบเพราะวานทำแจ็คพอตแตกครับผมโอ้โหกรี๊ดลั่นเลยทีเดียวเป็นไงบ้างความรู้สึกของแจ็คพอตแตก
5: ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนเนี้ยคิดว่าฝันหยิกโอ้โหเจ็บมากเมื่อกี
4: ้คิดว่าฝันหยิกเจ็บๆเอาล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงสู้กันต่อไปฮะด่านนี้พบกับพนักงานส่งอาหารที่วันนี้มาหาทุนเปิดร้านอาหารอีสานเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวพี่ต้นจากระยองสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผม
6: สวัสดีครับผมกิตธนัททิติธนาโชติครับชื่อต้นครับอายุ39 ปีมาจากระยองครับ
4: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่นะ
6: ตอนนี้เป็นไรเดอร์อยู่ครับ
4: อ๋อส่งอาหาร
6: ใช่ครับใช่ครับ
4: ทำไรเดอร์มานานแค่ไหนแล้ว
6: ก็ประมาณสัก8-9 เดือน
4: 8-9 เดือน
6: เพิ่งเริ่มทำไม่นาน
4: ทำที่ระยอง
6: ทำที่ระยองในตัวเมืองระยอง
4: แสดงว่าแถวไหนซอกไหน
6: ทุกซอกทุกซอย
4: ระยองนี่รู้หมด
6: หลืบทุกหลืบรู
4: ้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้แอปมันก็นำทางเราไป
6: ถูกต้อง
4: วิ่งมาเยอะรู้ว่าตลาดเป็นยังไง
6: ใช่ครับ
4: ไปวิ่งไรเดอร์กับพี่ต้นกันครับ
7: ตอนนี้ก็เป็นไรเดอร์ครับอยู่ในตัวเมืองระยองครับขับไปตามซอกซอยต่างๆวนเวียนอยู่ในตัวเมืองระยองนี่แหละรับทุกงานนะครับตอนนี้เป็นไรเดอร์มาประมาณสัก7-8 เดือนครับออกตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนครับขับยาวๆครับก็คือไม่ว่าจะฝนตกแดดออกร้อนแค่ไหนก็ต้องออกครับพอเราออกไปเราก็มีรายได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงเวลาดึกๆเนี่ยก็ไรเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านเราก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นครับพอเราขับแดดร้อนมากๆเราก็จะกลับมากินข้าวที่บ้านจะมีแม่ทำกับข้าวไว้รออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความสุขที่หาได้จากที่บ้านครับ
8: ข้าวลูกต้มไข่น้ำพริก
7: ครอบครัวตอนนี้ก็มีอยู่5คนครับมีแม่มีผมมีน้องสาวแล้วก็หลานอีก2คนแม่กับน้องสาวทำขนมจีนส่งในแอปพลิเคชันพอมีเป็นรายได้บางส่วนที่ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวบ้างครับก่อนหน้านี้ภูมิลำเนาจริงๆเป็นคนจังหวัดสกลนครครับตั้งแต่เล็กๆก็คือคุณแม่ดูแลผมกับน้อง2คนตั้งแต่เด็กส่งเรียนจบตัวผมเองเป็นพี่ชายคนโตพอเรามีรายได้พอเรามีความสามารถในการที่จะหาเงินได้เราก็อยากเข้ามาซัพพอร์ตมาดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดครับพอคุณแม่ส่งเรียนจบปวสก็ดีดตัวออกมาทำงานเลยที่จังหวัดระยองทำมาประมาณสัก4ปีก็มีโอกาสได้ไปสอบชิงทุนเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นสอบติดฝึกภาษาอยู่4เดือนที่เมืองไทยแล้วก็บินไปทำงานที่ญี่ปุ่นอีก3ปีหลังจากทำงานที่ญี่ปุ่น3ปีจบก็ได้ส่งน้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้บ้าน1หลังแล้วก็กลับมาก็มีเงินทุนอยู่ก้อนนึงเพื่อที่จะมาทำอะไรต่อก็คือมาเปิดร้าน ปาเผาเล็กๆอยู่ที่บ้านครับพอเปิดร้านมาได้5ปีมาเจอพิษเรื่องของโควิด-19 ครับก็ด้วยสถานการณ์นั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของร้านวูบลงมันก็ไปต่อไม่ได้จนทำให้ต้องเซ้งกิจการต่อประจวบเหมาะกับช่วงนั้นที่แฟนน้องสาวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตพอดีก็เลยย้ายไปอยู่ที่ระยองเป็นเพื่อนน้องสาวเพื่อที่จะดูแลสภาพจิตใจเพื่อที่จะช่วยกันดูแลหลานๆด้วยที่ยังสู้ที่ยังทำงานตากแดดตากฝนอยู่ทุกวันเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีให้มันมีเงินซื้อข้าวซื้ออะไรกินเด็กไปโรงเรียนทุกวันต้องมีนมมีขนมในกระเป๋าทุกวันมันก็ต้องเป็นรายจ่ายทุกวันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันหยุดไม่ได้ครับทุกวันนี้ที่ยังสู้อยู่ก็เพื่อครอบครัวครับตัวผมเองผมทำอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้ครอบครัวดีขึ้นได้ผมทำเป้าหมายที่สมัครไปรายการดวลเพลงชิงทุนก็เพื่อหาทุนสักก้อนหนึ่งครับมาทำร้านอาหารอีสานให้แม่กับน้องมีกิจกรรมทำในบ้านอย่างน้อยก็คืออยู่ในบ้านตัวเองก็สามารถมีรายได้ได้ร้อยสองร้อยก็ถือว่าเป็นอีกรายได้ส่วนหนึ่งที่เข้ามาสมทบกันถ้าผมทำได้มีหน้าร้านมีเปิดร้านเล็กๆก็คิดว่าครอบครัวน่าจะดีขึ้นมีความสุขขึ้นครับ

0: บตรงนี้หรือว่าต้องถึงดาบ3มอบคะแนนให้แก่ต้นครับผมโอ้ย
1: ไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
2: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสWe

0: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
3: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
3: ใช้ครีมตามสัญญา
4: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
3: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
5: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
4: จริงเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: วันพรุ่งนี้
9: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
10: 7ล้านบาทครับ
11: ฮะเมื่อที่ดินวัดโคกปังตกอยู่ในมือคนชั่วภารกิจครั้งใหม่ที่ต้องรวมพลังกันจึงเริ่มขึ้น
12: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
13: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
14: มูเฮา
15: บ้านโคกปัง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: ที่เดียว
7: นักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
1: ้เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่
18: น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บนัวทุกจาน
19: แม่เหรียญสิคะ
18: เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
17: ผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสะอาดถูกและดีมีในโลก
18: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของตนไรเดอร์ส่งอาหารวันนี้เขาจะคว้าทุนไปเปิดร้านอาหารอีสานได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับ
20: ความเป็นนักสู้นี่พี่ได้แม่
21: ใช่ครับได้แม่
20: ถูกต้องใช่ไหม
21: ใช่ครับ
20: เห็นแม่สู้มาตั้งแต่เด็ก
21: ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็ก
20: เออ
21: แล้วก็สู้คู่กับแม่มาตั้งแต่น่าจะ7ขวบ
20: เออ
21: ใช่เลยก็ตั้งแต่เด็กก็ไปขายของตื่นเช้ามาก็แม่จะหาอะไรให้ไปขายที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ขายตั้งแต่เด็กมาก็โตมาก็ทำสวนทำไร่ช่วยแม่หมดเลย
20: แม่สอนให้หาเงิน
21: ถูกต้องครับ
20: แม่สอนให้ทำงานด้วย
21: ใช่ใช่ใช
20: ่ก็เลยไม่กลัวงานอะไรทั้งสิ้น
21: ไม่ใช่ครับ
20: ใช่ไหมไม่กลัวงานอะไรทั้งส
21: ิ้
20: น
21: ไม่กลัวไม่กลัวเลยครับ
20: เรียนจบปวส.ปุ๊บ
21: ใช่ครับ
20: เข้าทำงานระยองเลย
21: เข้าทำงานที่ระยองเลย
20: ทำอะไรตอนนั้น
21: เป็นโรงงานทำถ้อยเสียที่จังหวัดระยองครับเป็นของต่างชาติทางคนยุโรปแล้วก็ทำได้ประมาณสัก4ปีก็เราก็มีข่าวเรื่องของการไปรับสมัครไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี
20: ้
21: ย
20: ได้มีโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศ
21: ใช่ครับมันเหมือนการสอบชิงเงินทุนเพื่อไปทำงานต
20: ่
21: างประเทศที่ญี่ปุ่น
20: ของเป็นของกรมแรงงานเขาจัดมา
21: ของกรมแรงงานเขาจัดมาใช่ครับ
20: เอากี่คน
21: รุ่นผมเนี่ยจะเอาอยู่แค่ประมาณ40คนทั่วประเทศ
20: แล้วมีคนมาสอบกี่คน
21: น่าจะประมาณ 4-500
20: โอ้โห1ใน10
21: ใช่คร
20: ับ 1ใน10เหมือนกัน
21: ถือว่าเป็นโชคดีครับถือว่าเป็นโชคดี
20: ก็ไปได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่น
21: ใช่ครับได้ไปทำงานที
20: ่ญี่ปุ่นเป็นไงประสบการณ์การทำงานที่ญี่ปุ่นมันเป็นยังไงบ้าง
21: ไปได้ความสนุกเพราะเราอ่ะมีความหวังที่อยากจะไปที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นประเทศที่แบบเราอยากไปเที่ยวอยากไป
20: เห็นว่าเป็น
21: ยังไงอยากไปเห็นว่าเป็นยังไงความเจริญของบ้านเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
20: ทำอยู่กี่ปี
21: ทำอยู่3ปีครับสัญญา3ปี
20: กลับมามีเงินอู้ฟู่ไหม
21: ก็ไม่เชิงอู้ฟู่ครับก็กลับมามีเงินเก็บก้อนนึงมีเงินเก็บก้อนนึงแล้วก็มีเงินบางส่วนแบ่งมาต่อเติมบ้านต่อเติมบ้านแล้วก็มีเงินจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีเงินเก็บที่ได้มาก็เราก็อยากจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยากเป็นนายตัวเอง
20: ไปเปิดร้านป
21: ังใช
20: ่ตอนนี้น้องก็ต้องการที่พึ่งพิงก็เลยไปอยู่ระยองแล้วกัน
21: ใช่ครับ
20: แล้วก็เห็นว่าโอกาสเปิดเป็นเดลิเวอรี่ด้วยถูกต้องไหม
21: ใช่ครับก็เริ่มแรกเราไปเห็นเราก็เลยมาชวนน้องก็เลยถามน้องบอกว่าอยากทำไอ้พี่ไปเจออย่างนี้อย่างนี้มานะเขาเปิดอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยลองทำไหมอยากขายอะไร
20: ขายอะไรอยู่บ้างตอนนี
21: ้น้องก็เลยว่าลองทำขนมจีนน้ำยาไหม อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้ยก็ดีนะขนมจีนน้ำยาเนี่ยลองเปิดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีเงินทุนน้อยมีเงินทุนน้อยแล้วทีเนี้ย การทำตลาดอ่ะมันต้องมีค่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรามีโครงการใหม่ที่อยากจะเปิดก็คืออยากจะทำเป็นร้านอาหารอีสานเพิ่มด้วยใช่ครับ อยากทำเป็นร้านอาหารเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ทุนประมาณสัก 50,000 บาท
20: 50,000 บาท
21: ประมาณก็ซื้ออุปกรณ์หลายๆอย่าง
20: ก็ไม่เกินฝันนะคนแถวนี้บางคนเขาร้อง2เพลงก็ได้ไป 70,000 นะเอาล่ะสู้ๆนะครับผม
21: ขอบคุณครับ
20: เป็นยังไงบ้างน้องแพรชนะ
8: พี่ต้นก็ทำมาหลายอย่างมากๆเลยแล้วก็อยากจะเปิดร้านอาหารด้วยหนูก็เลยคิดว่าวันนึงน่าจะได้ไปอุดหนุนอาหารของพี่ต้นนะคะก็วันนี้รอฟังเพลงพอๆจากพี่ต้นนะคะ
21: ขอบคุณครับ
20: ขอบคุณครับพี่ต้นจ๋าขอ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คืออ
21: ้ายมาส่งทางครับ
20: พี่ต้นครับ

0: พี่ต้นครับผมเป็นไงน้องแพร
1: พี่ต้นแบบว่าอินกับเพลงมากๆเลยค่ะชอบตรงนี้มากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับผม
2: น้องแพรสั้นมากสั้นจนพี่ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลย
0: กำลังฟังเพลินๆ
2: ผมชอบที่สุดคือการสื่อสารและเนื้อเสียงถ้าในเรื่องเทคนิคเนี่ยคุณต้นอาจจะไม่ชนะในเพลงของพี่มนแคนเทคนิคเขามันล้ำลึกมากแต่มันเด่นด้านอารมณ์มากถ้าคุณต้นร้องเพลงแบบเพื่อชีวิตอะไรที่มันสื่อสารเมโลดี้ไม่ต้องเอื้อนมากผมว่ามันโดนใจมากเลยนะโดยเฉพาะวลีสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่หายใจก่อนแค่3คำบอมแม่นอ้ายที่หายใจก่อนมันได้ยินเสียงหายใจแล้วมันมีสะอื้นอะไรปนๆอยู่ในนั้นหรือ

0: ผมได้ยินน่ะแล้วมันสื่อสารมากเลยนะผมชอบอินเนอร์ด้วยที่มันส่งมาถึงเลยถึงแม้มันจะเพี้ยนนะแต่เฮ้ยมันได้แรงมากการสื่อสารดีอินเนอร์ดีเสียงดีแต่เทคนิคกับลูกคออาจจะไม่ได้เอาชนะในบทเพลงนี้เดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเพียงครับ
2: คือทรงดีเป็นคนทรงดีนะแบบเขาสูงแล้วก็แบบเนาะจะเหมือนคุณพลพลมั้ยหรือว่า หรือจะเป็นพี่มนแคนดี คือมันดูผสมผสานกันแล้วก็มั่นใจนะคะแล้วก็แอนถ้าแอนชอบแอนชอบแอนก็ชอบท่อนจบเหมือนที่พี่ไทยชอบเหมือนกันแต่มันก็อาจจะมีในระหว่างทางที่มันไม่ได้สมบูรณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเสียงยังไม่มายังวอร์มไม่ดีอะไรเงี้ยมีผสมผสานกันแต่ว่าก็คือมีทรงของความเป็นนักร้องให้กำลังใจค่ะ
1: ครับเป็นกุศลครับ
3: วันนี้ภาพรวมคือนักร้องเลยเสียงก็ตัวเราความแข็งแรงการแตะถึงคีย์มอนแคนการเก็บรายละเอียดและที่สำคัญก็คือการเล่าอารมณ์มันได้หมดแต่ว่าภาพรวมการร้องทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นจุดอ่อนนะลูกเหมือนว่าต้นวอร์มหนักแล้วพักนานพอมาร้องแล้วมันเพี้ยนชัดอย่างแรกคือเพี้ยนต่ำมันเหมือนจะถึงแต่มันก็ไม่ถึงและเวลาเราฟังเราต้องมันจะมีอาการเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ทำถูกทุกอย่างซึ่งอาการอย่างนี้มักจะเกิดจากคนที่วอร์มหนักๆและไม่ได้ขึ้นร้องเลยพอมาร้องมันก็เลยมันไม่ได้ดังใจอันที่สองต้นยังเอาชนะลูกเอื้อนบางจุดไม่ได้แทนที่จะโชว์กลายเป็นแผลเหมือนว่าความยากบางจุดต้นยังเอาชนะมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแผลภาพรวมประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ครับอยู่ที่ต้นครับ
4: มาถึงหน้าที่ของแชมป์2สมัยอันปานสาวอาขางผู้ห่างบ้านมาไกลวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าสุดหินอย่างพี่ต้นเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับ
1: ปัจจุบันหนูทำงานติดตั้งอุปกรณ์พวกจอรถอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับประดับยนต์ค่ะ
1: เกี่ยวกับประดับยนต
5: ์ใช
1: ่หนูมีความรู้เรื่องรถยนต์มาก่อนไหม
5: ไม่เลยเพราะว่าตอนอยู่บนดอยหนูเคยเห็นแต่รถกระบะค่ะเก่งก็มีเห็นบ้างแต่หนูก็รู้ว่าเป็นแค่รถแต่ไม่รู้ว่ามันคือรถรุ่นไหน
1: ถ้าให้มองรถเนี่ยมองไม่ออกเลยว่ามันต่างกันยังไง
5: ก็รู้ว่าเป็นรถค่ะรถเก่งก็
1: คือแบบว่าคนเราไม่ได้สนใจทางด้านนี้เอาซะเลย
5: ใช่ไม่ความรู้เป็นศูนย์เลย
1: ไม่มีรถที่ฉันอยากได้ในอนาคต
5: ไม่มีเลยเพราะว่าหนูความฝันไม่เคยมีว่าอยากจะมีรถเพราะหนูขับรถไม่เป็น
1: เออแล้วขับไม่เป็นจะเอาไปทำไมวะเออเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อนะ
5: พร้อมค่ะ
1: ด้านนี้ใช้อะไรเป็นอาวุธครับผม
5: สุดแค้นแสนรักค่ะ
1: นั่นไง

0: ันครับยังไงครับน้องแพ
1: รวันนี้พี่อันปันก็มากับความสดใสเหมือนเดิมถึงเจอปัญหาก็ยังยิ้มได้หนูรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะหนูก็ได้กำลังใจกลับมาด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่อันปันนะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ได้ครับ
2: กับเพลงเนี้ยพี่ว่ามันดูรุกไปหน่อยมันดูเร่งจังหวะอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ท่วงทำนองอ่ะมันไม่สนอเท่าไหร่ตอนเนี้ยเราลักษณะร้องแบบบุกต้องการเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยสนอเท่าไหร่เดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ
0: ครับยังครับ
3: กรรมการก็จะพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าการเลือกเพลงก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างนึงอะไรเงี้ยเนาะบางทีอาจจะเพลงนี้มันอาจจะเลือกมันยากไปไหมอันว่าเพลงนี้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าแค่เป็นเพลงที่เราได้ยินบ่อยคุ้นชินอะไรเงี้ยแต่การร้องให้ร้องมันต้องแข็งแรงแหละแต่ว่าในความแข็งมันมีความอ่อนช้อยอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันละเอียดพอสมควรแล้วก็จังหวะอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มีผิดพลาดไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่มีกำลังใจดีเนาะคือเขาให้กำลังใจตัวเขาเองแบบอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะอันว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมค่ะแต่โดยรวมก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะในเรื่องของการใช้เสียงแล้วก็การใช้ภาษาต่างๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณชุศราครับ
4: อันปันนี่ด้วยความที่เป็นชนเผ่าลูกมีภาษาที่คุ้นชินตั้งแต่เกิดหนูข้ามมาสู่ภาษาไทยแล้วก็มาร้องเพลงนี่มันหลายชั้นมากถึงหนูจะมีทักษะในระดับพรสวรรค์ก็จริงแต่มันกลายเป็นพรแสวงทันทีเมื่อมาร้องเพลงไทยทีนี้มาเจอกับเพลงนี้นี่หนูต้องจำแม้กระทั่งว่าต้องเอื้อนยาวกี่มากน้อยและมันเป็นภาระในการจำในระหว่างร้องไปหมดเลยมันก็เลยทำให้หนูหัวใจไม่ได้จดจ่อกับการเล่าอารมณ์เลยลูกมันจดจ่อว่าถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกพอเพลงตรงนี้นานๆมันเป็นการเร่งจังหวะตัวเองเร่งไปเร่งมามันก็เลยทำให้รวนเนื้อก็หลุดไปด้วยวันนี้สมมติตัดประเด็นเรื่องลืมเนื้อออกไปเอาเฉพาะภาพรวมนี่มันก็มีจุดอ่อนเรื่องสัดส่วนแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือหลังจากได้ 70,000 ไปแล้วนี่เหมือนใจมันนิ่งนะร้องด้วยความสุขวันนี้ลูกแต่เป็นสุขที่ต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังมาเปรียบเทียบกันครับ
0: ครับสวัสดีต้นครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับว้าววันนี้แชมป์ของเราแชมป์2สมัยมีเงินทุนอยู่ 70,000 บาทแล้วฮะเลยเบาใจได้กับการป้องกันแชมป์ครั้งนี้เลยมีอาการลืมเนื้อให้เห็นบ้างฮะแต่พี่ต้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียววันนี้ดูสิว่าใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ให้ครอบครองครับรุ่นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่อันปันครับผม
5: ไม่ต้องขนาดน
0: ั้
5: น
0: ยังๆคะแนนแรกเอง
5: ยังไม่ชนะ
0: คะแนนต่อไปขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของอันปันเธอคือแชมป์สมัยที่3ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อพี่ต้นเสมอกัน1-1ต้องดูคะแนนตัดสินจากครูศลาคุณวุฒิจบตรงนี้หรือว่าต้องถึงดาบ3พี่แอนซีเรียมอบคะแนนให้แกต้นครับผมโอ้ยเสมอกัน1-1ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คะแนนตัดสินจากครูศลาครับโอ้โหวันนี้แชมป์2สมัยโดนรุกเข้าบ้างแล้วฮะตอนนี้เสมอกัน1-1คะแนนต่อไปนี้ฮะจะเป็นคะแนนตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้จะได้แชมป์3สมัยหรือแชมป์ใหม่แชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับต้นแก้วต้นแก้วแชมป์ใหม่จ้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหเป็นไงครับแมตช์นี้ครับครูครับ
4: คู่นี้สูสีกันในแบบต่างคนต่างไม่ท็อปฟอร์ม เออจริงๆพี่ต้นเขาพลาดให้ก่อนแล้วนะลูกเขามีลูกพลาดให้ก่อนเยอะมากปันปันมาร้องนี่กล้าใส่มากขึ้นแต่ปรากฏว่ายิ่งร้องยิ่งเครียดและก็ยิ่งเร่งแล้วก็ไปสะดุดเนื้ออีกมันก็เลยมีหลายอย่างที่ทำให้เป็นบาดแผลพอเปรียบเทียบกันแล้วก็เลยเป็นร้องและอยากบอกว่าหนูเป็นคนมาแข่งที่น่าจะทำเงินได้ดีที่สุด คือ2ครั้ง 70,000 นี่ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครทำได้นะลูกก็หวังว่าจะได้เป็นต้นทุนไปต่อยอดความฝันของตัวเองนะลูกขอให้โชคดีครับ
0: ยาเป็นไงประสบการณ์บนเวทีดนตรีจริงๆคุณ
6: เกินฝันมากๆค่ะเกินฝันมากๆเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ตื่นเวทีเพราะไม่เคยขึ้นเวทีประกวดเลยแล้วเป็นเพลงที่หนูเพิ่งซ้อมได้ประมาณ3วัน
0: อ๋อเหรอ
6: ก็ตอนนี้ทําเต็มที่มากๆ
0: ทําเต็มที่แล้วนะฮะ
6: วันนี้ไม่เสียดายเลยเพราะว่าเกินฝัน
0: ครับผมและอันปันถ้าจบการแข่งขันได้ตําแหน่งแชมป์2สมัยรับเงินทุนจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยกลับบ้านไป 70,000 บาทขอบคุณมากค่ะรับผลงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์คนใหม่กับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 พี่ต้นแชมป์ใหม่ไปเท่าไหร่ดีนั่นแหละไปคนแชมป์2สมัยมาได้เอ้ย 20,000 ไป 20,000 ไปเอ้ยเป็นแชมป์สมัยแรกครับสะสมเงินทุนจากเงินชโยไปก่อนเลย 10,000 บาทร้อนตังก็ยังชโยวันนี้ขอบคุณน้องแพรชนาค่ะติดตามการเดินทางของช้างมนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน30ในกับรุ่นเพลงชิงทุน

0: พิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไอ้มนุษย์แกไปเจอลูกสาวฉันแล้วนะ
1: ฉันแค่เหยียบหางแกนิดเดียวเนี่ยแกถึงกับทนไม่ได้ใช่หรือ แกนี่มันอ่านง่ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้สิ
0: มนุษย์ถ้าแกไม่พอใจฉันแกมาลงที่ฉันจะเสนอหน้าไปหาลูกสาวฉันอีกเข้าใจไหม
1: เห็นที่จะยากนะเพราะฉันบริจาคเงินนับ10ล้านให้กับมูลนิธิที่ลูกสาวแกดูแล
0: ฉันไม่ต้องการเงินสกปรกของแก
1: ห้ามคนทำบุญมันบาปนะรง
0: ฉันยอมบาปดีกว่ายุ่งเกี่ยวกับไอ้คนชั่วๆอย่างแก
1: คำก็ชั่วสองคำก็เลวแกไม่เคยทำชั่วหรือไงแกดับอนาคตฉันทั้งที่เราเริ่มทุกอย่างมาด้วยกันวันนี้ฉันได้ชดใช้แล้วต่อจากเนี้ยถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้บ้างไม่ใช่แค่แกเมียแกลูกหลานแกแล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในชีวิตแกจะต้องชดใช้ให้กับฉัน
0: ถ้าแกมายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวฉันจะฆ่าแก
1: เอาสิแต่แกจะต้องฆ่าฉันให้ตายสนิทเพราะถ้าฉันรอดฉันจะเอาคืนแกเป็นพันเท่าหมื่นเท่าเลยจำเอาไว้

0: พี่มเมี่ยวทำไมมารับโทรศัพท์คุณปกป้องอ่ะ
1: คือคุณป้องไม่ได้เอามือถือติดตัวไปอะค่ะ
0: ไปไหน
1: ออกไปกับคุณพิษณุค่ะ
0: ไปกับหนูเนี่ยนะไปรู้จักกันตอนไหนอะ
1: มะเหมียวว่าไม่ได้รู้จักกันหรอกค่ะเพราะมะเหมียวได้ยินคุณพิษณุพูดว่า
2: ตัวต่อตัวแกกล้าไหม
1: อุ้ย

0: ตกใจหมดเลย
1: ที่ตกใจเนี่ยเพราะว่าทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: พี่หลินพูดเรื่องอะไรอ่ะพาวไม่เข้าใจ
1: คุณปกป้องอยู่ที่ไหน
0: พี่มาถามถึงผัวพี่กับพาวพาวจะรู้ได้ยังไง
1: อย่ามาเล่นลินนะฉันรู้เพราะว่าพี่สนุเอาตัวคุณปกป้องไป
0: ผัวพาวไม่ได้ลักพาตัวผัวพี่อย่ามาใส่ร้ายนะเฮ้ยพี่ลินพี่ลินจะทำบ้าอะไรเนี่ย
1: ฉันจะบ้ากว่านี้อีกถ้าเธอไม่ยอมบอกว่าคุณปกป้องอยู่ที่ไหน
0: ก็พาวบอกแล้วไงว่าพาวไม่รู้อ่านปากดูนะคะไม่รู
1: ้ก่อนถามเธอดีๆนะจะยืนยันใช่ไหมว่าไม่รู
0: ้พี่ลินปล่อยพาวนะพี่ลินพี่จะทำบ้าอะไรเนี่ย
1: ตกลงคุณปกป้องอยู่ที่ไหนฉันจะถามเธอเป็นสุดท้ายคุณปกป้องอยู่ที่ไหน

0: เรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน
1: เรื่องอะไร
0: เรื่องของลูกผู้ชาย
1: ตัวต่อตัวกล้าไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่ใช่ที่นี่มันต้องบนสังเวียนมันถึงจะสมศักดิ์ศรี

0: తిని
1: ผมพร้อมแล้วพร้อมยัง
2: เดี๋ยวเด็กๆ

กระทืบมันโอ้โหอะไรวะเอาโอ้โหแล้วมวยจริงมากเนี่ยโอ้ยกระทืบมันนี่ได้ใครเอามันลงเดี๋ยวฉันจ่ายแสนหนึ่งเอาเลยเออ

0: เธอรีบปิดจอไปฉันได้แล้วเอาเลยนั่นแหละจนแน่จ่ายเว้ย
1: เอ้าหยุด
0: พี่มาได้ยังไงเนี่ย
1: แกปล่อยสามีอยู่ฉันหนูนี
0: ้โอ้ยพี่อย่ามายุ่งดีกว่านี่มันวิถีของลูกผู้ชาย
1: ลูกผู้ชายบ้าบออะไรของแกเห็นนี่แต่หมางนั้นน่ะรุมกันขนาดนี้นะเรียกว่าลูกผู้ชายปล่อยสามีของฉันเดี๋ยวนี
0: ้ไม่ปล่อย
1: จะปล่อยหรือไม่ปล่อย
0: กระทืบมันเอาเลยจัดให้หนักๆเลย
1: ใครนี่เกี่ยวถอยไปให้หมดเดี๋ยวนี
0: ้เฮ้ยอย่าไปนะเว้ยถ้าใครหนีฉันไม่ยอมจ่ายเงินจริงด้วยนะเว้ยฉันพี่ลินโหนพี่ผมกับพี่ปกป้องเนี่ยแค่หยอกกันเล่นกันนั่นเอง
1: ถูกปากคุณไหวไหม
2: ไหว
1: ดีเลยคนแถวนี้มันอยากตัวต่อตัวกับคุณอยากตัวต่อตัวนักไม่ใช่ไงฉันเปิดทางให้แล้วกล้าป่ะ
0: โอ้โหพี่ลินพี่จะให้ผมกับสามีพี่เนี่ยต่อยกันอย่างนั้นเหรอดูสภาพ
1: พูดแบบนี้ก็แปลว่าไม่กล้าดิ
0: ผมเนี่ยนะไม่กล้าสาวมีพี่ดีกว่าง่าเปล่าง่ามา
3: ดูฟุตเวิร์ก
0: ตัวเขตเก่านะเว้ยตัวเขตเก่านะเว้ยจ้าจ้านี่ฟุตเวิร์กโอ้ยครับเอาตัวก่อนนะไม่ดูหน้ากับบ้านก่อน
2: ลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันก่อน
0: พอแล้วก็พี
2: ่เฮ้ยอย่าเพิ่งพอ
0: ผมมีกับบ้าน
2: จัดมือซะเยอะเชียว
0: โอ้ยบอกแล้ว
4: พี่รักทำไมถึงกลายเป็นคุณที่โดนแบบนี
5: ้อ้าวหัวแกกลับมาเมื่อไหร่แล้วนะอ้าว
0: สวัสดีครับคุณพ่อ
6: ตายแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: ไปฟัดกับใครมาคะเนี่ย
0: คุณพ่อครับคุณแม่ครับทุกคนต้องช่วยผมนะครับผมถูกทำร้ายอย่างไร้ความยุติธรรมผมถูกกระทืบ
7: ใครมันทำร้ายคุณนุคะ
0: ไอ้ปกป้องครับ
7: แล้วทำไมมันต้องทำร้ายเธอด้วยอ่ะ
0: คือมันดูถูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนครับผมเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยบอกให้มันเงียบมันก็ไม่ยอมเงียบมันบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนแก่หัวแข็งน่ารำคาญส่วนคุณแม่เนี่ยมันบอกว่าวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่แต่งสวยไร้สมอง
6: นี่มันกล้าด่าฉันขนาดนี้เลยเหรอ
0: ส่วนพี่นายกับพี่ตูนเนี่ยมันยังบอกอีกนะครับว่าพี่สองคนเนี่ยเป็นสองหัวเมียปีศาจเลวผมเนี่ยทนไม่ไหวผมก็เลยกระโดดต่อยปากมันไปทีนึงโอ้โ
5: หแล้วไงต่อ
0: มันก็ยังไม่หยุดครับมันยังบอกอีกว่าจะทำให้เราทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับคำว่านรกบนดินครับดูมันพูดสิครับวาจาสอบภาษากิริยาสอบสกุลว่ามันจะถุนขนาดไหน ผมไม่ไหวจริงๆผมเลยต่อยมันไปอีกทีนึง
6: มันก็เลยหยุด
0: มันไม่หยุดครับมันเรียกพวกมากระตือผมต่อกุ้ยกันทั้งนั้น
8: โดนรุมขนาดนี้ไม่น่ารอดมาได้เลยนะคะ
9: คุณพ่อครับมันทำขนาดนี้นี่เท่ากับว่ามันไม่ไว้หน้าคุณพ่อเลยนะครับ
8: แต่นั้นว่ามันแปลกๆนะคะเพราะว่าคุณปกป้องไม่น่าจะเป็นคนที่ใช้วิธีสกปรก
6: อ้าวพูดแบบนี้เธอจะบอกว่าคนที่ใช้วิธีสกปรกคือนุงั้นเหรอ
8: พี่ดาคะนั้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะพี่ดาอย่าเพิ่งร้อนตัวสิคะ
6: ก็คำพูดของเธอมันทำให้คิดไปแบบนั้นนี
10: ่นี่มีเรื่องปวดหัวเรื่องเดียวก็พอแล้วนะพอนะโอ
7: ้เรานี่ตัวสร้างปัญหาอยู่ไหนแล้วล่ะคะทำไมยังไม่กลับมาอีก
11: คงไม่กล้ากลับมาหรอกค่ะทำเรื่องไว้ซะขนาดนั้นคุณพ่อคุณแม่คะต้องเอาคืนให้พราวด้วยนะคะพราวไม่ยอม
1: ตอแหล
2: อุ้ย
6: แกว่าใคร
1: ว่าคนที่รู้ตัวตอแหลนั่นแหละทุกอย่างที่อนูพูดอะไม่เป็นความจริงสักอย่างเลยค่ะคนที่โดนลุมคนที่ไม่รับความยุติธรรมคือคุณปกป้องไม่ใช่มัน
10: หลักฐานมันก็เห็นอยู่ชัดแล้วว่าใครเป็นคนถูกกระทำนี่ดูหน้าดิเละขนาดนี้แล้วนี่แม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วแกจะมาเรียกร้องอะไรอีกแล้ว
1: คุณพ่อคะ
7: พี่เยลินแกเลิกเข้าข้างสามีจนไม่ลืมหูลืมตาได้แล้วดูด้วยตาก็เห็นเนี่ยว่าใครเป็นคนผิด
6: เข้าข้างผู้ชายจนไร้สติ
1: คิดไว้แล้วล่ะค่ะว่าต้องมีคนไม่เชื่อที่ลินมาช้าเพราะว่าลินรอภาพจากกล้องวงจรปิดจะได้รู้ว่าใครกันได้ที่โกหก
12: คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งวันมาให้ได้เธ
13: อยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นให้

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทคกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
3: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
4: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
5: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
3: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
4: ผมเป็นนักเลง
6: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
3: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูกไอ้ปู
4: มึงหลอกกู
3: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
4: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
3: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
4: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
7: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: ยังไงพี่ก็ฝากเจ้าน้องชายพี่ด้วยนะนานๆทีก็จะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จัก
1: มึงมาพวกกูประจำเชี่ยเลย
2: ก็ข้อเนี้ยยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายซีคลีนของเรานะครับ
3: แววตาที่ผมมองพี่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถโกหกได้เลยครับแล้วผมก็เป็นห่วงพี่มากๆเลยอะ
0: น้ำครับ
4: โอ้โหน้องชีวา
3: เขาไปนอนดูดาวกันครับพี่อยากไปกับผมไหม
5: มึงคิดว่ากูบอกกับดาวอะไรอะ
6: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่องวัน31
7: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีฟรี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
8: เธอใช่ไหมที่ฝันสมหวัง
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไอ้ลูกเรียบร้อยไปไหนจะวันนี
1: ้ครับ
2: ทำเนียน
3: ลินไม่ยอมนะคุณพ่อคุณพ่อต้องให้เขาขอโทษคุณปกป้อง
0: แหมก็ปกป้องก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ให้มันแล้วก็แล้วกันไปนะนะ
3: คุณพ่อคะ
0: พี่น้องกันจะไปโกรธอะไรกันนั่งหนาแล้วฮะ
2: เต็มตาแล้วนะครับนุคราวนี้คุณจะขอโทษผมได้ยัง
0: เอ้าขอโทษกันดิขอโทษดิ
1: ครับพ่อพี่ป้อง

0: ไม่รู้จะคิดให้มันรอบคอบแล้วสุดท้ายเป็นไงตกม้าตายหมดสภาพดูไม่ได้เลย
1: คุณพ่อแต่ที่ผมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะช่วยคุณพ่อนะครับ
0: แกไม่ต้องเอาฉันมาอ้างแกทำเอาหน้าทำไมฉันยังไม่รู
2: ้หนูพูดจริงๆนะคะคุณพ่อพอหนูรู้เรื่องก็ใจร้อนอยากรีบไล่ไอ้ปกป้องออกจากบ้านเลยค่ะหนูอยากให้บ้านเรากลับมาสงบสุขเหมือนเดิม
3: แล้วสงบไปล่ะป่านนี้ยายลิงกับสามีคงนั่งหัวเราะแกสองคนอยู
4: ่เราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าคิดแต่จะเอาหน้าจากคุณพ่ออย่างเดียว
0: ต่อจากนี้ไปนะใครจะทำอะไรต้องมาปรึกษาฉันก่อนห้ามตัดสินใจทำไปเองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหม

0: ไม่พูดอะไรเลยล่ะเจ็บมากเลยใช่ไหม
1: ขอผมพักสักเดียวนะคุณ
0: คุณนี่ดื้อจริงฉันบอกให้ไปหาหมอคุณก็ไม่ยอม
1: รอยพวกนี้ไม่กี่วันก็หายคุณจะไปหาให้มันเปลืองเงินทำไม
0: ชีวิตคุณคงเจอแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมต่อไปนี้นะคุณฉันจะไม่ยอมให้ใครทำอะไรคุณได้อีกตราบใดที่คุณยังเป็นฝ่ามือฉันอยู่คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันที่ฝนโปรยลงมา
1: คุณลินขอบคุณมากนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ไปช่วยผมผมอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี้ก็ได้
0: ไม่ต้องขอบคุณฉันเลยคุณยังไงฉันก็ต้องช่วยคุณอยู่แล้วคุณต้องอยู่จนถึงวันที่ฉันขึ้นไปเป็นประธานบริษัทเข้าใจไหม

0: จ็บ
1: สมน้ำหน้าแทนที่จะได้หน้าเนี่ยตอนนี้เสียหน้าจนมองหน้าใครไม่ติดแล้วเนี่ย
0: โอ้ยคุณนะเจ็บโอ้ยเอาหน้าคุณยังไงผมต้องหาทางเล่นงานมันให้ได้ผลผ้าไม่ได้มีหนเดียวนะโอ้ย
1: มา
0: โอ้เจ็บ
1: มีฝนหน่อย
0: โอ้เจ็บอ่ะคุณทำแรงอ่ะมาเดี๋ยวผมทาเอง
1: นี่เบาจะตายอยู่แล้ว
0: เบาแล้วเหรอ

0: ุณคุณช่วยอะไรผมหน่อยสิ
1: ฮะ
0: คุณช่วยสระผมให้ผมหน่อย
1: อะไรอ่ะคุณพูดอะไรฉันไม่ได้ยินเลย
0: ผมบอกคุณว่าช่วยสระผมให้หน่อย
1: ฮะฉันไม่มีทางสระผมให้คุณเด็ดขาด

0: ยิ้มอะไรคุณ
1: ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าการที่เรามีคนมาสระผมให้นี่มันสบายขนาดนี
0: ้สบายหรอสบายมากเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่สบายมาก
2: โอ้คุณโอ้ย
0: คุณคุณสะบัดแรงมากเลยอะ
1: ตัวทีมันเยอะผมก็

0: หอมแก้มมันเกินไปแล้วคุณจะให้ฉันหอมแก้มคุณเนี่ยนะในสัญญาก็มีบอกไว้ว่าห้ามหอมแก้มห้ามจุห้ามกอดห้ามทำอะไรที่สอไปในทางชู้สาวจำไม่ได้หรือไง
1: คือว่าผมไม่ได้หมายความว่าผมจะให้คุณหอมแก้มผมผมบอกว่ามีผมติดแก้มคุณอยู
0: ่เหรอจริงด้วย
2: คุณอย่าบอกนะว่าในสัญญามีกฎว่าห้ามยิ้มด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีจะเพิ่มตอนนี้แหละเตือนไปเพิ่มตอนนี้เลย
2: ระบบไม่ทั้งตัว

0: คุณลิงคุณป้องมาทานข้าวค่ะจะไปไหนอะคะ
1: ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี
2: ่ฉันไปด้วยค่ะแม่ใหญ่อยู่ตรงนี้เหมือนกันจู่ๆก็กินไม่ลง
3: เดี๋ยวครับคุณพ่อตา

0: ช่วยขยับนิดนึงได้ไหมครับพอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพ่อตาของผม
1: ตาคะเชิญค่ะคนก็จะคุยกันไม่เสียมารยาทนะคะ
0: เชิญครับคุณพ่อตาครับ
2: นี่อะไร
0: คุณพ่อตาจำได้ไหมครับว่าเมื่อวันก่อนเราตกลงอะไรกันไว
2: ้ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าผมเป็นผู้ชายที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นสามีของคุณลินในฐานะที่คุณเป็นคุณพ่อของคุณลินและถ้าคุณมีใจที่กว้างมากพอช่วยให้โอกาสผมเลยครับท่าน
3: ก็ได้ฉันจะให้โอกาสแกจนกว่าจะถึงวันที่แต่งตั้งประธานคนใหม่แกพิสูจน์ตัวเองไม่ได้แกต้องออกไปจากชีวิตของลูกสาวฉัน
0: ตกลงครับท่าน
3: ตามนั้น
0: ผมหวังว่าผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อตาเนี่ยจะไม่ผิดคำพูดกับเด็กปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมอย่างผมนะครับผมยังรอโอกาสจากคุณพ่อตาอยู่นะครับ
3: นายฉันจะให้โอกาสแต่แกอย่าฟอจนหนีไปเองก็แล้วกันทำให้ฉันเห็นว่าแกเหมาะสมที่จะเป็นลูกเขยฉันเป็นสามียายลินอย่าให้แพ้ลูกเขยคนอื่นของฉันทำให้ดีกว่าให้เหนือกว่าแล้วฉันจะยอมรับแ

0: ไอ้หมาปกป้องมันไม่ไว้หน้าคุณสักนิดมันเห็นคุณเป็นตัวอะไรคิดจะทำอะไรก็ทำคิดจะพูดอะไรก็พูดไอ้คุณพ่อแม่ไม่สั่งสอนสันดานเสียนี่คุณต้องรีบไล่มันออกไปได้แล้วนะฉันแทบไม่อยากหายใจร่วมกับมันในบ้านนี้อีกต่อไปแล้ว
1: คุณไม่ต้องห่วงหรอกผมทำแน่ผมน่าเกลียดมันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแค่มันหายใจมันก็ผิดแล้ว

0: งานนี้เราสองคนต้องร่วมมือกันถ้าไม่อยากให้คุณพ่อยอมรับไอ้ปกป้อง
1: ตกลง

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
2: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: เธอถามหน่อยดิ
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
2: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
3: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: คันคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
8: คำไหนคำนั้น
9: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเต๋อ
10: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
7: โอ้พี่น้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบอย่างมาแล้ว
8: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดเพราะสะอาดไปเป็นคนการสินเองตามมาตรฐานของข่อย
9: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
11: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ไปผมต้องไปกันละไป
2: เจ้าสัวคุณอัศวินรีบไปช่วยคุณผู้หญิงนะคะ
12: ปากกาโทรหาจบแจ้งหน่อยครับผมมีแผน
2: ค่ะ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีนางฟ้ากรรมกรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก Give me more.

ข่าวเช้าช่องวันวันนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำมันได้แล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ชัดชาติยันน้ำมันไม่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำราคาน้ำมันโลกพุ่งไม่หยุดสะเทือนถึงไทยกองทุนน้ำมันติดลบกว่า 83,000 ล้านบาทต้องแบกภาระชดเชยกว่า500ล้านบาทต่อวันกบน.ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล70สตางค์ต่อลิตรและกลุ่มเบนซิน80สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5วันนี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: ค่อยๆนะคุณไหวไหม
1: อ้าวยายแนทเป็นอะไรไปอ่ะไม่สบายเหรอ
2: ค่ะรู้สึกปวดหัวแล้วก็เหมือนจะมีไข้นิดหน่อยค่ะคุณพ่อ
0: นี่ผมกำลังจะพาไปหาหมอครับ
2: ไม่ต้องหรอกค่ะนัดว่านัดกินยาแล้วก็นอนพักนิดนึงเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้น
3: จะไว้ใจได้ยังไงว่าจะดีขึ้นให้ตูนพาไปหาหมอนะดีแล้ว
2: คุณแม่ก็รู้นี่คะนัดมีงานต้องทำค่ะ
1: งานของมูลนิธินั่นเหรอ
2: ค่ะงานขอบคุณผู้บริจาคให้กับมูลนิธิค่ะคุณพ่อนัดเป็นไม่งานทุกปียังไงนัดก็ต้องไปทำเอง
4: แปลว่าพี่นัดคงทำไม่ไหวหรอกค่ะปีนี้ยกเลิกไปเถอะ
2: พูดอย่างนั้นได้ไงยายพาวงานเนี้ยเป็นหน้าเป็นตาของคุณพ่อต่อให้พี่เจ็บพี่ป่วยอะยังไงพี่ก็ต้องไป
5: ถ้าจำเป็นต้องจัดงานเดี๋ยวน้าช่วยค่ะคุณนัทจะให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะ
1: ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกคุณนัทผมมีคนที่เหมาะสมที่จะทำแทนยายแนทอยู่แล้ว
6: เอ๊ะคนที่เหมาะสมนี่ใครเหรอครับคุณพ่อ
1: ก็คนที่เรียกร้องหาความเหมาะสมอยู่ไง
6: คุณพ่อตาหมายถึงผมใช่ไหมครับเนี่ย
7: ไม่ได้นะคะคุณพ่อ
1: ทำไมจะไม่ได
3: ้นั่นสิทำไมไม่ได้
7: คุณป้องไม่มีประสบการณ์ทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: เฮ้ยยังเรียนหัวแกไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยแกก็ดูถูกหัวแกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่หัวแกน่ะขอโอกาสเรียกร้องพิสูจน์ตัวเองจากฉันฉันให้โอกาสนี่ไงงานนี้เนี่ยแกจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าแกเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นสามีของลูกสาวฉันเป็นลูกเขยของฉันและก็เป็นได้ดีกว่าตุลกับพิษณุไหมถ้าแกไม่รับงานนี้น่ะแกก็ใส่หัวไปจากบ้านฉันเพราะฉันเป็นคนที่ใช้โอกาสคนแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
7: แบบนี้มันแกล้งกันชัดๆเลยนะคุณพ
6: ่อตกลงครับคุณพ่อตาผมขอน้อมรับโอกาสจากคุณพ่อตาด้วยความเต็มใจครับผมจะเป็นคนจัดงานมูลนิธิเองถ้าคุณพ่อตาอยากให้ผมทำอะไรบอกผมได้เลยครับ
1: ฉันไม่มีอะไรต้องบอกฉันให้โอกาสแกแล้วแกจัดการทุกอย่างด้วยตัวแกเองแต่จำไว้นะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ห้ามแกช่วยผัวแกอย่างเด็ดขาดถ้าฉันรู้ข้อตกลงทั้งหมดโมฆะฉันจะไล่แกออกจากบ้าน
6: ตกลงครับคุณพ่อตา
1: ทั้งงานนี้พังแกก็พัง

0: คุณวรงคิดใช้งานนี้เขี่ยคุณปกป้องให้ออกไปจากชีวิตคุณดิม
1: คุณไม่น่าไปรับปากคุณพ่อง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้คือติดกลับเลยนะคุณ
2: ผมรู้แต่เรามีทางเลือกอื่นด้วยเหรอไม่ว่าผมจะทำหรือไม่ทำปลายทางของคำตอบมีแค่เรื่องเดียวคือคุณพ่อต้องการให้ผมออกจากบ้าน
0: คุณปกป้องพูดถูกน่าเห็นด้วยไหนๆก็ต้องลงเอยแบบนี้เรากัดฟันสู้ไปเลยดีกว่าน
2: ี่คุณผมยังไม่กังวลเลยแล้วคุณจะกังวลทำไม
1: ฉันเป็นห่วงห่วงตัวฉันเองนี่แหละคุณลองคิดดูนะว่าถ้าสมมุติว่าคุณทำไม่สำเร็จใช่ไหมคุณก็ต้องออกไปจากที่นี่แล้วฉันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทสิคุณแทนก็เอาตามนี้แล้วกันเรามาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สำเร็จตอกหน้าคนพวกนั้นให้หงายกันให้หมดเลย
2: ไม่ได้งานนี้ผมจะทำคนเดียวคุณพ่อคุณบอกว่าคุณห้ามช่วยแล้วผมเชื่อว่าเขาจะจับตาดูคุณเป็นพิเศษแน่นอน
1: คุณไม่มีทางทำงานนี้สำเร็จคุณต้องให้ฉันช่วย
2: นี่คุณขนาดตัวคุณเองไม่เชื่อมั่นในตัวผมเลยแล้วคุณพ่อคุณจะเชื่อมั่นในตัวผมได้ยังไง
0: คุณปกป้องพูดถูกนะ
2: ผมอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมแล้วผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

0: คุณแนทโทรมายกเลิกงานมูลนิธิเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับงานยังจัดอยู่ผมขอทุกอย่างยังเหมือนเดิม
1: ขอโทษนะครับผมรับคำสั่งจากคุณแนทคนเดียวเท่านั้นคนอื่นสั่งผมไม่ได้
0: ไม่ได้ก็ต้องได้ผมขอให้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้าไม่อย่างนั้นผมจะไม่ออกไปจากที่นี
2: ่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฟังกันก่อนดิเดี๋ยว
1: อย่าให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาในโรงแรมของเราอีกถ้าเห็นเมื่อไหร่รายงานผมทันทีผมทำตามที่คุณแนทบอกแล้วนะครับแถมยังกำชับที่โรงแรมว่าไม่ให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาอีก
3: อีก10นาทีเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ
4: สุดยอดสวยเก่งแล้วก็ฉลาด
5: แต่ผมมีคำถามถ้าเกิดว่าไอ้ปกป้องทำพลาดแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อคุณสั่งแคนเซิลงานทุกอย่างไปแล้วแบบนี้แล้วเราจะยังจัดงานได้ทันตามกำหนดวันเวลาเดิมเหรอ
3: ไม่ได้
5: อ
3: ้
5: าว
3: การจะได้มาถึงสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะคุณบางครั้งเราก็ต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่าง
5: หมายความว่าคุณยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างกับงานนี้ทั้งที่คุณทุ่มเทให้กับมันมาตลอดเนี่ยนะ
3: ใช่จริงอยู่ว่าฉันก็เสียดายเวลาที่ผ่านมานะแต่พอมาลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยถ้ามันช่วยฉันได้กำจัดนายปกป้องให้ออกไปจากที่นี่ได้มันก็คุ้มคุณอย่าลืมนะงานนี้มันไม่ใช่งานของแนทแล้วแต่มันเป็นงานของนายปกป้องฉะนั้นถ้าเกิดว่างานมันพังล้มเหลวหรือไม่สำเร็จนั่นก็แปลว่านายปกป้องทำไม่ได้ในเมื่อมันทำไม่ได้มันก็จะต้องถูกไล่ออกไปจากบ้าน
6: แคนเซิลทุกอย่างแล้วเหลือเวลาแค่2วันเนี่ยนะจะไปทำอะไรทันได้ยังไงอะคุณ
7: นาว่าเราไปคุยกับคุณพ่อแล้วขอเลื่อนงานออกไปอีกหน่อยดีไหมคะ
8: ไม่ดีครับถ้าเรามีข้อแม้คุณพ่อตาต้องใช้เรื่องนี้เล่นงานผมแน่ยังไงงานก็ต้องจัดที่เดิมแล้วก็เวลาเดิม
6: มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคุณฟังดูก็รู้ว่าไอ้ผู้จัดการคนนี้เป็นพวกเดียวกับพี่แนทแน่ๆเขาไม่มีทางเปลี่ยนใจมาช่วยเราหรอกงานนี้เตรียมขึ้นเขียงได้เลย
9: เอ้ยขอบคุณปีศาจชัดๆเลยเป็นผีมาเกิดได้ซุ้มหัวเนี่ยไร้ความเมตตาไร้ความป่านี้บ่มีน้ำใจจิตใจครับแกมันเฮ็ดกับมึงสั่นได้จังได๋วะเล่นเกมเนี่ยยังมีกติกาอันนี้อีหยังสร้างกติกาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของได้เปรียบบ่นี่ไว้กูฟังแล้วกูก็สวน
8: แต่เย็นๆมูเจ็บมือบ่นี่
9: เจ็บมือบ่เท่าใดเจ็บใจหลายกว่ามึงยอมมันได้จังได๋วะเฮ้ยมึงนิ่งมึงก็นิ่งคักแท้เนี่ยเฮ้ยกูบ่เข้าใจอีหลีวะเพี่ยน
8: ใครนอกกว่าสินิ่ง
10: ไล่ให้ใจกูเดือดคือจังน้ำต้มไ
9: ข่เอาจังซี่ซะใจเย็นก่อนเพื่อนปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเสมอ
8: มันมีทางออกมึงก็
11: เฝ้าซอยกูคิดเฝ้าซอยกูคิดแม่บักทัดมึงคิดเบิ่งแคนเซิลกูทุกอย่างสถานที่จัดงานทีมงานไฟอาหาร
9: มึงเจ็บมือป่ะ
8: สั่งแม่มัน
9: กูเป็นไ
8: ผมึงคือไทยบ้านนอกที่มาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพ
9: เดี๋ยวเว้าเล่นเอาอีลีกูเป็นไผ
8: มึงคือบักทัด
9: เจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดเลี้ยงออร์แกไนซ์เนี่ยกูจัดการเองมึงเข้าใจป่ะ
8: กูบ่เข้าใจออร์แกไนซ์คืออาชีพเก่ามึง
9: โอ้ยบักอันนี้มึงก็บึกคักเนาะบ่น่าสมมาจกตั้งทําเฮ็ดเลย

0: ออกแค่ไหนเนี่ยต้องเฮ็ดตัวอย่างหูเบิดตัวอย่างเลยพิมพ์งอกพิมพ์งานพิมพ์ไฟพิมพ์อย่างสมัครนี้กูจัดการได้เบิด
1: แสดงว่ากูเพิ่งพามึงได
0: ้กูเป็นไผ
1: มึงคือไทยบันนอกที่ไม่เห็นงานกู
0: ยังอีกบักนี้ไหม
1: มึงคือบักทัดสุดยอดออกแกไน
0: มึงมาถึงทางแล้วงานนี้นะกูสิจัดการให้มึงเองสุดยางเลยกูสิไม่ยอมให้มึงเนี่ยเป็นลูกไก่ในกำมือซุ่มมันกูสิสร้างให้มึงเป็นลูกสร้างที่ซุ่มมันเนี่ยขวดมึงมาได้กูเปรียบเสมือนของเบ่งสุยางกูจัดการเอง
1: ใจร้ายมูความใจร้าย
0: มันเป็นหนังที่ของกูมูเจ็บมือเดี๋ยวหามู
1: หูคือกันมู
2: คุณลินคะใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นเบาหวานแล้วนะคะ
3: ลินขอโทษค่ะนะนัทเดี๋ยวลินชงให้ใหม่ค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะยาไม่กินแล้วนี่ค่ะนารู้นะคะคุณลินกลุ้มใจแล้วคุณปกป้องกลุ้มใจได้แต่ต้องมีสตินะคะสติจะทำให้เรารอดพ้นจากทุกอย่าง
3: ลินมีสติไม่ไหวแล้วค่ะนะนัทป่านนี้แล้วคุณป้องยังไม่โทรกลับมาเลยอ่ะลินเองกลัวว่าเขาจะถอดใจค่ะ
2: แล้วหนีไปน้ามั่นใจค่ะว่าคุณปกป้องไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณปกป้องนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องลินคือพวกพี่เป็นห่วงน่ะ
4: ถ้ามีอะไรให้พวกเราสองคนช่วยบอกได้เลยนะครับคุณลินไม่ต้องเกรงใจเพราะเราสองคนก็ค่อนข้างจะเห็นใจคุณปกป้องเหมือนกันที่จะต้องเข้ามารับงานนี้ดูจากสภาพของคุณปกป้องแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นงานที่เขาไม่เคยทำมาก่อนมันคงจะยากนะครับ
3: ไม่ต้องแอบทำเป็นเห็นใจหรอกค่ะเพราะมันดูไม่จริงใจเลยอยากจะมาเยาะเย้ยเนี่ยบอกเลยตรงๆน่าจะง่ายกว่านะคะ
2: นี่ยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันถึงแม้จะคนละแม่ก็ตามถ้าแกยอมไปบอกคุณพ่อว่าจะขอถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งประธานบริษัทและยกมือไหว้ขอโทษฉันกับอดีตที่ผ่านมาพี่ก็จะช่วยน้องเอง
3: ลินไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากพี่แนทค่ะและก็จะไม่ถอนตัวจากตำแหน่งประธานบริษัทด้วยและก็จะไม่ขอโทษเพราะว่าลินไม่ได้ทำอะไรผิด
2: คนอย่างฉันให้โอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ขอให้โชคดีก็แล้วกันและอย่าโชคเลือดกลับมาละ
3: เดี๋ยวค่ะพี่แนทตินมีเรื่องจะตกลงกับพี่แนทค่ะ
2: คุณลินบอกคุณแนทแบบนั้นได้ยังไงอะแบบนี้เข้าทางเขาพอดีนะสิ
5: ก็นัดนั่นแหละบอกลินว่าถ้าลินเชื่อใจคุณป้องอะลินก็เลยหลุดปากพูดออกไปแล้วว่า
1: คุณลิน
3: คุณหาสถานที่จัดงานได้แล้วใช่ไหมคุณจะเตรียมทุกอย่างทันกำหนดเดิมใช่ไหม
1: ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลย
5: นานัทนานัทช่วยพาลินเข้าวัดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมดีได้ไหมคะคือลินไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วว่าม
1: ันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: จะให้นาเล่าหรือคุณลินจะสารภาพเองคะ
5: ลินสารภาพเองก็ได้ค่ะคือว่าฉันไปบอกกับพี่แนทนะคุณว่า

ถ้าคุณทำสำเร็จอ่ะพี่แนทจะต้องยกมูลนิธิของแม่คืนให้กับฉันแต่ถ้าคุณทำไม่สำเร็จฉันห้ามเข้าไปยุ่งกับมูลนิธิของแม่อีกอ่ะคุณจะช่วยฉันได้ใช่ไหมอ่ะคุณจะทำทันใช่ไหมคุณทำได้ใช่ไหม

0: อย่างไรทัดเดี๋ยวกูไปหาแล้วพอกันมู
1: คุณเพื่อนคุณอยู่ที่ไหนอะ
0: แป๊บนึงนะคุณฮัลโหลทัดมึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูย่างไปหาเด้อตามมาคุณ
1: คุณเพื่อนคุณจะช่วยได้จริงใช่ไหม
0: ผมมั่นใจนะถ้ามันไม่มั่นใจไม่พูดหรอกป่ะคุณเฮ้ยคุณ
1: ใ
0: ครไอ้ผู้จัดการคนนั้นไงคุณ
1: คนที่ยกเลิกงานมูลนิธิหรอ
0: ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ฝีมือเขาหรอกฝีมือพี่สาวคุณต่างหาก
1: ก็เหมือนกันแหละคุณแต่ว่าเป็นคนของพี่แนทเข้าไปจัดการ
0: เดี๋ยวจะไปทำไม
1: ไปสั่งสอนไงคุณว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้อง
0: เขาเป็นแค่คนตัวเล็กตัวน้อยคุณไม่ใช่ความผิดเขาช่างเถอะ
1: ก็ผ่านจริงๆเลยอ่ะ
0: คุณไม่เคยได้ยินเหรอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
1: ต้องสาธุมั้ยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องหรอกคุณไปไปไปไปเฮ้ย
1: เฮ
0: ้
1: ยคุณจะไปไหน
0: ไปช่วยเขาไงคุณเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายอะไรหรือเปล่า
2: ผมไม่เป็นไรกระเป๋าก
0: ระเป๋าเฮ้ยระวังเลย
2: ไปลูก
0: ไปลูกไอ้หยุดเฮ้ยทันซอยกูแน่จับมันแน
3: ่ยอใจเย็นเพื่อนสองคนนี่ลูกน้องกูเอง
0: ไม่คว่ำไว้จังไร
3: อ้างงเป็นไก่ตาแตกไงนะมึงนี่สองคนนี่เว้ยมันเป็นสตันแมนเป็นไงส่งกระโจนมาปึกจังมึงเนี่ยจับว่าได้ดอก
0: ปักทัด
3: ฮะ
0: มึงเห็นอย่างของมึงเนี่ย
3: เออเอาเป่ามาจับกับเมื่อได้แล้วเ
0: ฮ้ยดีพี่ครับสวัสดีครับโอ้ว
3: จังมึงเนี่ยนะต้องเลี้ยงลูกจากกูไว้หลายๆเว้ยคนเฮาเนี่ยมันบ่ได้ดีเสมอไปนะผู้ใดดีมาเฮาก็ดีกลับไปใครบ่ได้ซัวเฮาก็ต้องซัวกลับเว้ยกูเลยอยากให้มึงเนี่ยนะเป็นผู้มีพระคุณกับบักผู้จัดการโรงแรมหน่อยมั้ย
4: บราโว
3: ตบมือชื่นชมกูหัวหมอนบ
0: ่ว่ามึงซัว
3: หุ้ย
0: กูบ่อยากซวยโอกาสในทางที่บ่ดีงัวเอ้ย
3: โอ้ยมึงมีทางเลือกอยู่ติเฮ้ยที่กูตัวมึงมาหม่องนี้แล้วก็คันกูบ่สร้างสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะเว้ยมึงเสียกับว่าจังมึงนี่บ่มีทางจัดงานสำเร็จแน่นอน
0: อาจารย์ทัด
3: หึ
0: มึงมั่นใจมันบ่ว่ามึงสิซอยกูบ่แม่นพากูซวย
3: โอ้ยมึงก็เสียกูเนี่ยเปียงมั่นใจตัวเพี้ยนเอ้า
1: พวกมันทำอะไรคุณหรือเปล่า
0: คุณปลอดภัยดีคุณ
5: คุณ
0: ผู้จัดการจำผมได้ป่ะ
5: จำได้ครับ
0: โทษทีนะผมตามมัน2คนไม่ทันอ่ะแต่ว่าผมได้กระเป๋าคืนมา
5: ไม่เป็นไรครับได้กระเป๋าคืนมาก็ดีแล้วครับ
0: ครับ
5: ขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยผมทั้งที่ผมเคยพูดไม่ดีกับคุณไว้ส่วนเรื่องงานมูลนิธิเนี่ยผมคิดว่าผมพอจะช่วยคุณได้นะครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์